พาวเวอร์ที่เป็นฟีเวอร์เลยนะคะในกระแสสังคมก็คือการทําข้าวเหนียวมูนนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวมูนของเรานะคะวันนี้จะพามาเป็นข้าวเหนียวมูนสังขยาไข่ค่ะหน้าของเราจะเป็นหน้าสังขยานะคะค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวมูนของเรานะคะนอกเหนือจากการทานคู่กันกับสังขยาแล้วนะคะยังสามารถทานคู่กับผลไม้นะคะตามฤดูกาลได้นะคะเช่นนะคะข้าวเหนียวมูนทานคู่กับมะม่วงนะคะหรือทําเป็นนะคะข้าวเหนียวมูนน้ํากะทิทุเรียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะมาดูวัตถุดิบนะคะที่ใช้สำหรับในการทำข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยาของเราวันนี้ค่ะข้าวเหนียวมูนนะคะของเราก็ต้องประกอบไปด้วยนะคะข้าวเหนียวค่ะซึ่งข้าวเหนียวของเราวันนี้นะคะคุณครูแช่น้ํามาแล้วนะคะเป็นระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะหรือถ้าใครมีระยะเวลาน้อยนะคะนักเรียนก็นําไปแช่นะคะสัก3ชั่วโมงก็ได้ค่ะเป็นข้าวเหนียวเราใช้เป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะแช่น้ํานะคะประมาณ6ชั่วโมงนะคะในส่วนของน้ํามูข้าวเหนียวนะคะมีข้าวเหนียวแล้วใช่มั้ยคะก็ต้องมีส่วนผสมนะคะที่ทําให้มีรสชาติก็คือน้ํากะทิค่ะน้ำกะทิของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตัดปรุงรสชาตินะคะความหวานมันกลมกล่อมด้วยเกลือค่ะนะคะอันนี้นะคะเป็นสารส้มนะคะสารส้มเนี่ยเราไว้ใช้สำหรับในการล้างข้าวเหนียวนะคะก็คือเราจะใช้แกว่งสารส้มนะคะให้สิ่งสกปรกต่างๆนะคะเขาตกตะกอนนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะแช่แล้วก็ล้างข้าวเหนียวนะคะหลายๆน้ํานะคะนักเรียนแล้วก็นําสารส้มนะคะไปแกว่งให้มันตกตะกอนนะคะจนกระทั่งน้ําใสนะคะค่ะอันนี้นะคะใช้สําหรับล้างข้าวของเรานะคะแล้วก็ใบเตยนะคะใบเตยเราจะใช้เราจะม้วนนะคะหรือนักเรียนจะตัดเป็นชิ้นแล้วก็เราจะมูนพร้อมกันกับข้าวนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะให้กับข้าวเหนียวของเรานะคะต่อไปค่ะเป็นส่วนผสมนะคะของสังขยาไข่นะคะสังขยาไข่วันนี้นะคะครูเลือกใช้เป็นไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนซื้อไข่จากตลาดนะคะนักเรียนก็นํามาล้างทําความสะอาดเปลือกนะคะก่อนที่นักเรียนจะใช้งานให้เรียบร้อยนะคะไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะโดยปกตินักเรียนจะใช้เป็นไข่เป็ดอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีไข่เป็ดนะคะสามารถเลือกใช้เป็นไข่ไก่ได้นะคะแต่ว่าสีสันของสังขยานะคะอาจจะไม่สวยเท่ากับการใช้ทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดผสมรวมกันนะคะต่อมานะคะในส่วนของสังขยานะคะเราก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็แล้วแต่ที่บ้านนักเรียนมีแบบไหนนะคะนักเรียนก็เลือกใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำกะทินะคะน้ำกะทิของเราแล้วก็ตัดรสชาติเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นเกลือนะคะส่วนผสมง่ายๆค่ะมีสังขยาก็จะมีไข่นะคะเป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดนะคะหรือจะใช้ทั้งคู่ก็ได้นะคะมีน้ำตาลมีมะพร้าวแล้วก็มีเกลือนะคะที่สำคัญนะคะเราจะใช้เป็นใบเตยอีกแล้วนะคะเป็นใบเตยมาขยำรวมเพื่อให้มีกลิ่นหอมลงไปในสังขยาไข่แล้วก็ทำให้สังขยาของเรานะคะไม่มีรสไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นคาวของไข่ไก่อยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อนะคะใส่ใบตองนะคะแล้วก็สังขยาของเราก็ทำเป็นรูปร่างต่างๆได้นักเรียนจะทำเป็นแบบห่อปิดหน้าปิดหมดเลยหรือว่าห่อเป็นหน้าเปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวของเรานอกเหนือจากการทานคู่กันกับมะม่วงแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถทานกับผลไม้ได้ตามทุกฤดูกาลเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะมูนข้าวเหนียวก่อนนะคะซึ่งข้าวเหนียวของเราเนี่ยคุณครูแช่มาเรียบร้อยแล้วตามที่คุณครูบอกนะคะวิธีการก็คือ เราจะเอาข้าวไปนึ่งนะคะการนึ่งของเรานักเรียนก็ตั้งน้ํานะคะตั้งน้ําลงไปในรังถึงที่บ้านหรือว่านักเรียนจะทําเป็นกระทะไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นะคะตั้งน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็นักเรียนก็ใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะนักเรียนนําผ้าขาวบางมาใช้ในการนึ่งนะคะหรือถ้าบ้านนักเรียนมีเป็นหวดนึ่งข้าวนะคะหวดสําหรับนึ่งข้าวเหนียวนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ต้องใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวของเราจะได้สุกทั่วถึงนะคะอันนี้นักเรียนเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็

นำข้าวนะคะนำข้าวใส่ลงไปนะคะนักเรียนก็นำข้าวใส่ลงไปในภาชนะรังถึงของเราที่รองผ้าด้วยผ้าขาวบางนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็นะคะใช้ใบเตยนะคะใช้เป็นใบเตยนะคะนักเรียนก็พันใบเตยนักเรียนจะฉีกก็ได้นะคะหรือว่าพันทบแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนก็พันขมวดให้มันเป็นก้อนนะคะเป็นชิ้นและนักเรียนก็นำไปนึ่งพร้อมกันกับข้าวนะคะนักเรียนก็เกลี่ยข้าวนะคะหรือจะกลบเขาไว้แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะนักเรียนก็ตั้งนะคะให้น้ำเดือดนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมของข้าวที่เราเตรียมไว้นะคะไปนึ่งนะคะเราจะนึ่งข้าวเป็นระยะเวลาประมาณ20นาทีนะคะระหว่าง20นาทีนักเรียนสามารถพลิกกับข้าวของเราได้นะคะให้ข้าวจากด้านบนนะคะลงไปด้านล่างนะคะค่ะแล้วเราก็จะนำข้าวนะคะไปนึ่งนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะนึ่งเป็นเวลา20นาทีนะคะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะระหว่างที่เรานึ่งนะคะเรายังจะมีตัวน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะระหว่างเรานึ่งเราก็จะมาทำน้ำมูลข้าวเหนียวกันนะคะส่วนผสมของน้ำมูลข้าวเหนียวนะคะก็จะมีอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะมีกะทินะคะค่ะนักเรียนก็ใส่กะทิลงไปนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือเกลือของเรานะคะก็ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตวงนะคะตวงเกลือลงไปได้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นทัพพลีนะคะหรือว่าเป็นพายไม้นะคะนั่นเองก็คนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นนักเรียนก็นำขึ้นไปตั้งไฟนะคะอ่ะก็นำขึ้นไปตั้งไฟถ้านักเรียนเป็นเตาแก๊สนะคะหรือว่าเป็นเตาไฟฟ้านักเรียนก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้นะคะนักเรียนสบายเป็นเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องควบคุมเรื่องของอุณหภูมิไฟนะคะอย่าทำให้มันไหม้หรือทำให้ไฟแรงจนเกินไปนะคะอันนี้เราก็เปิดไฟอ่อนนะคะนักเรียนไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะแล้วเราก็คนให้ตัวส่วนผสมนะคะส่วนผสมของน้ำนะคะน้ำกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือเข้ากันแล้วน้ำตาลก็ละลายดีนะคะระหว่างที่เรานึ่งไปนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนตรงนี้ในการคนนะคะซึ่งข้าวเหนียวมูลนะคะเทคนิคในการที่เราทำง่ายๆเลยก็คือข้าวของเราต้องร้อนนะคะและตัวน้ำที่ไว้สำหรับมูลก็ต้องร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือของเราเริ่มละลายแล้วนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความหอมนะคะลงไปโดยการใส่ใบเตยลงไปในน้ำข้าวเหนียวมูลของเราด้วยนะคะเราก็นักเรียนก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟนะคะเมื่อน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือละลายเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะส่วนผสมของน้ำมูลของเราก็พร้อมแล้วนะคะยกลงจากเตานะคะนักเรียนก็จะเตรียมในขั้นตอนต่อไปก็คือการนำข้าวเหนียวนะคะตอนนี้นะคะข้าวเหนียวของเรานะคะก็เดี๋ยวคุณครูจะทำการพลิกกลับนะคะเดี๋ยวจะพลิกกลับนักเรียนก็เปิดดูนะคะในส่วนของข้าวตัวข้าวนะคะข้าวของเรานะคะก็สุกแล้วนะคะได้ที่แล้วก็พลิกกลับข้าวสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการให้ข้าวเขาสุกทั่วถึงนะคะค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะนักเรียนถ้านักเรียนเลือกใช้เป็นข้าวเก่าก็ได้นะคะถ้าข้าวใหม่นักเรียนก็ไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่เขานานนะคะก็แช่สักประมาณ3ชั่วโมงก็พอนะคะค่ะพลิกกลับเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ปิดนะคะปิดไฟนะคะตรงนี้จากนั้นเราก็
ใส่ตัวเราจะใส่ตัวข้าวนะคะข้าวเหนียวของเราลงไปในอ่างผสมก่อนหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปนะคะค่ะข้าวของเรานะคะค่ะขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนยังไม่ต้องนำใบเตยออกนะคะเราจะมูลนะคะข้าวเหนียวนะคะลงไปพร้อมใบเตยได้เลยนะคะส่วนของนะคะถ้าเป็นเราอยากเพิ่มสีสันให้กับตัวข้าวเหนียวมูลของเรานะคะเราก็จะแช่นะคะเช่นเราจะนำเป็นผงขมิ้นนะคะหรือจะทำเป็นน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะหรือเป็นน้ำอัญชันก็ได้นะคะใส่ลงไปนะคะในตอนที่เราแช่ข้าวเหนียวนะคะจะทำให้ตัวข้าวเหนียวนะคะดูดซึมน้ำที่เป็นสีในขณะนั้นนะคะแล้วก็แช่ข้ามคืนหรือว่าแช่ทิ้งไว้นะคะเป็นเวลาระยะ3ชั่วโมงนะคะที่ครูได้บอกไปนะคะก็จะได้ข้าวที่เป็นสีสันนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะทำการนะคะเทในส่วนผสมของน้ำกะทินะคะลงไปน้ำกะทินี้นะคะนักเรียนสามารถปรุงรสชาติตามที่นักเรียนชอบได้โดยทั่วไปนะคะน้ำกะทินะคะจะมีลักษณะวาเค็มนะคะตัดรสชาติด้วยความเค็มของเกลือนะคะนักเรียนอันนี้เดี๋ยวเราก็ใช้เป็นพายพลาสติกหรือว่าเราจะใช้เป็นพายไม้ทับพลีนะคะเป็นอุปกรณ์ใดก็ได้ที่นักเรียนมีที่บ้านนะคะนักเรียนก็ค่อยๆคนข้าวนะคะคนนะคะให้ตัวน้ำกะทินะคะเข้ากันกับข้าวนะคะคนให้ตัวน้ำกะทิเข้ากันกับข้าวแล้วหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ปิดฝานะคะพักทิ้งไว้นะคะหรือใช้พลาสติกนะคะของห่อหุ้มอาหารนะคะมาทำการแบกนะคะทิ้งไว้นะคะประมาณสัก20นาทีค่ะนักเรียนแต่ระหว่าง20นาทีนะคะนักเรียนสามารถมาพลิกกับข้าวเหนียวของเราได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมูลนะคะพร้อมใบเตยไว้เลยนะคะค่ะระหว่างที่เราจะพักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำเป็นนักเรียนทำเป็นฝานะคะหรือว่าเป็นถาดนะคะเป็นภาชนะที่นักเรียนมีนะคะมาปิดนะคะพักทิ้งไว้นะคะแล้วก็ผ่านไประยะเวลานึงนะคะสัก20นาทีหรือว่า10นาทีนักเรียนก็มาพลิกกับนะคะคนส่วนผสมในตัวของการมูลข้าวนะคะให้เข้ากันอีกสัก1ครั้งนะคะค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทำในส่วนตัวของสังขยาไข่นะคะซึ่งสังขยาไข่ของเรานะคะที่ครูบอกไปวัตถุดิบนะคะถ้านักเรียนไม่มีในส่วนของไข่นะคะที่เป็นไข่เป็ดนักเรียนก็สามารถใช้ส่วนผสมที่เป็นของไข่ไก่ได้นะคะทดแทนได้ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะทำการตอกไข่นะคะตัวข้าวเหนียวมูลนะคะเดิมทีข้าวเหนียวมูลเนี่ยนะคะเขามีการรับประทานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะนักเรียนซึ่งเริ่มจากสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงสมัยรัชกาลที่5นะคะที่มีอยู่ในการรับประทานคู่กันกับผลไม้ตามฤดูกาลนะคะที่นักเรียนสามารถหาซื้อทานได้ทั่วไปนะคะอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเป็นช่วงของเมษานะคะหน้าร้อนนักเรียนก็เลือกใช้เป็นมะม่วงนะคะซึ่งมะม่วงเนี่ยก็มีหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายสายพันธุ์นะคะเดิมทีนะคะเขาจะใช้เป็นมะม่วงอกร่องนะคะซึ่งเป็นมะม่วงของไทยเราตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะซึ่งมีลักษณะกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจุบันนะคะเริ่มมีการทานคู่กันกับนะมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะสายพันธุ์น้ำดอกไม้หรือสายพันธุ์อื่นๆนะคะค่ะไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดกับไข่ไก่นักเรียนสามารถนะคะใช้เป็นใบเตยนะคะเดี๋ยวขยำคู่กันเพื่อลดการคาวนะคะดับคาวของกลิ่นไข่นะคะลงไปได้นะคะวันนี้ครูใช้เป็นไข่เป็ดและไข่ไก่นะคะจำนวนเท่าๆกันนะคะก็คืออย่างละ4ฟองค่ะนะคะสุดท้ายนะคะถ้านักเรียนนะคะไปที่ตลาดนะคะถ้าเป็นไข่ไก่ฟองเล็กนักเรียนสามารถเพิ่มจำนวนไข่ลงไปได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็จะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บลงไป
นะคะ

จากนั้นนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวนักเรียนจะใช้อุปกรณ์นะคะเป็นทัพพีก็ได้นะคะถ้านักเรียนสมัยนี้นะคะถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะใช้มือลงไปคนนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้เป็นทัพพีนะคะเราจะใช้บี้นะคะน้ำตาลให้เขาละลายเข้ากันมากขึ้นนะคะต่อไปก็ตามด้วยตัวส่วนของกันนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยส่วนของเกลือค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะค่ะนะคะแล้วนักเรียนก็ใช้เป็นทัพพีนะคะคนให้เขาเข้ากันนะคะโดยที่นักเรียนบี้น้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะเดี๋ยวใบเตยเราจะเพิ่มตอนที่ไข่ไก่ของเราเข้ากันแล้วนะคะค่ะหรือว่าถ้านักเรียนทำที่บ้านนะคะนักเรียนก็ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ใช้เป็นมือนะคะลงขยำนะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันได้ยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็อันนี้นะคะไข่ของเราก็แตกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มบี้น้ำตาลนะคะให้เขาเข้ากันนะคะให้น้ำตาลนะคะละลายจนหมดนะคะจากนั้นก่อนที่เราจะนำเขาไปนึ่งนะคะเดี๋ยวเราต้องกรองส่วนผสมทั้งหมดนะคะเพื่อจะทำให้ส่วนผสมสังขยาไข่ของเรานะคะมีเนื้อเนียนนะคะแล้วก็ช่วยกรองเศษสิ่งสกปรกต่างๆด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะครูจะใช้เป็นใบเตยนะคะลงขยำนะคะหลังจากที่น้ำตาลละลายแล้วนะคะถ้าน้ำตาลละลายยังละลายไม่ดีนักเรียนก็สามารถคนกลับมาคนต่อได้นะคะคือทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะใบเตยนะคะนักเรียนจะพับลงไปอย่างนี้นะคะก็ได้ค่ะหรือนักเรียนจะใส่เป็นใบก็ได้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ขยำนะคะส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนื้อนะคะของไข่ไก่นะคะกับน้ำตาลเข้ากันแล้วก็ไข่นะคะไม่เป็นลิ่มค่ะนักเรียนก็ขยำจนกระทั่งมันเกิดฟองเลยนะคะทำให้เนื้อข้นขึ้นนะคะค่ะหลังจากที่เราขยำนะคะส่วนผสมของเรากับใบเตยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะกรองนะคะผ่านกระชอนนะคะหรือนักเรียนจะกรองด้วยกันกับผ้าขาวบางก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะทำการกรองนะคะเราจะกรองส่วนผสมนะคะเพื่อให้เนื้อของเรานะคะละเอียดนะคะเนียนยิ่งขึ้นค่ะนะคะวิธีการก็คือนักเรียนก็ค่อยๆเทส่วนผสมลงไปนะคะค่ะส่วนผสมนะคะทั้งหมดนะคะเมื่อน้ำตาลนะคะกับไข่ละลายเข้ากันแล้วนะคะนักเรียนก็นำมากรองนะคะนอกจากถามว่าเราจะใช้น้ำตาลทรายแทนได้ไหมนะคะจริงๆแล้วในส่วนการทำขนมไทยนะคะเราจะถ้าเป็นในส่วนของสังขยานะคะการใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโหนดนะคะจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังช่วยเรื่องของสีนะคะจะทำให้สีของสังขยานะคะเป็นสีเหลืองสวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็กรองส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะไปใส่ตัวภาชนะนะคะที่ครูได้เตรียมไว้นะคะค่ะภาชนะของเรานะคะก็จะมีในส่วนของถ้าที่บ้านใครนะคะไม่ได้เป็นภาชนะเป็นตัวอลูมิเนียมแบบนี้นะคะจะเป็นถาดก็ได้นะคะจะเป็นพิมพ์เค้กก็ได้หรือจะเป็นตัวพิมพ์ซิลิโคนสำหรับนึ่งทดแทนได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะใส่ถ้วยเล็กๆนะคะเป็นพิมพ์ขันข้าวนะคะก่อนที่เราจะเทนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการกรองอีกสักหนึ่งครั้งนะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีนะคะแล้วก็ไม่มีฟองอากาศด้วยค่ะแล้วก็ค่อยๆทำให้ส่วนผสมนะคะไหลลงไปด้านล่างนะคะครูเทไปได้สองถ้วยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยสุดท้ายนะคะนักเรียนก็ค่อยๆกรองส่วนผสมนะคะทั้งหมดลงไปนะคะในถ้วยพิมพ์ขันข้าวของเรานะคะแต่ว่าในขณะที่นักเรียนเทนะคะนักเรียน
ไม่จําเป็นต้องเทให้สูงมากก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนผสมของสังขยาเนี่ยนะคะมันจะขึ้นฟูไม่มากนักนะคะก็คือหรือว่านักเรียนจะเทให้พอดีพิมพ์เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของการนึ่งนะคะระหว่างที่เราเทเราก็ไปตั้งนะคะนําน้ําตั้งให้เดือดนะคะเดี๋ยวพอเมื่อน้ําเดือดนะคะนักเรียนก็นําส่วนผสมนะคะที่เราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะไปทําการนึ่งค่ะระหว่างนี้นะคะมาคุณครูได้เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้ําของเราก็กําลังเดือดนะคะเดี๋ยวเราก่อนเราจะใส่เราก็รีไฟไว้สักเล็กน้อยนะคะแล้วนําเราก็นําสังขยาไข่ของเรานะคะลงไปนึ่งค่ะนะคะการทําการนึ่งสังขยาไข่นะคะทั้งหมดประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์นะคะแล้วก็ปริมาณที่ใส่ลงไปถ้านักเรียนใส่ปริมาณเยอะนะคะใช้พิมพ์ขนาดใหญ่ระยะเวลาก็จะนานออกไปอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของสังขยานะคะวันนี้นะคะเราต้องการนึ่งไฟเบานะคะถ้านักเรียนใช้เป็นเตาแก๊สที่บ้านนะคะไฟนักเรียนสามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระทะไฟฟ้าเป็นหม้อไฟฟ้านะคะนักเรียนก็เปิดไฟให้น้ําเดือดนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็หลีไฟนะคะปรับอุณหภูมิให้มันลดลงนะคะแล้วก็เพื่อจะให้ไอน้ำนะคะค่อยๆนะคะขึ้นไปนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเราต้องการให้สังขยาหน้าของสังขยาของเราเนี่ยมีความเนียนนะคะถ้านักเรียนนึ่งไฟแรงนะคะตัวไข่ไม่ได้รับความร้อนมากนะคะเขาจะค่อยๆฟูขึ้นมานะคะแล้วเนื้อสังขยานักเรียนก็จะมีลักษณะเป็นโพรงอากาศอยู่ด้านในนะคะก็จะเป็นเนื้อที่มีความหยาบแต่ว่ารสชาติหรือลักษณะในการรับประทานเนี่ยก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะครูก็หลีไฟนะคะลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการนึ่งประมาณสัก20นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะนักเรียนระหว่างนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทําในส่วนของนะคะใบตองนะคะซึ่งไว้ใช้สําหรับนะคะในการห่อข้าวเหนียวสังขยาของเรานักเรียนจะสังเกตได้ว่านะคะในตามท้องตลาดนะคะนักเรียนจะเจอสังขยานะคะในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสังขยาแบบเป็นคำๆนะคะการนําสังขยาข้าวเหนียวสังขยาใส่ลงไปในกล่องนะคะหรือจะเป็นกล่องคู่กันกับมะม่วงแล้วนะคะหรือเป็นในส่วนของการห่อด้วยใบตองนะคะการห่อด้วยใบตองก็จะมีทั้งลักษณะหน้าเปิดนะคะแบบเปิดหน้านะคะที่ตามตลาดทั่วไปเขาจะขายคำละ10บาทนะคะ15บาทแล้วก็จะมีแบบเป็นห่อนะคะการห่อก็คือการห่อปิดหน้าทั้งหมดนะคะเขาก็จะขายทั่วไปประมาณสัก10บาทนะคะ15บาทเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้ถ้านักเรียนเนี่ยดูอีพีของครูจบแล้วนะคะดูวิธีการทําของครูจบแล้วนักเรียนก็สามารถนะคะนําวัตถุดิบนะคะที่มีไม่เยอะเลยนะคะนักเรียนก็กลับไปทําที่บ้านของนักเรียนได้นะคะแล้วก็สามารถนําไปขายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเริ่มจากการขายให้เพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวใบตองของเรานะคะเราก็จะทําการเช็ดใบตองที่ได้นะคะนักเรียนก็นํามาฉีกนะคะฉีกใบตองนะคะนักเรียนฉีกใบตองให้ลักษณะเท่าๆกันนะคะอันนี้เราจะทำเป็นตัวเป็นตัวรองด้านในก่อนนะคะทำเป็นตัวรองด้านในนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อด้านนอกนะคะเป็นตัวชิ้นด้านนอกวิธีการเช็ดใบตองนะคะนักเรียนก็ทำการเช็ดนะคะเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะนักเรียนก็เช็ดไปตามยาวนะคะเช็ดไปตามยาวของใบตองนะคะเช็ดทั้งด้านนอกนะคะแล้วก็เช็ดทั้งด้านนวลด้วยนะคะในส่วนของด้านในใบตองนี้เราเรียกว่าด้านนวลนะคะนักเรียนก็ค่อยๆเช็ดนะคะทําความสะอาดใบตองนะคะไปทีละชิ้นนะคะแล้วก็ลักษณะการของใบตองเนี่ยนะคะจะทําให้เขาเรียกว่าเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะก็ลดโลกร้อนแล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาติเนี่ยนะคะให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราก็ทำการเช็ดใบตองนะคะใบตองที่ได้มาทุกครั้งเราต้องเช็ดทำความสะอาดนะคะเนื่องจากเขาจะมีคราบสีขาวนะคะที่เป็นนวลๆตรงนี้นะคะลักษณะคล้ายๆกับผงแป้งนะคะแล้วก็จะมีคราบจากสิ่งสกปรกอื่นๆนะคะที่มากับอากาศด้านนอกนะคะแล้วก็เช็ดเขาให้ทั่วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการตัดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดแต่งในส่วนของใบตองนะคะซึ่งด้านในนะคะด้านในนะคะเนียงก็จับหัวท้ายนะคะเนียงจะตัดทางด้านปลายนะคะตัดทางด้านปลายก็ได้นะคะด้านปลายแล้วก็ด้านหัวสักเล็กน้อยนะคะนี่นะคะ
ค่ะแล้วก็ด้านปลายตรงนี้นะคะปลายใบตองนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็พับเขาเข้าหากันก็ได้ค่ะพับเขาเข้าหากันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดทางหัวท้ายนะคะแต่ว่าตัดเขาเข้าไปนะคะให้ลักษณะเป็นเป็นมุมแหลมนะคะอย่างนี้นะคะค่ะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะโค้งโค้งเข้าไปนะคะนักเรียนให้มีลักษณะแหลมนักเรียนก็ตัดแต่งใบตองของเราได้นะคะด้านในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเวลาเราจะใส่นะคะคุณครูจะบอกว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ด้านในเนาะอันนี้แผ่นใหญ่นะคะด้านนอกก็ทําเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะค่ะด้านนอกก็ทําเหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะตัดนะคะค่ะแล้วก็ตัดออกเช่นเดียวกันนะคะให้เขาเป็นมุมโค้งๆนะคะค่ะทีนี้นะเมื่อนักเรียนได้ใบตองแล้วนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนได้ใบตองเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็การห่อนะคะนักเอาด้านในนะคะตรงนี้แผ่นที่เป็นแผ่นเล็กนะคะใบตองชิ้นเล็กเราจะหงายเขาขึ้นนะคะเอาด้านนอกนะคะส่วนแผ่นที่เป็นแผ่นใหญ่เราจะหงายด้านนวลนะคะวางด้านนวลลงนะคะการห่อเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวมูลวางนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยสังขยาของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการห่อนะคะการห่อนะคะถ้าเราเรียนห่อแบบปิดหน้าเราจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะคะหรือเป็นไม้กลัดนะคะสำหรับกลัดขนมแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ข้าวของครูก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวมูลแล้วก็ส่วนตัวของสังขยาไข่ของครูก็ได้แล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานะคะมาทำการห่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้านักเรียนทำไปพร้อมกันกับครูแล้วนะคะนักเรียนก็ห่อเริ่มห่อไปได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะครูก็จะตักข้าวนะคะนักเรียนก็ตักข้าวเหนียวมูลของนักเรียนนะคะใส่ลงไปนะคะไม่ต้องทำให้แบนมากนะคะพอดีคำนะคะไม่ต้องข้าวไม่ต้องเยอะค่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็ตักส่วนของสังขยาไข่นะคะที่ได้นะคะค่ะสังขยาไข่นะคะไม่ต้องตักชิ้นใหญ่เช่นเดียวกันนะคะค่ะและนักเรียนก็คว่ำหน้าลงนะคะคว่ำหน้าส่วนของสังขยาลงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการห่ออันนี้เดี๋ยวครูจะห่อแบบปิดหน้าก่อนนะคะก็คือนักเรียนก็พับมุมใบตองนะคะทั้ง2ด้านนะคะลงนะคะห่อนะคะใช้นิ้วนะคะดันขึ้นมานะคะเป็นมุมอย่างนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นอีกด้านนึงก็ทําเช่นเดียวกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวเป็นไม้จิ้มฟันนะคะหรือจะเป็นไม้กลัดก็ได้นะคะนักเรียนก็กลัดนะคะให้อยู่นะคะทั้งสองด้านนะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะสำหรับเราเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวครูจัดใส่จานวางไว้นะคะเดี๋ยวเรารอแบบหน้าเปิดด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกสักหนึ่งชิ้นนะคะตัวข้าวเหนียวมูลนะคะนักเรียนถ้านักเรียนในมีเป็นน้ำกะทิเป็นน้ำกะทิพัชเจอร์ไลท์นะคะตาขายตามท้องตลาดทั่วไปนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้านักเรียนนะคะอยากจะใช้เป็นตัวกะทินะคะที่เป็นกะทิคั้นสดนะคะโดยกะทิมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดขาวนะคะแบบว่าแบบที่ไม่มีตัวเปลือกสีดำปนมานะคะแล้วเนี่ยก็นำมาคั้นเป็นกะทิสดนะคะโดยจะใช้หัวกะทินะคะจากน้ำกะทิเข้มจากตัวกะทิเข้มข้นนะคะใช้แทนกันได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เราก็ตักอีกหนึ่งชิ้นนะคะคำเป็นพอดีคำนะคะนักเรียนไม่ต้องชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วนักเรียนก็ห่อนะคะพับทั้งด้านซ้ายขวาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ดันนะคะใช้นิ้วนะคะดันตัวใบตองเข้ามานะคะไว้หนึ่งด้านนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ห่อนะคะอีกด้านนึงเข้ามานะคะประกบเข้าหากันเรียบร้อยนะคะตัวใบตองนะคะนักเรียนอย่าลืมเช็ดทําความสะอาดแล้วก็ตัดออกมาจากต้นนะคะหรือซื้อมาจากตลาดก็ดีนะคะนักเรียนก็จะต้องทิ้งเข้าไว้สักระยะนึงนะคะหรือว่านําไปตากแดดนะคะผึ่งลมให้เขาสลดนะคะให้เขาสามารถพับได้นะคะใบตองจะได้ไม่กรอบมากนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะห่อไม่ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็กลัดนะคะ
แทงเข้าไปทางด้านในนะคะแล้วก็ดันตัวเข็มไม้กลัดออกมานะคะในลักษณะนี้นะคะทั้งหมด2ห่อนะคะต่อไปนะคะมาในส่วนของแบบเปิดหน้านะคะแบบเปิดหน้านะคะนักเรียนก็ใช้ตัวใบตองนะคะที่เราฉีกไว้ลักษณะใหญ่หน่อยนะคะนักเรียนก็ตัดทางมุมซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะคะตัดให้นักเรียนจะได้พับมุมเข้าไปนะคะจากสอดไว้ด้านใต้เนี่ยจะได้ข้างใต้จะได้สะดวกนะคะแล้วมันก็จะไม่มีตัวเศษของใบตองเนี่ยเกินออกมาเยอะนะคะค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเอาไว้รองตัวด้านในนะคะค่ะส่วนที่ทำขายนะคะนอกจากสังขยาแล้วนะคะสังขยาขายแล้วก็จะมีตัวอาจจะมีส่วนของสังขยาเผือกนะคะหรือว่าเป็นตัวส่วนของหน้าเค็มนะคะหน้ากระฉีกนะคะในตัวส่วนข้าวเหนียวหน้าปลาหน้ากุ้งต่างๆได้อีกด้วยนะคะค่ะอันนี้นะคะในส่วนของเปิดหน้านะคะนักเรียนก็ใส่ข้าวเช่นเดียวกันนะคะค่ะตักข้าวใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วนักเรียนก็ตามด้วยนะคะสังขยาไข่ของเรานะคะนักเรียนก็ทำเป็นชิ้นบางๆก็ได้นะคะค่ะคว่ำหน้าลงไปนะคะนี้นะคะตัวหน้าเปิดนะคะนักเรียนจะพับนะคะซ้ายขวานะคะซ้ายขวาอย่างนี้นะคะแล้วก็พับลงด้านล่างนะคะอีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็พับซ้ายขวานะคะแล้วนักเรียนก็มุมเห็นไหมคะที่เราตัดมุมไปนะคะลักษณะมุมจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะชนเข้าหากันพอดีนะคะแล้วนักเรียนพับเก็บไปด้านล่างนะคะเท่านี้ก็จะได้แบบหน้าเปิดแล้วนะคะค่ะก็สังขยานะคะสังขยาไข่ของเรานะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวของมะม่วงนะคะก็คือข้าวเหนียวมูลเนี่ยเราสามารถทานคู่กับผลไม้นะคะอื่นๆได้อีกตามฤดูกาลนะคะก็จะเป็นตัวของมะม่วงนะคะนักเรียนก็จัดจานนะคะใส่จานนะคะตักข้าวเหนียวมูลของเราใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยตัวส่วนของมะม่วงนะคะถ้านักเรียนจะใช้เป็นหน้าปลาหน้าอื่นๆหน้ากุ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิธีการปอกมะม่วงนะคะนักเรียนการปอกมะม่วงนักเรียนจะปอกนะคะโดยการที่ปอกให้เขากินเนื้อเข้าไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวมะม่วงของเรานะคะผิวเมื่อโดนเนื้อแล้วเนี่ยจริงๆมันสัมผัสกับอากาศนะคะจะเกิดการออกซิเดชันก็คือทำให้ผิวมะม่วงเนี่ยเป็นสีคล้ำสีดำนะคะการปอกให้มันลึกลงไปถึงเนื้อมะม่วงก็จะช่วยลดนะคะการเกิดสีดำขึ้นในเนื้อมะม่วงของเราได้ค่ะนะคะนักเรียนก็ปอกเปลือกออกไปก่อนนะคะโดยที่กินเนื้อมะม่วงนะคะค่ะที่สำคัญนะคะมีดนักเรียนต้องคมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นเสี้ยนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวใยของมะม่วงนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนก็ปอกกินเนื้อลงไปเลยนะคะแต่ว่าอย่าปอกลึกมากนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะปอกครึ่งนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะจริงๆข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะคะนักเรียนจะทานคู่กันกับเป็นตัวถั่วทองทอดนะคะแล้วก็ราดหน้าด้วยน้ำกะทิเข้มข้นอีก1ครั้งก็ได้ค่ะคะถ้านักเรียนไม่มีมะม่วงนะคะนักเรียนเป็นผลไม้ชนิดอื่นตามฤดูกาลได้เลยนะคะค่ะอันนี้นะคะนักเรียนก็จัดใส่จานนะคะให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะที่สำคัญการทำข้าวเหนียวมูลนะคะการทำข้าวเหนียวมูลของเรากะทินะคะต้องร้อนและตัวของข้าวเหนียวก็ต้องร้อนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เคล็ดลับความรู้ในการทำขนมไทยนะคะในเรื่องของการทำข้าวเหนียวมูลนะคะแล้วก็ตัวสังขยาไข่เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะนำความรู้แล้วก็ทักษะที่ได้นะคะจากการดูวิธีการทำการสาธิตของครูวันนี้ไปปรับใช้นะคะแล้วก็นำไปประกอบนะคะเป็นอาชีพเสริมหรือรายได้ระหว่างเรียนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับ
ครูได้ใน EP ต่อไปหรือเรื่องราวอื่นๆในส่วนของอาหารและขนมไทยค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อต

ถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกรองเข้าไปที่กรองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกรองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของ

ของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับ

หนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
6: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
6: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
6: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
6: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
6: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
3: บ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะในบทที่2นะคะเรื่ององค์ประกอบของเสื้อผ้านะคะวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีนะคะองค์ประกอบของเสื้อผ้านะคะก็จะประกอบไปด้วยเสื้อนะคะในเรื่องของเสื้อนั้นนะคะก็จะมีเสื้อคอกลมนะคะซึ่งเป็นเสื้อที่เราเรียกว่านิยมกันตลอดกาลนะคะลักษณะเสื้อคอกลมก็คือจะมีลักษณะเป็นลักษณะรูปของวงกลมนะคะซึ่งเป็นที่นิยมกันมากคอเสื้อมีหลายอย่างนะคะก็คือจะมีคอเสื้อคอกลมนะคะแล้วก็คอเสื้อสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งคอเสื้อสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมอย่างที่เราเห็นนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะคอสี่เหลี่ยมนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีคอที่จะค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อจะให้รับกับรูปคอนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคอสี่เหลี่ยมก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบลึกนะคะหรือว่าคอสี่เหลี่ยมแบบตื้นนะคะซึ่งถ้าคอสี่เหลี่ยมลึกนะคะความกว้างของด้านข้างคอก็จะน้อยนะคะถ้าคอสี่เหลี่ยมตื้นความกว้างของด้านคอก็จะมีมากนะคะคอสี่เหลี่ยมนี้ก็เป็นที่นิยมกันนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงนะคะที่มีลำคอที่สวยงามก็มักจะเลือกใช้คอสี่เหลี่ยมต่อไปนะคะคอปาดซึ่งจริงๆแล้วนะคะคอปาดนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคอกลมและมีลักษณะนะคะคอปาดนี้จะมีลักษณะเป็นลักษณะตื้นนะคะตื้นแต่กว้างนะคะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะตื้นแต่กว้างก็สาวๆที่นิยมความฉบเฉี่ยวนะคะก็จะชอบใส่เสื้อคอปาดนะคะต่อไปเห็นไหมคะเสื้อคอยูนะคะเสื้อคอยูก็เป็นหนึ่งในเสื้อคอกลมนะคะซึ่งมีลักษณะกลมแต่ว่าลึกลงมานะคะเป็นลักษณะตัวยูคอยูนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีลักษณะคอตันๆหรือว่าคอใหญ่ๆนะคะเวลาสวมใส่แล้วก็จะทำให้ดูคอระหงเสื้อคอยูก็จะนิยมกันมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อยืดนะคะหรือว่าเสื้อที่ใส่ไปทำงานก็จะนิยมคอยูนะคะต่อไปค่ะเสื้อลักษณะคอวีนะคะก็จะมีลักษณะแหลมลงมาในลักษณะเป็นรูปตัว V นะคะคอ V บางลักษณะก็จะมีการ V หน้าแล้วก็ V หลังนะคะหรือว่า V หน้าอย่างเดียวด้านหลังไม่ V นะคะคอ V ก็เหมาะสำหรับคนที่มีลักษณะคอตันนะคะหรือว่าคอใหญ่เวลาสวมใส่ก็จะทำให้เราดูเรียวนะคะหรือว่าคนที่มีใบหน้าใหญ่ใบหน้ากลมนะคะถ้าใส่เสื้อคอ V ก็จะทำให้ดูมีลักษณะหน้าเรียวงามขึ้นนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของคอเสื้อแล้วนะคะองค์ประกอบอีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะของตัวเสื้อก็คือปกเสื้อค่ะปกเสื้อนี้มีหลายรูปแบบนะคะแต่ปกที่นิยมกันนะคะโดยทั่วๆไปเราก็เป็นลักษณะของปกบัวนะคะปกบัวก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับคอกลมนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นลักษณะรูปปกแบบมนๆนะคะบางอันก็เป็นแหลมๆนะคะก็คือมันจะมีลักษณะปกบัวเนี่ยจะมีทั้งบัวมนนะคะก็คือปลายตรงปกนี้จะมนกับบัวแหลมนะคะที่ปลายปกจะมีลักษณะแหลมๆนะคะลักษณะปกบัวเนี่ยจะเป็นที่นิยมใส่มากไม่ว่าจะเป็นชุดลำลองหรือว่าชุดทำงานนะคะต่อไปนะคะปกฮาวายนะคะปกฮาวายนี้เป็นปกที่ใส่ได้นะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเป็นลักษณะของปกที่นิยมนะคะแล้วก็นิยมตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะคะก็สามารถสวมใส่ปกฮาวายกันได้นะคะต่อไปนะคะปกเชิ้ตปกเชิ้ตนี้เป็นปกที่ต้องบอกเลยว่าเป็นปกที่คลาสสิกนะคะแล้วก็มีสวมใส่อยู่ทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันนะคะแล้วก็ปกเชิ้ตเนี่ยลักษณะของปกเชิ้ตก็คือจะมีฐานที่ปกนะคะมีฐานตรงนี้เราเรียกว่าฐานปกนะคะแล้วก็จะมีปกบนก็คือด้านบนของตัวปกนะคะมีฐานปกแล้วก็มีปกบนอันนี้เป็นลักษณะเด่นของเสื้อเชิ้ตเลยนะคะเสื้อเชิ้ตนี้ก็จะมีเป็นเชิ้ตผู้หญิงนะคะหรือว่าเชิ้ตผู้ชายได้ลักษณะของเชิ้ตเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยนะคะเพราะว่าบางสมัยบางยุคก็ชอบปกที่มีปกบนใหญ่นะคะบางยุคบางสมัยก็ชอบปกบนเล็กๆนะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ปกเชิ้ตนี่เป็นปกที่เราเรียกว่าคลาสสิกตลอดกาลเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะปกทหารเรือนะคะปกนี้นะคะก็จะเป็นปกที่
เหมาะกับผู้หญิงที่ชอบความน่ารักนะคะความสดใสเพราะว่าลักษณะของปกก็จะเรียนแบบเครื่องแบบนะคะของทหารเรือนะคะก็จะมีลักษณะปกหลังจะใหญ่นะคะส่วนปกหน้าก็จะมีลักษณะเป็น V นะคะต่อไปนะคะองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของเสื้อนะคะก็คือแขนเสื้อค่ะเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าองค์ประกอบของตัวเสื้อนะคะ1มีคอเสื้อนะคะ2มีปกเสื้อ3ก็คือแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อเนี่ยก็จะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือแขนเสื้อที่ต่อก็คือหมายถึงว่าเรามีตัวเสื้อนะคะแล้วเราก็มีแขนเสื้อมาเย็บต่อกับตัวเสื้อเราเรียกว่าแขนต่อนะคะกับอีกแบบหนึ่งเป็นแขนในตัวก็คือแขนที่ออกมาจากตัวเสื้อเลยนะคะไม่ต้องมีการมาเย็บต่อกับตัวเสื้อคือเย็บไปเลยนะคะรวมกันกับตัวเสื้อไปเลยนะคะอันนั้นก็คือเราเรียกว่าแขนในตัวนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนในเรื่องของแขนต่อนะคะแขนต่อก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นแขนที่เรานำมาเย็บต่อกับตัวเสื้อนะคะก็คือตัวแขนตัวหนึ่งตัวเสื้อตัวหนึ่งแล้วเรานำมาเย็บต่อกันนะคะนี่เราเรียกว่าแขนต่อ เรามาดูกันว่าแขนต่อนะคะโดยทั่วไปก็คือจะเป็นแขนสี่เหลี่ยมหรือแขนสามเหลี่ยมธรรมดานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นแขนตุ๊กตานะคะแขนระบายนะคะหรือว่าแขนพองบนพองล่างนะคะแขนพวกนั้นคือลักษณะของแขนต่อคราวนี้เรามาดูแขนในตัวกันบ้างนะคะแขนในตัวก็คืออย่างที่ครูบอกแล้วว่าแขนในตัวก็คือออกมาจากตัวเสื้อเลยนะคะเวลาเราเย็บแขนเนี่ยก็คือจะเย็บต่อออกมากับตัวเสื้อนะคะก็คือเย็บต่อกันมาเลยเป็นลักษณะที่ออกมาจากตัวเสื้อเลยนะคะลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแขนลักแรนนะคะหรือแขนกิโมโนแขนลักแรนก็คือแขนเสื้อกีฬานะคะที่เรานิยมกันพวก เสื้อโปโลนะคะหรือว่าเป็นชุดพละของนักศึกษาหรือของเด็กนะคะก็จะมีลักษณะบางคนเรียกว่าแขนสโลปนะคะบางคนเรียกว่าแขนสโลปต่อไปนะคะแขนกิโมโนแขนกิโมโนก็เป็นแขนในตัวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะยื่นออกมานะคะยื่นออกมาจากตัวเสื้อเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะคะเสื้อแบบไม่มีแขนนะคะก็คือเป็นลักษณะ เขาเรียกว่าแขนบางคนเรียกว่าแขนกุดนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเสื้อไม่มีแขนนั่นเองนะคะลักษณะก็คือไม่มีการต่อนะคะของแขนทั้งในตัวหรือว่าแขนต่อนะคะก็คือวงแขนก็คือจะเป็นวงแขนธรรมดาไม่มีการเข้าแขนเสื้อนะคะนี่เราเรียกว่าเสื้อที่ไม่มีแขนนะคะต่อไปนะคะลักษณะขององค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของตัวเสื้อก็คือการตกแต่งนะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะที่จะทำให้เสื้อผ้าเราสวยงามก็คือในเรื่องของส่วนตกแต่งอันนี้ที่เราจะพูดถึงในส่วนแรกนะคะก็คือส่วนระบายนะคะระบายเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะไปตกแต่งตรงไหนนะคะอย่างบางคนก็มาตกแต่งที่คอนะคะแล้วก็นิยมกันมากเลยก็คือคอเสื้อระบายนะคะหรือว่าปกระบายนะคะหรือว่าจะเป็นแขนระบายนะคะหรือตรงลักษณะของการต่อเอวนะคะที่มีลักษณะระบายนะคะมาตัดต่อกับตรงเอวแล้วก็มีลักษณะระบายส่วนตกแต่งพวกนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เสื้อผ้าของเราดูสวยงามหรูหราขึ้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำตัวระบายนั้นไปตกแต่ง

ตรงส่วนใดนะคะไม่ว่าจะเป็นปกเสื้อแขนเสื้อนะคะหรือว่าตรงส่วนเอวหรือว่าในตัวเสื้อก็ตามนะคะระบายเนี่ยจะทําให้ดูอ่อนหวานแล้วก็ดูนุ่มนวล นะคะแล้วก็ดูสวยงามดูน่ารักก็เหมาะกับสาวๆที่เป็นคนอ่อนหวานนะคะหรือว่าสาวๆที่มีบุคลิกที่หวานๆนะคะแล้วก็ใสๆนะคะก็จะเหมาะกับรูปลักษณะของทรงตกแต่งด้วยระบายนะคะต่อไปนะคะการตกแต่งอีกอันนึงที่นิยมมากนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการตกแต่งแบบนี้นะคะทำให้เสื้อดูคลาสก็สวยแล้วก็หรูนะคะก็คือการตีเกตนะคะการตีเกตเนี่ยก็ตีเกตได้หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อนะคะแขนเสื้อก็ตีเกตได้นะคะหรือว่าจะเป็นการตกแต่งบริเวณปกนะคะตีเกตก็จะเป็นลักษณะการตีเกตมีหลายรูปแบบนะคะก็คือตีในลักษณะที่เท่าๆกันนะคะทุกเกตหรือว่าเราจะตีเกตใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะหรือว่าจะตีเป็นจีบทวิสต์นะคะหรือจะตีเป็นในทางเดียวกันการตีเกตเนี่ยก็จะทำให้ทรงเสื้อนะคะดูเราเรียกว่าดูเรียบหรูแล้วก็ดูสวยงามนะคะเป็นขั้นเป็นตอนคราวนี้การตีเกตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตีในลักษณะของเกล็ดเป็นหรือว่าเกล็ดตายนะคะเกล็ดเป็นก็หมายถึงลักษณะของเกล็ดที่มันปล่อยนะคะให้เกล็ดมีอิสระเราอาจจะล็อกในช่วงบนตีล็อกลงมาช่วงบนแล้วก็ช่วงปลายของเกล็ดนะคะปล่อยบานในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตีลงมาทั้งหมดเลยนะคะไม่มีการปล่อยบานที่ปลายเกล็ดก็ได้เหมือนกันนะคะการตีเกล็ดเนี่ยเราจะตีเฉพาะส่วนเราจะไม่ตีหมดทั้งตัวเสื้อนะคะเพราะว่ามันจะไม่เห็นเป็นจุดเด่นเราอาจจะตีเป็นบางช่วงเช่นช่วงกลางหน้าของเสื้อนะคะโดยส่วนใหญ่ที่นิยมก็คือลักษณะเป็นช่วงกลางหน้าของเสื้อบางคนก็ตีในแนวนอนนะคะบางคนก็ตีในแนวขวางขึ้นอยู่กับรูปร่างนะคะถ้าลักษณะเกตเราตีในลักษณะตรงลงมานะคะตามเขาเรียกว่าแนวยาวนะคะของลำตัวเนี่ยก็จะทำให้เราดูรูปร่างสูงเพรียวขึ้นนะคะแต่ถ้าเราตีเกตในลักษณะตีนอนแนวนอนหรือแนวขวางนะคะก็จะทำให้เราดูกว้างอย่างเช่นคนที่มีหน้าอกเล็กนะคะก็สามารถตีเกตในแนวนอนเพื่อให้ลักษณะของช่วงอกนะคะดูใหญ่ขึ้นนะคะหรือดูกว้างขึ้นทําให้ดูมีหน้าอกมากขึ้นแต่ถ้าคนอ้วนนะคะก็จะนิยมตีเกตในลักษณะแนวตั้งเพราะว่าจะทําให้ดูผอมเพียวขึ้นนะคะลักษณะของเกตก็จะมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะส่วนตกแต่งอีกอันนึงนะคะที่นิยมนำมาทำเสื้อผ้าก็คือในเรื่องของการแทรกผ้านะคะในเรื่องของการแทรกผ้านั้นเราก็ทำได้หลายรูปแบบนะคะแต่ที่นิยมกันมากที่สุดก็คือการแทรกผ้าของในลักษณะของผ้าไทยนะคะซึ่งนิยมแทรกกันเราจะมีเป็นผ้าพื้นก่อนนะคะอันดับแรกก็คือในตัวเสื้อเนี่ยจะมีผ้าเป็นผ้าพื้นก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำตัวผ้าลายนะคะหรือว่าผ้าสีอื่นๆนะคะนำมาแทรกนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงสาบเสื้อนะคะหรือบางคนก็แทรกตามแนวเกล็ดหรือแนวสาบหรือว่าแนวปกนะคะหรือว่าแนวตำแหน่งส่วนอื่นๆที่เราดีไซน์ไว้นะคะเราสามารถนำผ้ามาแทรกได้ทั้งหมดแต่การแทรกผ้านี้นะคะเราก็ต้องเลือกบางคนก็ใช้ผ้าพื้นกับผ้าพื้นนะคะแต่ว่าเล่นสีที่อาจจะตัดกันนะคะอาจจะตัวพื้นเนี่ยเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ผ้าที่มาตกแต่งหรือมาแทรกเนี่ยอาจจะเป็นผ้าพื้นสีเข้มกว่าหรือว่าสีอ่อนกว่าก็ได้นะคะแต่บางคนมีดีไซน์นะคะหรือว่ามีการออกแบบที่สวยเก๋ไปอีกก็คืออาจจะตัวเสื้อเนี่ยเป็นผ้าพื้นนะคะแต่ตัวแทรกผ้าเนี่ยอาจจะเป็นผ้าลายนะคะซึ่งก็ต้องดูด้วยนะคะให้มันเหมาะสมกับแบบเสื้อที่เราออกแบบไว้นะคะการแทรกผ้าเนี่ยนะคะก็จะแทรกได้หลายลักษณะนะคะก็คืออาจจะแทรกตามแนวเกล็ดซึ่งอาจจะเป็นการแทรกในลักษณะให้ผ้าเนี่ยนะคะมีความพริ้วไหวนะคะเรานำผ้าตัวนั้นไปอัดเป็นพรีตนะคะแล้วก็นำมาแทรกก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะไม่ใช่แทรกด้วยลักษณะสาบปกติแบบนี้นะคะอาจจะแทรกโดยการที่เราอาจจะมีการตัดต่อหรือว่าแทรกในลักษณะที่ผ้าเนี่ยเป็นชิ้นพริ้วไหวนะคะคล้ายๆการแทรกระบาย
เราก็เรียกว่าเป็นการแทรกผ้าเหมือนกันนะคะต่อไปอีกอันนึงนะคะที่นิยมมากเลยนะคะในเรื่องของการตกแต่งนะคะของเสื้อผ้าก็คือในเรื่องของการตัดต่อนะคะการตัดต่อเนี้ยมีความสำคัญมากในการที่จะทำให้เสื้อผ้านั้นแปลกตาแล้วก็ดูทันสมัยนะคะก็คือเวลาเราตัดต่อเนี่ยเราอาจจะใช้ผ้าที่มีเท็กเจอร์นะคะหรือว่าผิวสัมผัสที่มีความแตกต่างกันเช่นผ้าตัวนะคะเราอาจจะใช้เป็นผ้าพื้นหรือผ้าลายนะคะแล้วนำมาตัดต่อด้วยผ้าที่มีเท็กเจอร์แปลกๆหรือผิวสัมผัสเก๋ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัสที่ขรุขระนะคะหรือว่าเป็นการทอที่มีความนูนนะคะหรือว่าเป็นการทอที่เน้นนะคะให้เห็นถึงความชัดเจนของเส้นได้นะคะตรงส่วนนี้นะคะถ้าเราดีไซน์หรือเราออกแบบเสื้อดีๆนะคะแล้วก็ให้ดูมีลักษณะที่เก๋ไก๋นะคะก็จะทำให้งานของเราออกมามีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการตัดต่อตัวเสื้อเนี่ยนะคะเราก็จะดูว่าเราอาจจะใช้ผ้าพื้นนะคะผ้าลายแล้วก็ผ้าที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกันเนี่ยมาตกแต่งแต่สีเราเห็นไหมคะว่าสีในการที่เราตัดต่อหรือว่าตกแต่งเนี่ยจะเป็นสีที่เราเรียกว่าไปในโทนเดียวกันนะคะตรงนี้เห็นไหมคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะที่เรานำมาให้ดูนี้เป็นตัวอย่างเนี่ยสีจะออกไปในโทนเดียวกันทั้งหมดนะคะซึ่งเนื่องจากว่าเรามีการตัดต่อด้วยผ้าลายแล้วนะคะแล้วก็ผ้าพื้นนะคะที่ยังคงเป็นลายแล้วก็มีเท็กเจอร์ของผ้านะคะซึ่งการตัดต่อแบบนี้ถือว่ามากนะคะแต่ว่าเราเลยต้องมีการควบคุมโทนสีเพื่อให้ลดความมากของลายผ้านะคะหรือว่าเราเรียกว่าดาวความที่มันเยอะนะคะในการตัดต่อเนี่ยลงมาโดยการที่เราใช้สีที่มีความสมดุลกันเห็นไหมคะก็ทำให้เสื้อตัวนี้ดูแล้วเก๋ไก๋ไม่มากจนเกินไปซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราใช้สีที่แตกต่างกันนะคะเสื้อตัวนี้จะออกมาดูเลอะเทอะเพราะว่ามีการตัดต่อทั้งผ้าลายนะคะผ้าที่มีความขรุขระหรือว่ามีเท็กเจอร์ที่แตกต่างแล้วก็ยังมีผ้าลายเล็กๆอีกนะคะซึ่งถ้าตัวนี้นะคะหรือว่าเสื้อตัวนี้เราควบคุมโทนสีไม่ได้จะทำให้เสื้อที่เราตัดต่อออกมานะคะดูไม่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นในการตัดต่อเนี่ยเราก็ต้องคำนึงด้วยว่าเราจะต้องเลือกนะคะผ้าที่มีความแมชกันไม่ว่าจะในเรื่องของสีผิวสัมผัสนะคะหรือแม้กระทั่งลายผ้านะคะตรงนี้ก็นักศึกษาก็จะต้องเลือกด้วยนะคะว่าจะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะต่อไปนะคะการตกแต่งอีกอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าสำคัญแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าดูมีราคาดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นก็คือในเรื่องของการตกแต่งด้วยลูกไม้นะคะซึ่งจะบอกเลยว่าลูกไม้เนี่ยเป็นที่นิยมนะคะในการตกแต่งเสื้อผ้ามากเลยนะคะเพราะว่านะคะเป็นเราเรียกว่าลูกไม้เป็นดอกๆซึ่งเรานำมาติดนะคะกับตัวเสื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนก็นำริมลูกไม้นะคะที่มีลักษณะนะคะเป็นริมใช้สำหรับตกแต่งใช้นะคะขอบแขนเสื้อหรือตัวปกนะคะตัวปกหรือตัวคอเสื้ออันนั้นก็จะเรียกว่าลูกไม้แต่งริมนะคะกับอีกบางอย่างนะคะก็เป็นช่อไม้นะคะหรือว่าเป็นช่อของดอกไม้ช่อของลูกไม้นะคะซึ่งทำเป็นดอกๆนะคะแล้วก็นำมาตกแต่งบนตัวเสื้อเรียบๆนะคะบางอย่างก็นำมารีดติดได้เลยบางอย่างก็นำมาสอยติดนะคะก็เป็นการตกแต่งอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเน้นความหวานนะคะแล้วก็ความหรูหรานะคะบางอย่างก็เป็นผ้านะคะเป็นผ้าลูกไม้เป็นผืนๆเลยนะคะแล้วเราก็นำมาตกแต่งนะคะทาบลงบนผ้าของเราอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งก็เห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบว่าเป็นผ้าลูกไม้ทั้งผืนเลยแล้วนำมาทาบทับลงไปบนตัวเสื้อนะคะซึ่งก็เพิ่มความหรูหรานะคะแล้วก็เพิ่มคุณค่านะคะแล้วก็เพิ่มราคาให้กับชุดของเราได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการตกแต่งด้วยลูกไม้นะคะต่อไปนะคะองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของเสื้อผ้านะคะในเรื่องขององค์ประกอบ
ของกระโป

โปรงนะคะกระโปรงก็จะมีองค์ประกอบในหลายๆด้านแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาดูองค์ประกอบของกระโปรงนะคะเราก็มาดูกันก่อนว่ากระโปรงของเรานะคะโดยทั่วไปเนี่ยกระโปรงเนี่ยมีทรงอะไรบ้างนะคะเพราะว่าความสำคัญของทรงกระโปรงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบนะคะของเสื้อผ้านะคะอันแรกเลยนะคะรูปทรงของกระโปรงอันแรกเลยก็คือลักษณะของทรงตรงนะคะซึ่งเราต้องบอกเลยว่ากระโปรงทรงตรงนี้เป็นกระโปรงเบสิกนะคะที่เรียกว่าเป็นแม่แบบต้นแบบของกระโปรงก็ว่ากันได้เลยนะคะลักษณะของกระโปรงทรงตรงก็ชื่อบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นลักษณะกระโปรงที่เป็นทรงตรงลงมานะคะเห็นไหมคะลักษณะตรงลงมาชายก็จะตรงลงมาเห็นไหมคะลักษณะของกระโปรงก็ทรงตรงเป็นแม่แบบของกระโปรงนะคะอันนี้ก็เป็นกระโปรงที่ต้องบอกเลยว่าเป็นกระโปรงที่นิยมทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วก็เหมาะกับสาววัยทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งนักศึกษานะคะกระโปรงนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระโปรงทรงตรงนะคะต่อไปค่ะนี่นะคะเป็นกระโปรงทรงสอบซึ่งนิยมนะคะไม่แพ้กันเลยกับกระโปรงทรงตรงนะคะลักษณะกระโปรงทรงสอบก็คือปลายด้านล่างเห็นไหมคะปลายกระโปรงด้านล่างของกระโปรงทรงนี้ก็คือจะมีลักษณะสอบนะคะเนี่ยบางคนก็เรียกว่ากระโปรงทรงดินสอนะคะหรือว่า pencil skirt นั่นเองนะคะลักษณะของเขาก็จะมีลักษณะแหลมหรือว่าสอบตรงปลายกระโปรงนั่นเองนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะต้องเหมาะสำหรับคนที่มีสะโพกไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่มีหน้าขาจึงจะสวมใส่แล้วเหมาะนะคะคนที่มีหน้าขาไม่แนะนำนะคะสำหรับการใส่กระโปรงทรงสอบหรือทรงเพนซิลสเกิร์ตนะคะเพราะว่าจะทำให้เห็นหน้าขาชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งใส่แล้วไม่สวยงามนะคะกระโปรงทรงสอบนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องมีการผ่าหลังหรือว่าผ่าด้านข้างนะคะหรือว่าผ่าหน้าก็ได้มิฉะนั้นนะคะเราจะ เกิดความลำบากในการเดินนะคะก็คืออาจจะเดินไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นทรงสอบนี้ก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเรามีหน้าขาหรือว่ามีก้นที่ใหญ่หรือมีสะโพกที่ใหญ่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงกระโปรงทรงนี้นะคะต่อไปค่ะ กระโปรงทรง A นะคะกระโปรงทรง A นี้นะคะก็จะตรงข้ามกับกระโปรงทรงสอบปลายของกระโปรงเห็นไหมคะมีลักษณะเป็นรูปตัว A นะคะก็คือปลายกระโปรงเนี่ยจะมีลักษณะบานจะบานมากหรือว่าบานน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์นะคะหรือการออกแบบนะคะบางทรงก็จะบานมากบางทรงก็จะบานน้อยนะคะซึ่งกระโปรงทรง A เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่มีหน้าขานะคะเพราะกระโปรงจะเริ่มบานตั้งแต่ช่วงสะโพกลงมาเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าขานะคะหน้าขาเนี่ยจะอยู่ล่างสะโพกการที่เราใส่กระโปรงทรง A ปุ๊บนะคะก็จะเป็นการอำพรางหน้าขาที่ใหญ่นะคะหรือว่ามีส่วนเกินทำให้มองไม่เห็นหน้าขานะคะซึ่งก็จะเหมาะนะคะสำหรับคนที่สะโพกใหญ่คนที่มีหน้าขาใหญ่จะช่วยปกปิดนะคะส่วนที่บกพร่องตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่กระโปรงทรง A นะคะก็จะทำให้เราดูสมดุล นะคะกับช่วงไหล่นะคะลักษณะทรง A นะคะซึ่งทั้ง3ทรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทรงตรงทรงสอบหรือว่าทรง A นะคะล้วนแต่เป็นกระโปรงทรงมาตรฐานที่เราเรียกกันว่านิยมทุกยุคทุกสมัยนะคะต่อไปนะคะกระโปรงทรงย้วยนะคะชื่อบอกเลยค่ะว่าย้วยแสดงว่าช่วงปลายนะคะหรือว่าช่วงทรงของกระโปรงเนี่ยจะมีลักษณะย้วยนะคะกระโปรงย้วยเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นย้วยวงกลมหรือว่าย้วยครึ่งวงกลมนะคะหรือว่าย้วยเฉพาะปลายนะคะขึ้นอยู่กับงานดีไซน์หรือว่าการออกแบบกระโปรงทรงนั้นๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นกระโปรงย้วยวงกลมเนี่ยในการตัดหรือว่าการใช้ผ้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองนะคะกว่ากระโปรงทรงอื่นๆแล้วกระโปรงย้วยวงกลมเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่รูปร่างเล็กๆนะคะหรือว่าสะโพกเล็กๆเวลาสวมใส่ก็จะทำให้ดูมีสะโพกนะคะแล้วก็ดูกลมกลืนนะคะแล้วก็ดูสวยงามแต่ถ้าเป็นลักษณะของกระโปรงย้วยน้อยๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นย้วย45คนที่มีรูปร่างอ้วนท้วมที่ชอบใส่กระโปรงทรงหวานๆแบบกระโปรงย้วยเนี่ยก็สามารถสวมใส่ได้นะคะก็คืออย่าเลือกให้ย้วยมากจนเกินไป

นะคะเลือกย้วยประมาณสัก45องศาหรือว่าย้วยเฉพาะปลายก็สามารถสวมใส่ได้นะคะต่อไปนะคะกระโปรงทรงจีบนะคะกระโปรงทรงจีบนี้นะคะก็เป็นที่นิยมนะคะเช่นเดียวกันสำหรับคนที่มีก้นนะคะหรือสะโพกเล็กนะคะก็จะใส่กระโปรงทรงจีบออกมาได้สวยงามนะคะเพราะว่ากระโปรงทรงจีบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นจีบโดยรอบของตัวกระโปรงก็ได้นะคะซึ่งเราเรียกว่าจีบรอบหรือเราจะออกแบบโดยการที่ให้เน้นนะคะแต่เฉพาะจีบด้านหน้าแล้วด้านหลังไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะลักษณะของจีบกระโปรงเนี่ยก็มีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกระโปรงจีบรอบนะคะที่เป็นจีบรอบหันไปทางเดียวกันหรือเป็นกระโปรงจีบที่เป็นจีบทวิสต์นะคะหรือเป็นจีบแบบกระโปรงนักเรียนนะคะก็แล้วแต่นะคะอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของการจับจีบเราก็เรียกว่ากระโปรงทรงจีบทั้งหมดนะคะต่อไปค่ะองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งนะคะของตัวกระโปรงซึ่งมีความสำคัญกับตัวกระโปรงมากเลยก็คือในลักษณะของขอบนะคะมันจะมีการทำขอบกระโปรงเนี่ยได้หลายชนิดเลยนะคะที่เราเห็นกันอยู่นะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือกระโปรงที่ มีลักษณะการต่อขอบขึ้นไปนะคะก็คือมีตัวกระโปรงนะคะแล้วก็ต่อให้ขอบสูงขึ้นมานะคะในลักษณะการต่อขอบแบบนี้นะคะก็เป็นการเล่นลูกเล่นนะคะของการออกแบบเสื้อผ้าให้ลักษณะของคนที่มีลักษณะเอวหนานะคะเวลาเราต่อขอบขึ้นไปทำให้เราดูมีเอวเล็กแล้วก็ดูเอวสูงทำให้เรามีช่วงขาที่ยาวขึ้นก็จะดูทำให้เราเรียกว่าสูงขึ้นนะคะสำหรับคนที่เตี้ยรูปร่างเตี้ยแล้วก็ท้วมหน่อยๆนะคะก็ใส่กระโปรงทรงต่อขอบก็จะดูรูปร่างผอมเพียวลงนะคะแล้วก็มีลักษณะของช่วงล่างสูงขึ้นนะคะก็เหมาะนะคะสำหรับคนที่มีลักษณะอ้วนท้วมนะคะแล้วก็เตี้ยนะคะต่อไปค่ะการต่อขอบกระโปรงแล้วนะคะในเรื่องของขอบตรงนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วกระโปรงนะคะก็จะมีลักษณะการทำขอบเป็นลักษณะขอบตรงเพราะว่าขอบตรงเนี่ยเป็นขอบที่เย็บง่ายที่สุดนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนการเย็บเสื้อผ้าหรือว่าการตัดเย็บเบื้องต้นนะคะเพราะว่าขอบตรงเนี่ยเย็บง่ายทำง่ายสะดวกนะคะแต่ขอบตรงก็มีข้อเสียตรงที่ว่าลักษณะของขอบที่ตรงเนี่ยทำให้ไม่โอบกระชับเอวเรานะคะซึ่งถ้าคนลักษณะรูปร่างผอมแล้วก็เอวใหญ่ก็จะไม่มีปัญหาแต่คนที่มีเอวเล็กนะคะเอวคอดใส่แล้วนะคะขอบก็จะเหลือไม่แนบนะคะไม่แนบกระชับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบตรงก็จะง่ายตรงที่ง่ายสำหรับการเย็บแต่เวลาสวมใส่ก็จะเกิดจุดบกพร่องก็คือจะไม่แนบเอวเราเท่าที่ควรนะคะต่อไปค่ะขอบโค้งนะคะขอบโค้งการต่อขอบกระโปรงแบบขอบโค้งนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานเลยนะคะขอบโค้งเนี่ยนะคะเป็นขอบที่ต้องบอกเลยว่าสวยที่สุดนะคะสำหรับการทำขอบกระโปรงหรือว่าขอบกางเกงนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็คือเย็บยากนะคะเพราะว่าลักษณะการโค้งของขอบนี่แหละการเข้าขอบก็จะเป็นไปได้ยากนะคะซึ่งนักศึกษาที่เพิ่งหัดเรียนหรือว่าเริ่มเรียนเนี่ยถ้าเราเข้าขอบโค้งเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเข้าได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกนะคะให้ชำนาญแล้วก็จะเข้าได้สวยขอบโค้งมีข้อดีก็คือเขาจะแนบนะคะแนบกระชับเอวเวลาใส่มาก็จะไม่มีการเหลือนะคะก็จะสวยงามรับกับรูปเอวของเรานะคะต่อไปค่ะขอบในตัวนะคะขอบในตัวขอบในตัวเนี่ยจะนิยมนะคะทำกระโปรงเอวต่ำหรือว่าเอวสูงจะคือเวลาที่เรามองไปแล้วเนี่ยเวลาเรามองกระโปรงไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นขอบเห็นไหมคะเราจะไม่เห็นขอบเลยเพราะว่าขอบเนี่ยจะหลบอยู่ข้างในนะคะขอบเนี่ยจะหลบอยู่ในตัวกระโปรงเราก็เลยเรียกว่าขอบในตัวคล้ายๆกับสาบเสื้อหรือว่าสาบกระโปรงนั่นแหละค่ะก็คือเย็บกลับลงไปนะคะจากตัวกระโปรงเราก็ทำสาบแล้วเย็บกลับลงไปแล้วก็เป็นขอบในตัวนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าขอบหลบนะคะซึ่งก็นิยมเพราะว่าเย็บไม่ยากนะคะเราจะสังเกตว่าขอบในตัวหรือว่าขอบหลบเนี่ยจะนิยมเวลาที่เราใช้ซิปที่มีลักษณะเป็นการโชว์ซิป

นะคะในลักษณะรูปทรงแบบนี้โชว์ซิปเพื่อซิปเนี่ยจะต้องขึ้นไปสุดขอบกระโปรงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะต่อขอบหรือไม่ควรจะใช้ขอบแบบอื่นนะคะนอกจากเป็นลักษณะของขอบในตัวเพราะว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยงานของเรานะคะหรือว่าตัวกระโปรงเราเนี่ยก็จะออกมาดูสวยงามนะคะไม่มีส่วนเกินยื่นขึ้นไปนะคะแล้วก็เก็บงานได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะลักษณะของการโชว์ซิปก็จะนิยมเป็นขอบในตัวเพราะว่าซิปเนี่ยจะต้องขึ้นมาสุดขอบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำกระโปรงที่เราจะใช้ซิปขึ้นไปให้สุดขอบเนี่ยเราก็จะนิยมขอบในตัวนะคะจะนิยมขอบในตัวมากกว่าเพราะว่าจะเย็บง่ายกว่านะคะต่อไปนะคะส่วนตกแต่งของในเรื่องกระโปรงนะคะเมื่อกี้เราไปต้นเนี่ยเราดูกันไปแล้วในเรื่องของการตกแต่งเสื้อนะคะอันนี้เรามาดูในเรื่องของการตกแต่งกระโปรงกันบ้างนะคะในการตกแต่งกระโปรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับเสื้อแหละค่ะก็คือในส่วนของระบายนะคะในส่วนของระบายเห็นไหมคะมีการตกแต่งที่หลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายกระโปรงนะคะซึ่งตกแต่งด้วยระบายเห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างกันผ้าตัวกระโปรงก็เป็นผ้าลักษณะหนึ่งนะคะตัวระบายก็เป็นในลักษณะหนึ่งเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับตัวกระโปรงนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเพิ่มความเก๋ไก๋ให้กับตัวกระโปรงซึ่งมันขึ้นอยู่กับการออกแบบของเรานะคะตัวนี้ก็ทําให้กระโปรงดูอ่อนหวานแล้วก็แฝงด้วยความเซ็กซี่นะคะเพราะว่าผ้าตัวที่เรานํามาใช้ทําระบายเนี่ยมีความโปร่งบางก็ทําให้เรามองเห็นถึงสรีระด้านในมีความเซ็กซี่นะคะส่วนด้านบนนี้ก็เป็นทึบๆนะคะเป็นลักษณะผ้าทึบๆนะคะแล้วต่อกับผ้าบางๆนะคะก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็มีลักษณะการต่อคล้ายๆกับเรามีกระโปรง2ชั้นนะคะอันนี้เป็นการต่อระบายที่ช่วงเอวนะคะซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคล้ายๆกระโปรง2ชั้นเห็นไหมคะแต่ดูเก๋ไก๋นะคะอันนี้ก็เป็นการตกแต่งด้วยระบายซึ่งเป็นระบายที่มีลักษณะเป็นย้วยวงกลมนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นระบายแบบจีบรูดนะคะเป็นระบายแบบจีบรูดนะคะซึ่งก็ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ซ้อนกันเป็นชั้นๆนะคะต่อไปนะคะลูกไม้นะคะก็นิยมเหมือนกันในการตกแต่งกระโปรงเห็นไหมคะอันนี้คือลูกไม้ทั้งผืนเลยนำมาคลุมทับตัวกระโปรงนะคะนำมาคลุมทับตัวกระโปรงบางอันนะคะบางอันหรือว่าบางชนิดเนี่ยที่ลูกไม้เป็นลูกไม้เสริมชายนะคะเราก็เอามาตกแต่งเฉพาะปลายกระโปรงอย่างเดียวก็ได้นะคะก็ทำให้กระโปรงนั้นดูหวานขึ้นนะคะในลักษณะของว่าทรงกระโปรงเราเป็นกระโปรงธรรมดาใช้ผ้าธรรมดาแล้วนำลูกไม้นะคะมาแต่งชายก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นในลักษณะของกระโปรงที่เราเรียกว่าเพิ่มความอ่อนหวานหรือความเก๋ไก๋ไปได้เหมือนกันนะคะอย่างที่คุณครูบอกในข้างต้นแล้วว่าลูกไม้เนี่ยมีหลายแบบไม่ว่าจะลูกไม้แต่งริมนะคะหรือว่าลูกไม้ทั้งผืนหรือลูกไม้ที่เป็นเฉพาะดอกของตัวลูกไม้เองนะคะก็มีมากมายค่ะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะให้เหมาะกับกระโปรงของเรานะคะเลือกได้นะคะต่อไปค่ะการตกแต่งอีกอย่างนึงนะคะที่เราเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโบเนี่ยเป็นการตกแต่งที่นิยมนะคะกับตัวเสื้อเราก็นำไปตกแต่งได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณครูไม่ได้พูดถึงนะคะในเรื่องของนำตัวโบเนี่ยไปตกแต่งกับตัวเสื้อซึ่งจริงๆตกแต่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเสื้อกระโปรงหรือว่ากางเกงเนี่ยเรานำส่วนตกแต่งต่างๆเนี่ยไปตกแต่งได้ด้วยกันหมดเลยนะคะอันนี้นะคะคือโบเนี่ยเวลาเราตกแต่งนะคะอันนี้เห็นไหมคะเก๋ไก๋มากเราทำเป็นคล้ายๆกับเข็มขัดแล้วเราก็มาเสริมตรงเอวของขอบกระโปรงนะคะก็ทำให้กระโปรงนั้นดูอ่อนหวานเห็นไหมคะกระโปรงจีบทวิสต์นะคะแล้วก็นำโบนะคะซึ่งเราเย็บผ้าเนี่ยนะคะเย็บกลับแล้วก็นำมาสอดให้มีรูปร่างลักษณะเป็นโบก็ดูกระโปรงตัวนี้มีความอ่อนหวานเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวนี้เห็นไหมคะโบสวยงามมากเห็นไหมคะตกแต่งให้เข้ากับลักษณะการออกแบบโดยเป็นกระโปรงทรงสอบนะคะแล้วก็มีโบมาตกแต่งรับกันกับกระโปรงทรงสอบนะคะเวลาสวมใส่ก็จะดูอ่อนหวานขึ้นมานะคะดูอ่อนหวานแล้วก็
ไตนะคะด้วยรูปทรงของโบที่รับกันกับตรงช่วงเอวเห็นไหมคะเวลาเราสวมใส่ก็ดูสวยงามนะคะอันนี้คือการตกแต่งด้วยโบเราจะไปตกแต่งตรงส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ที่โดยส่วนใหญ่นิยมก็คือตรงเอวนะคะโบเนี่ยนิยมตกแต่งที่ส่วนของเอวเพราะว่ามองเห็นได้ชัดเจนนะคะต่อไปค่ะการตัดต่อนะคะกระโปรงเนี่ยจะต้องมีการตัดต่อนะคะในลักษณะการตัดต่อเห็นไหมคะตัวนี้มีหลายสีนะคะหลายสีไล่โทนสีเป็นสีอ่อนเห็นไหมคะแต่ว่าสีเนี่ยจะควบคุมอยู่ในโทนเดียวกันก็จะดูสวยงามนะคะตัดต่อเป็นแนวนอนแนวขวางนะคะเราอาจจะตัดต่อเป็นลักษณะแนวตรงก็ได้นะคะเป็นลักษณะแนวตรงในลักษณะที่ต่อตรงลงมาถ้าคนนั้นมีลักษณะรูปร่างอ้วนท้วมนะคะก็จะต่อผ้าในลักษณะเป็นต่อชิ้นนะคะเป็นต่อชิ้นตรงๆลงมาก็สวยงามนะคะถ้าคนผอมเนี่ยเราต่อขวางได้แต่ถ้าเป็นคนลักษณะอ้วนท้วมแล้วเตี้ยเนี่ยคุณครูก็แนะนำว่าเราต่อเป็นลักษณะต่อตรงจะสวยกว่านะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นลักษณะตัดต่อแบบชิ้นเดียวกันหรือสีเดียวกันนะคะเห็นไหมคะเป็นลักษณะต่อแบบสีเดียวกันซึ่งตรงรอยต่อเนี่ยที่เราเห็นนะคะตรงรอยต่อเนี่ยก็จะต่อลักษณะของจีบรูดอันนี้จะต่อลักษณะของเป็นเส้นตรงธรรมดาเห็นไหมคะเป็นเส้นตรงธรรมดาแต่ตัดต่อตัวนี้นะคะเป็นลักษณะการตัดต่อแบบจีบรูดนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเขาจะมีการรูดตรงส่วนที่จะต่อก่อนนะคะซึ่งก็จะทำให้กระโปรงทรงนั้นๆหรือว่าถ้าไปตัดต่อกับตัวเสื้อก็จะมีลักษณะบานนะคะตรงช่วงที่ต่อจะมีลักษณะบานแต่ถ้าเป็นในลักษณะการตัดต่อเป็นเส้นตรงไม่มีการรูดนะคะก็จะพอดีตัวนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของกางเกงนะคะในเรื่องของกางเกงองค์ประกอบของกางเกงเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของกางเกงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูกันก่อนว่ากางเกงเนี่ยมีกี่ทรงนะคะกางเกงก็เหมือนกับกระโปรงนะคะก็ต้องมีทรงของตัวกางเกงเองเรามาดูทรงแรกเห็นไหมคะตัวกางเกงนะคะทรงแรกก็คือทรงตรงนะคะชื่อบอกแล้วนะคะว่าทรงตรงเพราะฉะนั้นลักษณะของกางเกงก็คือจะเป็นลักษณะตรงๆลงมานะคะตรงๆลงมานะคะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อ้วนนะคะลักษณะเกงทรงตรงเนี่ยจะต้องเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีหน้าขาเยอะนะคะเป็นคนที่รูปร่างสลิมสลิมหรือว่าผอมๆเนี่ยก็จะใส่ทรงนี้ได้สวยกว่าคนที่มีลักษณะอวบนะคะหรือว่าหน้าขาใหญ่นะคะทรงตรงนี้เป็นทรงที่ต้องบอกว่านิยมใส่กันมากที่สุดเพราะว่าเมื่อเราสวมใส่แล้วเนี่ยเราจะดูผอมนะคะดูผอมแล้วก็ดูสูงนะคะต่อไปนะคะทรงบานทรงบานนี่แนะนำให้คนที่ลักษณะอ้วนท้วมนะคะถ้าใส่ลักษณะทรงบานเนี่ยก็จะดูไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าในลักษณะของปลายบานช่วงขาเนี่ยจะพรางตาเรานะคะให้ช่วงสะโพกที่มันใหญ่หรือว่ามันบานเนี่ยมองดูแล้วสมดุลกับช่วงปลายขานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีสะโพกใหญ่เนี่ยถ้าใส่กางเกงปลายขาบานเนี่ยเวลาเรามองโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดความสมดุลกันทำให้มองไม่ออกว่ามีสะโพกที่ใหญ่หรือว่ามีสะโพกที่เราเรียกว่ามีเนื้อเยอะนะคะทำให้ดูรู้สึกว่าเนื้อน้อยลงหรือว่าสะโพกเล็กลงนะคะลักษณะทรงก็จะปลายบานนะคะค่อยๆบานออกไปบางตัวนะคะหรือว่าบางกางเกงบางรูปทรงเนี่ยทรงบานของเขานี่ก็คือจะบานตั้งแต่สะโพกลงไปเลยคล้ายๆทรงเอนะคะหรือบางอันก็จะสอบลงไปก่อนนะคะแล้วบายเฉพาะปลายบานเฉพาะช่วงปลายขาก็มีนะคะแล้วแต่นะคะบางอันก็สอบไปถึงเข่าแล้วค่อยๆบานออกเหมือนกับกางเกงขาม้านะคะบางทรงก็บานไปตั้งแต่สะโพกเลยนะคะบานไปตั้งแต่สะโพกเลยบางทรงก็รับกับสะโพกให้สะโพกเนี่ยเข้ารูปก่อนแล้วค่อยบานอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างของผู้สวมใส่ด้วยนะคะตัวนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าแบบไหนเหมาะกับผู้สวมใส่แบบไหนนะคะเราก็ต้องเลือกนะคะต่อไปนะคะทรงขาแคบหรือว่าทรงเดฟนะคะบางคนก็เรียกว่าทรงเดฟคือปลายขาเนี่ยนะคะจะแคบเล็กเลียวมาก
หรือว่าจะแคบมาตั้งแต่ด้านบนนะคะซึ่งทรงนี้ต้องบอกเลยว่า

หุ่นต้องดีนะคะหุ่นต้องดีขาต้องเล็กเหลียวเท่านั้นนะคะถ้าคนหน้าขาใหญ่ๆนะคะคุณครูไม่แนะนำให้สวมใส่ทรงนี้นะคะแล้วก็ทรงกางเกงทรงนี้นะคะก็จะเหมาะกับกางเกงที่มีผ้าเป็นลักษณะของผ้ายืดนะคะเพราะว่าทรงกางเกงเป็นทรงที่แคบมากนะคะถ้าผ้ามีลักษณะไม่ยืดเราก็จะสวมใส่ไม่สบายตะเข็บต่างๆก็อาจจะปริหรือว่าขาดได้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะทรงขาแคบแบบนี้นะคะหรือว่าทรงเดฟแบบนี้ก็จะเหมาะกับผ้าที่มีลักษณะยืดนิดๆนะคะหรือว่ายืดมากก็แล้วแต่เรานะคะขึ้นอยู่กับตัวเนื้อผ้าด้วยนะคะความแคบของทรงกางเกงก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าถ้าเนื้อผ้าเราสามารถยืดได้มากเราก็ทำทรงแคบพอดีตัวได้มากนะคะแนะนำเลยว่าทรงนี้นะคะต้องคนที่หุ่นดีนะคะเพราะว่าถ้าลักษณะรูปร่างเราสะโพกใหญ่หน้าขาใหญ่น่องใหญ่ไม่แนะนำให้ใส่ทรงนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้เน้นให้เห็นสัดส่วนในส่วนที่ใหญ่ๆนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้อำพรางรูปร่างแต่ประการใดนะคะแต่เป็นการไปเน้นรูปร่างของเราตรงในส่วนที่เรียกว่าบกพร่องให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่งผิดรูปแบบการแต่งกายที่ดีนะคะการแต่งกายที่ดีจะต้องปกปิดส่วนที่บกพร่องของร่างกายเราแล้วเสริมสร้างจุดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นทรงนี้ก็ไม่แนะนำสำหรับคนที่หน้าขาใหญ่น่องใหญ่หรือว่าก้นใหญ่นะคะเพราะมันจะเน้นรูปร่างมากเกินไปต่อไปนะคะทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกก็คือทรงที่เป็นลักษณะของเรียกว่าตรงเป็นกระบอกลงมาตั้งแต่ช่วงสะโพกเลยนะคะเห็นไหมคะตรงลงมาเลยทรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนทุกรูปร่างนะคะใส่ได้ทุกรูปร่างเลยส่วนใหญ่ทรงกระบอกก็จะนิยมเป็นเอวปกติหรือว่าเอวสูงหน่อยนะคะทำให้ดูช่วงขายาวขึ้นนะคะทรงกระบอกนี้นะคะก็สวมใส่ง่ายค่ะสบายๆนะคะเหมาะกับทุกรูปร่างอย่างที่ครูบอกไปแล้วในข้างต้นนะคะเห็นไหมคะลักษณะทรงก็จะตรงๆ ลงมาเป็นลักษณะเหมือนกระบอกนะคะเท่ากันทุกส่วนตรงลงมาเท่ากันทุกส่วนนะคะตั้งแต่สะโพกเลยตีตรงลงมานะคะทรงนี้ก็นิยมสวมใส่กันพอสมควรนะคะต่อไปค่ะทรงขาม้านะคะเห็นไหมคะขาม้าลักษณะเด่นของเขาก็คือจะต้องคอดลงมาก่อนนะคะด้านบนเนี่ยจะต้องพอดีส่วนด้านล่างเนี่ยจะปลายบานแล้วแต่เราค่ะจะบานขนาดไหนนี่แล้วแต่เรานะคะบางยุคบางสมัยก็บานมากนะคะบางยุคบางสมัยก็บานพอสมควรแล้วแต่นะคะลักษณะของทรงขาม้าเนี่ยเห็นไหมคะท่อนบนเนี่ยจะเล็กปลายท่อนล่างจะบานคราวนี้คนที่เหมาะนะคะหรือว่าสวมใส่กางเกงทรงนี้สวยก็คือคนที่มีรูปร่างสูงโปร่งนะคะคนที่มีรูปร่างสูงโปร่งก็จะเหมาะกับกางเกงขาม้านะคะคนที่มีน่องใหญ่ก็จะเหมาะกับกางเกงขาม้าเพราะว่าจะเกิดความสมส่วนนะคะจะเกิดความสมส่วนเพราะว่าปลายด้านล่างเนี่ยสวมใส่สบายเพราะมีความบานนะคะต่อไปนะคะองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญเช่นเดียวกันกับกระโปรงนะคะกางเกงก็มีขอบเหมือนกับกระโปรงนะคะลักษณะของขอบกระโปรงอันแรกก็คือการต่อขอบนะคะการต่อขอบขึ้นไปจากตัวเอวกระโปรงนะคะก็มีการต่อขอบขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการต่อขอบในลักษณะแหลมนะคะหรือลักษณะตรงหรือลักษณะโค้งอย่างไรก็ตามนะคะก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์เรานะคะการต่อขอบเนี่ยทำให้รูปร่างของเราดูสูงแล้วก็เพรียวขึ้นนะคะเหมือนที่ครูบอกไปแล้วว่าการต่อขอบทำให้เราดูมีเอวนะคะแล้วก็ดูสูงนะคะก็สวยงามนะคะอันนี้ลักษณะการต่อขอบกางเกงต่อไปนะคะขอบตรงนะคะก็คล้ายๆกับการทำขอบกระโปรงนั่นแหละค่ะขอบตรงก็อย่างที่คุณครูบอกในตอนต้นแล้วว่าก็จะมีข้อดีก็คือเขาเย็บง่ายนะคะแล้วก็สบายไม่เปลืองผ้านะคะขอบตรงแต่ก็มีข้อเสียก็คืออาจจะไม่ค่อยแนบกระชับนะคะในส่วนเอวเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เย็บง่ายนะคะก็เราลองดูนะคะในส่วนนี้นะคะขอบโค้งก็จะคล้ายๆขอบของตัวกระโปรงนะคะขอบโค้งของกางเกงนะคะโดยส่วนใหญ่ขอบโค้งกางเกงก็จะนิยมสำหรับกางเกงเอวต่ำนะคะต่อไปค่ะขอบในตัวนะคะขอบในตัวของกางเกงก็คือ

็นขอบที่เราตัดต่อนะคะในแบบของกางเกงเลยตัดต่อขึ้นมาแล้วก็เย็บขึ้นมานะคะเป็นลักษณะต่อขอบในตัวขึ้นมาเราก็เรียกว่าขอบในตัวนะคะซึ่งเวลาเราตัดต่อขึ้นมาเนี่ยขอบเอวจริงเราก็จะอยู่ด้านบนนะคะของขอบที่เราตัดออกไป

อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่ต้องมานั่งสร้างขอบอีกครั้งหนึ่งก็คือตัดต่อจากตัวกางเกงได้เลยนะคะต่อไปนะคะส่วนตกแต่งอีกอันนึงนะคะที่สำคัญของการทำกางเกงก็คือในเรื่องของการตัดต่อเห็นไหมคะเรามีการตัดต่อผ้าชนิดอื่นนะคะมาตัดต่อกับกางเกงของเราเห็นไหมคะมาตัดต่อกับกางเกงของเราซึ่งอาจจะเป็นผ้าที่ไม่ใช่ผ้าตัวมันนะคะเป็นผ้าลายเห็นไหมคะให้ดูเก๋ไก๋เหมือนเรานุ่งกางเกง2ตัวเห็นไหมคะเป็นผ้าลายก็ได้นะคะลายดอกลายจุดลายอะไรก็ได้นะคะแต่เลือกให้สีนะคะโทนสีซึ่งเราเรียนไปในเรื่องของการออกแบบแล้วเนี่ยโทนสีของเราจะต้องควบคุมนะคะให้ใกล้เคียงกันถ้าเป็นโทนสีในลักษณะของการตัดกันก็ต้องมีลักษณะการแบ่งสี 30% กับ 70% นะคะไม่ให้ตัดกันในลักษณะครึ่งๆนะคะซึ่งจะดูแล้วไม่สวยงามเห็นไหมคะอันนี้ก็ควบคุมว่าสีอ่อนให้เป็นลักษณะของสีอ่อนใกล้เคียงกันส่วนอันนี้ก็เป็นสีเข้มนะคะสีเข้มไปในโทนเดียวกันนะคะเราก็ดูด้วยเป็นลักษณะการตัดต่อนะคะต่อไปค่ะเห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าลูกไม้เนี่ยเป็นที่นิยมมากไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงหรือว่ากางเกงนะคะไม่พ้นลูกไม้นะคะที่จะนำมาตกแต่งนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ใช้ทั้งผืนเลยตัวนี้ก็ใช้ทั้งผืนเลยในการตกแต่งกางเกงนะคะซึ่งก็ทำให้ดูกางเกงนี้มีความอ่อนหวานเพิ่มขึ้นนะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่รักความหวานนะคะแล้วก็สาวๆที่มีบุคลิกภาพที่อ่อนโยนนะคะเนี่ยพอสวมใส่แล้วก็ดูอ่อนหวานแล้วก็เซ็กซี่นะคะลูกไม้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องความอ่อนหวานกับความเซ็กซี่พอเราตกแต่งมาเห็นไหมคะก็ดูน่ารักแล้วก็อ่อนหวานนะคะเหมาะกับทุกทรงนะคะเราไปตกแต่งได้ทุกทรงนะคะลูกไม้เนี่ยไม่ว่าจะแต่งริมปลายขาเห็นไหมคะปลายขากางเกงหรือว่าแต่งทั้งตัวเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เราต่อไปค่ะระบายเห็นไหมคะระบายฟุ้งฟริ้งกันทีเดียวเลยเห็นไหมคะตัวระบายมาต่อตรงปลายกางเกงนะคะหรือว่ามาต่อตรงเอวก็ได้นะคะหรือว่าทำเป็นชิ้นระบายทั้งชิ้นเลยก็ได้นะคะตัวกางเกงเห็นไหมคะเน้นในเรื่องของการต่อระบายนะคะจริงๆแล้วเราต่อตรงส่วนไหนก็ได้ในส่วนระบายนะคะต่อได้หมดเลยนะคะระบายต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของตัวกางเกงเนี้ยก็จะมีในเรื่องเครื่องตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นหมุดตอกนะคะหมุดตอกหรือว่าตัวมุกนะคะหรือตัวเหล็กหรือตัวเขาเรียกว่าวัสดุในการตกแต่งยีนนะคะหรือกางเกงเนี่ยมีมากมายซึ่งจริงๆแล้วตกแต่งเสื้อได้ไหมก็ตกแต่งได้นะคะแล้วก็ตกแต่งกระโปรงก็ตกแต่งได้เพียงแต่ว่าความสวยงามถ้ามาตกแต่งกับกางเกงนะคะก็จะมีความสวยงามแปลกตาแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูทนทานนะคะมากกว่าไปตกแต่งในเสื้อหรือว่าตัวกระโปรงนะคะเห็นไหมคะลักษณะแบบการตกแต่งแบบตอกลงไปหรือมาเย็บติดในลักษณะของหมุดนะคะก็ดูสวยงามหรือจะเป็นดอกไม้เห็นไหมคะดอกไม้ที่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีขายตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นแบบรีดติดหรือเป็นแบบเย็บติดนะคะก็เป็นลายลูกไม้นะคะดอกไม้เล็กๆนะคะเอามาตกแต่งได้ในตัวกางเกงนะคะอาจจะเป็นดอกไม้ตัวการ์ตูนนะคะหรือว่าเป็นลายปักต่างๆเป็นตัวหนังสือตัวอักษรนะคะเราก็มีการตกแต่งได้เช่นเดียวกันนะคะก็เพิ่มความสวยงามให้กับกางเกงเรายิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของชุดติดกันนะคะชุดติดกันก็จะเป็นหนึ่งในเสื้อผ้านะคะที่เราต้องเรียนกันก็คือเสื้อกระโปรงกางเกงแล้วก็ชุดติดกันนะคะซึ่งในเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยหนีไม่พ้นนะคะ4ลักษณะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงกางเกงหรือว่าชุดติดกันหนีไม่พ้นค่ะ4ลักษณะแบบนี้นะคะ4ชุดใหญ่ๆนะคะ4ชุดใหญ่ๆก็จะมีด้วยกันตามที่ครูบอกแล้วคราวนี้ชุดติดกันนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าชุดติดกันเนี่ยมีลักษณะแบบไหนกันบ้างนะคะอันแรกเลยชุดติดกันนะคะแบบกระโปรงกับชุดติดกันแบบกางเกงเห็นไหมคะชุดติดกันแบบกระโปรงกับชุดติดกันแบบกางเกงบางคนก็เรียกว่าจำสูตรถ้าเป็นชุดติดกันแบบกางเกงนะคะทั้งหลายทั้งมวลก็บางคนก็เรียกว่าชุดหมีบางคนก็เรียกว่าจำสูตร

แล้วแต่นะคะว่าใครจะเรียกแบบไหนแต่มันก็คือถ้าเป็นลักษณะของทางการเราก็คือชุดติดกันแบบกางเกงกับชุดติดกันแบบกระโปรงเห็นไหมคะมีความแตกต่างกันนะคะแต่เป็นในลักษณะของการติดกันนะคะต่อไปนะคะลักษณะของการตัดต่อเห็นไหมคะลักษณะของการตัดต่อชุดติดกันเนี่ยจะมี2ลักษณะก็คือเราเย็บเป็นชุดเลยไม่มีการตัดต่อส่วนใดเลยก็คือถ้าเป็นชุดติดกันกระโปรงก็เป็นชุดติดกันกระโปรงยาวทั้งชุดเลยนะคะไม่มีการตัดต่อส่วนใดกับที่มีการตัดต่อก็คือจะตัดต่อที่เอวนะคะใต้อกสะโพกได้หมดเลยค่ะชุดเป็นการตัดต่อในแนวขวางก็สามารถตัดต่อได้หมดนะคะนั่นก็คือเป็นชุดติดกันแบบตัดต่อไม่ว่าจะเป็นแบบตัดต่อด้วยกระโปรงหรือแบบตัดต่อด้วยกางเกงนะคะอันนั้นเราก็เรียกว่าเป็นชุดติดกันแบบตัดต่อก็คือมีรอยต่อระหว่างตัวเสื้อกับตัวกางเกงหรือระหว่างตัวเสื้อกับตัวกระโปรงนะคะก็เป็นลักษณะของชุดติดกันตัดต่อแต่ถ้าชุดติดกันไม่ตัดต่อก็คือทั้งเสื้อและกระโปรงติดกันอยู่นะคะไม่มีการตัดไม่มีการต่อไม่มีการแยกตัวเสื้อท่อนบนกับท่อนล่างนะคะอันนี้เห็นไหมคะเป็นชุดติดกันแบบตัดต่อกระโปรงกับอันนี้ชุดติดกันแบบตัดต่อด้วยกางเกงนะคะมีแบบ2ลักษณะอันนี้จะตัดต่อที่เอวตัวนี้จะต่ำจากเอวลงมานิดนึงนะคะต่อไปนะคะเป็นชุดตัดต่อกันแบบกระโปรงเห็นไหมคะที่ต่อในลักษณะยาวนะคะกับตัดต่อในลักษณะกางเกงยาวเห็นไหมคะมีรอยต่อตรงช่วงเอวอันนี้ก็ยังเป็นลักษณะของรูปแบบชุดติดกันแบบตัดต่ออยู่นะคะต่อไปนะคะลักษณะของชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อนะคะแบบไม่ตัดต่อเห็นไหมคะแบบไม่ตัดต่อก็คือติดกันลงมาเลยไม่มีรอยต่อตรงไหนนะคะก็คือติดเป็นชุดเดียวกันไม่มีท่อนบนกับท่อนล่างนะคะอันนี้ก็ติดกันลงมาเลยนะคะติดกันลงมาเลยอันนี้เป็นกางเกงอันนี้เป็นกระโปรงนะคะมีความแตกต่างกัน มาดูอีกอันนึงนะคะเห็นไหมคะยาวลงมาเลยนะคะนี่ก็ยาวลงมาเลยลักษณะเป็นจำสูตรหรือชุดหมีนะคะไม่มีรอยต่อนะคะยาวลงมาเลยต่อไปในเรื่องของการตกแต่งนะคะก็บอกแล้วว่าการตกแต่งนะคะหนีไม่พ้นเลยนะคะในเรื่องของระบายนะคะเห็นไหมคะตกแต่งระบายอันนี้ระบายปลายอันนี้ระบายท่อนบนอันนี้ระบายตรงช่วงอกไหมคะระบายระบายนี่แล้วแต่เรานะคะจะฟูฟ่องหรือว่าจะรูดหรือว่าจะให้มีระบายแบบไหนนี่ขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของเราอันนี้ระบายน้อยๆเห็นไหมคะอันนี้เริ่มมากขึ้นอันนี้มากขึ้นเข้าไปใหญ่เลยเห็นไหมคะอันนี้ระบายแบบฟูฟ่องนะคะสวยงามทีเดียวต่อไปค่ะเข็มขัดเป็นส่วนตกแต่งที่นิยมนำมาตกแต่งกับพวกชุดติดกันหรือว่าเดรสหรือว่าชุดติดกันแบบกางเกงหรือจำสูตรนะคะเห็นไหมคะลักษณะของเข็มขัดมีทั้งเข็มขัดผ้าที่เราสามารถเย็บนะคะจากผ้าตัวเดียวกันกับเสื้อได้เลยแล้วมาทำเป็นเข็มขัดซึ่งเป็นงานตกแต่งเห็นไหมคะอันนี้เป็นเข็มขัดที่เป็นชิ้นเดียวกันกับผ้าแต่เข็มขัดอันนี้นะคะมีการตกแต่งอันนี้อาจจะเป็นผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าตัวกระโปรงแล้วนำมาตกแต่งหรือเป็นเข็มขัดที่เราเรียกว่านำมาตังหากแล้วมาตกแต่งก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่เรานะคะโดยส่วนใหญ่ชุดติดกันก็จะใช้ผ้าตัวมันนี่แหละค่ะมาทำเข็มขัดให้ดูมีความเก๋ไก๋ขึ้นนะคะเห็นไหมคะต่อไปค่ะตกแต่งด้วยกระดุมนะคะกระดุมนี่น่ารักมากทีเดียวนะคะกระดุมจริงๆแล้วเนี่ยเราไปตกแต่งกับเสื้อกับกระโปรงก็ได้นะคะแต่นี่คุณครูพูดโดยภาพรวมนะคะว่าจริงๆแล้วส่วนตกแต่งของเสื้อผ้าเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงกางเกงหรือว่าชุดติดกันนะคะกระดุมนี่เป็นการตกแต่งที่นิยมตกแต่งมากทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเจาะรังดุมเป็นโอกาสที่เราใช้จริงนะคะก็คือตัวกระดุมนี้มีประโยชน์ใช้สอยจริงเลยก็คือถอดนะคะถอดประกอบติดกันด้านหน้าเลยนะคะหรือเป็นกระดุมตกแต่งแบบนี้นะคะก็คือนำมาติดให้มันดูเก๋ไก๋ขึ้นเท่านั้นนะคะใช้ประโยชน์ใช้สอยไม่ได้นะคะตัวนี้อาจจะเป็นประโยชน์ใช้สอยในการที่เราเป็นเครื่องก่อเกี่ยวนะคะแต่ตัวนี้นะคะใช้สอยไม่ได้เป็นแค่แต่งเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะคะเป็นแค่การตกแต่งกระดุมใช้สอยไม่ได้เห็นไหมคะลักษณะกระดุมเนี่ยมี2ลักษณะก็คือนำเป็นเครื่องก่อเกี่ยวคือใช้ประโยชน์ได้จริงมีการแกะออกได้จริง
แทนซิปนะคะแทนตัวเราเรียกว่าแทนเครื่องก่อเกี่ยวเรานําไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับกระดุมบางตัวก็คือเป็นในลักษณะของการตกแต่งก็คือนํากระดุมตัวนั้นนะคะมาแต่งให้สวยงามบนตัวผ้าแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็คือไม่ได้มาแทนเครื่องก่อเกี่ยวอาจจะมีซิปในการเปิดขึ้นเปิดลงแต่กระดุมเอามาตกแต่งเฉยๆนะคะอันนั้นก็คือเป็นลักษณะการตกแต่งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงเป็นแค่ความสวยงามกับใช้ประโยชน์โดยตรงแทนเครื่องก่อเกี่ยวนะคะเราต้องแยกให้ออกตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะการตกแต่งโดยกระเป๋านะคะกระเป๋าเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเลยกระเป๋าจะมีรูปแบบต่างๆมากมายเช่นตัวนี้เป็นกระเป๋าแปะธรรมดาก็คือเรานำผ้ามาตัดแล้วเราก็นำกระเป๋าตัวนี้มาแปะทับลงบนผ้าแค่นั้นเองนะคะเป็นลักษณะการตกแต่งแต่อันนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงเราสามารถใส่ของลงไปได้นะคะเป็นกับในลักษณะของการแปะทับลงไปบนตัวของเสื้อหรือว่าตัวของชุดแสกนะคะอันนี้เราเรียกว่ากระเป๋าแปะนะคะหรือกระเป๋าปะนะคะปะลงบนผ้าหรือว่าแปะลงไปบนผ้านะคะมีประโยชน์ใช้สอยส่วนอันนี้นะคะก็เป็นในลักษณะของกระเป๋าเจาะกระเป๋าเจาะเนี่ยก็จะมีเจาะได้2แบบก็คือเจาะแบบตกแต่งก็คือไม่สามารถใช้ได้จริงนะคะล้วงไม่ได้ใส่ของไม่ได้โชว์ให้รู้ว่าเป็นลักษณะการเจาะเฉยๆกับอีกแบบนึงก็คือเราสามารถล้วงลงไปได้นะคะหรือว่าใส่ของลงไปได้ใช้ประโยชน์ได้จริงเห็นไหมคะแม้กระทั่งกระเป๋าเองก็ตามก็ยังเล็งว่ามีประโยชน์ใช้สอยกับตกแต่งได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือถ้าเป็นในลักษณะการใช้สอยได้เราก็จะเจาะให้กระเป๋านั้นสามารถใส่ของได้หรือล้วงลงไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าในลักษณะของการตกแต่งเราก็จะเจาะธรรมดาไม่สามารถใส่ของได้นะคะเห็นไหมคะนี่เป็นลักษณะการตกแต่งอาจจะมีฝากระเป๋าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตกแต่งเพื่อให้ดูเสื้อของเรานะคะในชุดติดกันเนี่ยดูตัวเสื้อเนี่ยมีความเก๋ไก๋เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะก็คือในเรื่องของตัวปากกระเป๋านะคะก็จะดูสวยงามขึ้นนะคะจากนั้นนะคะถ้านักศึกษานะคะท่านใดก็ตามนะคะที่ได้ชมนะคะในเรื่องของ PowerPoint ไปแล้วแต่ก็ยังคงติดปัญหาหรือว่าอาจจะติดตามชมไม่ทันนะคะหรืออาจจะอยากทบทวนนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r นะคะchannel.net นะคะแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องขององค์ประกอบของเสื้อผ้านะคะคุณครูก็ได้แนะนำพวกเราไปในเรื่องของเสื้อนะคะกระโปรงกางเกงหรือว่าชุดติดกันนะคะซึ่งก็ครบทุกองค์ประกอบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบตอนนะคะในเรื่องขององค์ประกอบเพียงเท่านี้ติดตามรับชมในตอนหน้าได้นะคะกับคุณครูได้ใหม่นะคะครั้งนี้ก็สวัสดีค่ะ

0: Good morning, student. How are you today?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm very well, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดหนึ่ง

คะวันนี้เรามากันถึงยูนิตที่3แล้วนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบอกทิศทางยูนิตที่3คือ asking for and giving direction นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเส้นทางก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะนำไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายบอกทางสัญลักษณ์บอกทางต่างๆนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าทางด้านซ้ายมือของพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซ้ายมือคือ left ขวาคือ right เลี้ยว turn ใช่ไหมคะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายคือ turn left เลี้ยวขวา very good ค่ะทีนี้เรามาดูอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูประโยคที่เกี่ยวกับการถามเส้นทางนะคะตัวอย่างที่ครูนำมาให้นี้จะเป็นตัวอย่างประโยคที่ชาวต่างชาตินำมาใช้ในการสอบถามเส้นทางในเส้นทางที่ชาวต่างชาติต้องการที่จะไปแต่เขาไม่รู้เส้นทางนะคะเรามาดูคำถามก่อนเพื่อที่ประเมินตัวเองว่าพอเราเห็นคำถามแล้วเราจะสามารถที่จะบอกเส้นทางเหล่านั้นได้หรือเปล่านะคะตัวอย่างคือ excuse me could you tell me the way to Siam Paragon please ในประโยคการสอบถามนี้เราไม่รู้จักบุคคลที่เราเข้าไปสอบถามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสุภาพก็คือเราต้องขออนุญาตเขาก่อนโดยเริ่มต้นประโยคด้วย excuse me ขอโทษนะคะขอโทษนะครับกรุณาบอกเส้นทางไปสยามพารากอนหน่อยได้ไหม tell me the way to Siam Paragon please นะคะและอีกประโยคนึงที่เขานำมาใช้เป็นประโยคสั้นๆ Could you tell me where I am Could you tell me where I am ก็คือช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเขาอาจจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยไปอยู่ที่กรุงเทพแต่เขาไม่รู้ว่าจุดที่เขายืนในกรุงเทพนั้นคือที่ไหนเขาก็จะถามแล้วว่าเขายืนอยู่ที่ไหนเราอาจจะบอกเขาว่านี่คืออนุสาวรีย์ชัยหรือถ้าเขามาที่หัวหินเราก็อาจจะบอกว่าที่นี่เป็นหน้าวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลก็ได้นะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าเขายืนอยู่จุดไหนตำแหน่งไหนของอำเภอนั้นของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นใช่ไหมคะทีนี้เราก็เมื่อเราไม่รู้ใช่ไหมคะเมื่อเราไม่รู้คำศัพท์เมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะตอบยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องตั้งสติก่อนเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะฟังประโยคที่เขาถามมาแล้วเรารู้จุดหมายปลายทางของเขาแล้วนะคะว่าเขาจะไปยังไงทีนี้ก็เรามาตั้งสติดูว่าเราจะบอกเขาว่าไปที่ไหนได้ยังไงนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่กับบอกทิศทางเมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วใช่ไหมคะครูว่าบอกครูว่า turn left turn right ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่ามันมีมากกว่า turn left turn right นะคะคำศัพท์ต่อไปนี้คือเป็นคำศัพท์บอกทิศทางเริ่มต้นด้วยตรงไปข้างหน้า go straight on นักเรียนพูดตามครูนะคะ go straight on หมายความว่าตรงไปข้างหน้านะคะแล้วก็เดินผ่านWalk past พูดพร้อมกันค่ะ Walk past ตามด้วยชื่อสถานที่หรือ go นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านหน้าวิทยาลัยเราก็จะพูดได้ว่า Walk past college Walk past school ใช่ไหมคะเพื่อที่จะ go to ในจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปต่อไปนะคะเลี้ยวซ้ายที่พวกเราบอกครูเมื่อกี้ก็คือ turn left ใช่ไหมคะเลี้ยวขวาก็คือ turn right ถูกต้องทีนี้ทางซ้ายเราก็บอกด้วยว่า on the left ใช้คำว่า on the left แทนคำพูดที่ว่าทางซ้ายนะคะ on the left ทางขวาเช่นเดียวกันก็เปลี่ยนจาก left เป็น right เป็นOn the right ใช่ไหมคะทางด้านขวาก็ on the right การที่เราจะบอกว่าทางด้านซ้ายทางด้านขวาเราสามารถใช้ร่างกายเราช่วยบอกทางได้ก็คือการผายมือไปทางด้านนั้นนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ผายมือทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาก็เป็นการผายมือทางด้านขวาไปเพื่อสร้างความเข้าใจในระหว่างการสนทนาระหว่างเราและชาวต่างชาตินะคะต่อไปข้ามถนน

0: ถนนข้ามถนนก็คือ cross the road cross the road cross หมายความว่าข้าม the road คือถนนนะคะข้ามถนนก็คือ cross the road นะคะทบทวนอีกครั้งค่ะตรงไปข้างหน้า go straight on เดินผ่าน walk past หรือ go past เลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวขวาทางซ้ายทางซ้าย on the left ทางด้านขวา
1: on the right
0: โอเคข้ามถนนค่ะ cross the road again please คำไหนหมายความว่าข้าม cross the road หมายความว่าถนน very good ค่ะต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์บอกเส้นทางเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคืออะไรทีนี้เป็นคำศัพท์บอกเส้นทางเส้นทางเหล่านั้นก็จะประกอบไปด้วย3แยก4แยกถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็มาดูว่าคำศัพท์ที่ครูจะมานำเสนอในวันนี้เป็นคำศัพท์บอกเส้นทางที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะอันแรกเลย3แยก3แยกคือ junction นะคะแล้วก็ต่อไปคือ4แยก4แยกหน้าโรงเรียนเราเนี่ยเขาเรียกว่า intersection หรือ crossroad นะคะต่อไปมุมถนนนะคะคือ corner yes corner ต่อไปคือซอยหรือตรอกซอยนะคะเราจะใช้คำว่า lane ถนนใหญ่ก็คือถนนภาษาอังกฤษคือ road นะคะสุดถนนก็คือสิ้นสุดถนนอาจจะเป็นทางตันถ้าพวกเราเรียกก็คือทางตันนะคะก็คือ at the end of the road at the end ก็คือสิ้นสุดจบถูกไหมคะ the road ก็คือถนน the road คือถนนนะคะต่อไปทางรถไฟหัวหินมีไหมทางรถไฟมีนะคะRailroad หรือ Railway นะคะ Railroad หรือ Railway แต่ส่วนมากเราจะใช้คำว่า Railway นะคะเรามาทบทวนอีกครั้งค่ะ3แยกคือ Junction 4แยก Intersection
1: Crossroad
0: หัวมุมถนนคือ
1: Corner
0: ซอย
1: เลน
0: สุดถนน
1: at the end
0: of the road
1: at the end
0: of the road สุดท้ายค่ะทางรถไฟ
1: railway
0: โอเคนะคะต่อไปนะคะพวกเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กับสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับการเดินทางงงไหมกับคำว่าสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่นี้ก็คือสิ่งก่อสร้างที่มันอยู่บนถนนที่เราพบได้ก็อาจจะมีพวกป้ายบอกทางมีทางม้าลายมีป้ายรถเมย์อย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างวันนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยที่ทางเท้าก็คือทางที่อยู่ด้านข้างถนนใช่ไหมคะด้านข้างถนนก็จะเป็นทางเท้าในภาษาอังกฤษก็คือ footpath แล้วก็
1: sidewalk
0: pavement พวกเราสามารถเลือกใช้ทั้ง3คำได้นะคะแต่คำที่นิยมใช้ก็คือ sidewalk คำตรงกลางนะคะ sidewalk sidewalk นี่คือคำที่ทุกคนจะนิยมใช้นะคะต่อไปคือทางม้าลายนะคะทางม้าลายหน้าโรงเรียนเรามีไหมตรงสี่แยกไฟแดงมีทางม้าลายนะคะถ้าข้ามสะพานลอยไม่ได้เราต้องข้ามทางม้าลายนะคะเราไม่ข้ามถนนตรงที่เขาไม่ให้ข้ามนะคะทางม้าลายภาษาอังกฤษก็คือ crosswalk หรือตรงตัวเลย zebra crossing หมายความว่
1: า
0: yes อันนี้คือคำตรงตัวเลยนะคะ zebra crossing ถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติมาถามแล้วเราต้องการบอกเขาว่าให้ข้าม

0: ทางม้าลายเรามองเห็นขาวดำเรานึกถึงม้าลายเลยแล้วเราก็บอกว่าซีบะแต่เราจำไปอีกนิดนึงคือ crossing crossing แปลว่าข้ามนะคะนี่คือทักษะที่เราจะสามารถนำไปใช้ในการบอกเกี่ยวกับชาวต่างชาติได้เราแค่บอกสัญลักษณ์หรือสิ่งที่มันสามารถทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจเขาก็สามารถที่จะเข้าใจเราได้อย่างเช่นอันนี้เลย zebra crossing นะคะเพราะว่าทางม้าลายนั้นมีสีเดียวกันกับม้าลายใช่ไหมคะต่อไปสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรเขาเรียกว่า traffic lightraffic light นะคะ light ก็คือไฟ traffic ก็คือสีแยกใช่ไหมคะสีแยก traffic light ไฟที่มันอยู่ตรงสีแยกอ่ะเขาก็มาแปลเป็นภาษาไทยคือไฟสัญญาณไฟจราจรนะคะต่อไปเมพวกเรารอตอนเย็นไหมไปรถเมคือ bus stop ก็คือรถเมจอดถูกไหมคะรถเมหยุดก็จะอยู่ที่ป้ายรถเมหรือป้ายรถประจำทางนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่มีที่โรงเรียนเราก็คือสะพาน bridge พวกเราข้ามสะพานลอยกันไหมตอนเช้าหรือถ้ามีโอกาสเราข้ามไหมสะพานลอยข้ามนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะ bridge ก็คือสะพานนะคะต่อไปสะพานลอยคนข้ามเน้นไปอีกชัดๆเลยว่าเป็นสะพานลอยคนข้าม overcrossing หรือ footbridge นะคะต่อไปคือท่าเรือก็คือเพียร์คำนี้อ่านว่าเพียร์แต่ลงเสียงด้วยตัว R เราต้องออกเสียงตัว R หลังจากที่เขาพูดคำว่าเพียร์นักเรียนลองพูดสิคะเพียร์ออกเสียงว่าเพียร์แต่มีตัว R ลงท้ายก็คือเพียร์นะคะมันจะมีเสียง R ลงท้ายนะคะเช่นท่าเรือพระอาทิตย์ก็จะเป็นพระอาทิตย์เพียร์ไม่ใช่เพียร์เฉยๆนะคะต้องเพียร์ yes very good เพียร์นะคะต่อไปคือสนามบินคือ airport นะคะ airport นะคะสนามบินป้ายรถเมล์อันเดียวกันเลยก็คืออันเดียวกันกับด้านบนป้ายรถประจำทางก็คือ bus stop ทีนี้เรามาทบทวนกันนะคะพูดตามครูนะทางเท้าคือ footpathSidewalk Pavement ต่อไปทางม้าลาย Crosswalk
1: Zebra Crossing
0: สัญญาณไฟจราจร Traffic Light ป้ายรถเมล์คือ
1: Bus Stop
0: ต่อไปสะพาน Bridgeนะคะสะพานลอย
1: overcrossing
0: footbridge ท่าเรือคือ pier again please
1: pier
0: ค่ะ very good ค่ะสุดท้ายค่ะสนามบิน
1: airport
0: very good ค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่งมวลชนพูดภาษาชาวบ้านก็คือเกี่ยวกับรถที่ใช้ในการขนส่งมวลชนคือรถประจำทางทั้งหลายนะคะเรามาเริ่มต้นที่รถบัสภาษาอังกฤษคือรถบัสภาษาไทยก็คือรถประจำทางนะคะหรือว่ารถเมย์ที่พวกเราเห็นวิ่งกันนะคะต่อไปก็จะเป็นคือแท็กซี่พวกเราก็จะเจอกันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีทั้งสีชมพูสีส้มสีเขียวเหลืองถูกไหมคะหรือแล้วตอนนี้ที่กำลังนิยมก็คือ Grab พวกเราเคยได้ยินไหม Grab จะมีการใช้บริการจะคล้ายๆกับแท็กซี่แต่จะเป็นการถ้าเราจะเรียกใช้ Grab เราต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันเราถึงจะใช้บริการ Grab ได้การใช้บริการแกร็บก็อาจจะสะดวกสบายแต่บางทีเราก็ต้องรอนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเส้นมีวิธีการให้เลือกในการใช้บริการได้ทั้งแกร็บแล้วก็แท็กซี่นะคะต่อไปอย่างที่ครูบอกว่าเรามีท่าเรือแล้วถูกไหมเรามีท่าเรือเราก็ต้องมีเรือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรือด่วนก็คือ express boat นะคะเราจะเห็นได้ในที่จังหวัดที่เขามีเรือที่มีลำคลองนะคะอย่างตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะเขาจะใช้เรือเป็น การโดยสารกลางอีกอย่างหนึ่งของการเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียนนะคะต่อไปเรือข้ามฟากเรือข้ามฟากก็คือเฟอร์รี่โบ๊ทเฟอร์รี่โบ๊ทก็คือการข้ามจากอีกฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งก็คือเหมือนการข้ามเดินทางข้ามเกาะหรือเดินทางจากฝั่งไปยังเกาะนะคะเราจะใช้เรือข้ามฟากก็คือเฟอร์รี่โบ๊ทเพราะถ้าเรือที่หัวหินมีเพียร์ที่หัวหินก็คือเป็นท่าเรือที่มีไว้สำหรับเรือข้ามฟากนะคะต่อไปรถไฟรถไฟคือเทรนนะคะรถไฟเรารู้คำศัพท์นี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะต่อไปค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินเราเรียกได้ว่าซับเวย์หรืออันเดอร์กราวด์ซับเวย์หรืออันเดอร์กราวด์อันเดอร์กราวด์ก็คือด้านล่างอันเดอร์ก็คือใต้ใช่ไหมคะกราวด์ก็คือพื้นใต้พื้นก็คือด้านล่างมันก็คือใต้ดินใช่ไหมคะต่อไปลงจากใต้ดินขึ้นไปอยู่บนฟ้าก็คือรถไฟลอยฟ้าคือ sky train หรือรถไฟฟ้าที่เราเรียกกันนะคะสุดท้าย airplane นี้จะอยู่ที่ airport ใช่ไหมคะ airplane ก็คือเครื่องบินทีนี้เรามาทบทวนการออกเสียงเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขนส่งมวลชนเริ่มด้วยคำแรกเลยค่ะรถประจำทางคือบัส2รถแท็กซี
1: ่
0: เวเกอร์3เรือด่วนเอ็กซ์เพรสโบ๊ท4เรือข้ามฟาก
1: เฟอร
0: ์
1: ร
0: ี่
1: โบ
0: ๊
1: ท
0: 5รถไฟเทรนเวเกอร์6รถไฟรถใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินคือ subway อีกคำหนึ่งคือ
1: underground
0: นะคะสุดท้ายแล้วต่อไปคือจากรถไฟใต้ดินไปที่รถไฟฟ้า sky train คือรถไฟฟ้าแหมสลับกันนิดเดียวเองนะคะสุดท้ายเป็นเครื่องบินก็คือ airplane นะคะต่อไปเป็นตัวอย่างเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเส้นทางที่ไม่ใช่ทางเท้าก็คือการขึ้นรถการแสดงกิริยาของการขึ้นรถนะคะไม่ใช่ทางเดินแล้วนะไม่ใช่ turn left ไม่ใช่ turn right ไม่ใช่ go straight on แล้วนะคะเป็นการขึ้นรถเป็นอีกหนึ่งกิริยาเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่เราจะใช้ร่วมกับการบอกทิศทางคือการบอกเส้นทางนะคะอันดับแรกคือขึ้นรถอันดับแรกคือขึ้นรถนะคะเมื่อมีรถบัสแท็กซี่มีรถเมล์เราก็ต้องบอกให้เขาขึ้นรถได้ใช่ไหมคะการขึ้นรถการบอกว่าขึ้นรถก็คือ take cash หรือ get on ถ้าเราจะบอกให้เขาขึ้นรถบัสเราจะบอกเขาได้ว่า take toBus ถ้าเราจะบอกว่าให้เขาขึ้นแท็กซี่เราจะบอกเขาได้ว่า take to
1: taxi
0: very good นะคะคำที่นิยมใช้ส่วนมากจะใช้คำว่า take และก็ get on นะคะพวกเราสามารถนำไปใช้ได้นะ take by take to take by ถ้าเราจะไปโดยมอเตอร์ไซค์เราจะบอกได้ไหมว่าอย่างไรคะ take bymotorcycle take by bicycle ใช่ไหมคะ take by bus ก็ได้นะคะ take by รถไฟฟ้าคือ sky train นะคะต่อไปขึ้นแล้วก็ต้องมีลงแล้วลงก็คือ get off นะคะใช้คู่กันกับ get เห็นไหมด้านบนขึ้นรถเขาใช้ get on เพราะฉะนั้นลงเราก็ต้อง off get off นะคะลงจากรถนะคะต่อไปหมายเลขรถเรารู้รถแล้วเรารู้สายรถแล้วแต่เราเน้นเข้าไปอีกว่าถ้าจะไปตลาดโต้รุ่งหัวหินเราต้องไปรถหมายเลข get on bus number bus number ก็คือหมายเลขรถ bus number แล้วก็ตามด้วยหมายเลขรถนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าไปโดยรถบัสหมายเลข5เราก็บอกได้ว่า get on bus number 5นะคะ get on bus number 5 get on หมายความว่าขึ้นรถนะคะทีนี้ถ้าเราอยู่บนรถแล้วเราอยากที่จะลงรถเราจะบอกว่า get off ใช่ทีนี้เราจะบอกเขาว่า get off ลงรถหน้าป้ายรถเมล์เส้นทางหมายเลข7เราก็จะบอกว่า get off bus stop number 7นี่ก็คือการบอกว่าให้เขาลงรถตรงป้ายรถเมล์หมายเลข7ถูกไหมคะเขาขึ้นรถหมายเลข5 get on bus number 5แต่ให้เขาลงที่ป้ายรถเมล์ number 7เราจะบอกเขาว่า get off bus stop number 7เพราะเราไปด้วย number 5ถูกไหมต่อไปค่ะต่อไปนะคะเป็นการบอกปฏิเสธเราไม่รู้เส้นทางนะคะเราอาจจะไม่รู้เส้นทางที่เขาต้องการที่จะถามเราจริงๆก็ได้เราไม่รู้เรื่องหรือเราเพิ่งมาอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะตอบเขาได้นอกจากคำว่า no หรือวิ่งหนีเราเลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นนะคะเราต้องพยายามให้สุดความสามารถเราที่จะบอกเขาได้หรือถ้าเราไม่ทราบจริงๆเราก็บอกเขาไปได้เลยว่า I don't know the way ก็คือ I don't know ก็คือฉันไม่รู้ the way ก็คือเส้นทางใช่ไหมคะ I don't know the way ก็คือฉันไม่รู้แล้วทีนี้มีประโยคต่อท้ายให้สวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ but I will try to help you try หมายความว่าพยายาม I will try to help ก็คือช่วยฉันพยายามที่จะช่วยคุณนะคะสามารถที่จะไปถามเราไม่รู้ถูกไหมเราก็ไปถามข้างบ้านหรือไปถามคนที่เดินอยู่ข้างๆเราเพื่อที่จะบอกทางเขาก็ได้เพราะในกรณีที่เราไม่ทราบจริงๆนะคะแล้วก็มีอีกประโยคนึงก็คือ just moment หมายความว่ารอสักครู่นะคะ let me ask someone who knows ก็คืออันเดียวกันเดี๋ยวไปถามผู้รู้ให้just moment เราสามารถใช้ได้ในหลายกรณีนะคะรอสักครู่ just moment หมายความว่ารอสักครู่นะคะ I don't know หมายความว่าฉันไม่รู้ I will try หมายความว่าฉันจะพยายามใช่ไหมคะฉันจะช่วยฉันจะทำให้นะคะหลังจากที่เรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทางรถสาธารณะและป้ายบอกทางและแม้กระทั่งการปฏิเสธการตอบในกรณีที่เขามาถามเส้นทางแล้วเราไม่ทราบนะคะต่อไปครูจะมีตัวอย่างของการบอกเส้นทางนะคะอันดับแรกเลยนะคะ text number 124 it will take you past centralbeen cow and then you get off at ขึ้นรถประจำทางสาย124มันจะผ่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วคุณต้องลงรถที่นั่นเราก็สามารถบอกคือเราต้องลงรถที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าใช่ไหมคะเราขึ้นรถโดยสารประจำทางหมายเลข124แล้วมันก็จะผ่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วคุณก็ต้องลงรถที่นั่นใช่ไหมคะก็คือ take bus number 124ก็คือขึ้นรถประจำทางหมายเลข124ใช่ไหมคะแล้วก็ it will take your past central ปิ่นเกล้า past ก็คือผ่านใช่ไหมคะมันจะพาคุณผ่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า and then หลังจากนั้นYou get off at ลงตรงนั้นใช่ไหมคะ You get off at ทีนี้เราจะเปลี่ยนว่า Take bus number 124 It will take you past วังไกลกังวล college ใช่ไหมคะ And then you get off at ได้ไหมได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีใครสอบถามที่ว่าเส้นทางที่จะมาที่วิทยาลัยเราใช่ไหมคะเราสามารถนำประโยคนี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมคะเพียงแค่เปลี่ยนสถานที่ในที่ที่เราคุ้นเคยหรือที่ที่เรารู้จักก็ได้นะคะหรือไม่เราใช้ในการบอกเส้นทางเพื่อนอาจจะเป็นมาเรียนที่วิทยาลัยเราเป็นมาเรียนเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมคะเพื่อนไม่รู้ทางไปอาคาร4แล้วก็บอกเขาได้ว่ามันจะผ่านตรงไหน take you past ไหน past building ไหน building 2ใช่ไหมคะก่อนที่จะไป building 4เราต้องผ่าน building 2ก่อนก็คืออาคารช่างเชื่อมคืออาคาร2ใช่ไหมคะและทีนี้อีกประโยคนึง you can take a taxi you can take a taxi ก็คือคุณสามารถขึ้นรถแท็กซี่ได้ใช่ไหมคะ you can take a taxi taxi ก็คือขึ้นรถแท็กซี่ใช่ไหมคะ it will take you there in 15 minutes it will take you there in 15 minutes คุณสามารถขึ้นรถแท็กซี่ไปได้นะคะประมาณ15นาทีก็จะถึงจุดหมายเราสามารถเปลี่ยนคำว่าแท็กซี่เป็นบัสหรือเทรนใช่ไหมคะเทรนก็ได้หรืออีกคำหนึ่งรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าคือสกายเทรนใช่ไหมคะรถไฟใต้ดินคือซับเวย์หรือด้านล่าง underground ใช่ very good ค่ะ you can take aUnderground it will take you there in 15 minutes นะคะหรือเปลี่ยนเป็น you can take a sky train นะคะ it will take you there in 15 minutes ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นบทสนทนาตัวอย่างบทสนทนานะคะตัวอย่างบทสนทนาอันนี้ให้นักเรียนลอกลงในสมุดนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันแต่งบทสนทนาในการบอกทิศทางนะคะไปยังจุดหมายปลายทางนี้เป็นบทสนทนาสั้นๆนะคะเป็นบทสนทนาสั้นๆมีแค่ไม่กี่ประโยคนะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะให้พวกเรียนทุกคนลอกลงในสมุดนะคะลอกลงเลยลูกแล้วก็เรามาดูประโยคไปพร้อมๆกันนะคะประโยคแรกประโยคของ A นะคะ Can you tell me ช่วยบอกฉันได้ไหมช่วยบอกผมได้ไหมว่าWhere the railway station is สถานีรถไฟไปทางไหนถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ณจุดนี้ยืนอยู่ณที่วังไกลกังวล college เราจะไปสถานีรถไฟเราจะไปได้ยังไงลองบอกครูเป็นภาษาไทยก่อนว่าออกจากโรงเรียนแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคะออกจากโรงเรียนแล้วเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปที่4ถูกไหมไปที่ทะเลแต่ถ้าเราต้องเลี้ยวขวาก็คือ turn right นะคะแล้วเราจะเจออะไรสี่แยกไฟแดงคือสี่แยกไฟแดงก็คือ traffic light เราจะเจอสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมคะเราเจอสัญญาณไฟจราจรเสร็จแล้วเราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคะไปที่สถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายก็คือเทิร์นเลฟใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายทีนี้เราก็ตรงไปอีกประมาณ5กิโลเมตรตรงไปภาษาอังกฤษว่า go straight on the road about 5 kilometers หรือเราจะบอกเขาว่าใช้เวลาก็ได้ใช้เวลาไป15 minutes เหมือนเมื่อกี้ก็คือ15 minutes ก็ได้ถูกไหมคะแล้วเราก็จะถึงสถานีรถไฟอันนี้คือการบอกอย่างคร่าวๆนะคะบอกการบอกอย่างคร่าวๆเห็นไหมคะว่านักเรียนก็สามารถที่จะบอกได้แต่เพียงแต่ว่าให้พวกเราลองนึกก่อนเมื่อเราเจอชาวต่างชาติมาถามให้เรานึกก่อนว่าที่ที่เขาจะไปเนี่ยอยู่ที่ไหนเรารู้ไหมถ้าเรารู้เราก็ค่อยๆบอกเขาก็ได้แค่คำสั้นๆเขาก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะตัวอย่างของบทสนทนานี้ก็คือ Can you tell me where the railway station is railway ที่อยู่ในบทสนทนานะคะบอกผมได้ไหมว่าสถานีรถไฟไปทางไหนอันแรกเลย yes มั่นใจ yes ตอบได้ใช่ไหมคะGo straight ahead until you reach the intersection. Go straight ahead until you reach the intersection. เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเหมือนสถานีรถไฟเราเลยก็คือครับเดินตรงไปจนกว่าจะถึงสี่แยกแต่เขาบอกว่าอันนี้ don't turn อย่าเลี้ยว เลี้ยวก็คือเทิร์นใช่ไหมคะแต่ไม่ให้เลี้ยวเราต้องบอกว่า don't turn นะคะถ้าไม่เลี้ยวคือ don't turn นะคะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายคือ turn left เลี้ยวขวาคือ turn right โอเคตรงไปคือ go straight หรือ go straight ahead หรือ go straight on ได้หมดนะคะในประโยคนี้มีบอกว่า go on straight ahead อย่าเลี้ยวนะเดินตรงไปข้างหน้าอีก you will come to another intersectionYou will come to another intersection. จะมาถึงอีกหนึ่งสี่แยกใช่ไหมคะ Intersection คือหมายความว่า Intersection หมายความว่าไงคะหมายความว่าสี่แยกแต่ถ้า Traffic light คือไฟแดงใช่ไหมคะไฟแดง Traffic light คือสัญญาณไฟจราจรแต่ถ้าเราเรียกกันภาษาเราก็จะบอกว่าไฟแดงintersection คือสี่แยกนะคะ traffic light ก็คือไฟแดงแต่เสริมอีกนิดนึงถ้าเราจะบอกว่ารถติดล่ะรถติดหมายความว่ารถติดตรงสี่แยกเราจะบอกว่ายังไงเราสามารถบอกได้ว่า traffic jam ก็คือติดตรงที่ไฟมันจะติดอยู่ตรงไฟแดงใช่ไหมคะเราสามารถบอกได้ว่า traffic jamTraffic light คือสัญญาณไฟจราจร Traffic jam ก็คือรถติดนะคะต่อไปเราถึงไหนแล้วเราถึงอีกหนึ่งสี่แยกแล้วใช่ไหมคะและเขาก็เลยจะให้เราเลี้ยว You will come another intersection Then หลังจากนั้น Turn right คือเลี้ยวขวาใช่ไหมคะYou will see the railway. คุณจะเจอ railway คือมีเทรนอะมีเทรน railway มีเทรนเพราะฉะนั้น railway ต้องมีอะไรคือสถานที่อะไรคะสถานีรถไฟคือ railway ใช่ไหมคะ You will see the railway station. สถานีรถไฟเพิ่มคำว่าสถานีเข้าไปคือ station นะคะIn front of you, you will see the railway. คุณจะเจอสถานีรถไฟ in front of you. อยู่ข้างหน้าคุณ very good ค่ะแล้วพอเขารู้ว่าเขาไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วเขาก็ say thank you very much นะคะแล้วเราก็บอกกับเขาไปว่ายินดีก็คือ you're welcome ใช่ไหมคะYou're welcome ก็คือตอบแล้วกลับไปว่ายินดีครับเห็นไหมคะว่าบทสนทนานี้เป็นบทสนทนาง่ายๆนะคะทีนี้ครูอยากจะให้พวกเราเล่าบทสนทนาลงในสมุดแล้วก็เปลี่ยนสถานที่จาก Railway Station เป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือ7-Elevenเซเว่นอีเลฟเว่นที่ใกล้ที่สุดชาวต่างชาติเขาอยากไปเซเว่นอีเลฟเว่นเราจะสามารถบอกชาวต่างชาติได้ไงว่าไปเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะ Could you tell me where the 7-Eleven เรานึกก่อนว่าเซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเราเนี่ยมีที่ไหนที่หัวหินทันสมัยใช่ไหมคะเราเลือกหัวหินทันสมัยนะทีนี้ครูเป็นชาวต่างชาติครูจะถามนักเรียนนะนึกคำตอบนะคะนึกเลยว่า 7-Eleven หัวหินทันสมัยอยู่ตรงไหนออกไปจากหน้าโรงเรียนแล้วเลี้ยวไหนคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายแล้วไปเจออะไรเจอไฟแดงแล้วพอเจอไฟแดงแล้วเลี้ยวไหนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ไปเทิร์นไหนไปเทิร์นอะไรคะไปเทิร์นอะไรเทิร์นไรท์ใช่ไหมคะแล้ว 7-Eleven ก็จะอยู่ซ้ายมือคุณถูกไหมคะอ้าวนึกเป็นภาษาไทยได้แล้วต่อไปบอกครูเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Could you tell me where the 7-Eleven เราก็ตอบได้เลยว่า Yes ใช่ไหมคะ Yes ทีนี้เราก็บอกเลยว่าอันดับแรกคือ turn turn left ใช่ไหมคะ turn left and until intersection ใช่ไหมคะเราก็ไปจนถึงสี่แยกแล้วก็จะเจออะไรพอเจอสี่แยกแล้วก็เจออะไรไฟจราจรคือ trafficLight yeah พอไปเจอสี่แยกเราก็จะเจอ traffic light ทีนี้ในบทสนทนานี้เขาบอกให้เราโดนเทิร์นใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราต้องเทิร์นถูกไหมพอไปถึงสี่แยกไฟแดงเราต้องเทิร์นเราเทิร์นอะไรคะ and then turn light turn right or turn left เลี้ยวซ้ายก็คือturn left เพราะเราจะไป 7-Eleven ที่หน้าหัวหินทันสมัยใช่ไหมคะ turn left and go straight on and ตรงไปประมาณกี่กิโลเมตร about 2 kilometer ใช่ไหมคะ and then turn right ใช่ไหมคะแล้ว 7-Elevenคุณจะเห็น 7-Eleven อยู่ตรงไหน in your left ใช่ไหมคะ in your left เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้เลยนะคะเราเปลี่ยนบทสนทนาอีกหนึ่งบทสนทนาที่ครูจะให้พวกเราเขียนลงไปก็คือบทสนทนาที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่เราไป7เปลี่ยนจาก railway เป็น 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้ว B ก็ตอบได้ว่า yes ก็เขียนว่าGo straight on ahead ก็ได้ตนตรงไปใช่ไหมคะ Go straight on ahead นะคะ Until you reach the intersection Go straight ahead until you reach intersection นะคะ intersection ก็คือเดินไปจนถึงสี่แยกใช่ไหมคะ And turn left ใช่ไหมคะ turn left แล้ว go ahead 2 kilometer and then turn right 7-Eleven on your left thank you very much พวกเราก็ตอบเลยว่า you're welcome ใช่ไหมคะทีนี้ให้เรามาทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอันดับแรกเลยคำศัพท์อันแรกคืออะไรคะที่เราเรียนกันวันนี้เกี่ยวกับการบอกทิศทางใช่ไหมคะคำศัพท์แรกคือ go straight on คือตรงไปข้างหน้าเมื่อกี้ในบทสนทนานี้เรามีคำศัพท์เพิ่มมาคำว่าตรงไปข้างหน้ามี go straight on ใช่ไหมคะที่เราเรียนก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เรามาเพิ่มได้ในบทสนทนานี้คือ go straight ahead ก็หมายความว่าตรงไปข้างหน้าเช่นเดียวกันต่อไปคำศัพท์ก็คือ walk past คือทางเดินทางข้ามหรือ sidewalk ใช่ไหมคะ sidewalk ใช่ไหมคะต่อไปคือ turn left คือด้านซ้ายมือนะคะ turn right คือขวามือนะคะอย่าหลงทิศนะคะเราคิดไว้ว่าถ้าทางด้านซ้ายคือทางที่เรามีหัวใจเราอยู่ทางด้านไหนนั่นแหละคือซ้ายมือนะคะซ้ำอีกครั้งหนึ่ง turn left คือซ้าย turn right คือเลี้ยวซ้ายคือ turn left เลี้ยวขวาตรงไป go straight on หรือGo straight ahead ใช่ไหมคะแล้วต่อไปหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมีอะไรอีกคะรถไฟใต้ดิน Underground ใช่ไหมคะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการจราจรใช่ไหมคะพาหนะใช่ไหมคะทีนี้เราจะทบทวนเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางอันดับแรกก็คือบัสก็คือรถประจำทางหรือรถเมย์ต่อไปคือแท็กซี่นะคะแท็กซี่แล้วก็ต่อไปคือเรือด่วนคือ again please express boat แล้วก็มีเรือด่วนแล้วก็ต้องมีเรือข้ามฟาก ferry boat มีเรือแล้วเราก็ต้องมีท่าเรือคือ appear

0: here very good ค่ะเรามีท่าเรือแล้วนะต่อไปเรามีรถไฟรถไฟคือเทรนรถไฟคือเทรนสถานีรถไฟคือ railway stationหัวหินมีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะเมื่อมี railway station ใน railway station ต้องมีรถไฟคือเทรนนะคะเมื่อมีรถไฟแล้วเราก็ต้องอัพลงไปอีกคือรถไฟใต้ดินใต้ดินคือ subway หรือ underground นะคะลงดินแล้วขึ้นฟ้าเลยค่ะรถไฟฟ้าคือskyway หรือ skyway หรือ sky sky train sky train นะคะมีขึ้นฟ้าไปแล้วทีนี้เราก็จะบินกันละสถานสนามบินคือ airport มี airport แล้วมีอะไรที่สนามบิน
1: airplane
0: ใช่ทีนี้นะคะแล้วเราก็จะมีพอเรารู้แล้วเรารู้จักรถแล้วทีนี้เรามาดูบนถนนบนถนนค่ะบนถนนมีอะไรบ้างมีป้ายรถเมล์คือ
1: bus stop
0: ก็คือรถหยุดที่ที่รถหยุดเราเรียกว่าป้ายรถเมล์ใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษคือ bus stop ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกมีสัญญาณไฟจราจร traffic light หมายความว่าไฟ traffic หมายถึงการจราจรนะคะTraffic light คือสัญญาณไฟจราจรถ้ารถติดคือ traffic jam traffic jam นะคะแล้วก็สี่แยกเรามีสี่แยกเรามีสี่แยกโรงเรียนเรามีสี่แยกนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสี่แยกภาษาอังกฤษว่าอะไรสี่แยกก็คือ intersection เรามองรอบๆนะคะรอบๆบริเวณโรงเรียนเรามีอะไรรอบๆโรงเรียนใกล้ๆบริเวณโรงเรียนเรามีอะไรนะคะใกล้ๆโรงเรียนเรามีสี่แยกถูกไหมมี intersection แล้วตรง intersection มีอะไรมีต้นไม้ yes มี tree and then หลังจากนั้นเรามีต้นไม้แล้วมีอะไรไฟเดสะพานลอยสะพานลอยคือ bridge ใช่ไหมคะหรืออะไร foot อะไร foot bridge โอเค very good ค่ะมีเรามีสี่แยกแล้วเรามี intersection แล้วเรามี tree แล้วเรามีต้นไม้แล้วเรามี footbridge แล้วเรามีอะไรอีกตรงสี่แยกไฟแดงซีบาคืออะไร
1: ม้าลาย
0: แต่ถ้าเป็นทางม้าลายเราต้องบอกว่าซีบา crossing เพิ่มคำไปว่าซีบา crossing ใช่ไหมคะมีบนซีบา crossing มีอะไรไฟที่เป็นหลายๆสีเราเรียกว่าสัญญาณไฟจราจรเขาเรียกว่าทราฟฟิกไลท์แล้วถ้ารถมันติดอยู่ตรงนั้นล่ะเราจะเรียกว่าทราฟฟิกแจมป์ yes เราต้องออกถ้าออกจัมป์ถ้าเราออกเสียงว่าทราฟฟิกจัมป์มันจะกลายเป็นสัญญาณกระโดดทันทีเพราะจากความว่าก
1: ระโดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องออกเสียงว่าทราฟฟิกแจมป์โอเคทบทวนอีกนิดนึงท่าเรือคือหัวหินมีท่าเรือนะคะหัวหินมีท่าเรือคือ pier แล้วท่าเรือที่หัวหินนี้เป็นท่าเรือข้ามฟาก yes very good เรือข้ามฟากก็คือ ferry boat ใช่ไหมคะทีนี้หลังจากนั้นแล้วนะคะเราสามารถที่จะรู้คำศัพท์แล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วนะคำศัพท์การที่เราจะนึกคำศัพท์ได้เราก็ต้องมองหาสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมคะสิ่งที่รอบอยู่รอบๆตัวเรามีอะไรบ้างแล้วเราเปรียบเทียบเราถึงจะสามารถที่จะจำได้ใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกว่าโรงเรียนเรามีไฟแดงนะโรงเรียนเรามีสี่แยกโรงเรียนเรามีทางม้าลายมีสะพานลอยหลังจากที่เราคิดเป็นภาษาไทยได้แล้วและ วันนี้เราเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์นั้นแล้วเราสามารถนำคำศัพท์นั้นอะไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยเราสามารถพูดทับศัพท์ได้เลยถูกไหมคะพูดกับเพื่อนคนไทยของเรานี่แหละพูดคำศัพท์นั้นเป็นภาษาอังกฤษเลยโดยที่ไม่ใช้ภาษาไทยเราใช้บ่อยๆเราใช้เรื่อยๆเราก็จะสามารถที่จะใช้คำศัพท์ได้กับทุกคนโดยที่เราไม่เขินอายใช่ไหมคะแล้วก็อย่างบทสนทนาสุดท้ายนี้นะคะบทสนทนาที่สามารถเราสามารถบอกทาง ให้เราให้กับชาวต่างชาติได้ใช่ไหมคะหรือว่าคนที่ไม่รู้ทางได้อย่างเมื่อกี้ที่นักเรียนทุกคนบอกครูให้ไปที่เซเว่นตรงหัวหินทันสมัยได้ใช่ไหมคะด้วยคำศัพท์ที่ง่ายๆเราไม่ต้องมีประโยคยาวอย่างเขาก็ได้เรานึกทีละขั้นตอนแล้วเราก็ค่อยๆบอกเขาโดยมีคำเชื่อมคือแอนหมายความว่าและใช่ไหมคะและAnd turn left and turn right อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ใช่ไหมคะ

จะสามารถนำสิ่งที่ครูสอนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในสัปดาห์ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องหมายที่ใช้กับรถยนต์เครื่องหมายที่ใช้กับการเดินทางกันนะคะและหวังว่าครูจะได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจบกันแค่นี้แล้วก็ขอบคุณนักเรียนมากค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: นักเรียนทั้งหมดนั่งที่ให้เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชารายวิชาอะไรคะวันนี้มาเรียนกับครู
2: โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
1: โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติจากที่เราเรียนกันไป2สัปดาห์ถามว่ามีเรื่องการคำนวณบ้างไหมคะยังไม่มีเลยถูกไหมยังเป็นอยู่ในส่วนของทฤษฎีนะคะซึ่งวันนี้เตรียมสมองโล่งๆมาเลยเพราะว่าครูจะสอนการคำนวณให้กับนักเรียนด้วยนะคะซึ่งการคำนวณตรงนี้นักเรียนหลายคนอาจจะเรียนกันมาแล้วในระดับชั้นมัธยมต้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันอีกทีนึงแล้วก็จะมีบางส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับความรู้ในวันนี้ชื่อตอนว่าการแจกแจงความถี่นะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า frequency distribution นะคะการแจกแจงความถี่เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกเลยวันนี้อธิบายความหมายของการแจกแจงความถี่ได้นะคะอธิบายความหมายของการแจกแจงความถี่ได้สร้างตารางแจกแจงความถี่ได้คุ้นไหมคะกับคำว่าตารางแจกแจงความถี่คุ้นไหมลูกคุ้นไหมคะคุ้นอยู่เหมือนกันนะคะต่อไปไฮไลท์สำหรับวันนี้ก็คือนักเรียนจะต้องสามารถสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้นะคะตารางแจกแจงความถี่สะสมด้วยเคยได้ยินไหมลูกเคยนะคะสำหรับตารางแจกแจงความถี่สะสมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันก่อนนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราการเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ทั้งหมดแล้วเก็บข้อมูลในที่นี้ก็คือข้อมูลใน

0: สิ่งที่เราต้องการศึกษาอย่างเช่นวันนี้ครูอยากทราบจังเลยว่านักเรียนนำเงินมาโรงเรียนกันคนละกี่บาทครูก็ถามซึ่งถามได้ทั้งหมด33คนนะคะสิ่งที่ครูถามได้10 20 100 120 70 80 120 190สิ่งที่ครูถามได้นั้นก็คือเป็นข้อมูลดิบถูกไหมคะมันยังเป็นข้อมูลดิบนะคะซึ่งเราต้องเอาข้อมูลดิบเหล่านั้นมาจัดการเพราะข้อมูลของทั้งกลุ่มจะมีความหมายที่น่าสนใจอยู่ในแต่ละตัวของมันนะคะความที่ว่าน่าสนใจในที่นี้คืออะไรอย่างเช่นถ้าครูเก็บรวบรวมคะแนนสอบของวิชาสถิติของนักเรียนทั้ง200คนนะคะแล้วสิ่งที่เราสนใจอยากจะทราบว่าส่วนใหญ่นักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ได้คะแนนกันผ่านหรือไม่ผ่านสูงสุดคะแนนเท่าไหร่ต่ำสุดคะแนนเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่มันผ่านหรือไม่ผ่านเป็นสิ่งที่เราน่าสนใจไหมคะน่าสนใจก็สอบไปก็เก็บคะแนนมาแต่พอเราเอามาประมวลผลแล้วนะคะเราก็จะทราบว่าอ๋อเด็กทำข้อสอบเราได้นะเด็กกับเราไม่รู้เรื่องนะตกกันเยอะเลยเพราะถ้ามองเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันมองออกไหมลูกไม่ออกนะคะไม่ออกนะคะเรามาดูความหมายของการแจกแจงความถี่การแจกแจงความถี่นะคะเป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาแล้วมาจัดการให้เป็นระเบียบการจัดการให้เป็นระเบียบในเช่นนี้คืออะไรก็คือการจัดหมวดหมู่นำมาจัดเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยเพื่อจะได้ทราบว่านะคะข้อมูลแต่ละค่าหรือข้อมูลแต่ละกลุ่มมีความเกิดความซ้ำกันมากน้อยเท่าไหร่ซึ่งจะทำให้เราสามารถแปลความหมายข้อมูลโดยการสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องเงินที่ครูถามไปเมื่อกี้ครูก็จะทราบเลยใครนำเงินมาโรงเรียนน้อยที่สุดใครนำเงินมาโรงเรียนมากที่สุดเอ๊ะมันขโมยผู้ปกครองมาหรือเปล่ามันรวยมาจากไหนมันถึงได้ดำมาเยอะเหลือเกินนะคะโดยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งนักเรียนนำเงินมากี่บาทการที่ออกมาเป็นค่าเฉลี่ยแสดงว่ามันนำเงินมาแค่นี้มันพอกินไหมคะนักเรียนพอกินไหมลูก
1: พอ
0: นะคะต่อไปค่ะการแจกแจงความถี่เป็นวิธีทางสถิติที่ใช้นำเสนอข้อมูลวิธีหนึ่งเพื่อความสะดวกในการอ่านโดยจัดข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งตารางแจกแจงความถี่เนี่ยจะมี2วิธีด้วยกันก็คือ1การแจกแจงความถี่ด้วยตารางหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหม
2: เคยไหม
0: มีเหมือนช่วงคะแนน17ถึง20มีทั้งความถี่ทั้งหมดเท่าไหร่คะมีความถี่ทั้งหมดเท่าไหร
2: ่
0: 6 13ถึง16มีความถี่เท่าไหร่
2: 9
0: โดยนับจากอะไรนับจากรอยขีดคล้ายๆขีดเหมือนการเลือกตั้งไหมลูกการเลือกตั้งนับถึง5แล้วก็ขีดนะคะนับถึง5แล้วก็ขีดนะคะรวมได้ทั้งหมดเท่าไหร่30นะคะต่อไปค่ะการแจกแจงความถี่ด้วยกราฟกราฟแบบนี้เคยเห็นไหมคะเคยไหมลูก
2: เคย
0: สร้างเป็นไหมตอนประถมตอนมัธยมหนูสร้างกันมาไหมคะสร้างกันมานะคะเราสังเกตว่าดูจากตารางแจกแจงความถี่นะคะดูจากตารางในส่วนของคะแนนตรงนี้น้อยถูกไหมนะคะอ้าวครูไปโดนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอย้อนไปก่อนดูส่วนตรงนี้น้อยถูกไหมคะส่วนตรงนี้ก็ทำไมเดี๋ยวครูเขียนให้เห็นนะคะส่วนตรงนี้เป็นไง
2: น้อย
0: ตรงนี้นะคะ
2: น
0: ้อยตรงนี้ทำไม
2: ม
0: ากแสดงว่าข้อมูลต้องอยู่ในช่วงกลางๆนี้ทำไมคะเยอะถูกไหมคะเหมือนเวลาคนเราเรียนเหมือนเวลาเราเรียนอันนี้เป็นในส่วนของความสูงเหมือนเวลาเราเรียนหนังสือคนสอบได้คะแนนสูงนี่เยอะหรือน้อย
2: น
0: ้อยคนตกอ่ะ

0: าเหรอคนตกเยอะก็บางทีก็น้อยส่วนใหญ่ก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงไหนลูกตรงกลางใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะถ้าตกเยอะแสดงว่ากราฟมันก็จะเป็นอีกแบบนึงกราฟตรงนี้ก็จะทำไมสูงถูกไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำไมน้อยตรงกลางก็จะทำไมด้วยน้อยลงนะคะตรงกลางก็จะน้อยลงนะคะทีนี้นะคะเรามาดูสไลด์ต่อไปการแจกแจงความถี่ด้วยตารางนะคะเดี๋ยวครูจะสอนทีละเรื่องเอาการแจกแจงความถี่ด้วยตารางก่อนจะประกอบไปด้วยกลุ่มของค่าสังเกตค่าสังเกตคืออะไรก็คือค่าที่นักเรียนเก็บมาได้สูงเท่าไหร่สุพัชชา161ลัดดาวันครูถามทุกคนเลยในห้องค่าที่ได้มาคือค่าสังเกตครูสนใจเรื่องอะไรล่ะครูสนใจเรื่องความสูงก็คือค่าสังเกตอ้าวสุพัชชาวันนี้นำเงินมาโรงเรียนกี่บาท200ลัดดาวัน100นะคะรังสิมัน100อันนี้คือค่าสังเกตของครูสิ่งที่ครูสนใจก็คือการที่นักเรียนนำเงินมาโรงเรียนกันวันละเท่าไหร่กิตติพิชาหนักเท่าไหร่ลูก43อ่ะคุณจานิสตา42ค่าสังเกตของครูคืออะไรคะน้ำหนักมันขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจสิ่งไหนตัวนั้นจะเป็นค่าสังเกตนะคะความถี่และจะสร้างตารางโดยเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้นะคะการสร้างตารางแจกแจงความถี่นะคะเป็นการแบ่งช่วงกว้างช่วงกว้างภาษาอังกฤษใช้คำว่า range แปลว่าช่วงนะคะของข้อมูลออกเป็นช่วงๆไอ้ข้อมูลที่ออกเป็นช่วงๆตรงนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า class interval นะคะเพื่อจะทำให้เห็นได้ว่าแต่ละช่วงชั้นของข้อมูลมีข้อมูลอยู่จำนวนมากหรือน้อยเท่าใดนะคะจำนวนข้อมูลในแต่ละช่วงนี้เราจะเรียกว่าความถี่จำไว้นะความถี่ภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นตัว F ภาษาอังกฤษอ่านว่า frequency อ่านไหนคุณทุกคนลองพูดตามสิคะ
1: frequency
0: แปลว่าความถี่นะคะความถี่ตารางแจกแจงความถี่นะคะจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญด้วยกัน3ส่วนก็คือ 1. ส่วนที่เป็นข้อมูล 2. ส่วนที่เป็นรอยขีดหรือรอยคะแนนเราจะเรียกว่าการแทลลี่การแทลลี่คือการขีดค่าลงไปนะคะส่วนที่เป็นค่าของความถี่โดยนับจำนวนรอยขีดนะคะโดยนับจากจำนวนรอยขีดนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องสร้างกันให้เป็นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอายุของข้อมูลลูกค้าที่มารับบริการนวดสปาในสถาบันความงามแห่งหนึ่งช่วยดูข้อมูลให้ครูหน่อยอายุน้อยที่สุดที่เข้ามาใช้บริการคืออายุช่วงไหน
1: 15-20
0: ปีอายุที่มากที่สุดที่เข้ามาใช้บริการ
1: 46-50
0: ปีคนช่วงอายุไหนเข้ามาใช้บริการเยอะที่สุด31-35ปีเดาว่าน่าจะเป็นในช่วงของวัยทำงานทำงานเสร็จปวดเมื่อยเนื้อตัวก็เลยมาเข้ามานวดนะคะ อายุช่วงไหนไม่ใช่สิจำนวนที่เข้ามาใช้บริการเยอะที่สุดเป็นจำนวนกี่คนเท่าไหร่คะ
1: 35
0: คนน้อยที่สุดละคะกี่คน
1: 10
0: คนเห็นไหมเราเห็นอะไรในข้อมูลเราบ้างเห็นไหมเราจะวิเคราะห์ออกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามาเขียนเป็นความเรียงยาวๆมองออกไหมคะข้อมูลมองไม่ออกนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าอายุที่เข้ามาใช้บริการช่วงไหนน้อยที่สุดแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยอายุช่วงไหนจำนวนกี่คนที่เข้ามาใช้ต้องมานั่งนับแต่ถ้าเราสร้างเป็นตารางนะคะจะมองดูง่ายกว่าเรามาดูส่วนประกอบของตารางแจกแจงความถี่กันอ้าวหยิบ

สมุดเปิดสมุดจดเลยค่ะตัวนี้สำคัญเลยนักเรียนทางบ้านด้วยนะคะส่วนประกอบของตารางแจกแจงความถี่นะคะส่วนประกอบที่ใช้ประกอบด้วยกันวันนี้เดี๋ยวครูให้ออกมาร่วมสนุกด้วยนะคะตัวแรกเลยที่นักเรียนจะสามารถสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้นักเรียนจะต้องทราบหรือว่ารู้จักค่าพิสัยก่อนยังไม่รู้ว่าคืออะไรปล่อยผ่านไปก่อนแต่ให้รู้ว่านักเรียนจะต้องรู้ว่าพิสัยต้องมีพิสัย2ชั้นหรือคลาสชั้นหรือคลาส 3. ความถี่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะเมื่อกี้ครูสอนให้อ่านไปแล้ว frequency นะคะ 4. ขีดจำกัดล่าง lower class limit อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ในวันนี้นะคะพิสัยชั้นความถี่ขีดจำกัดล่างนะคะเสร็จยังคะเสร็จยังได้แล้วเนาะต่อไปมีขีดจำกัดล่างแล้วต้องมีขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างแล้วมีแล้วก็ขอบเขตบนตัวสุดท้ายจุดกึ่งกลางชั้น middle point นะคะ mid point นักเรียนจะต้องรู้จักตัวเหล่านี้ไม่คุ้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูสอนให้ทีละตัวว่าทำอย่างไรนะคะเสร็จแล้วเนาะมาดูตัวแรกกันก่อนพิสัยภาษาอังกฤษใช้คำว่า range นะคะ range พิสัยคืออะไรพิสัยจำง่ายๆเลยค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดหรือถ้าภาษาอังกฤษใช้สูตรก็คือ max ลบ min นะคะ max ลบ min โอเค are you finished yes นะคะค่าของข้อมูลสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดจำง่ายๆค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดจะออกมาเป็นพิสัยชั้นหรือคลาสนะคะกลุ่มของค่าสังเกตจะมีมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลกลุ่มของค่าสังเกตนะคะมีกี่กลุ่มเมื่อกี้ที่เราดูกัน15ถึง20ปีใช่ไหม21ถึง20 21ถึง30ปีนะคะอันนั้นคือชั้นนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะพร้อมนะความถี่ frequency นะคะก็คือเป็นจำนวนค่าสังเกตของแต่ละชั้นนะคะเป็นจำนวนค่าสังเกตของแต่ละชั้นนะคะเป็นจำนวนค่าสังเกตของแต่ละชั้นนะคะต่อไปค่ะขีดจำกัดล่างขีดจำกัดล่างนะคะ lower class limit lower class limit lower class limit นะคะก็คือคะแนนที่มีค่าต่ำสุดของชั้นคะแนนที่มีค่าต่ำสุดของชั้นนะคะเสร็จยังลูกคะแนนที่มีค่าต่ำสุดของชั้นนะคะเราจะเรียกว่าอะไรนะขีดจำกัดล่างต่อไปขีดจำกัดบนคือคะแนนที่มีค่าสูงสุดของชั้น upper class limit ตอนนี้ทุกคนจะรู้ความหมายแต่ละตัวและเดี๋ยวตอนเราทำตารางแจกแจงความถี่เราจะต้องหาค่าพวกนี้นะคะโอเคไหมต่อไปนะคะอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นเป็นช่วงกว้าง

ของชั้นอันตรภาคของชั้นใดเท่ากับผลต่างของเขตของขอบเขตบนและขอบเขตล่างของชั้นนั้นช่วงกว้างก็คือเมื่อกี้อายุ 15-20 ปีช่วงกว้างเท่าไหร่ก็คือเอา20ลบด้วย15จะออกมาเป็นช่วงกว้างหรือจำว่ามันคืออันตรภาคชั้นนะคะอันตรภาคชั้นนะคะอ่ะโอเคเสร็จยังเอ่ยจดแล้วต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะความกว้างของชั้นอันตรภาคของชั้นใดอ่านเองดีกว่าอ่านนักเรียนอ่านเอง1 2 3

โอเคเข้าใจแล้วนะอันตรภาคต่อไปค่ะจำนวนชั้นจำนวนชั้นก็คือกลุ่มของคะแนนหรือค่าสังเกตจะต้องมีไม่มากหรือน้อยเกินไปก็คือนึกออกไหมเป็นชั้นนะคะจะอยู่ระหว่าง6ชั้นถึง15ชั้นปกติถ้าโจทย์ไม่กำหนดคือรู้กันว่า10ชั้นนะคะคือจำนวนกลุ่มของคะแนนจะต้องมีไม่มากหรือน้อยเกินไปโดยทั่วๆไปจำนวนชั้นจะอยู่ระหว่าง6ชั้นถึง15ชั้นปกตินิยม10ชั้นนะคะจะนิยม10ชั้นด้วยกันถ้าโจทย์ไม่กำหนดคือต้องเป็นเท่าไหร่ลูกถ้าโจทย์เขาให้หา10ชั้นต่อไปค่ะขีดจำกัดล่างที่แท้จริงนะคะขีดจำกัดล่างที่แท้จริงก็คือค่ากึ่งกลางระหว่างค่าที่น้อยที่สุดของอันตรภาคชั้นนั้นอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าจดยังไงให้นักเรียนอ่านเองดีกว่าครูไม่อ่านแล้วเอา1 2 3

เพราะฉะนั้นไฮไลท์ตรงนี้คืออะไรคะก็คือขีดจำกัดล่างลบด้วยเท่าไหร่คะเท่าไหร่เวลานักเรียนจดไปจดแค่นี้ก็พอนะคะคือขีดจำกัดล่างลบด้วย 0.5 นะคะก็คือขีดจำกัดล่างที่แท้จริงขีดจำกัดล่างที่แท้จริงหาได้จากขีดจำกัดล่างลบด้วย 0.5 0.5 ที่ครูบอกมาทั้งหมดก็คือมันเป็นทฤษฎีเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะคะอ้าวต่อไปอันนี้ขีดจำกัดล่างต่อไปค่ะอ้าวขีดจำกัดบนที่แท้จริงให้เดาอะไรคะอ้าวอ่านก่อน1 2 3

อเคเพราะฉะนั้นคำสำคัญของอันนี้ก็คือขีดจำกัดบนที่แท้จริงหาได้จากขีดจำกัดบนบวกด้วย 0.5 โอเคขีดจำกัดบนบวกด้วย 0.5 นะคะ

0: ไม่ต้องจดทั้งหมดนะยังงงๆพอเข้าไปเยอะๆเริ่มตีกันถูกไหมคะตอนนี้เริ่มตีกันเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราสร้างตารางจริงๆเราจะจำได้เองนะคะอ้าวต่อไปจุดกึ่งกลางชั้นก็คือคะแนนที่อยู่กึ่งกลางของแต่ละชั้นนะคะสูตรที่ใช้หาก็คือขีดจำกัดล่างบวกด้วยขีดจำกัดบนหารด้วย2นะคะครูขอแก้ตรงนี้นิดนึงขีดจำขีดจำกัดบนนะคะหารด้วยเท่าไหร่คะ2รู้ยังว่าวันนี้ทำไมครูถึงให้เอาเครื่องคิดเลขเข้ามาด้วยนะคะขีดจำกัดล่างบวกด้วยขีดจำกัดบนหารด้วย2ต่อไปค่ะอันนี้ก็ต้องจดวิธีการสร้างตารางแจกแจงความถี่1หาพิสัยของข้อมูลยังจำได้ไหมว่าพิสัยคืออะไรยังจำได้ไหมคะถูกต้องค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะคะ1หาพิสัยของข้อมูล2นะคะกำหนดจำนวนชั้นของอันตรภาคชั้นโดยจำนวนชั้นจะมีสูตรหาก็คือพิสัยหารด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้นโอเค1หาพิสัย2หาจำนวนชั้นของอันตรภาคชั้นถ้าโจทย์เขากำหนดชั้นมาให้โจทย์โทษค่ะถ้าโจทย์เขากำหนดความกว้างของอันตรภาคชั้นมาให้เราก็ต้องหาอะไรคะจำนวนชั้นแล้วถ้าโจทย์เขากำหนดจำนวนชั้นมาให้ล่ะถ้าโจทย์เขากำหนดจำนวนชั้นมาให้เราจะหาความกว้างยังไงลูกหาความกว้างยังไงหาความกว้างยังไงคะก็คือทำไมคะสลับกันโอเคไหมเรารู้ตัวไหนเอาตัวนั้นมาทำไมคะเอามาหารนะคะเรารู้ตัวไหนเอาตัวนั้นมาหารถ้าโจทย์เขาให้ความกว้างเราต้องมาหาจำนวนชั้นแต่ถ้าโจทย์ให้จำนวนชั้นนะคะเราต้องเอาจำนวนชั้นมาหารเพื่อหาความกว้างแต่ในที่นี้นะคะเราหาอันตรภาคชั้นอย่างเดียวเราจะได้นับนิ้วถูกนะคะหรือจำนวนชั้นถูกว่าให้เท่าไหร่โจทย์จะกำหนดให้อย่างใดอย่างหนึ่งโจทย์จะไม่ให้เราทำทั้งคู่เพราะมันจะเป็นสิ่งที่หายากเพราะมันเป็นค่าหารนะคะต่อไป3นะคะ3ไม่ต้องจด3เหมือนเมื่อกี้ที่ครูทำให้ดูเห็นไหมสลับกันเห็นไหมคะสลับกันนะคะแต่ตรงนี้ต้องจดความกว้างหรือจำนวนชั้นเมื่อเป็นเศษต้องปัดให้เป็นจำนวนเต็มอันนี้สำคัญเลยต้องจดลงไปความกว้างหรือจำนวนชั้นเมื่อเป็นเศษให้ปัดขึ้นไปนะคะให้ปัดขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความกว้างหรือว่าโทษค่ะเป็นอันตรภาคชั้นหรือจำนวนชั้นจะต้องทำไมคะปัดเศษขึ้นไปเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะอันนี้ไม่ต้องจดค่ะ4จดนิดนึงก็ได้4หาความถี่จดแค่นี้พอหาความถี่ข้อ4คือหาความถี่หาความถี่ทุกคนอ่านบนกระดานค่ะ1 2 3
1: หาความถี่หาจำนวนของอุณหภูมิที่จะตกในแต่ละชั้นโดย
0: หมายความว่าเราจะต้องทำเหมือนนับคะแนนการเลือกตั้งนึกออกไหม ต่ไม่ใช่นับมั่วเราต้องดูคะแนนค่าสังเกตเราว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วค่อยนับลงไปนะคะต่อไปอันนี้ให้นักเรียนช่วยกันจำตัวเลขนะจากผลการสอบวิชาสถิติของนักเรียน20คนในวิทยาลัยแห่งหนึ่งปรากฏคะแนนเป็นดังนี้ทุกคนจดเลขตามที่ครูบอกเปิดกระดาษหน้าใหม่โล่งๆเลยนะคะ7 4 7 4 8 7 9 2เอากระดาษหน้าใหม่เลยค่ะ7 4 8 7 9 2 8 10 54 67 80 74 75 82 90 85 76 72ทันไหมลูกเอาใหม่77 74 67 80 74 78 65 82 90 85 76 แล้วก็72ดูจากข้อมูลแบบเนี้ยรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่สอบได้คะแนนเท่าไหร่ดูไม่ออกนี่แค่20เองถูกไหม20คนอันต่อไปช่วยนับให้ครูทีว่าคะแนนตรงนี้ถึง20ไหมนับให้ครูทีถึงไหมถึง20คนไหมไม่ถึงหรอถูกต้องยังไม่ถึงเพราะยังมี68 84 74 79แล้วก็81ถึง20ยังคะถึงยัง20มองไม่ออกว่าเขาได้คะแนนส่วนใหญ่กันเท่าไหร่ถูกไหมอะไรช่วงไหนคะแนนเยอะสุดมองไม่ออกถูกไหมนี่แหละคือข้อมูลดิบคือค่าสังเกตมาเป็นปื้นแบบนี้มองออกไหมคะไม่ออกทีนี้อันดับแรกถ้าเราจะสร้างตารางแจกแจงความถี่เราต้องหาอะไรก่อนคะหาอะไรก่อนพิสัยพิสัยสูตรคือช่วยหาให้ครูนุชหน่อยค่าสูงสุดคือเท่าไหร
2: ่
0: เท่าไหร่คะ92มีใครจะให้มากกว่า92มีไหมไม่มีแล้วอ่ะ92ต่ำสุดคือเท่าไหร่อะไรคะมีใครจะให้ต่ำกว่า54ไหมคะตัวนี้มีใครให้ต่ำกว่าไหมไม่มีเพราะฉะนั้นพี่สายเราคือ92ลบด้วย54ค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นพี่สายของเรา92ลบ54เหลือเท่าไหร่คะ
3: 38
0: เท่าไหร่ลูก
3: 38
0: โอเคเหลือ38พี่สายเราคือ38เราจะต้องเอาพี่สายเราไปทำอะไรอีกคะจำได้ไหมเมื่อกี้ที่ครูให้จดเอาไปหาอันตรภาคชั้นหรือจำนวนชั้นจำนวนชั้นถูกไหมนะคะกำหนดโจทย์เขากำหนดให้มีกี่ชั้น5ชั้นช่วยบอกสูตรครูหน่อยว่าจะหาจำนวนชั้นหาได้จากสูตรอะไรจำนวนชั้นเอาเร็วจำนวนชั้นก็คือพิสัยหารด้วยความกว้างของอันตรภาคชั้นก็คือหาจากพิสัยหารด้วยจำนวนชั้นพิสัยคือเท่าไหร่เท่าไหร่คะ38หารด้วยจำนวนชั้นคือ5ได้เท่าไหร่เนี่ยหารให้หน่อยเอาเป็นจุดทศนิยมมาฮะชัวชัวแล้วเท่ากับเท่าไหร่นะ7.6 เขาบอกว่าต้องเอาเป็นจำนวนเต็มหรือว่าจำนวนจุดทศนิยมเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ลูก
4: 8
0: เท่าไหร่คะ
4: 8
0: 38หาร5ตรงกับที่ครูเขียนเนาะ 7.6 เพราะฉะนั้นก็คือจะได้เป็น8ชั้น ความโทษค่ะความกว้างของอันตรภาคชั้นคือ8ความกว้างอันตรภาคชั้นคืออะไรคือนับนิ้วจำได้ไหมนับนิ้วนะคะยังไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรแต่ให้รู้ไว้ว่าความกว้างอันตรภาคชั้นคือการนับนิ้วนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการจำของครูนะทีนี้คะแนนสอบของนักเรียนทั้งหมด20คนตรงนี้นักเรียนลอกลงไปยังลอกแล้วทุกคนจำตัวเลขได้หมดแล้วเนาะทีนี้เรามาเขียนช่วงคะแนนกันคะแนนต่ำสุดคือเท่าไหร่เท่าไหร่ลูก
3: 54
0: ใช่ไหมคะ54มาเมื่อกี้เราหารได้เท่าไหร่นะอันตรภาคชั้นหารได้เท่าไหร่ 7.6 มันคือ
4: 8
0: ต้องเป็นจำนวนเต็มถูกไหมคะเรามานับพร้อมกันเพื่อหาอันตรภาคชั้นเมื่อกี้โจทย์เขากำหนดมาให้แล้วว่ากี่ชั้นลูก5ชั้นถูกไหมคะ1 2 3 4 5เราตีตารางรอได้เลย5ชั้นโอเคไหมเดี๋ยวเรามาหาความกว้างของอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นก็คือช่วงกว้างของคะแนนเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะ54เรานับตัวแรกคือทุกคนเอานิ้วขึ้นมานะคะเอานิ้วขึ้นมา54ถูกไหม54นับไปหนูนับ1ถึง100เป็นไหมลูก
3: เป
0: ็นนะเอาใหม่นับเสียงดังๆเอาใหม่เริ่มต้นที่เท่าไหร
3: ่54
0: นับ
3: 54
0: เดี๋ยวก่อนนิ้วแรกคือเท่าไหร
3: ่
0: 54เอาใหม่
3: 54 55 56 57 58 59 60 61 62
0: เดี๋ยวจะนับไป62ทำไมล่ะลูกเอาใช้กี่นิ้ว
3: 8
0: นิ้วดิฉันสอนเด็กปวช.อยู่ใช่ไหมคะเท่าไหร่นะตกที่เท่าไหร่ลูก
3: 61
0: 60เท่าไหร
3: ่
0: 61ต่อไปค่ะชั้นที่2คือ
3: 62
0: เอานับให้ครูหน่อยซิตกเท่าไหร่
3: 62
0: เอานับพร้อมกัน1 2 3
3: 62 63 64 65 66 67 69
0: นับแค่8เข้าใจไหมคะเพราะเมื่อกี้เราหาอันตรภาคชั้นแล้วได้8ตกที่เท่าไหร่ลูก
3: 69
0: นะคะเอาต่อไปค่ะเดี๋ยวก่อนเท่าไหร่ต่อไปต่อไปคือ
3: 70
0: นับพร้อมกันเดี๋ยวทางบ้านไม่รู
3: ้70 71 72 73 74 75 76 77
0: โอเค77ต่อไปชั้นต่อไปนับพร้อมกัน
3: 78 79 80 81 82 83 84 85
0: 85ต่อไป86นับ
3: 86 87 88 89 90 91 92 93 93
0: อันนี้เราทำจำนวนชั้นไว้ก่อนโอเคไหมพอเข้าใจยังคะว่าได้มาได้ยังไงได้แล้วนะทีนี้คะแนนของเราคืออันนี้ถูกไหมนักเรียนจดไว้หมดแล้วใช่ไหมคะจดไว้หมดแล้วนะคะอันแรกเลยคือคะแนนเท่าไหร่74 74อยู่ชั้นไหนขีดเป็นโทษค่ะขีดเป็น1โอเคพอขีดเป็น1แล้วนะคะขีดเป็น1เราก็ต้องไปค่า74ทิ้งด้วยนะคะเราก็ต้องไปค่า74ทิ้งด้วยปุ๊บค่าทำไมลูกมันจะได้ไม่หลงเดี๋ยวไปนับอีกถูกไหมคะค่าไปต่อไปตัวที่2คือ
3: 87
0: คือเท่าไหร่คะ
3: 87
0: 87อยู่ชั้นที่เท่าไหร่ลูก
3: ช
0: ั้นที
3: ่
0: 5 87คืออันนี้ถูกไหมใส่ไป1แล้วเราก็ต้องไปทำไมด้วยไปฆ่ามันทิ้งซะเดี๋ยวเราจะได้ไม่ทำไมคะไม่หลงไม่ลืมไม่งั้นนับแล้วนับอีกนะคะนับแล้วนับอีก โอเคครับ

0: ทีนี้ต่อไปค่ะ92 92อยู่ชั้นไหนลูก
1: ช
0: ั้
1: นที
0: ่
1: 5
0: ชั้นที่5 92ต่อไปเลขเท่าไหร่คุณค่าคุณเองนะนักเรียนค่าเองเลยนะคะครูไม่อยากแบ็คกลับไปเท่าไหร่ลูกต่อไป
1: 80
0: เท่าไหร่นะ
1: 80
0: 80อยู่ชั้นไหน
1: 4
0: ชั้น4เอาเบื่อและคนอื่นมาช่วยครูขีดหน่อยกนกวันมากมลวันมาเลขต่อไปคืออะไรลูกเอาเร็วๆ
1: 54
0: ฮะ
1: 54
0: 54ต่อไปค่ะ
1: 67
0: เท่าไหร่คะ
1: 67
0: 67อีกสักอันนึงต่อไปค่ะ
1: 80
0: 80 80อยู่ชั้นไหน
1: ช
0: ั้
1: น
0: 4ต่อไปเบื่อแล้วกิตติพิชชาออกมาค่าให้ด้วยนะเพราะว่าครูไม่ได้ค่าทิ้งไว้ต่อไปเลขอะไรบอกเพื่อนลูก
1: 74
0: เท่าไหร่คะ
1: 74
0: 74ต่อไป78ดูเพื่อนให้ครูด้วยนะอย่าก้มหน้าก้มตาดูของตัวเองอันเดียวนะเอาต่อไปค่ะ
1: 65
0: เท่าไหร่นะ
1: 65
0: 65อ้าวขอบคุณค่ะต่อไปโกมลมาโกมลมาลองบ้างลองมาเล่นอะไรไฮเทคดูบ้างอ้าวต่อไปเลขเท่าไหร่ลูก
1: 82
0: เท่าไหร่นะ
1: 82
0: อ้าวต่อไปค่ะ
1: 90
0: เท่าไหร่นะ
1: 90
0: 90เอาอีกสักเลขนึง
1: 85
0: โกมลเก่งมากนักเรียนดูค่ะถ้าเมื่อไหร่ครบ5ให้ทำไมคะ
1: ขีด
0: นะให้ขีดนะคะขอบคุณค่ะต่อไปสาสีวิมลมาเรามาเล่นอะไรกันบ้างดีกว่ามาเร็วไม่ต้องไปห่วงค่ะเดี๋ยวเพื่อนบอกให้เลขต่อไปคืออะไรลูก
1: 76
0: อะไรคะ
1: 76
0: ต่อไป
1: 72
0: ดังๆลูกพร้อมกัน
1: 72
0: ต่อไป
1: 68
0: ต่อไปเท่าไหร่นะ
1: 84
0: 84เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะออกมาปณิดาปณิดาต่อไปเลขเท่าไหร่ลูก
1: 74
0: เท่าไหร่นะ
1: 74
0: 74ขีด5ต่อไปค่ะ
1: 79
0: เท่าไหร่นะ
1: 79
0: 79ต่อไปค่ะ
1: 81
0: เท่าไหร่ลูก
1: 81
0: 81ขอบคุณค่ะเอาผู้ชายมั่งพร้อมพลเอาหมดแล้วเหรอคะพร้อมพลออกมาออกมาให้ครูทีเราได้รอยขีดแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะต้องนับว่าแต่ละชั้นมีจำนวนเท่าไหร่พร้อมพลชั้นแรกมีเท่าไหร่ลองดูซิ
2: 1
0: หนูเขียนไปเลข1อันนี้มั่นใจนะลูกว่าเลข1มั่นใจนะโอเคต่อไปค่ะชั้นที่2มีเท่าไหร่หนูเขียนเลยค่ะเขียนไปให้หมดโอเค3ขอบคุณค่ะต่อไปแจ๊บออกมาค่ะทีนี้เรามั่นใจได้ยังไงว่าที่เราติ๊กไปเนี่ยมันถูกใช่ไหมเราจะต้องรวมตัวเลขที่เขียนไว้แจ๊บลองรวมให้ครูทีได้เท่าไหร่ลองรวมให้ครูที1บวก3เป็นเท่าไหร่แจ๊บอย่าบังจอค่ะ1บวก3เป็น4 4บวก5เป็น
1: 9
0: 9บวก8เป็น
1: 17
0: เสียงดังฟังชัด9บวก8 17บวก3
1: 20
0: เขียนตรงนี้ไว้20ขอบคุณค่ะรวมแล้วได้20แสดงว่าสิ่งที่ครูเขียนไว้ว่า n เท่ากับ20ถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกเพราะฉะนั้น n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดตัวนี้ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อกี้เรารวมแล้วว่าเราได้20แล้วสิ่งที่เรานับในกระดาษล่ะมันได้20ไหม20ไหมแสดงว่าเราทำถูกหรือทำผิด
1: ถ
0: ูกแล้วนะคะถูกแล้วอ่ะทีนี้ไปดูเขียนให้มันเป็นรูปเป็นร่างดีๆนิดนึงนะคะครูทำมาแล้วตรงกันไหมคะ ตรงกันไหมตรงกันนะคะตรงกันได้เท่ากับ20นะคะอันนี้ครูไม่ได้ขีดทับใช่ไหมไม่ได้ขีดทับอ่ะโอเคต่อไปค่ะตารางแจกแจงคะแนนความถี่วิชาสถิติเราก็ตัดช่วงของช่องแทรี่ออกไปจะเหลือแค่ช่องในส่วนของความถี่เข้าใจยังว่าตารางมาได้ยังไงเข้าใจแล้วนะคะทีนี้ต่อไปค่ะเรามาหาขีดจำกัดล่างกันขีดจำกัดล่างคืออะไรช่วยเปิดย้อนกลับไปให้ครูหน่อยขีดจำกัดล่างเอาใหม่เอาใหม่1 2 3
1: คะแนนที
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค่าต
0: ่
1: ำส
0: ุ
1: ดของฉ
0: ัน คะแนนที่มีค่าต่ำสุดของฉันอ้าวชั้นที่1ต่ำสุดคือเท่าไหร่ชั้นที่1เดี๋ยวก่อนนะต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าเวลาเราเรียกชั้นชั้นที่1ไม่เหมือนตึกตึกชั้น1จะอยู่ล่างสุดถูกไหมขึ้นไปแต่ถ้าเป็นตารางแบบนี้ชั้นแรกเลยของคะแนนที่น้อยที่สุดเราจะเรียกว่าชั้นที่1ชั้นที่1คะแนนที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่54ชั้นที่2
1: 62
0: ชั้นที่3
1: 70
0: ชั้นที่4
1: 78
0: ชั้นที่5
1: 86
0: อันนี้คืออะไรลูกที่นักเรียนบอกมาเมื่อกี้คืออะไรอันเนี้ยขีดจำกัดล่างโอเคไหมแล้วขีดจำกัดบนล่ะคะเท่าไหร่มันคืออะไรบอกครูก่อน
1: คะ
0: แนนที่มากที่สุดของแต่ละชั้นอ่ะต่อไปคือเท่าไหร
1: ่
0: 69 77
1: 85
0: 93เอ๊ะถูกไหมนะลองไปดูสิถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: อ่ะเข้าใจแล้วนะว่าขีดจำกัดล่างขีดจำกัดบนมาได้ยังไงนะคะต่อไปค่ะจุดกึ่งกลางชั้นลองไปเปิดตำราสิจุดกึ่งกลางชั้นหาได้อย่างไรอ่ะบอกพร้อมกัน1 2 3
1: คะแนนที่อยู่ตรงกลางของแต่ละชั้น
0: ก็คือสูตรของมันก็คือ
1: ขีดจำกัดล่างบวกขีดจำกัดบนหาร2
0: หาร2อ้าวก็ค
1: ือ
0: บวกด้วยหารด้วย
1: 2
0: เอ๊ะเท่าไหร่นะทุกคนมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือช่วยครูเลย1 2 3ได้เท่าไหร่นะ
1: 57.5
0: นะคะ 57.5 ตรีสุคนออกมาช่วยหาจุดกึ่งกลางชั้นชั้นที่2ให้ครูหน่อยพร้อมเครื่องคิดเลขพร้อมเครื่องคิดเลขหาจุดกึ่งกลางชั้นให้ครูหน่อยเขียนสูตรแบบครูก่อนเขียนสูตรแบบครูก่อนอย่าไปคิดเองในใจเข้าใจไหมคะเพราะคุณจะงงให้คุณเขียนสูตรก่อนให้คุณเขียนสูตรก่อนเท่าไหร่จิ้มเลยเวลาจิ้มเครื่องคิดเลขเอา69 62บวกด้วย69แล้วหารด้วย2ถูกไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: กค่ะ
0: ถูกไหมคะ
1: ถูก
0: ค่ะต่อไปอานนท์มาช่วยหาชั้นที่3ให้ครูหน่อยลุกมาเลยเร็วๆเขียนสูตรก่อนว่าอะไรได้เท่าไหร่บอกเพื่อนหน่อย70บวกด้วย77หาร2เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ลูก73ได้ไหมลูก70บวก77แล้วกดเท่ากับก่อนแล้วหาร2ได้เท่าไหร่
3: 73.5
0: นะคะต่อไปใครนะพะคินเร็วค่ะครูเรียกชื่อใครคนนั้นรีบออกมาเสียเวลานะคะเดินออกมาชั้นที่4ค่ะสังเกตครูจะไม่เขียนเลขเลยทุกคนจะต้องออกมาเขียนอะไรก่อนเขียนสูตรก่อนบวกด้วยเท่าไหร่คะ 85หารครูก็ว่าครูตีช่องมาใหญ่แล้วนะหาร2เท่ากับวิธีการจิ้มเอา78บวก85แล้วกดเท่ากับก่อนนะคุณอย่าไปหาร2เลยเพราะไม่งั้นมันจะคิดเอา85ไปหาร2นะคะเท่าไหร่ลูก
3: 81.5
0: เท่าไหร่ไม่ใช่81สิเนี่ยจิ้มเครื่องยังผิดเอาใหม่78บวก85เท่ากับหาร
3: 2
0: เท่ากับ81.5 ถูกไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 81.5 78บวกแล้ว85แล้วค่อยกดเท่ากับอ่ะมาอันสุดท้ายครูเขียนเอง86บวก93หารด้วยเท่าไหร่คะ2เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่าไหร่นะ
1: 89.5
0: อ่ะโอเคได้ไหมคะได้นะเอาต่อไปสิ่งที่เราจะต้องรู้อีกอันนี้ตรงกับที่ครูเขียนไหมตรงกันความถี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะต่อไปความถี่สะสมค่ะความถี่สะสมเป็นความถี่ที่ได้จากการความถี่สะสมของค่าสังเกตจำแนกได้2ชนิดก็คือความถี่สะสมชนิดน้อยกว่ากับความถี่สะสมชนิดมากกว่ายังดวลเลยความถี่สะสมชนิดน้อยกว่านะคะก็คือจากค่าสังเกตน้อยไปยังค่าสังเกตมากถ้ามากกว่าก็คือจากค่าสังเกตมากไปค่าสังเกตน้อยอ้าวดูเลยค่ะความถี่สะสมชนิดน้อยกว่าอันแรกเลยคือเท่าไหร่เท่าไหร่คะ1ถูกไหม1 1บวก3เป็น4 4บวก5เป็น
1: 9
0: 9บวก8เป็น
1: 17
0: 17บวก3
1: 20
0: 20เสร็จแล้วความถี่สะสมชนิดน้อยกว่านะคะถ้าความถี่สะสมชนิดมากกว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่
1: 20
0: 20ลบ1เหลือ19ลบ3เหลือ16ลบ5
1: 11
0: เท่าไหร
1: ่
0: 11 11ลบ8เหลือ3นะคะอ้าวความถี่สัมพัทนะคะความถี่สัมพัทเดี๋ยวครูขอติดความถี่สัมพัทไว้ก่อนคราวหน้าขอให้เขาตอนนี้เราเรียนถึงอะไรคะความถี่สะสมเป็นไงกันบ้างคะวันนี้พอเข้าใจไหม
4: เข้าใจ
0: เข้าใจนะคะงั้นก็คงจะมีเพียงแค่นี้อ้าวตัวแทนห้องค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดมั่งดีเรียบร้อยนักเรียนเคารพ
6: เคา

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนท

0: ในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว

ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดใครที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับรหัสวิชา20404-2002นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับซึ่งที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่ตรงหน้าของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยฮะครูมอสเนี่ยจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์บ่มเพาะครัวยอดเพชรนะครับเป็นซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้ลูกมือมา1ท่านนะครับด้านขวามือของครูมอสนะครับน้องแอร์นะครับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับจะมาช่วยครูมอสนะครับในการทําสื่อการเรียนการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเคล็ดไม่ลับนะครับวันนี้เมนูง่ายๆได้ความรู้แล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาไปประกอบอาชีพได้จริงให้นักเรียนนักศึกษาตั้งใจฟังครูมอสนะครับแล้วก็เอากลับไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันนะครับครับเน้นย้ำนะครับอาหารนะครับหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกินแล้วท้องไม่เสียง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นโทษต่อร่างกายครับซึ่งวันนี้นะครับอาหารไทยประเภทที่ครูมอสจะนำเสนอนะครับก็คือประเภทยำผ้าแต่เราจะมาในรูปแบบของอาหารสตรีทฟู้ดซึ่งกำลังได้เป็นที่ยอมรับของคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติเลยเมนูนี้นะครับก็คือยำวุ้นเส้นโบราณครับซึ่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเราก็เห็นกันทั่วๆไปนะฮะในร้านยำหรือว่าร้านส้มตำหรือร้านขายอาหารตามสั่งเวลาเราไปสั่งยำวุ้นเส้นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะได้แล้วครูมอสก็มาสอนยำวุ้นเส้นเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ยำวุ้นเส้นที่ครูมอสสอนเนี่ยมันแตกต่างกับยำวุ้นเส้นที่นักเรียนนักศึกษาเคยคุ้นชินอย่างไรนะครับซึ่งลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำครับ1หัวใจสำคัญเลยครับคือน้ำยำครับน้ำยำจะต้องประกอบไปด้วย3รสนะครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานนะครับกลมกล่อมเข้ากันนะครับจะไม่มีรสชาติใดรสชาติหนึ่งนำโดดขึ้นไปไม่ใช่จะเป็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะไม่ใช่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับส่วนผักที่ใส่ลงไปในยำจะต้องมีความสดของผักอยู่นะครับจะไม่ช้ำไม่คนจนผักมันเซ็งหรือผักมันช้ำนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำนะครับแล้วก็ระดับความเผ็ดควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่เผ็ดจนเกินไปหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปซึ่งอาหารประเภทยำเนี่ยจะจัดอยู่ในอาหารประเภทยำผ้าของถ้าแยกจำพวกของอาหารไทยซึ่งถ้าเป็นตามหลักสากลพวกอาหารยำผ้าเนี่ยก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าแอปเปไทเซอร์หรืออาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะซึ่งอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไร

หรือว่าทำไมเวลาเราไปกินเซตคอร์สในโรงแรมจะต้องอาหารเรียกน้ำย่อยเพราะอาหารเรียกน้ำย่อยเนี่ยพอเรามันมีความเปรี้ยวความเผ็ดพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไปกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยอยากรับประทานอาหารในจานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นซุปเป็นเมนคอร์สหรือว่าเป็นดีเซอร์ทต่อจากแอปเปไทเซอร์นะครับซึ่งวันนี้ครูมอสก็บอกแล้วครูมอสจะมาทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube ต่างๆก็เริ่มมีการเผยแพร่จากยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ทำสร้างช่องอ่ะนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับรายการทำอาหารนะก็จะนิยมทำยำวุ้นเส้นโบราณซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งครูมอสก็เน้นย้ำอีกครั้งว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าการเลือกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบต้องมีความสดความใหม่ซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้หลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะในส่วนผสมของน้ำยำน้ำยำก่อนเนาะก็จะประกอบไปด้วย1น้ำปลานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับ2น้ำมะนาวน้ำมะนาวครูมอสใช้น้ำมะนาวสดๆเลยได้มะนาวมาล้างทำความสะอาดก่อนใช้มีดนะครับหรือว่าใช้มือคึงลูกมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยเกิดน้ำนะครับแล้วก็คั้นนะครับนำเม็ดออกนะครับเราไม่ควรคั้นมะนาวแบบเข็นหนักๆมือนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำผิวมะนาวเนี่ยลงไปทำให้ตัวมะนาวขมนะครับต่อไปตัวที่3ครับก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องความหวานครับของตัวน้ำตาลทรายขาวถามว่าสำหรับคนรักสุขภาพสามารถใช้น้ำตาลยาหวานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ไปจำหน่ายได้จริงเป็นสตรีทฟู้ดที่เขาใช้กันจริงในร้านบางคนใช้น้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นตัวน้ำตาลทรายขาวครับจะช่วยในเรื่องความหวานและตัวสุดท้ายครับถ้าเป็นยำวุ้นเส้นโบราณขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเทียมดองนะครับเราจะใช้ทั้งน้ำกระเทียมดองแล้วก็ตัวกระเทียมดองด้วยนะครับวันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนผสมของน้ำยำนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับก็จะประกอบไปด้วย1หมูบดนะครับ2พริกขี้หนูสวนนะครับกันทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวน EP ที่ผ่านมาเห็นครูมอสใช้เป็นพริกจินดาแดงใช่มั้ยคะนักเรียนแต่ในการทำยำเนี่ยตัวพริกขี้หนูสวนเนี่ยมันจะมีความเผ็ดที่เฉพาะแล้วก็มีความหอมเฉพาะของพริกขี้หนูสวนเราจึงจำเป็นในยำเนี่ยเราต้องการกลิ่นหรือว่าเท็กเจอร์ที่มันให้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงใช้พริกขี้หนูสวนและครูมอสจะไม่ตำนะวันนี้ครูมอสจะซอยใส่ลงไปสำหรับพริกขี้หนูสวนตัวนี้ครับต่อไปหมึกกระดองครับครูมอสใช้เป็นหมึกกระดองเพราะอะไรครับ1หมึกกระดองมีราคาที่ถูกกว่าหมึกกล้วยเนื้อเยอะกว่าแล้วก็ให้ความเนื้อสัมผัสที่มันมีความเด้งฟูนะฮะก็เลยใช้ตัวของเป็นหมึกกระดองครับกุ้งทะเลครับหรือว่ากุ้งขาวนะฮะครูมอสก็แกะเรียบร้อยเหลือห่างไว้นำขี้ที่หลังออกหรือว่าเส้นดำออกเรียบร้อยครับต่อไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศนะครับครูมอสใช้เป็นมะเขือเทศกินเนื้อได้กินสดหรือว่ามะเขือเทศทอดนะครับผ่าเอาเม็ดด้านในออกแล้วหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะทำไมครูมอสต้องเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของตัวมะเขือเทศเนี่ยมีน้ำเป็นจำนวนมากถ้าเรานำไปยำเลยโดยไม่นำออกก็จะทำให้ยำเราเซ็งได้ง่ายแล้วก็เสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเอาไส้ด้านในของมะเขือเทศออกครับต่อไปหอมเจียวครับหอมเจียวเนี่ยครูมอสเจียวไว้แล้วเจียวไว้เมื่อเช้าเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะในการเจียวหอมเพราะฉะนั้นหอมเจียวก็ง่ายๆเลยให้หนูนำหอมแดงมาซอยแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเจียวในน้ำมันที่มีปริมาณมากอาจจะโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อดึงความชื้นออกต้องให้ได้สีเหลืองทองลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปกุ้งครับกุ้งแห้งต้องเลือกกุ้งแห้งที่เหมาะสำหรับการยำนะฮะมีรสชาติที่จืดนะครับไม่เค็มจนเกินไปเราต้องชิมวัตถุดิบทุกอย่างก่อนถ้ากุ้งแห้งมีความเค็มเราต้องลดปริมาณน้ำปลาลงเพื่อไม่ให้รสชาติของน้ำยำเค็มจนเกินไปครับต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับยำวุ้นเส้นโบราณอีกหนึ่งตัวครับก็คือถั่วลิสงคั่วนะครับหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินเนี่ยฮะคั่วให้หอมกระเทาะเปลือกออกหรือบางที่ก็จะใช้ถั่วนำไปทอดแต่ครูมอสนำไปอบหรือว่านำไปคั่วก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำมันที่มันเยอะไปในยำเราก็เลยเลือกวิธีการอบหรือการคั่วเพื่อลดปริมาณน้ำมันนะฮะโดยไม่นำการไปทอดถั่วไปทอดครับต่อไปเป็นต้นหอมหั่นท่อนครับต้นหอมหั่นท่อนนะครับตัวนี้นะครับหั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนนะครับ

แล้วก็หอมแดงครับยำบุญเส้นโบราณนะครับจะไม่ใช้หอมใหญ่หรือหอมแขกจะต้องเป็นหอมแดงเท่านั้นนะครับปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับสำหรับผักนะครับก็จะเป็นผักชีไทยนะครับไม่ใช้ขึ้นช่ายหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าผักชีล้อมแต่ถ้าเป็นยำบุญเส้นโบราณของเราจะเรียกว่าจะใช้ผักชีไทยครับและตัวสุดท้ายวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะครับที่อบตัดแห้งหรืออบแห้งมาแล้วเพราะว่าตัวนี้เวลาเรามาใช้ยำเนี่ยจะไม่อืดนะครับไม่พองเหมือนวุ้นเส้นสดรับประทานอร่อยด้วยครับครับเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราครับจะให้น้องแอร์นะครับเปิดแก๊สนะครับทางด้านขวามือของครูมอสส่วนตัวนี้เตาลวกนะครับครูมอสก็วอร์มไว้ให้ร้อนแล้วฮะขอตัวนี้นะครับหม้อใครสะดวกกระทะก็กระทะนะครับสะดวกหม้อก็ใช้หม้อนะครับจับได้เลยใส่น้ำเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลวนหมูสับไว้ก่อนสำหรับทำยำวุ้นเส้นโบราณของเราหมูสับที่วันนี้ครูมอสเลือกใช้ครูมอสนำหมูมาบดเองนะครับมาสับเองครูมอสจะใช้ส่วนสะโพกหมูนะฮะสะโพกหมูในที่นี้ก็จะมันน้อยด้วยแล้วก็มีความนุ่มนะฮะจะใช้เป็นตัวสะโพกนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปสุดลวนให้สุก 100% ครับเพราะว่ายำเนี่ยเราจะเสิร์ฟแล้วพร้อมทานเลยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างต้องสุก 100% นะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักครู่นะครับในระหว่างที่น้ำเดือดนะครับก็ขออธิบายในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับในส่วนของหมูหลักการเลือกซื้อก็ง่ายๆเลยหมูต้องเป็นสีชมพูนะครับไม่เป็นสีแดงนะถ้าเป็นสีแดงก็คือเป็นเนื้อวัวไม่มีเลือดออกตามสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นสะโพกเป็นสันคอสันนอกสันในสีจะต้องเป็นสีชมพูนะคะพังผืดจะต้องไม่มีมันจะต้องเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกดไปแล้วไม่บุ๋มถึงบุ๋มก็ต้องเด้งคืนกลับมานะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นสาบหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันหรือว่าสิ่งอื่นเจือปนนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะคนให้สุกครับแล้วเราก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยของครูมอสเนี่ยอยากให้มีรสชาตินิดนึงเราจะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชาครับลงไปลวนกับเนื้อหมู100กรัมนะครับหรือว่า1ขีดนั่นเองนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ลวนหมูไปเรื่อยๆการลวนแตกต่างกับการผัดการทอดการเจียวอย่างไรการลวนเนี่ยจะใช้ไม่ใช้น้ำมันนะฮะนักเรียนการลวนเนี่ยในการคำบัญญัติของเทคนิคการประกอบอาหารเนี่ยการลวนหมายถึงการทำอาหารให้สุกโดยใส่น้ำเล็กน้อยนะคะหรือว่าทำให้เนื้อสัตว์สุกอย่างที่เราเคยไปหรือว่าไม่ใส่น้ำมันหรือไม่ใส่น้ำเลยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้ยินว่าไก่หลังจากการไหว้ตุ๊จีนมีเป็ดมีไก่เหลือคนไทยก็นิยมนำมาลวนทำให้เค็มเพื่อว่าเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ใช้ได้นานครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะสุกและหมูสับของเราก็เป็นในส่วนที่เรามาสับเองมันก็จะน้อยกว่าที่เราไปซื้อหมูสับที่เขาสับมาแล้วอันนั้นเขาจะผสมมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครูบกครูมอสเตือนอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของเราเนี่ยต้องละเอียดนะฮะพอจะได้อาหารจานที่ดีออกมาแน่นอนครับตอนนี้หมูก็สุกแล้วนะคะขออนุญาตปิดไฟแล้วก็พักหมูไว้ให้เย็นก่อนต่อไปจะอยู่ในขอสลับหม้อนิดนึงวางนี่เลยลูกเดี๋ยวเราจะมาลวกอาหารทะเลแล้วก็มาลวกวุ้นเส้นกันนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะฮะอาหารทะเลมาย้ำกันอีกครั้งเมื่อ EP ก่อนครูมอสก็สอนหลักการเลือกซื้อกุ้งไปแล้วย้ำกันอีกครั้งกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลกุ้งเราอาจจะแบ่งได้2สายพันธุ์เป็นกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งแม่น้ำที่เราเคยได้ยินที่จังหวัดอยุธยาดังๆมากกุ้งเผาต่างๆจะเป็นในกุ้งหรือว่าที่เราได้ยินว่ากุ้งแม่น้ำหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า river prawn นะฮะอันนั้นจะเป็นกุ้งน้ำจืดนะฮะเหมาะสำหรับการไปเผามากๆเลยนะมีกลิ่นหอมทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดมีมันที่มีมันมากส่วนมันที่อยู่ในหัวของกุ้งนะฮะตัวนั้นก็เหมาะสำหรับการเผาส่วนวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งทะเลเพราะวิทยาลัยของเราอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะก็จะอยู่ใกล้ทะเลนะฮะกุ้งครูมอสวันนี้ก็ใช้ประมาณ

30ตัว1กิโลฮะราคาก็หลักร้อยนะฮะประมาณ300บาทขึ้นนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่นักเรียนอยู่เดี๋ยวเราหลักการเลือกซื้อก็คือ1ลำตัวต้องแน่นมีเปลือกหุ้มเรียบร้อยนะครับหัวไม่ดำไม่มีกลิ่นเหม็นคาวไม่มีกลิ่นฟอร์มาลีนหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมฮะสีเปลือกกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะลวกให้สุกนะครับแต่กุ้งเนี่ยสุกไวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลวกให้สุกแล้วเราเหมือนเราเอาไปสะดุ้งถ้าสับเทคนิคทางการประกอบอาหารเขาเรียกว่าสะดุ้งเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็พักไว้ให้เย็นเหมือนกันได้ยังครับอีกหน่อยนึงนะครับส่วนหมูสับเราก็ให้เย็นทำไมถามว่ายำทำไมขึ้นชื่อว่ายำยำหมายถึงการเอาทุกอย่างมามิกหรือว่ามาผสมรวมกันนะคะอันนี้กุ้งของเราก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะครับสำหรับกุ้งเราก็ค่อนข้างไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ถ้าเราเลือกเป็นเลือกซื้อของสดใหม่ก็จะมีรสชาติที่มันหวานต่อไปปลาหมึกครับปลาหมึกหลักการเลือกซื้อก็เหมือนกันเม็ดสีของปลาหมึกเนี่ยจะต้องอยู่มีหนังห่อหุ้มนะฮะอย่าไปเลือกปลาหมึกที่มันค่อนข้างขาวๆเลยครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครูมดบอกว่าให้เลือกที่ยังมีหนังอยู่ตัวไม่ขุ่นนะฮะตัวจะต้องใสนะฮะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็องค์ประกอบนัวตาของปลาหมึกปากปลาหมึกอะไรเงี้ยฮะก็จังต้องอยู่ครบในตัวของปลาหมึกนะครับซึ่งวันนี้ครูมดเลือกใช้เป็นหมึกกระดองก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องชำแหละก่อนเอากระดองออกซึ่งปลาหมึกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยถ้าเราลวกนานมันก็จะเหนียวตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วใช้เวลาประมาณลวกประมาณ 2-3 นาทีไม่เกินนั้นนะครับเดี๋ยวเราเช็คออฟเอาน้ำออกก่อนครับแล้วก็พักไว้นะครับสำหรับอันนี้ครับก็จะได้หมึกที่มันเด้งสุกกำลังดีนะครับต่อไปครับตัวที่เราจะลวกครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือวุ้นเส้นทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเนี่ยให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่อืดทำอย่างไรให้วุ้นเส้นเวลายำแล้วไม่อืดนะฮะแล้วก็เน้นย้ำนิดนึงนะครับก่อนจะนำมาใช้นะฮะให้เรานะครับตัดวุ้นเส้นสักนิดนึงก่อนเพื่อที่มันจะไม่เข้าไปพันในลำคอเรานะบางคนก็1ห่อนะครับก็ไม่หั่นไม่ตัดเลยนะครับก็ใช้ทั้งยาวๆอะไรเงี้ยครับมันก็คือเวลาลูกค้าทานหรือว่าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับเวลาเราดูยังไงว่าวุ้นเส้นเนี่ยสุกแล้วก็คือวุ้นเส้นจากที่คุณอยู่จะใส่ขึ้นนะครับเราก็ใช้ที่คีบหรือว่าทัพพีนะคนเพื่อกระจายให้เส้นนะครับกระจายความร้อนให้ทั่วถึงนะครับตอนนี้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งก็ฟังครูมอสไปด้วยแล้วก็อาจจะกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็นักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะฮะหรือที่ฟังครูมอสอยู่นะก็เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้ลูกมือครูมอสเนี่ยน้องแอร์เนี่ยก็เคยผ่านมาแล้วในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเส้นนูนเส้นนะครับตอนนี้ยังขุ่นอยู่เดี๋ยวเราใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะฮะในการลวกวุ้นเส้นก่อนที่จะนำไปยำนะสิ่งสำคัญเลยนะฮะเราจะนำวุ้นเส้นเนี่ยไปล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนก็ดีฮะหรือว่าไปน็อกในน้ำเย็นเพื่อว่าให้มันดรอปความร้อนลงหรือว่าลดความร้อนในเส้นลงนะฮะยิ่งเราทิ้งไว้นานวุ้นเส้นมันก็ยิ่งทำความร้อนมันอยู่มันก็จะทำให้วุ้นเส้นเนี่ยโอเวอร์คุกมากขึ้นนะครับพอแล้วค่ะตอนนี้วุ้นเส้นของเราสุกแล้วครับเดี๋ยวเราพักวุ้นเส้นไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอย่างนี้เพื่อความสะดวกนะเอาน้ำเปล่านะฮะล้างไปในวุ้นเส้นอันนี้เป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับเราล้างลงไปในวุ้นเส้นสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนครับอันนี้เราระหว่างรอเราก็จะพักวุ้นเส้นไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวหม้อเก็บครับก็ต่อไปนะครับทำไมครูมอสไม่หั่นพริกไว้เลยทำไมไม่หั่นหอมไว้เลยอันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเราไม่ควรหั่นหอมทิ้งไว้
หรือว่าหั่นพริกทิ้ง

ั่นพริกทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อของพวกนี้โดนอากาศจะไปทำปฏิกิริยากับพริกกับหอมซึ่งจะทำให้พริกกับหอมดำถ้าเราไม่ยุ่งมากหรือว่าเป็นไปได้เราควรหั่นใหม่ๆสดๆจานต่อจานจะดีกว่าแต่ทำอย่างไรล่ะถ้าเรามีลูกค้าเยอะลูกร้านเราขายดีมากมีเทคนิคครับ1บีบมะนาวก่อนคลุกไปกับพริกกับหอมที่เราซอยเสร็จแล้วห่อด้วยกระดาษทิชชู่นำเข้าตู้เย็นอันนี้ก็ช่วยลดความดำของพริกลงได้ครับอ่ะต่อไปครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูสวนทำไมถึงต้องใช้พริกขี้หนูสวนใช้พริกอื่นไม่ได้หรอพริกกะเหรี่ยงได้ไหมพริกกะเหรี่ยงก็ใช้ได้แต่พริกกะเหรี่ยงจะเผ็ดเกินไปถ้าพริกแล้วก็กินหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนพริกจินดาแดงได้ไหมได้พริกจินดาหรือว่าพริกจินดาเขียวได้ไหมได้แต่ความหอมจะไม่เท่าพริกขี้หนูสวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้ยำของเราเนี่ยมีความหอมเราจะเลือกใช้พริกขี้หนูสวนนะครับซึ่งวันนี้เราทำปริมาณ1โพชั่นก็คือวุ้นเส้นประมาณ180กรัมนะฮะเราก็จะซอยพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวให้น้องแอร์เป็นคนซอยฮะยิ่งซอยบอกเคล็ดลับก่อนถ้าต้องการความเผ็ดมากเราก็ต้องซอยให้ละเอียดมากแต่ถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเผ็ดมากเราก็ซอยให้มันใหญ่ขึ้นแต่เวลารับประทานหนูก็ต้องสังเกตนะลูกเคี่ยวออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้น้องแอร์ซอยแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อครับไอ้เหลืออ่างผสมที่เราเตรียมไว้นะครับ2ช้อนโต๊ะวันนี้เราจะใช้ปริมาณพริก2ช้อนโต๊ะเป็นสีเขียวกับสีแดงปนกันเป็นพริกขี้หนูสวนครับในระหว่างที่เรารอพริกซอยเราเพื่อแล้วเราก็จะลดความร้อนในหมูรวนในกุ้งลวกในหมึกแล้วก็ในวุ้นเส้นไปในตัวด้วยถ้าวุ้นเส้นยังร้อนอยู่หรือว่าหมึกกุ้งหมูเรายังร้อนอยู่เวลาเรานำไปยำผักที่มันมีความสดมากๆมันก็จะทำให้ผักสุกแล้วน้ำอ่ะตัวน้ำก็จะออกมาจากผักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำไปยำเราต้องคูลดาวน์หรือว่าลดความร้อนของวัตถุดิบลงก่อนตอนทำไมพริกตำได้ไหมตำได้แต่ว่าเวลาเราไปจัดจานหรือว่าเราไปเสิร์ฟเงี้ยครับมันจะไม่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยขึ้นชื่อว่ายำบุญเส้นโบราณเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้พริกตำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกซอยบางๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้รสชาติของพริกเนี่ยออกมาอย่างเต็มที่ครับอันนี้ได้แล้วฮะปริมาณ2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในอ่างผสมเลยฮะอันนี้เป็นตัวของพริกขี้หนูสวนนะครับต่อไปนะครับหอมแดงเราจะใช้หอมแดงไทยหอมแดงไทยลักษณะของลูกเนี่ยครับจะเป็นกลมๆเราจะไม่หั่นถ้าขวางของลูกแบบนี้นะครับเราจะหั่นเป็นถ้าตรงหรือว่าตามลูกนะครับเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะก็ประมาณ6ลูกครับทำไมเราหั่นตามขวางไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ครับเราต้องหั่นตามยามของลูกเพื่อความสวยงามครูบอกแล้วรสชาติดีความสะอาดดีความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราจัดจานได้สวยงามมีรสชาติที่ดีความสะอาดความถูกต้องสุขลักษณะสมัยที่ดีอาหารของเราเนี่ยราคานี้ไม่ต้องพูดถึง 2-300 ก็ทานได้ถ้าถูกใจถูกไหมฮะหอมนี่เราต้องซอยบางๆนะซอยหนาก็ไม่ดีนะเวลาทานเข้าไปคือเวลาทานยำเนี่ยเขาบอกเลยเวลาทานยำคือเน้นให้ทานทุกอย่างให้เข้ากันให้อยู่ในคำเดียวอย่างเงี้ยฮะมันก็จะได้ครบรสชาติด้วยแล้วหอมแดงก็เป็นสมุนไพรมีความเผ็ดร้อนช่วยในเรื่องการขับลมการปวดท้องได้ดีด้วยครับยำเนี่ยส่วนใหญ่พวกยำเนี่ยขึ้นชื่อเลยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วยอาหารเปรียบเสมือนยารักษาโรคนะฮะทานไปด้วยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยหอมใกล้ได้แล้วครับอันนี้ก็6ลูกหรือว่าปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับครับใส่ไปในอ่างผสมได้เลยครับครับต่อไปเราจะพอเราซอยพวกนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงน้ำยำก่อน

วิธีปรุงน้ำยำง่ายมากครับนักเรียนเราต้องใช้อัตราที่เท่ากันทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้ำยำเนี่ยมีรสชาติเป็นกลางสมมุติใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็ต้อง2ช้อนนะครับใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะนาวก็จะต้อง2ช้อนน้ำตาลก็2ช้อนเพื่อให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็คงที่ครับเดี๋ยวให้แอร์คนเลยนะครับอันนี้ครับเริ่มจากนะครับน้ำปลานะครับวันนี้เราใส่เรายำค่อนข้างเยอะเราจะใส่3ช้อนนะครับน้ำมะนาวนะครับเราคั้นสดๆเมื่อกี้นะครับก่อนจะใช้ให้คนก่อนนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นบางที่ตามร้านอาหารหรือตามในโรงแรมอะครับเขาก็จะใส่ซอสพริกลงไปด้วยแต่ในที่นี้เรามีความส้มของกุ้งแล้วมีกุ้งแล้วมีมะเขือเทศแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่ตัวซอสพริกลงไปนะครับอันนี้น้ำตาลทรายครับและสุดท้ายครับขวดนะจะแตกต่างจากยำอื่นๆก็คือน้ำกระเทียมดองตัวนี้ครับหาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ของครูมอสเนี่ยที่แผนกเนี่ยเรามีวิชาแปรรูปอาหารมีวิชาถนอมอาหารซึ่งนักเรียนนักศึกษาครับในแผนกวิชาก็ช่วยกันแปรรูปเพื่อเก็บไว้ใช้งานด้วยนะครับในส่วนของน้ำกระเทียมดองใส่เท่ากันนะครับ3ช้อนโต๊ะซึ่งในตัวน้ำกระเทียมดองเนี่ยก็จะมีความเค็มแล้วก็มีความหวานของตัวกระเทียมอยู่แล้วเราจะคนให้น้ำตาลนะครับละลายก่อนนะครับถ้านักเรียนทำที่บ้านยังไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่ชัวร์ว่าสูตรครูมอสเนี่ยมันอร่อยแล้วหรือเปล่าให้นักเรียนสามารถมีช้อนชิมต่างหากชิมได้ก่อนที่จะใส่วัตถุดิบลงไปเพราะยำวุ้นเส้นจำไว้เลยนะครับต้องน้ำยำต้องมีรสชาติที่จัดเพราะว่าถ้าเราใส่วุ้นเส้นลงไปปุ๊บถ้าน้ำยำรสชาติไม่จัดตัวของน้ำยำเนี่ยจะอ่อนลงพอเราใส่วัตถุดิบลงไปเนี่ยฮะจะอ่อนลงนะฮะตอนนี้น้ำตาลทรายก็เริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเราจะใส่ตัวของหมูสับลงไปพร้อมกับน้ำที่เราเอาไปลวนนะฮะที่อยู่ในหมูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวอูมามิหรือว่าของตัวหมูเองนะฮะน้ำที่อยู่ในหมูตรงนี้นะฮะที่เราเอาไปลวนนะครับเราจะใส่ลงไปได้เลยนะฮะฮะแล้วก็คนให้เข้ากันครับหมูวันนี้เราใช้นะครับประมาณหมูที่เราใช้เนี่ยครับประมาณ100กรัมครับหรือว่า1ขีดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยถ้ากะไม่ถูกก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนเนื้อหมูให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งนะครับสดลงไปนะครับกุ้งสดนะครับที่เราลวกเอาไว้แล้วตอนนี้ของทุกอย่างนะครับที่เราลวกไว้เนี่ยมันเย็นแล้วเพราะฉะนั้นเราใส่ได้เลยฮะแล้วก็คนให้เข้ากันแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราใส่วุ้นเส้นเนี่ยเราจะให้แอร์นะฮะขออนุญาตนะฮะใช้มือเพราะว่าน้องอ่ะใส่ถุงมือยิ่งเราทำไมถึงใช้มือคนเพราะน้ำยำเนี่ยจะแทรกซึมไปในเส้นได้ดีแต่ขอนะฮะอาหารที่เราจะพร้อมเสิร์ฟสลัดบางตัวก็ต้องใช้ถุงมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องขออภัยนะฮะแต่น้องเนี่ยใส่ถุงมือและถุงมือตัวนี้สีฟ้าใช้สำหรับทำอาหารไม่มีแป้งไม่มีความมันนะฮะไม่มีวัตสารเคมีเจือปนเหมาะสำหรับการทำอาหารทำไมต้องเป็นถุงมือสีฟ้าถุงมือพึ่งอาหารส่วนใหญ่อะที่เราเห็นกันนะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินไม่มีสีฟ้าไม่มีสีดำสีดำก็มีเยอะฮะสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีเขาจึงคิดค้นเป็นถุงมือสีฟ้าถ้าเศษถุงมือสีฟ้าเนี่ยตกลงไปในอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้แหละเป็นเศษถุงมือที่หล่นลงไปห้ามใช้มือเปล่าๆนะฮะให้ใส่ถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในมือเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพราะว่าเราอยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในเส้นได้ดีนะครับตัวนี้เราก็เช็คน้ำเรียบร้อยอุณหภูมิลดเรียบร้อยนะครับวุ้นเส้นของเรา
แล้วก็ใช้มือคนนะครับเพื่อให้น้ำยำนะครับเข้าถึงเส้นนะครับแล้วก็ทั่วถึงนะครับในนี้นะครับมีความเผ็ดของพริกนะครับความเผ็ดนะครับบางคนคิดว่าความเผ็ดเป็นรสชาตินะแต่บอกตรงนี้เลยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่ความเผ็ดคือความรู้สึกเนาะรสชาติจะมีแค่เปรี้ยวเค็มหวานขมก็คือความรู้สึกนะคะเผ็ดเนี่ยก็คือให้ความรู้สึกตอนนี้นะครับน้องนะครับก็ให้คลุกส่วนผสมให้น้ำยำนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยหมูสับเนี่ยหรือว่าพริกหอมแดงเนี่ยแทรกซึมเข้าไปได้ดีนะครับในแล้วก็ให้เส้นเนี่ยคลายออกจากกันนะครับก่อนที่เราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะฮะตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วครับตัวต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับย้ำนะครับมะเขือเทศที่ครูมอสใช้นะครับมะเขือเทศตัวนี้เป็นมะเขือเทศกินสดได้เป็นมะเขือเทศท้อเหมาะสำหรับการเอาไปยำแต่ส่วนใหญ่ร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นิยมใช้มะเขือเทศราชินีเพราะว่ามะเขือเทศราชินีเนี่ยมีความหวานมีความกรอบนะฮะแต่ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้แต่มะเขือเทศสีดาเนี่ยจะเหมาะกับส้มตำมากกว่าเราก็ใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้ประมาณ1ลูกนะครับเอาไส้ออกนะครับอย่างที่ครูมอสบอกอะครับคนให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงนะครับถั่วดินนะครับลงไปนิดหน่อยนะฮะที่เหลือเราจะใช้เป็นตกแต่งหน้านะฮะแต่ว่าเราอยากให้มีลงไปบ้างนะครับในตัวของตัวยำบุญเส้นนะครับแล้วอันนี้แพงนะฮะกว่าจะได้กุ้งแห้งที่มีความแห้งนี้กิโลละประมาณ 7-800 บาทนะครับเพราะใช้เวลานานในการแปรรูปนะฮะใส่ลงไปนิดหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมนะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ใส่ถุงมือได้ในการคนนะครับหรือว่าจะใช้ทัพพีก็ได้ในการคนนะครับสุดท้ายพอทุกอย่างเข้ากันได้ดีนะครับเราจะใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะครับประมาณ1เซนลงไปครับครับเราจะเหลือไว้นะฮะเราจะไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะใช้ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแล้วก็เอาไว้โรยหน้าด้วยครับแล้วก็ผักชีไทยครับซึ่งตอนนี้นะครับผักชีต้นหอมหรือว่าของทุกอย่างก็ราคาต้นทุนก็ค่อนข้างมีต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนนำไปจัดจำหน่ายเราต้องคำนึงถึงการคิดคำนวณต้นทุนให้เป็นนะฮะเราซื้อมาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่หักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นอย่างไรค่าแรงค่าน้ำค่าไฟนะฮะเราต้องคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปประกอบอาชีพเรารู้จากการประกอบแล้วรู้จากวัตถุดิบแล้วเราต้องมีการตลาดให้เป็นนะฮะตอนนี้เข้ากันได้ดีนะฮะเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตหยิบจานที่จะใช้เสิร์ฟก่อนนะครับนะครับตอนนี้นะครับยำของเราทอถุงมือได้ไหมยำของเรานี่ก็เสร็จแล้วคลุกเคล้าแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสีสันเป็นอย่างไรบ้างครับน่ารับประทานไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับเลือกคาร์โบไฮเดรตของเราลงไปก่อนก็คือวุ้นเส้นนะครับในตัววุ้นเส้นเนี่ยก็จะมีหมูมีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงเนี่ยปนอยู่แล้วอยู่ในนี้นะครับเราก็จัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับต่อ1จานนะฮะดูความสวยงามกุ้งนะครับไว้ด้านบนจำไว้อะไรที่มีราคาแพงนะส่วนใหญ่ร้านอาหารก็จะเซตไว้โชว์ด้านบนนะฮะแล้วก็ปลาหมึกนะฮะให้มีความหลากหลายของไม่ว่าจะเป็นปีกปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะครับจัดลงไปให้สวยงามเนี่ยตอนนี้ครูมอสคนหาอยู่ว่าปลาหมึกเราใส่ไปเยอะมากอยู่ตรงไหนหมดนะฮะวันนี้เราใช้ประมาณ3ตัวนะครับก็ประมาณ2ครีดนะฮะหรือว่า200กรัมนะฮะปริมาณที่ครูมอสทำวันนี้สามารถเสิร์ฟได้2จานนะฮะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวมะเขือเทศนะครับแต่งสีสันด้านบน

ครับแล้วก็เราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะครับเราใส่ไปอีกครับโรยด้านหน้าครับถั่วลิสงครับต้นหอมครับที่ครูมอสบอกว่าเราต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งฮะเราอย่าไปใส่ทุกอย่างมิกไปจนหมดแล้วไม่เพราะว่าส่วนสำคัญของอาหารก็คือ1ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา2รสชาติ3ความถูกลักษณะอนามัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะฮะของการทำยำวุ้นเส้นโบราณก็คือหอมเจียวนะคะโรยลงไปเลยนะครับหอมเจียวเนี่ยก็จะให้รสชาติที่กรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานหอมจากตัวหอมเจียวอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้หลากหลายในการทานยำมากขึ้นนะฮะการคำว่ายำเนี่ยฮะไม่มีอันนี้นะฮะก็จะได้ยำนะครับวุ้นเส้นโบราณนะครับซึ่งปกตินะครับบางสูตรเนี่ยก็จะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหมึกแต่วันนี้ด้วยที่วิทยาลัยของเราเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยติดทะเลเราจึงใช้วัตถุดิบในพื้นที่ให้เกิดค่าสรุปง่ายๆคำว่ายำนะครับไม่มีอะไรตายตัวสามารถเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเช็ดนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ครูมอสบอกแล้วว่าความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมฮะคำว่ายำเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวขึ้นชื่อว่ายำหมายถึงการนำส่วนผสมทุกอย่างลงไปมิกรวมกันนะคะอยู่ในอ่างผสมอันนั้นแหละฮะขึ้นชื่อว่าอาหารประเภทยำแต่ลักษณะที่ดีของอาหารประเภทยำก็ต้องมีรสชาติที่มันมี3รสใช่ไหมครับมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานความเผ็ดเผ็ดคือความรู้สึกก็แล้วแต่ลูกค้าเลยบางร้านก็จะให้ติ๊กเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางหรือว่าเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดนรกอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเลือกได้นะครับส่วนผักที่ใช้จะต้องมีความสดความใหม่ความกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกซื้อให้เป็นจัดจานให้สวยงามเลือกซื้อให้เป็นรู้จักวัตถุดิบนะฮะรู้จักเทคนิคในการประกอบและจะทำให้อาหารของเราเนี่ยออกมารสชาติดีน่ารับประทานแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าแน่นอนครับสุดท้ายนะครับครูมอสก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าอาหารไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้อาหารไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับตรีมอาหารสตรีทฟู้ดในวันนี้โดยภายใต้วิชาอาหารไทยเบื้องต้นรหัสวิชา 20404-2002 นะครับขอฝากยำวุ้นเส้นโบราณแล้วก็ที่เราเจอกันใน EP ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพรา2สไตล์นะน้ำซอสสำเร็จรูปแล้วก็อีกมากมายที่เราจะเจอกันใน EP ถัดๆไปนะฮะวันนี้ครูมอสก็ขอจบการนำเสนอยำวุ้นเส้นโบราณไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างอาชีพได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในห้องส่งด้วยวันนี้ตั้งใจฟังกันมากๆก็หวังว่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอขอบคุณมากครับ

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือ

ในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นลำดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้ง2ด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบ

และยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยนะมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยก็ที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม่
2: พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไร

0: บัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
1: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
0: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการมาพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไกล่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไกล่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกล่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไกล่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกล่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้บ้างครับ
1: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยและไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากความครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีนะมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
2: ฟรีตลอด
1: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะ

มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมของสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห
3: ็นป
2: ะ
3: แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

วัสดีค่ะมาพบกับ EP ที่3นะคะคำสั่งเบื้องต้นและก็คำสั่งลัดของโปรแกรม AutoCAD ค่ะค่ะการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม AutoCAD นะคะการใช้ AutoCAD อย่างถูกวิธีนะคะเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกๆเวอร์ชันได้นะคะรวมไปถึงคำสั่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามาในโปรแกรมเนี่ยเราจะใช้คำสั่งเบื้องต้นของโปรแกรม AutoCAD ตามคำสั่งของ Command Line นะคะซึ่งในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยก็จะพัฒนาเวอร์ชันไปเรื่อยๆการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากสุดเนี่ยเราก็ควรทำงานตามคำสั่งของ Command Line นะคะในโปรแกรม AutoCAD ค่ะขั้นตอนการใช้เครื่องมือในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะใช้ Command Line เป็นหลักวิธีที่1 นะคะก็คือการเรียกคำสั่งที่แท็บลิบบอนนะคะแล้วก็ Command Line ค่ะเป็นคีย์คำสั่งลัดนะคะ2นะคะก็คือทำตามขั้นตอนที่ Command Line ขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวอย่างนะคะที่ Command Line เขาจะขึ้นว่าเวลาเราใช้คำสั่งเขาจะแนะนำว่าให้เราใช้คำสั่งอะไรต่อไปนะคะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการกดปุ่ม Space Bar เนี่ยจะเป็นการกดยืนยันคำสั่งนะคะหรือกด Enter ก็แล้วแต่ชุดคำสั่งไปนะคะส่วนข้อที่4นะคะออกจากคำสั่งโดยการกด ESC บนคีย์บอร์ดซึ่งการทำงานของตัว AutoCAD ก็จะใช้วิธีแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะแล้วก็คำสั่งเบื้องต้นของตัวโปรแกรม AutoCAD เนี่ยก็จะอยู่ที่แท็บริบบอนนะคะทั้งหมดนี้เลยก็คือจะเป็นคำสั่งเบื้องต้นโดยจะแบ่งเป็น6ส่วนหลักๆตัว6ส่วนหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็จะอยู่ในแท็บริบบอนข้างบนนะคะก็จะมีตัว drawing ตัว modify ตัว annotation ตัว layer แล้วก็ตัวบอกซึ่งตัว drawing เนี่ยหมายถึงชุดคำสั่งในการเขียนงานนะคะแล้วก็ตัว modify เนี่ยชุดปรับแต่งตัววัตถุของเรานะคะแล้วก็ตัวที่3จะเป็นตัว annotation ก็คือชุดคำสั่งการวัดและการเขียน dimension มีการใส่ text ต่างๆเข้าไปเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยจะเป็นตัว layer เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตั้งค่าสีและประเภทของเส้นนะคะส่วนที่5จะเป็นคำสั่ง block ก็คือเครื่องมือการสร้างวัตถุไว้ใช้งานซ้ำๆนะคะตัวที่6จะเป็นตัว property เป็นเครื่องมือที่ตั้งค่าคุณสมบัติของวัตถุในการทำงานค่ะในชุดของเครื่องมือ drawing นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือจะมีการเขียนเส้นและก็เขียนรูปร่างนะคะในส่วนของการเขียนเส้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเขียนเส้นการเขียน polyline การเขียนเส้นโค้งนะคะเราสามารถดูได้ที่ ribbon tab เลยแล้วก็เส้นเนี่ยก็จะมีหลายๆเส้นเลยอย่างพวกนี้ก็จะเป็นตามรูปภาพก็คือจะเป็นพวกเส้นโค้งเส้น freeform ต่างๆนะคะต่อไปของในชุดเครื่องมือ drawing เนี่ยก็จะเป็นการเขียนรูปร่างนะคะพวกวงกลมสี่เหลี่ยมวงรีหรือรูปหลายด้านนะคะเราสามารถกดดูได้อย่างพวกอุปกรณ์ที่มีตัวลูกศรชี้ลงอะค่ะเท่ากับว่าซ่อนชุดคำสั่งอยู่เราสามารถลองกดดูได้อย่างตัวของการสร้างสี่เหลี่ยมก็จะซ่อนชุดคำสั่งที่เป็นหลายเหลี่ยมไว้นะคะพวกนี้ค่ะเราสามารถใช้คีย์ลัดในการทำงานได้ในชุดของคำสั่ง drawing เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งคำสั่งก็คือการแฮกนะคะหรือการถมการแรงเงาหรือเปรียบง่ายๆถ้าการทำงานของการเขียนแบบอะค่ะก็เหมือนการใส่สีลงไปใส่ texture ลงไปนะคะคำสั่งที่2ก็คือชุดเครื่องมือ modify นะคะตัว modify เนี่ยก็จะเป็นชุดคำสั่งที่เป็นการปรับแก้นะคะการปรับแต่งตัววัตถุของเราก็จะมีการขยับวัตถุการ copy วัตถุหรือจะเป็นการ mirror การขยาย scale ถ้าเราสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นเราสามารถใช้ตัว modify เนี่ยในการปรับแก้วัตถุของเราได้นะคะส่วนต่อไปจะเป็นชุดของเครื่องมือ annotation นะคะตัว annotation เนี่ยค่ะก็จะมีการสร้าง dimension ซึ่งในการทำงานเขียนแบบของเราอะค่ะหลักๆที่เราจะต้องใช้ก็คือในส่วนของ dimension ใช่ไหมคะตัว dimension เนี่ยก็จะมีให้เราปรับแต่งในส่วนของชุดเครื่องมือ annotation นะคะแล้วก็ส่วนของโปรแกรม AutoCAD จะแบ่งตัว text เป็น2แบบนะคะ text ที่เป็น2บรรทัด3บรรทัดหรือหลายๆบรรทัดนะคะเราจะใช้เป็น multi-line textแล้วก็ในส่วนของตัวเทคที่เป็นบรรทัดเดียวแล้วก็แก้ไขได้ไม่เหมือนของตัวมัลติไลน์ก็คือตัวซิงเกิลไลน์นะคะส่วนที่3อะค่ะส่วนดิเมนชันเนี่ยค่ะก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยจะมีดิเมนชันที่เป็นดิเมนชันตรงๆดิเมนชันเอียงดิเมนชันองศาดิเมนชันตัววงกลมอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถกดเลือกได้จากตัวชุดคำสั่งที่แท็บริบบอนได้เลยนะคะแล้วก็ตัว dimension เองอะค่ะตัว AutoCAD เขาจะมีสแตนดาร์ดให้เราอยู่แล้วเราก็ควรที่จะต้องปรับแต่งให้เป็น dimension ที่เราใช้งานจริงๆเพราะว่าในการทำงานของเรามันก็จะมี dimension หลากหลายรูปแบบนะคะเราก็สามารถปรับแต่งตัว dimension เนี่ยได้ที่การตั้งค่า dimension นะคะเราก็เรียกหน้าต่าง dimension style manager ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะมาปรับแต่งหรือเราจะสร้างใหม่ได้ที่ชุดคำสั่งนี้นะคะส่วนที่4จะเป็นส่วนของเลเยอร์ค่ะก็เหมือนเป็นการตั้งค่าหัวปากกาตั้งค่าน้ำหนักเส้นของเราอะค่ะตัวเลเยอร์เนี่ยก็จะมีให้เราสร้างเลเยอร์เป็นของเราเองนะคะ
โดยโปรแกรมเนี่ยจะมีให้เราแค่2เลเยอร์ซึ่งจะเป็นเลเยอร์0แล้วก็ตัว deployนะคะแล้วเราอ่ะจะต้องสร้างที่เป็นของเราเช่นการใช้น้ำหนักหัวปากกาที่ 0.01 0.02 0.05 เป็นน้ำหนักเส้นเราสามารถตั้งได้ที่ตัวการตั้งค่าเลเยอร์นี้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการโดยการกำหนดสีของตัวเส้นนะคะให้ทำงานแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะในส่วนของจุดที่5ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างบล็อกนะคะการสร้างบล็อกก็คือการสร้างวัตถุไว้1ชิ้นแล้วก็ copy ไว้ใช้ตัวบล็อกอะค่ะเวลาเราทำงานเราแก้ไขใน1ส่วนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปปรับแก้ในส่วนอื่นๆด้วยซึ่งการสร้างบล็อกอะค่ะเราจะใช้หน้าต่างตัวบล็อกนี้นะคะในการสร้างขึ้นมาเราก็จะต้องเรียกขึ้นมาไปปรับแต่งบล็อกของเราได้ในหน้านี้นะคะค่ะในส่วนของชุดเครื่องมือที่6นะคะก็จะเป็นชุดคำสั่งของตัว property ค่ะก็จะเป็นหน้าต่างที่บอกคุณสมบัติของการทำงานคุณสมบัติของตัววัตถุที่เราต้องการเช็คนะคะในตัว AutoCAD ก็จะมีหน้าตัว property เนี่ยอยู่ที่ด้านบนก็คือในส่วนนี้ส่วนเดียวเราอาจจะต้องเรียกส่วนหน้านี้ขึ้นมาเพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้นแล้วก็แม่นยำแล้วก็ถูกต้องนะคะสมมติถ้าเราเลือก1วัตถุขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะด้านขวามือก็จะเป็นหน้าต่างตัว property ที่จะบอกคุณสมบัติหมดเลยว่าเส้นที่เราเลือกหรือวัตถุที่เราเลือกเนี่ยมีลักษณะยังไงเช่นเป็นเส้นต่อเนื่องเป็นเส้นปะหรือมีขนาดหรือน้ำหนักเส้นที่เท่าไหร่อยู่เลเยอร์ไหนนะคะเราสามารถเช็คได้ในชุดเครื่องมือ property ได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม AutoCAD อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าการทำงานของมันหลักๆอ่ะเครื่องมือเยอะมากเราอาจจะต้องจำพวกคีย์ลัดเพื่อที่เราไม่ต้องไปค้นหาในแท็บของริบบอนนะคะแล้วก็ในตัวเครื่องมือรัดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 40-50 เครื่องมือเลยที่เราจะต้องจำหลักๆที่ควรจำเลยก็จะเป็นชุดดออิ้งกับตัวโมดิฟายนะคะในส่วนของชุดดออิ้งเนี่ยก็จะมีพวกลายโพลีลายพวกเส้นโค้งอะไรเงี้ยค่ะที่เราจะใช้งานเป็นหลักข้อดีของตัวโปรแกรม AutoCAD ก็คือคีย์ลัดของมันเนี่ยจะเป็นตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษอะค่ะตามชื่อของชุดคำสั่งของเราเลยอย่างเช่นตัวลายใช้คีย์ลัดเป็นตัว L นะคะตัวโพลีลายเราก็จะใช้เป็นตัว PL ตัวอาร์คเส้นโค้งเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นตัว A ถ้าเราจำคีย์ลัดไม่ได้เราก็ลองคีย์ลงไปก่อนคีย์ชื่อของมันได้เลยเพราะว่าตัวโปรแกรมมันก็จะขึ้นแนะนำให้เราเลยว่าเรากำลังจะใช้คำสั่งนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะเช่นเดียวกันในส่วนของหน้า Editor นะคะก็จะมีชุดคำสั่งของมันเหมือนกันคำสั่งเคลื่อนย้ายคำสั่ง Copy นะคะคำสั่ง Mirror Rotation Offsetแล้วก็การจอยถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคะตัวคีย์ลัดเนี่ยก็จะตรงกับชื่อของตัวชุดคำสั่งเราเลยนะคะต่อไปจะเป็นตัว managing นะคะตัว managing เนี่ยหลักๆเราจะไม่ค่อยได้ใช้มากเพราะว่าเราจะไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรบ่อยๆจะเรียกหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมานะคะซึ่งพวกเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้บ่อยถ้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วก็แนะนำให้จำหลักๆไว้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีอีกหลายๆตัวเลยแต่ที่วันนี้ที่เลือกมาคือคำสั่งที่ใช้งานค่อนข้างบ่อยนะคะส่วนพวกวิธีการเซฟการสร้าง new project ขึ้นมาหรือการพอร์ตก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมอื่นๆก็คือการกด Ctrl F ก็คือการเซฟกด Ctrl N ก็คือการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะคะ Ctrl P ก็คือการพอร์ตหรือการปริ้นตัวโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเราจะใช้ตัว Space Bar แล้วก็ตัว Enter เนี่ยเป็นการยืนยันคำสั่งของเราหลักๆเลยจะใช้เป็น Space Bar เนี่ยบ่อยมากนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว property ข้างล่างเนี่ยค่ะที่ว่าเราเคยอธิบายไว้ว่ามันจะเป็นการล็อกแกนล็อกองศาในการทำงานนะคะเราสามารถกดได้โดยการกดปุ่ม F8 F10 F9 นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราใช้บ่อยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโปรแกรม AutoCAD นะคะว่าแต่ละเครื่องมือเราใช้งานยังไงแล้วก็คำสั่งลัดเราใช้งานยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็คือการสร้างโปรเจกต์ของเราขึ้นมาก่อนก็คือการกดนิ้วนะคะเมื่อกดนิ้วเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหน้าเปล่าๆนะคะถ้าในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเส้นกริดขึ้นมาเราจะเปิดไว้หรือปิดไว้ก็ได้นะคะอย่างที่เคยบอกไปเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในส่วนของคำสั่งแล้วก็วิธีใช้เนี่ยใช้ยังไงนะคะสังเกตที่แท็บ command line ข้างล่างนะคะก็คือจะเป็นตัวหลักในการทำงานนะคะเช่นการที่เรากดคำสั่ง line นะคะในตัว command line เนี่ยค่ะเราสามารถเช็คได้ก่อนว่าคำสั่งเนี้ยให้เราทำอะไรต่อนะคะในช่อง command line เนี่ยก็จะบอกให้เราเนี่ยเลือกจุดแรกนะคะของเส้นที่เราจะตั้งซึ่งเราจะเขียนตรงไหนก็ได้นะคะเราก็กดคลิกเลยนะคะค่ะแล้วก็รอบๆของตัว crosshair ของเรานะคะก็จะมีเรื่องระยะแล้วก็ตัวขององศานะคะขึ้น
เราก็เช็คแล้วเราก็คีย์ให้เลยนะคะแล้วก็เช็คในตัว command line ด้วยนะคะว่าในตัว command line เนี่ยขึ้นคำสั่งอะไรอยู่นะคะอย่างตอนนี้ใน command line นะคะขึ้นว่า next point นะคะก็คือให้เราเลือกจุดต่อไปได้เลยค่ะในจุดต่อไปเนี่ยเราจะคลิกเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะคีย์ตัวเลขก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราคีย์ตัวเลขเราก็สามารถกดตัวเลขได้เลยนะคะอย่างเช่นเรากด2นะคะ enter หรือ space bar ก็ได้ค่ะเส้นของเราก็จะอยู่ที่ระยะ2ซึ่งหน่วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยเมตรนะคะที่เราใช้งานกันอาจารย์ก็จะแทนคำว่าเป็นหน่วยเป็นเมตรไว้ก่อนนะคะจะได้เข้าใจด้วยกันเนาะในส่วนของตัวต่อไปเนี่ยในตัว command line เนี่ยก็จะขึ้นแล้วว่าให้เราเขียนจุดต่อไปได้เลยหรือเราจะกด undo นะคะถ้าเรากด undo เห็นไหมว่าในตัว command line อะค่ะก็จะขึ้นตัว u เนี่ยที่เป็นสีฟ้านะคะหมายถึงว่าให้เรากดคีย์ตัว U ได้เลยก็คือจะเป็นการย้อนกลับนะคะกด U แล้วก็กด Space Bar 1ครั้งค่ะเจนก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราลองเขียนเส้นไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงอย่างตอนนี้ค่ะถ้าใครยังจำได้ก็คือตัว Crosshair ของเราเนี่ยมันยังฟรีอยู่ดังนั้นเราต้องตั้งหลักของตัว Crosshair ของเราให้อยู่ในแกน X แกน Y ก่อนนะคะกดคลิกตรงนี้นะหรือกดที่ Fคลิกตั้งไว้นะคะให้ตัว crosshair ของเราเนี่ยทำงานเป็นแกน x แกน y นะคะเดี๋ยวเราลองคีย์ค่าตัวเลขลงไปในการสร้างลายนะคะ3 space bar ค่ะเส้นตั้ง3 3แล้วลงมาเราก็หรือเราจะคลิกก็ได้นะคะในเมื่ ตอนนี้ crosshair มันล็อกให้เราแล้วว่าถ้าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะโอเคเมื่อเสร็จคำสั่งแล้วให้เรากด esc นะคะหรือถ้าในกรณีเสร็จคำสั่งแล้วเราคลิกขวาก็ได้ค่ะเมื่อเราได้รูปสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เป็นคำสั่งลายนะคะคำสั่งลายเนี่ยมันจะแยกเป็นเส้นแยกเป็นเส้นทำให้ในหนึ่งงานของเราเนี่ยมันจะมีหลายเส้นที่มันชนกันหรือมันประกอบกันอยู่ทำให้ไฟล์ของเราเนี่ยหนักด้วยถ้าเราจะสร้างสี่เหลี่ยมเราก็สามารถใช้ตัว rectangle ได้นะคะกดที่แท็บ ribbon หรือเราจะกดคีย์ลัดก็คือ REC นะคะกด REC ขึ้นมาเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะแนะนำแล้วว่าเราจะใช้คำสั่งไหนก็คือเราจะใช้ตัวคำสั่งสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็คลิกได้เลยหรือกด Space Bar ได้เลยถ้าเราจะกด Space Bar เนี่ยหมายถึงว่าเรายืนยันที่จะใช้คำสั่งแรกนะคะโอเคเราลองสร้างรูปสี่เหลี่ยมดูโอเคนะคะอย่างถ้าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้เท่าเดิมที่เราทำลายขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้เราทำรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นด้าน3คูณ3นะคะแล้วก็ใช้3คีย์เลข3แล้วก็กดตัวคอมม่านะคะหรือตัวลูกน้ำแล้วก็ใส่เลข3ถ้าสังเกตในตัวหน้าจอนะคะก็จะเห็นว่าเลขข้างหลังที่เป็นกรอบสีฟ้าอยู่ตอนนี้ค่ะจะเป็นเลขคีย์ด้านแกน y นะคะตัวหน้าเนี่ยจะเป็นแกน x ก็คือจะเป็นการกำหนดระยะของวัตถุของเรานะคะเราคีย์เลข3เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมที่เหมือนเดิมเลยค่ะขนาดที่เท่ากันแต่ว่าอันนี้จะเป็นวัตถุ1วัตถุแต่ในส่วนของอันเนี้ยที่เราใช้ลายสร้างขึ้นมาก็จะเป็น4วัตถุนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองสร้างตัวสี่เหลี่ยมดูอีกทีแล้วเราลองมาดูคอมมานด์ไลน์นะคะว่าในการสร้างสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะคะ REC นะคะ Space Bar ค่ะเลือกจุดเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าให้เลือกจุดในมุมแรกนะคะมุมไหนก็ได้วางที่ติดกันก็ได้นะคะก็คือตัว crosshair เนี่ยก็จะล็อกให้เราละถ้าเราคลิกโอเคตอนนี้เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมแล้วแล้วเราก็คีย์ตัวเลขเข้าไปเหมือนเดิมนะคะลองระยะที่5คูณ5บ้างนะคะก็คือ5ตัวแรกเราจะกำหนดค่าในแกน x นะคะก็คือแกนนอนแล้วก็ตัวคอมม่านะคะก็คือตัวลูกน้ำเนาะจะอยู่ตรงตัวม้านะคะในคีย์บอร์ดของเราแล้วก็กดคีย์เลข5นะคะก็จะเป็นการสร้างสี่เหลี่ยมระยะ5เมตรคูณ5เมตรนะคะถ้าเราสังเกตข้างล่างเนี่ยเวลาเราจะสร้างสี่เหลี่ยมตัวคอมมานด์ไลน์เนี่ยก็จะแนะนำให้เราสร้างเช่นเราจะสร้างเป็นระยะ
ตัว dimension หรือจะเป็นการ rotation หรือจะเป็น area นะคะสมมุติถ้าเราจะสร้างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดพื้นที่ข้างในรูปสี่เหลี่ยม area 25ตารางเมตรอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถกดได้เลยเดี๋ยวเราลองดูนะคะลองดูทีกดตัว A นะคะดูตรงนี้ดูตรง command line นะกดตัว A เขาก็จะขึ้นกล่องสีฟ้าให้เรากำหนดนะคะพื้นที่ภายในกล่องสี่เหลี่ยมก็คือ25เขาก็จะให้เลือกเราว่าจะเอาด้านยาวหรือด้านสูงนะคะเราจะกำหนดด้านหนึ่งด้านใดนะคะก็คือเมื่อกี้เรากำหนดด้านยาวนะคะเราก็คีย์ตัวเลขเข้าไปเลยอาจจะเป็น5สเปซบาร์1ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งนะคะเนี่ยค่ะในตัวสี่เหลี่ยมที่เขาสร้างขึ้นมาภายในเนี่ยก็จะมีพื้นที่25ตารางเมตรนะคะเราสามารถเช็คได้ในหน้า property นะคะในหน้า property อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะว่าเราจะต้องเรียกหน้าต่าง property ขึ้นมาในการทำงานเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยมันง่ายแล้วก็สามารถเช็คความถูกต้องได้จากหน้าต่าง property นะคะหน้าต่าง property เนี่ยเราสามารถเรียกมาได้โดยการกดคีย์ลัดนะคะก็คือ PRO ค่ะ PRO นะคะก็จะขึ้นแหละว่าเราจะเรียกใช้หน้าต่าง property ตรงนี้นะคะ space bar ได้เลยค่ะหน้าต่าง property ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเช็คได้ว่าวัตถุของเราเนี่ยมันมี area 25จริงๆไหมเราคลิกที่วัตถุที่เราอยากจะเช็คนะคะแถบข้างขวามือเนี่ยค่ะก็จะบอกแล้วว่าตัว area ของเราเนี่ยจะอยู่ที่25ตารางเมตรนะคะตัวความยาวของเส้นเนี่ยคือหมายถึงเส้นรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะ4ด้านเนี่ยรวมกันเนี่ยได้20เมตรนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกเลยว่า area เนี่ยอยู่ที่9ตารางเมตรเพราะเมื่อกี้เราใช้ด้าน3คูณด้าน3นะคะตารางเมตรข้างในเนี่ยก็จะอยู่ที่9ดูได้ที่ตรงนี้นะความยาวของเส้นเนี่ยก็คือจะเป็น3คูณ4นะคะก็จะได้12ความยาวของเส้นรวมนะคะอย่างตัวเส้นลายเนี่ยหน้า property ก็จะบอกว่าเส้นลายของเราเนี่ยมีความยาวอยู่ที่3เมตรแล้วก็องศาเนี่ยเป็นองศานอนก็คือ180อย่างเส้นตั้งก็จะบอกองศาอยู่ที่270นะคะตัวคำสั่งไลน์เนี่ยค่ะถ้าเราจะไม่ทำเป็นสี่เหลี่ยมเราจะสร้างเป็นรูปอื่นๆก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวโพลีไลน์นะคะค่ะเราจะใช้คำสั่ง PL นะคะ PL ก็จะขึ้น P ไลน์

ที่ลายเนี่ยก็เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะลองสร้างสี่เหลี่ยมก็คือเขาบอกแหละว่าให้เราเลือกจุดเริ่มต้นนะคะที่ start point คลิกเลือกเลยตัว PL เราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอาที่ระยะเท่าไหร่นะคะอย่างเช่น3เมตรเหมือนเดิม3เมตรเส้นตั้ง5เมตรก็ได้เส้นนอน5เมตรเราสามารถทำเป็นเส้นไปได้เลยนะคะแต่ว่าเนี่ยในตัว PL เนี่ยค่ะเส้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเส้นเดียวก็คือ1วัตถุเราสามารถเช็คได้นะคะว่าที่เราเลือกเนี่ยมีกี่วัตถุโดยการดูที่ช่อง property ได้เลยนะคะสมมติถ้าเราเลือกทั้งหมดเขาจะขึ้นเลยว่าเราเลือกทั้งหมด7วัตถุนะคะแนะนำว่าเวลาเราเขียนเส้นให้ใช้เป็น PL นะคะแต่ถ้าจะเขียนเส้นเดียวอะไรเงี้ยค่ะให้ใช้เป็นตัวลายหรือตัว L นะคะหรือเราสามารถให้ตัวลายเนี่ยเป็นตัว PL ได้โดยการที่เรากดจอยมันนะคะเราเลือก2เส้นนะคะกดตัว J 1ครั้งจะขึ้นคำสั่งว่าจอยนะคะ space bar ค่ะก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นเดียวกันแหละเหมือนกันค่ะถ้าเราเลือกทั้งหมดแล้วเรากดจอยเส้นลายของเราก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมในการกดจอยเนี่ยเส้นต้องชนกันด้วยนะคะคือถ้าเส้นไม่ตรงกันเนี่ยเราไม่สามารถกดจอยเส้นได้นะคะต่อไปนะคะอย่างการสร้างวงกลมนะคะเราคลิกตรงนี้ก็ได้หรือตัวคำสั่งค่ะเราจำค่าข้างหน้าก็ได้นะคะว่าภาษาอังกฤษของชื่อมันเนี่ยเป็นอะไรเราพิมพ์2ถึง3ตัวแรกก็จะขึ้นแล้วค่ะอย่างตัว circle นะคะกดตัว C 1ครั้งนะคะเป็นวงกลม space bar ค่ะเป็นการยืนยันว่าเราจะทำคำสั่งอะไรนะคะในตัว command line ก็จะบอกว่าให้เราเลือก center คลิก1ครั้งนะคะในช่องสีฟ้าเนี่ยถ้าสังเกตเส้นสีเหลืองจะมาจากเซนเตอร์ของวงกลมใช่ไหมคะในตัวเลขของตัวสีฟ้าเนี่ยก็หมายถึงว่าเส้นของตัวรัศมีนะคะไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างเช่นถ้าเราจะเอาวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรนะคะเราก็จะขีดตัวเลขแค่ครึ่งเดียวก็คือ 2.5 นะคะก็ขีดเลข 2.5 ได้เลยสเปซบาร์1ครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คนะคะว่าเราได้วงกลมที่เป็น5เมตรจริงไหมเราสามารถเช็คได้โดยการกด DI ค่ะ DI เป็นการวัดค่าของวัตถุในโปรแกรมนะคะเราก็เลือกจุดปลายไปอีกจุดหนึ่งเราก็จะได้วงกลมที่5เมตรนะคะแต่เวลาเราสร้างวงกลมเนี่ยมันจะเป็นค่าของตัวรัศมีของมันนะคะต่อไปเนี่ยอย่างวงกลม1วงกลมเนี่ยค่ะถ้าเรากดลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการสร้างวงกลมจากการกำหนดค่ารัศมีการสร้างวงกลมจากการใส่ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะหรือเราจะคลิกเป็น2 point เดี๋ยวเราลองดูตรงนี้ก็ได้นะคะว่าเครื่องมือพวกนี้ใช้งานยังไงนะสมมุติถ้าเราจะสร้างวงกลมที่เราจะคลิก2 point เราเลือกจุดแรกนะคะไปจุดที่2แล้วเราก็คีย์ตัวเลขได้เลยว่าเราอยากจะสร้างวงกลมขนาดเท่าไหร่นะคะวิธีการใช้ก็จะไม่เหมือนกันแต่เราก็จะได้วงกลมที่เท่ากันนะคะมันอยู่ที่ว่าเวลาเราจะวาดรูปวงกลมขึ้นมา1รูปอะค่ะเราจะอ้างอิงจากจุดไหนนะเวลาการทำงานนะคะไม่รู้ว่าเราจะต้องวัดค่าจากตรงไหนจากข้างนอกเพื่อเราจะเข้ามาเขียนงานใน AutoCAD อะไรเงี้ยค่ะซึ่งในโปรแกรม AutoCAD ก็จะมีให้เราเลือกหรือถ้าเราจะกำหนด3จุดนะคะวงกลมจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็จะให้มันสูงที่เท่าไหร่ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะคีย์ค่าได้ตลอดนะคะแล้วก็แนะนำเลยว่าเวลาเราเขียนงานใน AutoCAD นะคะแนะนำว่าให้คีย์ค่าทุกครั้งเพราะไม่อย่างนั้นนะคะตัวโปรแกรม AutoCAD ถ้าสังเกตดีๆตัวทศนิยมเขาจะเป็นทศนิยม4ตำแหน่งซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ละเอียดมากนะคะถ้าเราไม่คีย์ตัวเลขของเราให้มันชัดเจนนะคะเส้นพวกนี้อาจจะไม่ชนกันถ้าเวลาเราปริ้นออกมาเนี่ยอาจจะเห็นเส้นที่มันไม่ต่อเนื่องกันหรือว่าเวลาวัดแล้วเนี่ยเราหาผลรวมของเส้นต่างๆเนี่ยก็จะได้ค่าที่ไม่ถูกต้องตามที่เราต้องการนะคะอาจจะมีทศนิยมที่เลยมาบ้างเดี๋ยวเราลองดูตัวเส้นโค้งบ้างนะคะอย่างเส้นโค้งเนี่ยในตัว command line ก็จะบอกว่าเราเลือกจากเซนเตอร์เห็นไหมก็คือเราก็คลิกได้เลยนะคะแล้วก็กำหนดเซนเตอร์ของเส้นโค้งเราว่าเราจะไว้ตรงนี้เลือกจุดต่อไปนะคะอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดรัศมีของมันเท่าไหร่นะคะนี่เราก็จะได้ละ1เส้นโค้ง

สังเกตว่าการทำงานของเราอะค่ะเราจะใช้คำสั่งการเขียนเรื่อยๆพร้อมกับการใช้คำสั่งเครื่องมือของ modify ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งมันจะใช้งานเป็นหลักเลยในส่วนของตัว drawing แล้วก็ตัว modify นะคะอย่างเช่นเราจะกด move ถ้าเราไม่คลิกตรงนี้นะคะเราใส่คีย์ลัดได้เลยก็คือตัว mสังเกตตัวแรกด้วยนะคะว่าเราใช้งานถูกคำสั่งไหมบางทีเราอาจจะไปใช้งานคำสั่งอื่นค้างไว้แล้วเรากดตัว M มันอาจจะขึ้นเป็นพวก MA หรือ MI อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราจะใช้งานคำสั่ง move ก็กดสเปซบาร์1ครั้งได้เลยค่ะเขาก็จะให้เราเลือกที่จุดที่เราจะย้ายนะคะจุดนี้แล้วก็จับวัตถุเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะหรือถ้าเราเวลาเรากด moveตรงนี้ค่ะก็จะมีขึ้นให้เราเลือกจุด Department นะคะหรือจุดหลักของหน้าการทำงานก็คือว่าพิกัด 0.0 นะคะมันจะอยู่ที่ตรงแกน X แกน Y ตรงนี้ถ้าเราจะ Move แล้วเรากด Department ตัวนี้นะคะตัว Crosshair ของเราเนี่ยมันก็จะไปจับที่จุดเริ่มต้นหรือจุด 0.0 ตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ได้จับที่ตัววัตถุเห็นไหมตัว Crosshair มันก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองดูM.ถ้าเราจะเลือกที่ตัววัตถุเราเลือกได้เลยไม่ต้องกดที่ตัว displacement ตรงนี้นะคะกดเราก็จะสามารถจับที่ตัววัตถุเพื่อในการย้ายไปที่ต่างๆนะคะหรือต่อไปถ้าเราจะต้องการ copy มันซึ่งในการ copy เนี่ยก็จะมีการ copy ที่หลายแบบนะคะอย่างการ copy เรากด copy หรือกดคีย์ลัด CO ถ้ากดตัว C ตัวเดียวจะเป็นการสร้างวงกลมนะคะแต่ถ้ากด CO จะเป็นการ copy นะคะกด CO เขาบอกให้เราเลือก object นะคะ1 object ก็คือเราจะ copy สี่เหลี่ยมอันนี้กด space bar เพื่อยืนยันคำสั่งนะคะเสร็จแล้วตัว command line เนี่ยก็จะแนะนำว่าเราจะ copy จากจุดไหนจากจุด displacement หรือจะเป็นการ copy แบบ multiply ก็คือการ copy ครั้งละหลายๆวัตถุแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยมันก็จะเป็นการ copy 1วัตถุตัวระยะเนี่ยที่เราจะ copy ไปอ่ะเราก็คีย์ได้เลยว่าเราจะ copy ไปที่ระยะเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะ copy ไปที่ระยะ20เมตรก็คีย์ตัวเลขได้เลย20ในระยะ20เมตรเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองขยับ2ตัวเนี้ยลงไปให้ไม่ทับกับตัววัตถุวงกลมนะคะก็กด M ขยับลงมาโอเคเราลองเช็คดูนะคะว่าเราขยับไปที่20เมตรจริงๆไหมโดยการกด DI Space Bar ค่ะวัตถุเวลาเราขยับอะค่ะมันอาจจะจับที่ตัวเซนเตอร์ของวัตถุนะคะก็คือระยะห่างเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ระยะจากริมถึงริมนะคะตัวที่เซนเตอร์ของวัตถุไปที่เซนเตอร์ของวัตถุเห็นไหมว่ามันจะขึ้นว่าตอนนี้วัตถุอยู่ห่างกันที่20เมตรนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองดูการ copy แบบ multiply บ้างนะคะก็คือกด CO space bar ค่ะแล้วก็เลือกตัว multiply หรือกดตัว M ก็ได้นะคะเป็นคีย์ลัด M 1ครั้งค่ะ space bar เลือกที่วัตถุค่ะ copy ไปเลยเรื่อยๆคีย์ค่า5เนี่ยค่ะมันก็จะให้เรา copy ไปเรื่อยๆ5แต่เราก็จะต้องคีย์ไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เรา5แล้วเป็น10หรือ20โดยที่มันจะอ้างอิงจากวัตถุชิ้นแรกนะคะ3 4 6 10เราก็จะ copy ได้ครั้งละหลายๆวัตถุแต่ถ้าสมมุติเราไม่อยาก copy เป็นระยะเราต้องมาคอยคีย์ระยะอยู่เรื่อยๆอะค่ะมันสามารถ copy ได้โดยการ array ของมันนะคะหรือการ copy เป็นรูปแบบนี้เลยก็คือตามสัญลักษณ์ที่เขากำหนดมาเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้กันนะว่าเวลาเรา copy มันจะเป็นแบบไหนกดเลือกวัตถุนะคะนี่มันก็จะขึ้นให้เราเลยว่าเราจะ copy วัตถุเท่าไหร่แต่เราลองตั้งค่ามันก็คือกำหนดระยะห่างเราคลิกที่จุดนี้จะเป็นการกำหนดระยะห่างของตัววัตถุแต่ละตัวสมมติเราต้องการให้มันอยู่ที่ระยะ10เมตรนะคะก็คีย์ตัวเลข10เมตรจะเป็นการวัดจากด้านนี้แล้วก็ถ้าด้านบนก็เหมือนกันนะคะที่10เมตรแต่ทีเนี้ยถ้าเราสังเกตว่าจำนวนของวัตถุเนี่ยมันยังไม่ได้จำนวนที่เราต้องการนะคะเราก็คีย์จำนวนได้จากการกดตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันก็จะขึ้นว่าเราจะกำหนดตัววัตถุเนี่ยไปกี่แถว
เราก็ลากขึ้นไปเลยก็ได้นะคะโดยมันก็จะล็อกระยะห่างเนี่ยอยู่ที่ระยะเท่าๆกันหมดเลยสมมุติเราใช้ที่6แถวเราลากขึ้นมามันก็จะขึ้นบอกเราเลยว่าตอนนี้อยู่ที่6แถวนะแล้วก็เราก็สามารถขี่ได้เช่น10มันก็จะก๊อปปี้ขึ้นไป10แถวที่ระยะเท่าๆกันนะคะแล้วก็ทางด้านขวาก็เหมือนกันขี่ไปเลย10นะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมที่เราก๊อปปี้มาเท่าๆกันแต่ว่าปัญหาของอันนี้ค่ะก็คือเวลาเราก๊อปปี้แล้วเนี่ยมันจะรวมเป็นวัตถุเดียวกันเวลาเราจับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งวัตถุถ้าเวลาเราต้องการอยากจะให้มันแยกออกเป็นวัตถุแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะคะเราก็กดระเบิดมันได้เลยก็คือ export มันนะคะก็คือตัวนี้กดตัว X 1ทีวัตถุนี้ก็จะแยกออกจากกันเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด100รูปโดยการใช้คำสั่ง array นะคะโอเคต่อไปอย่างเช่นเครื่องมือของการ rotation อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะลองหมุนวัตถุดู rotation นะคะกดเลือกวัตถุแล้วก็ space bar 1ครั้งค่ะเสร็จแล้วในตัว command line เนี่ยก็จะบอกเราแล้วว่าให้เราเลือก base point ที่จุดใดจุดหนึ่งของตัววัตถุเป็นแกนในการหมุนของวัตถุนะคะสมมติเราจับตัวนี้แล้วเราต้องการจะหมุนไปที่ตำแหน่งอื่นๆเราก็นำตัว crosshair ของเราหมุนรอบวัตถุนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่างที่เคยเกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าถ้าเราล็อกตัวแกนไว้เนี่ยวัตถุเนี่ยมันก็จะถูกล็อกองศาไว้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราปิดมันแล้วเราสร้างองศาขึ้นมาตามนี้นะคะ30องศาแกนมันก็จะล็อกรูปสี่เหลี่ยมของเราก็จะหมุนไปที่30องศาจากจุดที่เราจับเมื่อกี้นะคะแล้วถ้าเราอยากลบวัตถุเราทำยังไงวิธีการลบวัตถุก็คือการกดตัว e เห็นไหมคะก็จะขึ้นแล้วว่าเป็นการลบกดสเปซบาร์หรือสามารถคลิกขวากดลบได้ลบทีแล้วหลายๆวัตถุก็เป็นการเลือกแล้วก็กด e 1ทีส่วนใหญ่เวลาเราลบวัตถุในตัวโปรแกรม AutoCAD นะคะเราจะไม่ใช้ตัว delete ที่แป้นพิมพ์นะคะเราก็มักจะใช้กดตัว e นะคะในแท็บต่อๆไปเนี่ยก็จะตัว dimension ซึ่ง dimension เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันอีกทีว่าการสร้าง dimension ของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะกำหนด dimension ของเขามาแล้วก็คือจะเป็น dimension สีขาวมีหัวเป็นหัวลูกศรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของตัว AutoCAD ซึ่งพวกนี้เราสามารถปรับได้หมดเลยแล้วเราก็สามารถเช็คได้ว่าอย่างตอนนี้ตัวเทคของเราอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ก็เช็คได้จากตัวช่องของ property นะคะในช่องของตัว property ก็จะบอกเลยว่าในตัวของลายตัว arrow ของมันเนี่ยเป็นแบบไหนมีลักษณะแบบไหนเราสามารถเป็นหัวลูกศรได้นี่แล้วก็กดคลิกเลือกได้ที่ตรงนี้เลยตัว arrow 1เราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบหัวลูกศรวงกลมตัวที่2เราอยากจะให้เป็นเส้นทแยงเราก็เลือกได้เลยนะคะแล้วก็อย่างเส้นเนี่ยเลือกได้ว่าเราจะทำเป็นเส้นป่าหรือเส้นน้ำหนักที่เท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้เส้นอยู่ที่มาตรฐานมันก็จะอยู่ที่ว่าเราสร้างเลเยอร์ยังไงบล็อกยังไงนะคะอย่างสมมติถ้าเราอยากจะให้เส้นอ่ะมันอยู่ที่น้ำหนัก3เส้นพวกนี้ค่ะเวลาเราสร้างน้ำหนักในตัว property แล้วเนี่ยมันจะไม่โชว์ในหน้าโปรแกรม AutoCAD นะคะมันจะไปโชว์ตอนที่เรากดพอตหรือกดปินนะคะค่ะตัว dimension ของเรานะคะตอนนี้มันเป็น dimension ที่มันเป็นสแตนดาร์ดของตัวโปรแกรมที่เขากำหนดมานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยสามารถปรับแก้มันได้ที่ช่องตัว property ข้างๆนี้นะคะซึ่งคุณสมบัติของตัว dimension เนี่ยเราก็สามารถเช็คได้จากตัว property ได้เลยโดยการที่เราคลิกตัว dimension ก่อนตัว property เนี่ยก็จะอัปเดตข้อมูลของตัว dimension ขึ้นมาเราก็เช็คได้เลยนะคะว่าตัว dimension ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเช่นตรงนี้หัวลูกศรของตัว dimension ของเราก็จะเป็นตัววงกลมนะคะเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ถ้าเราอยากจะให้เป็นรูปแบบอื่นๆเป็นเส้นทแยงมุมหรือจะเป็นหัวแบบไม่ทึบนะคะเราก็ปรับได้ที่ด้านขวามือนะคะ
แล้วก็ตัวของหัวลูกศรเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ในตัวโปรแกรม AutoCAD เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเรากำลังจะปรับค่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ดูว่าเขาบอกว่าตัว Arrow Size ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ 0.18 ถ้าเราลองปรับให้มันใหญ่ขึ้นเราก็ลองปรับขนาดดูมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปเนี่ยตัวหนังสืออะค่ะตอนนี้มันเล็กมันอาจจะเล็กถ้าเราดูอย่างนี้เราก็สามารถปรับความสูงตัวหนังสือได้ว่าเราอยากให้สูงเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ตัวหนังสือสูงอยู่ที่ 0.18 ซึ่ง 0.18 นะคะเป็นตัวเลขสแตนดาร์ดของตัวโปรแกรม AutoCAD เลยที่จะเห็นได้บ่อยๆเลยซึ่งถ้าเราถอดออกมาในสเกล1:100อ่ะตัว 0.18 ขนาดของมันเนี่ยก็จะสอดคล้องกับตัวหนังสือที่เวลาเราทำรายงานนะคะแล้วมันจะอยู่ที่ขนาด 0.18 นะคะอันนี้ก็เหมือนกันตัวเทคของเราอาจจะปรับให้ใหญ่ขึ้นอย่างถ้าสมมุติเราต้องการที่จะพอร์ตงานของตัว AutoCAD อะค่ะแล้วเข้าสเกลเช่นสเกล1:50อะไรเงี้ยค่ะตัวเทคเราอาจจะต้องแก้ให้เป็นขนาดที่มันสอดคล้องกับตัวสเกลที่เราต้องการพอร์ตออกไปเพราะว่าการพอร์ตของตัว AutoCAD อะเวลาเราปรับตัวขนาดหนังสือเนี่ยก็จะเล็กตามด้วยเหมือนกันหรืออาจจะใหญ่ตามซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถปรับได้แต่ตัว dimension ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานยังไงนะคะหรือเราจะใช้งานกับงานแบบไหนซึ่งขนาดเนี่ยก็จะปรับได้จากตรงนี้นะคะอาจจะเป็นอยู่ที่ 0.5 ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ 0.5 ขนาดตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวคีย์ลัดสำคัญมากนะคะเราต้องจำแล้วก็แนะนำว่าให้นำมาใช้งานเราจะได้คล่องนะคะค่ะแล้วก็หลักๆอ่ะชุดคำสั่งเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะแบ่งเป็นตัว drawing การเขียนเส้นนะคะการตัว modify ก็คือการปรับแต่งแล้วตัว dimension จะมีการใส่ dimension การเขียน text นะคะแล้วก็ตัว property หน้า property ก็คือด้านขวานี้ซึ่งถ้าเราไม่เรียกตัวด้านนี้ขึ้นมาข้างบนข้อมูลมันก็จะไม่โชว์ให้เราดูเราก็จะต้องเรียกตัวเครื่องมือด้านขวาเนี่ยมาใช้งานด้วยนะคะเวลาในการทำงานโอเคค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่3นะคะ EP เครื่องมือการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม AutoCAD แล้วก็คำสั่งลัดของโปรแกรม AutoCAD นะคะสำหรับ EP ถัดไปนะคะจะเป็น EP ที่4นะคะเป็น EP ที่เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ Drawing นะคะซึ่งเราจะลงลึกแล้วก็มาลองใช้งานกันอย่างจริงจังนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PDมุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโล

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่

่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับนักเรียนอาจารย์ชื่ออาจารย์นิพงศ์สุขีนะครับหรืออาจารย์ก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับนะในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชางานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับ2102นั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะว่าในระบบเบรกรถจักรยานยนต์เนี่ยมีเป็นยังไงนะครับในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ารถจักรยานยนต์เราเนี่ยนะครับก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะครับผมนะแล้วนะครับระบบต่างๆในรถจักรยานยนต์ทุกระบบเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งระบบนะครับที่มีความสำคัญที่สุดก็คือระบบเบรกนั่นเองนะครับผมนะก็นะครับระบบเบรกมีความสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แม็กอันน
0: ี้ใช่ครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับถ้ารถจักรยานยนต์ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอุบัติเหตุ 100% เลยใช่ไหมครับเบรกไม่อยู่ชนต้นไม้เบรกไม่อยู่อาจจะลงข้างทางนะครับระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดนะครับในรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกนะเราก็อาจจะไม่มีวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ระบบเบรกนะครับของจักรยานยนต์ปัจจุบันนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบ
1: นะครับ
0: แบบแรกนะครับเขาเรียกว่าแบบดัมเบรก
1: ดัมเบรก
0: ดัมเบรกจะใช้ในรถจักรยานยนต์ทั่วไปเช่นรถที่เราใช้ในจ่ายตลาดนะครับอีกชนิดนึงระบบเบรกแบบดิสเ
1: บรก
0: นะครับดิสเบรกก็จะอยู่ตรงหน้าครูนี่เองนะครับอันนี้คือระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับตรงหน้าครูนะครับก็ระบบเบรกแบบดิสเบรกนะครับปัจจุบันนี้แพร่หลายนิยมใช้กันมากเนื่องจากประสิทธิภาพสูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ต้องมีการบำรุงรักษาค่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ต้องมีการปรับตั้งระบบเบรกเลยนะครับนะครับอาจารย์ก๊อฟเดี๋ยวระบบเบรก
1: ก็ง่ายนะครับระบบดิสเบรกก็ง่ายนะครับง่ายต่อการบำรุงรักษานั่นเองนะครับก็นะครับเป็นระบบที่อยู่ด้านนอกนะครับก็เวลาเราจะรื้อนะครับหรือว่าบริการเปลี่ยนผ้าเบรกต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรื้อได้ง่ายนะครับนะซึ่งแตกต่างจากระบบดัมเบรกนั่นเองนะครับที่ต้องถอดล้อออกมานะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือระบบดัมเบรกเนี่ยนะครับนะก็เป็นระบบที่อยู่ปิดภายในเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดฝุ่นของผงผ้าเบรกนะครับซึ่งระบบดัมเบรกเนี่ยเวลาแล้วนะครับถ้าจะเอาฝุ่นนี้ออกเราก็ต้องรื้อออกมานะครับซึ่งแตกต่างจากระบบดิสนะครับเพราะว่าระบบดิสเนี่ยเป็นระบบเปิดนะครับฝุ่นของผ้าเบรกเนี่ยก็จะได้นะครับหลุดกระจายลงไปตามพื้นดินอะไรเวลาเราใช้งานนั่นเองนะครับนะในส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการบริการไล่ลมเบรกนะครับแล้วก็นะครับถอดประกอบชุดผ้าเบรกนะครับเพื่อตรวจสอบดูนั่นเองนะครับนะครับในวันนี้
0: ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานบำรุงรักษา
1: ครับ
0: ระบบเบรก
1: ระบบเบรก
0: ซึ่งหวังว่านะครับครูหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้คงทำได้นะครับและครูมั่นใจว่าเราต้องทำได้นะครับนะก็เป็นส่วนประกอบสำคัญนะครับเราอยากจะให้เห็นทุกคนที่ดูอยู่นะทำระบบเบรกได้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะแนะนำก่อนในระบบเบรกนะครับมันจะมีอุปกรณ์ของเขาเลยครับหลักๆ ก็คือหนึ่งเลยนะครับอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกนะครับ
1: ตัวบนนะครับ
0: ตัวบนนะครับตัวนี้ทำหน้าที่สร้างแรงดันนะครับเมื่อเราเบรกปุ๊บจะสร้างแรงดันนะครับสร้างแรงดูดและอัดน้ำมันเบรกนะครับส่งไปในสายอันนี้ถ้ามองไปในนี้นะครับจะเป็นสายนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับสายน้ำมันเบรกนะครับอันนี้นะครับจากนั้นนะครับมองไปข้างล่างสายตัวนี้จะไปเชื่อมต่อกับชุดนี้เขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับเป็นที่อยู่ของผ้าเบรกนะครับวันนี้นี่เองที่เราจะมาดูชิ้นนี้นะครับเราจะมารื้อซ่อมกันนะครับ

0: ถามว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนพระเบรกเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งนะครับแน่นอนของที่มีการใช้งานแน่นอนมันต้องมีการสึกหรอใช่ไหมครับพอสึกหรอถ้าเราไม่เปลี่ยนใช้ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: นะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนพระเบรกเพื่อมารักษารวมถึงระบบน้ำมันเบรกเมื่อเราใช้ไปเยอะๆขึ้นระยะอายุนานๆขึ้นแน่นอนระบบน้ำมันเราต้องอะไรครับมีการทายหรือเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความชื้นจะอยู่นะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนวิธีการถอดพระเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนเลยนะครับที่ต้องใช้นะครับนะครับอุปกรณ์แรกนะครับก็คือลูกบล็อกเบอร์12นะครับเบอร์12ปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ร้อยละผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยละ 80% หรือ 90% จะเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็ด้ามขันนะครับแบบก่อแกก okay. หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้ขอให้ขันลูกบล็อกตัวนี้ได้นะครับถามว่าใช้ประแจได้ไหมก็ได้นะครับแต่พื้นที่เราเยอะเราควรใช้ลูกบล็อกนะครับจากนั้นนะครับเราใช้ประแจนะครับประแจรวมเบอร์8นะครับอันนี้เบอร์8นะครับตัวนี้ทำหน้าที่สำหรับขันน็อตไล่ลมเบรกนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับใช้ไขควงแชกครับไขควงแชกรวมถึงอีก1ตัวอันนี้ครับอันนี้มองนักเรียนมองแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอะไรกดลูกสูบพระเบรกถามว่าไม่ใช้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีใช้ดีกว่าไหมครับดีกว่าถ้าเราไม่ใช้เราใช้อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าซีแคมก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือพื้นฐานนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือหนึ่งเลยน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกก่อนเราจะถ่ายนะครับเราต้องดูรถเราเนี่ยสมมติเราใช้รถ Honda CBR เราใช้ Honda Wave เราไปมองที่ฝาตรงนี้นะครับมองที่ฝาตรงเนี้ยที่ฝาเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยเขาใช้น้ำมันเบรกเบอร์อะไร
1: เป็นดอทนะครับ DOT
0: เป็นดอทนะครับจะเป็นเบอร์อยู่นะครับรุ่นนี้เขาบอกว่าเขาใช้ดอท
1: 4
0: นะครับดอท4ซึ่งหมายความว่าใช้ดอทน้ำมันเบรกรุ่นอื่นได้ไหมครับไม่ได้ครับอันนี้ครูก็จะแนะนำให้เราไปซื้อพระเบรกดูจากตรงนี้รถเขาจะบอกว่าดอท4นะครับดอท3นะครับอันนี้นะครับรถเขาจะบอกหรือเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งดอท3กับดอท4นะครับโดยมันที่ครูมานี่มีทั้งอันนี้ดอท3ประมาณดอท3นะครับดอท3ถามว่าใช้ได้ไหมถ้าขับรถรุ่นนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะอีกหนึ่งอย่างเจลบีนะครับใช้ในการหล่อลื่นจุดที่มันเกิดการขยับขยื่นต่างๆนะครับเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูถอดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดเขาเรียกว่าคาลิเปอร์นะครับของคาลิเปอร์นะครับชิ้นนี้ครับนักเรียนใช้เบอร์12นะครับเบอร์12ถอดนะถอดน็อตออก2ตัวนะครับถอดน็อต2ตัวเบอร์12นะครับถอดเพื่อถอดขาคาลิเปอร์ออกจากกระบอกโช๊คหน้านะครับ

0: ครับก็คือตัวคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าคือดันลูกสูบนะครับแล้วก็จะดันผ้าเบรกเนี่ยไปจับกับตัวจานเบรกนั่นเองนะครับจานเบรกก็คือจะมีลักษณะจานใหญ่ๆตัวนี้นั่นเองนะ
1: จานเบรกอันนี้คือจานเบรก
0: จานเบรกนะครับผม
1: นี่ก็ถอดตรงด้านขาของเขาที่ยึดระหว่างกระบอกโช๊คกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับ
0: คาลิเปอร์เบรก
1: นะครับเดี๋ยวขานะครับมันมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างเวลาถอดปุ๊บเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับว่าขาเนี้ยปกติหรือไม่ปกตินะครับเดี๋ยวครูจะพาเราดูนะครับเราเริ่มดึงนะครับระวังนะครับรถนี้เป็นรุ่นของ CBR 250รถคันนี้มีระบบเบรกแบบ ABS ซึ่งจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวจับความเร็วนะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นรถไฟฟ้าก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราต้องถอดเซ็นเซอร์นี้ก่อนนะครับอันนี้ต้องระวังเบอร์8นะครับเบอร์8ถอดนะครับเบอร์8ถอดเลยนะครับถ้าเราไปดึงนะครับมันจะขาดนะครับ8ถอดนะครับอันนี้จะเจอในรถบิ๊กไบค์นะครับรถไฟฟ้าที่มีเซ็นเซอร์จับความเร็วตรงด้านหน้านะครับนะครับต้องทำการถอดก่อนนะครับจุดนี้นะถ้าไม่ถอดนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งก็มีค่อนข้างมีราคามูลค่าสูงพอสมควรนะครับนัดตรงกดลงเบอร์อะไร
0: เบอร์แปดป่ะ
1: เบอร์แปดครับขายเลยนะครับเบอร์แปดถอดตัวจับความเร็วนะครับล้อหน้านะครับถอดออกมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับรวมถึงอันเนี้ยมันก็ในถือว่าเป็นงานเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราใช้ไปรถบางคันเกิดปัญหาเช่น ABS ขึ้นไฟโชว
0: ์
1: ไฟโชว์หมายความว่าระบบเบรกอันเนี้ยมีปัญหานะครับอันนี้ถ้านักเรียนแกะมาแล้วนะครับจะเจอเห็นไหมครับมีผงเหล็กอยู่นะครับผงเหล็กอันเนี้ยทำให้เซ็นเซอร์นะครับของ ABS เนี่ยตรวจจับไม่ได้จะฟ้องไฟโชว์ทำให้ระบบเบรก ABS มันจะไม่ทำงานนะครับก็ต้องเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับอันนี
0: ้นะครับให้
1: ความสะอาดเลยนะครับ
0: หาผ้าสะอาดนะครับผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด
1: นะครับมันจะมีผงเหล็กอยู่นะครับเนื่องจากเบรกใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการสึกหรอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกรถเช่นรถครอบครัวนะครับ Honda Wave เป็นต้น Yamaha Spark จะไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีจากนั้นเราทำการถอดคาลิเปอร์ได้เลยนะครับนี้วางให้ดีนะครับอย่าให้ไปโดนจันทร์ติดระทับไปข้างในดึงตรงๆนะครับนะครับอันนี้ถอดมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าชุดคาลิเปอร
0: ์
1: เบรกนะครับตัวนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของเขาก็มีตัวขานะครับตัวขาต้องตรวจเช็คอะไรบ้างดับแรกเลยนะครับจับดูก่อนว่าขาตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าถ้าขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้จะทำให้ระบบเบรกของรถคันนี้มีปัญหานะครับถอดออกมาได้เลยนะครับถอดมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดผ้าเบรกถอดผ้าเบรกเราใช้นะครับประแจเบอร์8ถอดผ้าเบรกนะครับ
0: ใช้ประแจเราจะใช้ลูกบอล
1: นะครับถอดผ้าเบรกถอดสลักเอาสลักเบรกออกมานะครับ
0: ก็คือจะเป็นสลักเนี่ยก็จะล็อกนะครับล็อกผ้าเบรกนั่นเองให้หลุดออกมานั่นเองนะครับนะในส่วนนั้นรวมนะครับรวมมาในการถือเครื่องมือให้เครื่องมือ
1: นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผ้าเบรกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับที่ลื้อมานะครับเพื่อตรวจสอบหนึ่งเลยผ้าเบรกของเราเนี่ยสึกหรอหรือเปล่านะครับอันที่สองมันอยู่ข้างในเรามองเห็นไหมเห็นไหมครับ
0: ไม่
1: เห็นว่าผ้าเบรกอันเนี้ยลักษณะเกิดอะไรขึ้น
0: อ
1: ่ะการสึกหรอสม่ำเสมอหรือไม่มีการสึกหรอแบบเอียงด้านซ้ายด้านขวาหรือเปล่านะครับรวมถึงผ้าเบรกเนี้ยมีความหนาเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าเกิดหนาน้อยกว่าสักประมาณ3มิลเราควรจะเปลี่ยนได้นะครับแต่นี้มองดูแล้วครูแกะมาแล้วว่าค่อนข้างเยอะเลย
0: ค่อนข้างเยอะอยู่หนาอยู่นะครับ
1: เขาเรียกว่าถ้ามองแล้วผ้าเบรกเต็มเลยนะครับเต็มนะอาจารย์ก๊อฟ
2: เต็มครับ
1: เต็มเลยครับอันนี
0: ้ก็จะมีร่องนะครับให้เราสังเกตที่ร่อง
1: ถ้าร่องหมดก็คือหมายความเปลี่ยนพระเบรกเลย
0: เปลี่ยนพระเบรกได้เลยนะครับอันนี
1: ้อันนี้เราถอดพระเบรกมานะครับ
0: ถอดออกมาแล้วตรวจสอบแล้วโอเคนะครับ
1: ทราบแล้วโอเค
0: ยังใช้งานได้อยู่นะครับผม
1: อันนี้พระเบรกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อสมมติเราจะเปลี่ยนพระเบรกใหม่แน่นอนระยะของเบรกมันเกิดการเพี้ยนแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แน่นอนเท่าเดิมไหม
0: ไม่เท่าเดิม
1: ไม่มีทางเท่าเดิม
0: ไม่มีทางเท่าเดิม
1: พระเบรกแต่ละอันหนาเท่ากันไหมครับ
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากัน
0: นั่น
1: นะครับเราก็ต้องมีการดันลูกสูบเบรกเข้าไปนะครับโดยใช้เครื่องมือพิเศษอ่ะพิเศษใช้ประแจเบอร์อะไรครับพิเศษอ่ะ17นะครับ
0: ครับ17เดี๋ยวตอน
1: อันนี้แบบใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็
0: จะดันนั่นเองดันลูกสูบคาลิเปอร์นั่นเองนะครับดันเข้าไปข้างใน
1: ลูกสูบเข้าไปให้ลูกสูบกลับไปอยู่ในที่เดิมนะครับ
0: เปิดข้างบน
1: นะครับแต่ถามว่าใช้เครื่องมือพิเศษ
0: ไม่บล็อกเบอร์17นะ
1: ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเราทำงานตามบ้านเราใช้ซีแคมได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะให้ดูทั้งสองวิธีเลยนะครับเอาอันนี้แบบเครื่องมือพิเศษลูกสูบลูกเดียวก่อนเนาะนะครับ
0: ประแจม
1: ลูกสูบลูกเดียวเอาเครื่องมือพิเศษลูกเดียวพอนะครับเดี๋ยวอีกอันลองใช้วิธีแบบซีแคมพอครับพออันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษบางคนอาจจะไม่มีแต่ถ้าอย่างนี้บางบ้านอาจจะมีนะครับอีกแบบเราใช้แบบซีแคมนะครับแบบซีแคมนะครับเราใช้ซีแคมดันลูกสูบเบรกนะครับเข้าไปสังเกตไหมครับเมื่อกี้ใช้เครื่องมือพิเศษเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ลูกสูบเบรกเกิดอะไรขึ้นครับถูกดันเข้าไปแล้วถูกดันเข้าที่เข้าไปแล้วนะครับดันเพื่อให้ลูกสูบกลับเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดันนะครับแน่นอนเราใส่พระเบรกเข้าที่เดิมไม่ได้
0: ก็จะติดจานเบรกนั่นเอง
1: อันนี้เราจะดันเข้าไปนะครับใช้แบบซีแคมบ้างเดี๋ยวต้องเอาผ้ารองนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาผ้ารองจะเกิดรอยนะครับ
0: ผ้านี่ก็ได
1: ้ผ้าเก่าก็ได้รองด้านบนนี้ครับนั่นแหละครับเป็นซีแคมก็ได้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นเครื่องมือประจำบ้านนะครับบางบ้านอาจมีนะครับ
0: ซึม
1: ร้อน
0: ใ
1: ช่ไหม
0: สักนิดมันจะ
1: นั่นแหละไม่เป็นไรครับขัดเข้าไปเลยนะ

0: การทำงานก็จะเหมือนกับตัวสูบตัวมันชุดเมื่อกี้นี้นะครับนะก็จะดันในลูกสูบเน
1: ี่
0: ย
1: ดันเข้าไปนะครับ
0: ดันเข้าไปนะครับเพื่อให้เราใส่ผ้าเบรกเพื่อที่จะนำคาลิปเปอร์ตัวนี้ไปใส่ในจานเบรกได้นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าเราใช้เบรกไปเนี่ยนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนผ้าเบรกหมดเนี่ยลูกสูบตัวนี้มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ปุ๊บถ้าเราไม่ดันเข้าไปเนี่ยนะครับนะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนำตัวคาลิปเปอร์และที่เราประกอบผ้าเบรกเข้าไปใหม่เนี่ยใส่เข้าไปในจานเบรกได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับตอนนี้สังเกตไหมครับลูกสูบเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าลูกสูบกลับเข้าไปด้านในทางคู่เลยนะครับนี้เราก็พร้อมที่จะใส่ผ้าเบรกใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีผ้าเบรกใหม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่สำหรับครูนะครับตอนนี้เรามีผ้าเบรกอันนี้ก็มองแล้วสภาพแล้วเร
0: ีย
1: กว่า 90% เลย
0: ใช้งานได้อยู่
1: แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับก่อนใส่นะครับก่อนใส่เลยเราต้องเช็คหนึ่งเรื่องนะครับขาคาลิปเปอร์อันนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้เลยที่ครูบอกเมื่อกี้สิ่งนี้นะครับสำคัญมากนะครับเช่นถ้าเราเบรกปุ๊บหรือเราเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จเราถอยรถหรือเราเบรกรถแล้วรู้สึกว่าเข็นรถแล้วมันยัง
0: นืดอยู่
1: แล้วเหมือนเบรกมันไม่จากหรือเบรกมันยังเบรกทำงานตลอดเวลาแน่นอนเราลองมาเช็คตัวนี้หนึ่งจุดนะครับถ้าไม่เช็คตัวนี้เราประกอบไปเลยให้ลูกค้าหรือส่งให้ใครทำนะครับมันจะเกิดปัญหาภายหลังนะครับอันนี้จากที่เช็คมาแล้วนะครับเกิดปัญหาหนึ่งเรื่องก็คือเจลบีตัวนี้นะครับแห้งจริงๆนะครับแห้งเลยนะครับนะครับรวมถึงจะมีน้ำเข้ามาน
0: ะครับ
1: ทำให้เบรกมันติดขัดได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ขาคาลิปเปอร์นะครับใส่เจลบีไปที่แกนนะครับบางๆนะครับเราจะไม่ใส่หนานะครับถ้าใส่หนาใส่เจลบีเยอะนะครับยิ่งไปสร้างความหนืดอีกเราใส่แค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับบางๆนะครับบางๆทั้งสองแกนนะครับนะครับดันเข้าไป

0: ใส่เข้าไปให้ตรงนะครับลองขยับซ้ายขวาดีครับนักเรียนว่ามันขยับได้ไหมลื่นยัง
1: ขยับให้คล่องนั่นเองคล่องให้ลื่น
0: ขยับให้คล่องนะครับโอเคครับตอนนี้คาลิเปอร์ขาคาลิเปอร์ของเราพร้อมที่ใช้งานนะครับเราก็เดี๋ยวทำการใส่ผ้าเบรกได้เลยนะครับใส่ผ้าเบรกได้เลยผ้าเบรกก่อนอื่นแนะนำก่อนเลยนะครับลักษณะผ้าเบรกนะครับเราตอนเราถอดนะครับถอดยังไงเราใส่อย่างนั้นนะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางว่าตัวนี้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับผ้าเบรกนะครับเราต้องใส่ที่ตัวผ้าให้มันชนหากันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่เราไปใส่อย่างนี้เอาเหล็กมาชนเหล็ก
1: ไม่ได้นะครับ
0: เบรกอยู่ไหมครับ
1: เบรกไม่อยู่
0: นะครับเบรกไม่อยู่แน่นอนเบรกปุ๊บข้างทางปั๊บเลย
1: ข้างทางปั๊บเลย
0: นะ
1: ข้างทางช่วยเบรก
0: ข้างทางช่วยเบรกนะครับ แต่เราต้องใส่ให้มันถูกนะครับ
1: ถูกนะครับ
0: ถูกต้องนะครับแบบนี้นะเบรกผ้าเบรกต้องประกบหากันเสมอนะครับอันนี้ข้อเน้นย้ำเลยครูเคยเจอมาแล้วนะครับนักเรียนใส่ผิดนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีบ่าล็อกนะครับบ่านี่ครับบ่าด้านในนะบ่าอยู่ด้านในนะครับบ่าอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ขาคาลิเปอร์นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูมันจะมีขาเนี่ยเป็นรางอยู่เลยนะครับด้านในจะเป็นรางเพื่อทำหน้าที่ล็อกหัวผ้าเบรกนะครับล็อกตรงนี้นะครับล็อกผมนะครับนะใส่เข้าไปในรางนะครับนะครับหนึ่งตัวอีกตัวนึงก็ใส่เหมือนกันนะครับ
1: ใส่เหมือนกันนะครับ
0: เน้นย้ำนะครับผ้าเบรกต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดนะครับ
1: เบรกไม่อยู่นะ
0: เบรกไม่อยู่นะครับจากนั้นใส่สลักนะครับสลักใส่เข้าไปตรงๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับตรงจากนั้นหมุนเบอร์8นะครับ
1: เบอร์8นะครับเป็นกอแกงนะครับ

0: ไขไปแน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ต้องไขแน่นนะครับถ้าเกิดเราไขไม่แน่นปุ๊บคือขันไม่แน่นมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับนะครับจากนั้นใส่นี้จะมีข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนเราใส่นะครับใส่ผ้าเบรกเราต้องกางตัวนี้ออกกางนะครับกางผ้าเบรกออกให้ผ้าเบรกอยู่ระหว่างกางจานดิสเบรกแต่ถ้าเกิดเราใส่ผ้าเบรกอย่างนี้มันก็เบรกเหมือนกันแต่เบรกไม่อยู่นะครับเราใส่ให้อยู่นะครับก็คือไว้ตรงกลางนะครับ
1: ประคองให
0: ้ผ้าเบรก
1: ห่างออกจากกัน
0: นะครับอยู่ตรงกลางประคองแล้วก็ใส่เข้าไประหว่างจานดิสเลยนะครับนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขาดันนะครับเข้าไปนะ
1: จะมีน็อต2ตัวนะครับขาตัวหนึ่งก็ได
0: ้น็อต2ตัวนะครับ

0: แล้วก็ใช้นะครับรับขันก๊อกแกงนะครับเบอร์12นะครับขันน็อตยึดคาลิเปอร์นะครับ2ตัวให้แน่นๆ
1: คาลิเปอร์นะครับก็ขันให้แน่นนะครับตรงนี้ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดตามสูตรบริการนะครับเขาจะมีใช้เขาเรียกน้ำยาล็อกเกลียว
0: เข้ามาขายออก
1: นะครับดังนั้นเท่านั้นยังครับยังตัวนี้ห้ามลืมนะครับ
0: ตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะ
1: ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับนะเซ็นเซอร์ตัวจับความเร็วล้อหน้านะครับเมื่อกี้ทำความสะอาดแล้วนะครับมีเหล็กไหมครับไม่มีแล้วเนาะหรือมีอยู่ลองเช็ดออกให้ดีนะครับเช็ดออกใช้ผ้าเช็ดนะครับ
0: ผ้าสะอาดเช็ดออกให้ดี
1: นะครับจากนั้นวางเข้าตรงตำแหน่งนะครับที่เดิมของเขานะครับที่เดิมนะตรงนี้

0: เสียบเข้าไปในรูนะครับ
1: เสียบเข้าไปตรงตำแหน่งตรงรูเสร็จแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับ2ตัวนะครับยึดนะครับน็อตเบอร์8นะครับ
2: เบอร์8นะครับ
1: ก็จะเป็นประแจกับลูกบล็อกเบอร์8นะครับให้ขันให้แน่น
0: แน่นเหมือนกันระบบเบรกต้องมีความแน่นนะครับ
1: ความแน่นนะครับ
0: แล้วก็มีความแม่นยำในการประกอบค่อนข้างสูงถ้าประกอบผิดแน่นอนครับ
1: ครับ
0: เบรกไม่อยู่นะครับ
1: ถึงถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยแล้วก็ร่วมทางด้วยนั่นเองนะครับ
0: มาถึงอีกหนึ่งขั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้เราประกอบเบรกเสร็จกันแล้วเราส่งให้รถให้ลูกค้าหรือส่งให้คนอื่นเลยได้ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ระบบเบรกเราทำงานหรือยังยังนะครับเราต้องมีการย้ำเบรกก่อน
1: ย้ำเบรกก่อน
0: ให้เบรกเกิดการทำงานนะครับกดกดกดกด
1: กดย้ำสักสองครั้ง
0: ไปเรื่อยนะครับจนเบรกตรงนี้ตึง
1: ตึงมือนั่นเอง
0: ตึงมือ
1: ตึงมือนั่น
0: อันนี้คือเบรกพร้อมที่ทำงานแล้ว
1: ครับ
0: ง่ายไหมครับพระเบรกการเปลี่ยนพระเบรก
1: ครับ
0: อาจารย์ก๊อฟง่ายไหมครับ
1: ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าใครไม่เคยทำนะครับก็สามารถดูตัวอย่างที่เราได้สอนวันนี้ได้เลยนะครับเป็นการตัวเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนอันนี้นะครับผม
0: ครับก็มองแล้วอันนี้แน่นอนผมมองแล้วถ้าเกิดเราไปทำเองที่บ้านผมว่ามองแล้วทำได้นะไม่ยากนะครับก็มองแล้วโอเคอ่ะไม่ยากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถามว่าเบรกเราเปลี่ยนแค่พระเบรกก็ได้แล้วนะแต่ถามว่าจะให้ดีกว่านี้เราควรจะเปลี่ยนพระเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมา
1: ดูนะครับว่าการไล่ลมเบรก
0: ไล่ลมเบรก
1: ไล่ยังไงของรถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ยังไงนะครับผม
0: ครับวันนี้เสร็จแล้ววิธีการเปลี่ยนพระเบรกนะครับเดี๋ยวเราไล่ลมเบรกต่อเราทำทั้งระบบเลยระบบเบรกนะครับ
1: ก็นะครับหลักๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนะ2ปีก็ควรที่จะไล่ระบบของเหลวของน้ำมันเบรกเนี่ยได้แล้วนะครับหรือถ้าเราขี่รถลุยน้ำนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยขี่รถลุยน้ำบ่อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เช็คนะครับทุกๆ1ปีก็ดีนะครับนะในส่วนนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันเบรกหลักๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราก็ถ้ามีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำเองได้นะ
0: นี่ทำเองได้เลย
1: นะครับเองได้เลยนะครับในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการไล่น้ำมันเบรกหรือว่าไล่ลมเบรกเนี่ยไล่กันยังไง
0: อาจารย์ก๊อฟทำขอเสริมนิดนึงในเรื่องระบบเบรกเนี่ยถามว่าเวลาเราเปลี่ยนพระเบรกเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก็คือเนื่องจากความชื้น
1: ความชื้น
0: นะครับความชื้นมันจะเกิดขึ้นมาในทุกๆวันนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยรถปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบเบรกเขามีระบบไฟฟ้าขึ้นมาก็คือระบบ ABS นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยแน่นอนพอมันเกิดความชื้นภายในระบบเบรกเกิดสนิมนะครับจะทำให้อุปกรณ์ภายในเนี่ยเสียได้อย่างที่อาจารย์ก็พูดว่าน้ำมันเบรกควรจะเปลี่ยนทุก2 ปีหรือ 20,000 กิโลโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเบรกกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเช่นเราที่มาดูที่ฝาตรงนี้นะครับที่ฝานี้ว่ารถเราเนี่ยใช้น้ำมันเบรกเบอร์ไหน
1: ด็อตไหนนั่นเอง
0: ด็อตไหนนะครับอันนี้เป็นรถ CBR ก็ค่อนข้างใช้ความเร็วสูงใช้ด็อตเบอร์ค่อนข้างสูงก็คือด็อต4
1: ด็อต4นั่นเอง
0: แต่ด็อต3ก็คือเบอร์พื้นฐานที่เราใช้นะครับรถทั่วไปคือด็อต3นะครับเดี๋ยวการไล่น้ำมันเบรกนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกตัวที่ทำหน้าที่ปั๊มแรงดันไฮดรอลิกนะครับหรือแรงดันน้ำมันเบรกให้เกิดการเบรกนั่นเองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไล่ทำการถอดนะครับ
1: เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไขควงเปิดปั๊ม
0: ก่อนจะถอดมีเทคนิค1เทคนิคนะครับเทคนิค1เทคนิคเลยน้ำมันเบรกคุณสมบัติของมันก็คือมันรับแรงกดได้สูงแต่มีผลร้ายก็คือมันเป็นกรดนะครับทำลายต่อสีของรถโดนสีแล้วหลุดเป็นแผ่นเลยครับโดนสีแล้วชุดสีแตกเลยนะครับอันตรายนะครับเราต้องใช้วิธีแบบระมัดระวังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำถ้าน้ำมันเบรก6เราต้องทำการสลายด้วยน้ำนะครับรวมถึงก่อนเราจะทำการถอดประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของครูนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับหุ้มที่ปั๊มก่อนเพราะว่าเทมีโอกาสหกไหมครับ
1: มีโอกาส
0: มี 100% เลยนะครับ
1: มีโอกาสหก
0: นะครับนักเรียนเอาผ้าคลุมที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มแล้วก็เดี๋ยวทำการขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกหมดเลยครับหมดเลยนะ

0: เออมือมือแพทย์ใ
1: ช่ไหมมือหมุนได้ไหมกล้องมือหมุนได้ไหมอ
0: ย่าง
1: น
0: ั้น
1: อ่ะนะครับจากนั้นนะครับทำการถอดนะครับฝาที่เติมน้ำมันเบรกนะครับถอดเลยฝาล่างหน้าฝาเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2ชั้นนะครับฝาชั้นนอกแล้วก็ฝาชั้นในนะครับฝาชั้นในก็มีซีนยางป้องกันน้ำมันเบรก6นะครับ
0: ทีนึงนั่นเองครับ
1: นะ
0: แล้วก็ค่อยแกะออกมานะครับกันนะครับค่อยๆแกะเพราะว่าถ้าแกะแรงไปดีอาจจะไปกระเด็นโดนชุดสีอะไรได้
1: ระวังเรื่องน้ำมันเบรกโอ้น้ำมันเบรกล้นเลยเนาะเยอะเลยนะครับ
0: เกิน
1: ผ้านี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผ้าขาดไม่ได้เลย
0: มันหกนะครับก็รีบซับซักไปก่อนนะครับ
1: นะครับรถลักษณะนี้นะครับแฮนด์เขาจะเอียงเราควรจะหันขึ้นทางนี้นะครับนิดนึงนะครับเพื่อให้กับที่พักน้ำมันเบรกนะครับทำที่ตั้งฉากนะครับเพื่อเวลาเราไล่อาจจะหกน้อยนะครับขั้นตอนการไล่ลมเบรกนักเรียนจำไว้เลยมีอยู่2คำคำว่าย้ำ
0: ย้ำกับเหยียบหรือว่า
1: เหยียบหรือคาย
0: คายนั่นเอง
1: นะถ้าเป็นรถยนต์ใช้คำว่าเหยียบมอเตอร์ไซค์ปล่อยหรือคาย
0: ครับ
1: ย้ำ
0: ย้ำก็ย้ำไป
1: ย้ำไป
0: ย้ำก็คือย้ำยังไงก็คือเอามือนะครับมือที่เราถนัดนะครับย้ำไป
1: ย้ำ
0: ช้าๆนะครับช้าย้ำไปนะครับผมพอได้จังหวะหนึ่งปุ๊บอาจารย์แม่ก็จะบอกว่าเหยียบ
1: เหยียบ
0: หรือบีบ
1: บีบ
0: ก็จะบีบค้างไว
1: ้บีบค้างไว้
0: ก็ต้องไปคายที่ตัว
1: คายสกรูตัวนี้นะครับก
0: ็ตัวนี้นะครับ
1: น้ำมันเบรกก็จะไหลออกมานะครับ
0: เดี๋ยวเรามาดู
1: เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เลยถามว่าไม่ใช้ได้ไหมได้แต่ดีไหมครับ
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีน้ำมันเบรกก็จะกระจายเต็มเลย
0: เต็มเลยนะครับ
1: นะครับแน่นอนกระจายไปถ้าโดนชุดสี
0: ครับ
1: สีเสียไหมครับ
0: ชุดสี
1: เสียนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้อันนี้นะครับเข้าไปที่น็อตไล่
0: ลมเบรก
1: นะครับน็อตไล่ลมเบรกนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะไล่ลมเบรกเราต้องถอดยางอุดน็อตไล่ลมเบรกก่อนนะครับอันนี้ครูถอดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเอาประแจเบอร์8นะครับเข้าไปด้านในนะครับจากนั้นเสียบนะครับเสียบสายนะครับเสียบสายจะคลายฝาเลยนะ
0: คลาย
1: คลาย
0: คลายคลายฝาคนหน่อย
1: จะมีแรงดันครูช่วยยับนะครับเข้าแล้วนะครับครับขันเข้าไปนะครับพอมานะครับจำไว้เลยครับสองคำย้ำบีบ
0: บีบ
1: นะย้ำบีบ
0: บีบ
1: หรือย้ำคายคนข้างล่างก็จะรู้ว่าคายทำคนเดียวได้ไหมครับได้ถ้าอยู่บ้านทำคนเดียวแต่ถ้าเกิดมี2คน
0: ก็ช่วยกัน
1: ช่วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยต้องระมัดระวังห้ามมีข้อเน้นย้ำก็คือห้ามน้ำมันเบรกขาดเลยนะครับถ้าขาดนะครับเราจะขาดแล้วเราจะต้องทำการไล่ใหม่
0: ไล่ใหม่หมดเลยนะคร
1: ับวิธีการย้ำนะครับก็อาจารย์ก๊อฟย้ำเลยนะครับ
0: ย้ำเลยนะครับผม
1: ย้ำ
0: อาจารย์ก๊อฟจะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่าย
0: อาจารย์ก๊อฟก็จะหยุดแล้วก็บีบนะครับลงมานั่นเอง
1: คราวนี้ก็จะลง
0: จะลงมานะครับ
1: น้ำมันเบรกจะไหลเข้
0: าน
1: ะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อย
1: ๆจนน้ำมันเบรกใส
0: ใส
1: นะครับ
0: นะครับพอเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่าย
0: ปึ๊บ
1: ปึ๊บย้ำ
0: ย้ำ
1: ค่ายอันนี้ถือว่าเป็นการไล่แล้วนะครับคราวนี้นะครับสมมุติว่าเราไล่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีการเติมใช่ไหมลูกเราเติมอันนี้เราปิดหมดเลยปิดค่อยๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วเราทอดออกทอดออกทอดออกเติมนะครับเติมก็เติมนะครับมันจะมีจุดอยู่นะครับสำคัญค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราจะไม่เติมจนเต็มเราเติมแค่พอขีดนะครับพอขีดฟูของเขานะครับฟูของเขานะเติมเข้าไปนะครับถ้าลองด้วยนะโอเคนะครับพอแล้วนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับจะทำการปิดฝา
0: ปิดฝานะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนไล่ลมเบรกง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับ นะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนที่ดูอยู่นะครับที่ดูอยู่นะการไล่ลมเบรกนะครับมองแล้วเป็นช่องทางเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับพอระบบเบรกเป็นระบบที่สำคัญที่สุดครูมองแล้วสำคัญที่สุดของรถจักรยานยนต์นะครับถ้าไม่มีเบรกก็คงไม่มีวันนี้นะอาจารย์ก๊อฟ
0: ใช่ครับไม่มีก็ไม่มีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะถ้าเราว่างๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะครับรถที่บ้านเรามีนะครับนะก็ลองมาดูระดับน้ำมันเบรกก่อนก็ได้ว่าขาดหรือเปล่านะครับนะถือว่าเป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ที่บ้านเราด้วยนะครับนะในส่วนนี้นะครับ
1: ก
0: ็ทุกคนไว้นะครับ
1: ก็ขอฝากนะครับฝากหวังก็ดูว่าอันเนี้ยนะครับมองแล้วนักเรียนเข้าใจทำได้นะครับทำได้แล้วครูเห็นว่าอันเนี้ยนักเรียนก็
0: เป็นประโยชน์
1: นักเรียนนะครับไปประกอบอาชีพได
0: ้ประกอบอาชีพได้
1: ในหนึ่งสาขางานหนึ่งงานจักรยานยนต์เป็นช่างจักรยานยนต์ได้แน่นอน
0: นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการ

ในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลม

0: จากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

วัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วซึ่งตอนที่แล้วก็ว่าด้วยเรื่องของแบตเตอรี่มาพอสมควรเราเข้าใจว่าแบตเตอรี่ในแต่ละเซลล์เนี่ยมันมีไฟมันมีแรงดันมันมีกระแสดังนั้นกระบวนการในการจัดการเพื่อที่จะไปบริหารจัดการแรงดันแล้วก็กระแสนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการดังนั้นวิธีการที่เราจะเอาไปจัดการกับแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์มาหนึ่งตัวเขาเรียกว่า BMS นะฮะ BMS คืออะไร BMS ก็คือตามตัวฮะ Battery Management System นะฮะก็คือตัวจัดการเรื่องของแบตเตอรี่ทั้งแรงดันแล้วก็กระแสนะฮะแต่ว่ากระบวนการไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาแบตเตอรี่ที่ชาร์จไม่ได้แล้วเรามาใส่ BMS อย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่า BMS เนี่ยมันจะใส่เฉพาะแบตเตอรี่ที่เอาไว้สำหรับชาร์จเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวลิเทียมไอออนลิเทียมโพลิเมอร์หรือลิเทียมฟอสเฟตอะไรพวกนี้นะฮะจำเป็นจะต้องมีเจ้าตัว BMS นะแม้กระทั่งว่าแบตเตอรี่แบบดิฟเจลแบตเตอรี่แบบตะกั่วถ้าสมมุติว่าเรามีแบตเตอรี่มากกว่า2ก้อนขึ้นไปเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เจ้าตัว BMS แล้วนะมิฉะนั้นแล้วแบตเตอรี่ในแต่ละก้อนเนี่ยมันจะเกิด memory effect มันจะชาร์จไม่เต็มมันจะค้างอยู่ตรงนั้นนะดังนั้นกระบวนการที่เราจะเอาเจ้าตัว BMS เนี่ยมันก็เลยมีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานนะฮะแบตเตอรี่1ก้อน1เซลล์ดูท่าทางไม่เหมือนกันมันมีคลิปฝรั่งบอกว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ในแต่ละก้อนเนี่ยมีไฟหรือไม่มีไฟเนี่ยวัดกันที่ความหนักเพราะฉะนั้นโยนแล้วก็ให้กระเด้งอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะฮะไม่สามารถที่จะวัดในลักษณะแบบนั้นได้เพราะว่าพลังงานมันไม่ได้เก็บด้วยความหนักนะฮะมันไม่ได้เก็บด้วยความหนักมันเก็บด้วยอิเล็กตรอนที่อยู่ภายในแบตเตอรี่1ก้อนในลักษณะที่เราเห็นเนี่ยฮะดูท่าทางมันเหมือนกันทั้งหมดแต่มันอาจจะมีไฟหรือไม่มีไฟก็ได้ในการต่อแบตเตอรี่ไม่ใช่ว่าเรามั่วๆเอาขนานอนุกรมก็ว่ากันไปตามรูปคงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นวิธีการใช้งานเนี่ยมันจะต้องมีตัวจัดการไอ้เจ้าตัวจัดการเนี่ยเขาเรียกว่า BMS นะครับ Battery Management System ตามที่รูปที่เห็นนะฮะมันเป็นวงจรหนึ่งที่เราเอาเจ้าตัวอุปกรณ์เพื่อที่จะมาจัดการไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่สาระสำคัญของเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือตัวรีซิสเตอร์ตัวนี้นะครับรีซิสเตอร์ตัวนี้ที่ผมบอกไปตอนที่แล้วว่าเผาพลังงานทิ้งนะฮะเราสังเกตง่ายๆว่าอุปกรณ์วงจรหนึ่งการเผาพลังงานทิ้งง่ายที่สุดก็คือการเอารีซิสเตอร์ไปต่อคล่อมเจ้าตัวแบตเตอรี่นะฮะนี่คือคอนเซปต์หลักเลยดังนั้นเมื่อเรามีรีซิสเตอร์เราดูได้ยังไงว่ารีซิสเตอร์ในการเผาพลังงานทิ้งเป็นยังไงรีซิสเตอร์พวกนี้ตัวมันจะโตนะฮะตัวมันจะโตรีซิสเตอร์กำลังนะฮะแล้วก็เอาเจ้าตัวทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET พวกนี้มาเป็นตัวจัดการในการทำสวิตช์นะฮะดังนั้นเมื่อมีรีซิสเตอร์ในการเผาทิ้งแล้วมันก็ต้องมีตัวสวิตช์ในการสับว่าเราเผาหรือทำการดิสชาร์จตัวไหนทิ้งก็เอาเจ้าตัวทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET ตัวนี้เป็นตัวสวิตช์นะแล้วจะมีวงจรคอมเพรสเตอร์นะฮะเป็นตัวจัดการว่าวงจรนี้เท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่ถึงจะเผาทิ้งอะไรประมาณนั้นดังนั้นกระบวนการในการเผาทิ้งของไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่นั้นมันก็เลยมีสาระสำคัญอยู่ที่ไอ้เจ้าแบตเตอรี่ไอ้เจ้าตัวresistor ตัวนี้นะฮะดังนั้น resistor พวกนี้

ี้เนี่ยมันก็มีความสำคัญและก็ความร้อนมันก็จะเกิดกับเจ้าตัวรีซิสเตอร์พวกนี้วงจร BMS โดยทั่วไปถ้าเป็นขนาดเล็กๆที่กระแสไม่สูงมากนักก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องมีพัดลมแต่ถ้าสมมุติว่ามีปริมาณมากๆแล้วก็กระแสสูงๆพวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีพัดลมเป่านะฮะมีพัดลมเพื่อที่จะไล่อากาศออกไปมิฉะนั้นแล้วบอร์ดจะไหม้นี่ฮะนี่คือเทคนิควิธีการในการชาร์จแบตเตอรี่สาระสำคัญเลยนะฮะแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเวลาเราชาร์จตั้งแต่1% จนไปถึง100%เนี่ยมันจะชาร์จไม่เท่ากันอยู่ประมาณเนี่ยก้อน170ก้อน180ก้อน150เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้พอชาร์จไปลักษณะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรในแต่ละก้อนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าแบตเตอรี่ก้อนใดก้อนหนึ่งที่หมดเลยในลักษณะแบบนี้นี่คือปัญหาแล้วครับนี่คือปัญหาหนึ่งนะนี่คือสภาวะปกตินะฮะนี่คือปัญหาหนึ่งในกระบวนการเพราะอะไรนะครับลองสังเกตดูตัวนี้ชาร์จโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 62% ไอ้ 62% คืออะไรฮะ 62% ลองดูไอ้เจ้าตัวนี้ 80% ละเพราะฉะนั้นถ้ามันชาร์จไปชนถึง 100% เนี่ยอะไรเกิดขึ้นฮะแบตเตอรี่ก้อนนี้จะกลายเป็นค่าความต้านทานที่ค่อนข้างสูงพอค่าความต้านทานค่อนข้างสูงการที่จะชาร์จแบบอนุกรมเนี่ยพวกนี้เต็มหมดแล้วนะครับทั้งที่มันยังไม่เต็มแต่มันบอกว่าเต็มแล้วเพราะกระแสมันไม่ขึ้นนะดังนั้นอีกกรณีหนึ่งที่เป็นปัญหาถ้าไม่มี BMS นะการชาร์จในลักษณะแบบนี้ฮะลองดูก้อนนี้ฮะก้อนนี้เกือบจะไม่มีไฟเลยนะฮะไม่ใช่เกือบฮะไม่มีไฟเลยแถมติดลบต่างหากเพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้แบตเตอรี่บอกว่าตอนนี้นะฮะคำนวณประมวลผลมาแล้วว่าตอนนี้มีอยู่ 2% นะฮะไอ้ 2% ตัวนี้มันถูกเฉลี่ยด้วยไอ้10กับ20นี่ฮะนะฮะแล้วก็เฉลี่ยด้วยไอ้ลบ2ตัวนี้ที่จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียของกระบวนการที่ไม่มี BMS เข้ามาเกี่ยวข้องอีกกรณีหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อชาร์จไปมากๆไอ้ตัวนี้เต็มแล้วนะครับไอ้ตัวนี้เต็มที่ 100% ไอ้ตัวนี้อะไรเกิดขึ้นครับโอเวอร์ชูตแหละนะฮะมันชาร์จไปจนถึง 110% แล้วเห็นไหมฮะมันแดงแล้วมันโอเวอร์แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เริ่มร้อนแล้วมันพยายามชาร์จให้เต็มเพราะว่ามันบอกว่าตอนนี้ชาร์จไปแค่ 98%แต่ไอ้เจ้าตัวนี้ 110% ไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่แบตเตอรี่2ก้อนเนี่ยเสียหายมีสูงมากเพราะกระบวนการชาร์จเนี่ยเต็มแล้วมันต้องตัดแต่ตอนนี้เต็มแล้วมันยังไม่ตัดเพราะนั้นมันก็ต้องชาร์จไปเรื่อยๆไอ้เจ้าตัว BMS เข้ามาช่วยยังไงไอ้นี่คือกระบวนการที่ใช้ BMS ตัวนี้มาถึง 100% ไอ้ตัวนี้90ไอ้นี้70 80ไอ้นี้ 100%ไอ้ตัวที่เกิด 100% เนี่ยเกิดการเผาทิ้งไม่ให้มันเกิน100ตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัวที่5เนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยเผาด้วยอะไรก็คือเผาด้วยเอารีซิสเตอร์พวกนี้มาช็อตแบตเตอรี่2ตัวนี้ที่มันเต็มเนี่ยนี่คือวิธีการที่จะทำให้แบตเตอรี่มันมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานก็ด้วยเหตุผลว่าเราจำเป็นจะต้องชาร์จในปริมาณหรือคุณลักษณะของแบตเตอรี่ที่มันรับได้แบตเตอรี่ที่มันรับได้ถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟต 3.2 โวลต์เราก็ต้องชาร์จให้เต็ม 3.2 โวลต์แม็กซิมัมของ 3.2 โวลต์ก็อยู่ที่เจ้าตัวสเปคของมันนะฮะ 3.2 โวลต์แม็กซิมัมก็คือ 3.65 โวลต์จะต้องไม่เกินนั้นถ้าเกินนั้นอะไรเกิดขึ้นโอกาสที่แบตเตอรี่จะพังจะบวมเนี่ยมันมีสูงมากแล้วที่เขาบอกว่าเวลาเราไปซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องสับอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราพยายามใช้ของแท้ก็ด้วยเหตุผลนี้แหละก็ด้วยเหตุผลว่าถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยอยากทำใ

การชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันเต็มเร็วเต็มเร็วก็เพิ่มแรงดันอัดกระแสเข้ามามันก็เต็มเร็วแต่คุณลักษณะของแบตเตอรี่ที่มันรับได้นั่นเพียงพอหรือเปล่านะฮะไอ้อย่างนี้มันก็เกิดความร้อนเกิดแมมถ้าสมมุติว่าแรงดันมันต่ำกระแสมันต่ำก็เกิดเมมโมรี่เอฟเฟคแบตเตอรี่พวกนั้นก็จะอันตรธานเสียหายไปนะก่อนเวลาอันควรเพราะฉะนั้นสเปคพวกนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของตัวไหนเต็มตัวไหนยังไม่เต็ม BMS จะเป็นตัวจัดการดังนั้นเรามาดูว่ากระบวนการของ BMS ว่ายังไงในแต่ละเซลล์ของเจ้าตัว BMS เนี่ยถูกอนุกรมมาแล้วก็จัดการด้วย Main Micro Controller 1ชุดนะฮะไม่ว่าจะต่อสายหรือไม่ต่อสายก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะมีมาตรฐานอยู่1มาตรฐาน1ส่วนก็คือส่วนของแบตเตอรี่อีก1ส่วนก็คือส่วนของโหลดนะฮะส่วนของโหลดกับส่วนของตัวดิสชาร์จนะตัวดิสชาร์จหรืออีกอย่างหนึ่งที่รวมอยู่ในตัวนี้เหมือนกันก็คือตัวชาร์จเพราะว่าตัวดิสชาร์จก็คือตัวปล่อยให้กับโหลดตัวชาร์จก็คือตัวป้อนกลับเข้ามาถ้าสมมุติว่าไฟแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเป็นลิเธียมฟอสเฟตลิเธียมฟอสเฟตแล้วกันไฟ 3.2 โวลต์เราบอกว่าเราเอาไฟ 3.2 โวลต์มาชาร์จไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะเต็มเนี่ยมันยากมากนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่า 3.2 ไอ้นู้นก็ 3.2 โวลต์นี่ก็ 3.2 โวลต์มันใช้ระยะเวลาดังนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันต้องเพิ่มแรงดันขึ้นมาตามแม็กซิมัมของแบตเตอรี่ที่มันสามารถรับได้อย่างเช่นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยเราจะชาร์จเนี่ยเราต้องตั้งแรงดันขึ้นไปที่เท่าไหร่ฮะ 3.65 โวลต์ที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้เพราะนั้นแรงดันจะต้องไม่เกิน 3.65 โวลต์ที่จะป้อนให้กับเจ้าตัวแบตเตอรี่1ก้อนนะแล้วถ้า2โวลต์ล่ะ2โวลต์ก็เอา 3.65 โวลต์นั้นมารวมเข้าด้วยกัน4ก้อนล่ะมันกี่โวลต์ก็ว่ากันไปนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่เราบอกไปตอนที่แล้วว่ามันมีกี่โวลต์ดังนั้นคอนเซ็ปต์ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวปลั๊กตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวหนึ่งส่งเข้ามาอีกตัวหนึ่งป้อนเข้าไปนะในตัวเดียวกันก็เหมือนแบตเตอรี่โดยทั่วไปนะกระบวนการมันก็จะมีเจ้าตัวสวิตช์นะฮะมีสวิตช์อยู่1ชุดนะนี่ฮะคอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็นสวิตช์อยู่1ชุดเพื่อที่จะไปสั่งนะส่วนมากสวิตช์ตัวนี้จะต่อกับขาลบที่เอาไมโครคอนโทรลเลอร์ไปสั่งให้มันออนหรือออฟเท่านั้นนะฮะอันนี้คือรูปแบบของการสั่งนะฮะว่าเราจะสั่งออนสั่งออฟสั่งเชื่อมสั่งยังไงทำไมต้องมีสวิตช์ตัวนี้อันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนี่ฮะมันจะมีไฟแม็กซิมัมแล้วก็มินิมัมนะฮะแม็กซิมัมคืออะไรแม็กซิมัมก็คือแรงดันสูงสุดของแบตเตอรี่ที่มันสามารถรับได้ในการชาร์จก็คือ 3.6 ต่ำสุดคืออะไรต่ำสุดก็คือ2โวลต์ถ้าต่ำกว่านั้นล่ะต่ำกว่านั้น BMS จะไม่สั่งให้ต่อแล้วนะฮะที่จริงแล้วเวลาเราป้อนโหลดเข้าไปนะฮะโหลดมันกินหมดนะฮะสมมุติว่าเป็นหลอดไฟอย่างเงี้ยหลอดไฟมันก็กินหมดอ่ะมันไม่ได้สนใจว่าไฟเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นหลอดไส้ไงเราต่อชึกเข้าไปมันก็จ่ายกระแสไปเรื่อยๆจ่ายกระแสไปเรื่อยๆจนมีค่าเท่ากับ0นะฮะแต่ไอ้เจ้าตัว BMS เนี่ยถ้ามีค่าเท่ากับ0แล้วเป็นไงฮะสวิตช์ตัวนี้มันไม่ต่อให้ไงฮะเวลาเราไปสั่งให้มันชาร์จทีหลังเนี่ยมันไม่ชาร์จแล้วทีนี้มันยุ่งเลยมันต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาเพื่อที่จะทำการชาร์จในแต่ละก้อนให้มันมีไฟโน่นนี่นั่นเดี๋ยวกระบวนการในการแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยผมจะบอกไว้ในตอนหลังๆว่าเราจะทริคยังไงเราจะเริ่มชาร์จยังไงเราจะบาลานซ์ชาร์จยังไงก่อนที่เราจะไปชาร์จจริงเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก่อนนะฮะเพราะว่า
ครื่องบาลานซ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเอากระแสทั้งหมดแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมีไฟอยู่ประมาณ 3.2 โวลต์10แอมป์สมมุติไปแล้วไม่ได้หมายความว่าไอ้เจ้าตัวไอ้วงจรไอ้ BMS ของเรานั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราจะบาลานซ์ที่10แอมป์ไม่ได้นะฮะถ้าบาลานซ์ที่10แอมป์ก็ควันขึ้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันจะดิสชาร์จด้วยกระแสน้อยๆสักประมาณไม่เกิน200มิลลิแอมป์อะไรประมาณนี้แต่ใช้ระยะเวลานานๆ นะเพื่อทำการบาลานซ์ไอ้เจ้าตัวพวกนี้ไอ้นี่คือกระแสน้อยๆกระแสหนักๆจะอยู่นี่กระบวนการพวกนี้มันเลยจำเป็นจะต้องมีข้อมูลจากไอ้เจ้าตัวเซลล์ Data พวกนี้ส่งมาเจ้าตัว Power Interface ตัวนี้เพื่อที่จะไปเปิดเจ้าตัวคอนเนคเตอร์นะฮะสวิตช์พวกนี้นี่คือไมโครสั่งทั้งหมดนะฮะไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวสั่งทั้งหมดไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะหลักการทำงานวิธีการมันก็คล้ายๆกันอาจจะเป็นไร้สายหรือไม่ไร้สายก็แล้วแต่อันนี้แบบไร้สายเซลล์พวกนี้ก็จะต่ออนุกรมกันแล้วก็เจ้าตัว BMS ตัวนี้จะถูกลิงก์แบบไร้สายมาไอ้พวกนี้ไม่ต้องต่อสายแต่ถูกจัดการด้วยว่าเฮ้ยบาลานซ์ยังไงลักษณะแบบไหนพวกนี้จะเป็นการบาลานซ์แบบกระแสสูงผมจะพาไปแนะนำอุปกรณ์1ตัวนะฮะซึ่งเป็น IC protection นะฮะตัวนี้จะอยู่ในวงจร BMS นะวงจร BMS ขนาดเล็กเกือบจะ 100% ก็ว่าได้มันจะมีไอ้เจ้าตัว protection ตัวนี้อยู่นะฮะไอ้6พินตัวนี้สาระสำคัญอยู่ที่2ขา1ขาว่างนะฮะ2ขาก็คือขาไฟนะฮะขาไฟตัวนี้ไฟตัวนี้รู้สึกว่าไม่เกิน5โวลต์นะครับไฟที่ขา VDD มีค่าประมาณ5โวลต์นะฮะ 4.667 หรืออะไรประมาณนี้นะครับไม่เกิน5โวลต์นะแล้ว VSS ก็คือ ground นะฮะขา VSS ก็คือ ground แล้วก็ตัวขาที่3ขา CO ก็คือตัวชาร์จนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำหน้าที่ชาร์จนะฮะทำหน้าที่ชาร์จแล้วก็ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ discharge เช็คกระแส discharge ว่าเกินหรือเปล่านะครับตัวต่อมาก็คือตัวชาร์จคอนโทรลก็คือตัวสวิตช์ดีๆนี่เองนะฮะอ่ะดูโครงสร้างภายในนะฮะนี่คือโครงสร้างภายในขา VCC กับขากราวเมื่อกี้ที่เราบอกนะฮะแล้วไอ้เจ้าตัวออฟแอมป์2ตัวเนี่ยทำหน้าที่เป็นวงจรคอมเพรสเตอร์เพื่อที่จะเช็คแรงดันส่วนนี้นะฮะมันจะเช็คได้ว่าเฮ้ยแรงดันเข้ามาส่วนนี้ต้องการชาร์จเท่าไหร่นะฮะต้องการดิสชาร์จเท่าไหร่นะฮะนี่คือขาที่จะทำงานอยู่ 3-4 ขานะฮะนี่คือวงจรที่จะใช้งานตัวแรกก็คือ VCC กับ ground ก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ส่งแบตเตอรี่เข้าไปชึกเนี่ยต่อขานี้ก่อนขาแรกนะฮะขาแรกก็คือขาบวกยิงตรงเลยนะฮะยิงตรงออกขั้วแบตเตอรี่เพื่อที่จะใช้งานนะฮะนี่คือขาเพื่อที่จะใช้งานนะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าแบตเตอรี่ไม่มีตัวนี้ได้ไหมก็ต่อใช้งานได้เลยเป็นปกติถ้าตัวเดียวไม่มีใครว่าบวกลบต่อได้เลยแต่ถ้าพอมี2เซลล์เข้าไป3เซลล์เข้าไป4เซลล์เข้าไป5เซลล์เข้าไปจนถึง8จนถึงเป็น100เซลล์นี่คือปัญหาแล้วเกิดแบตเตอรี่ก้อนใดก้อนหนึ่งมันเสียหายอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแบตเตอรี่มีอยู่120ก้อนแล้วบอกว่าก้อนใดก้อนหนึ่งมีปัญหาหากันตาเหลือกเลยนะครับ
มันหาไม่ได้แล้วที่สำคัญคืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็ต่ำลงนะฮะ

ถ้าเรามีไอ้วงจรลักษณะแบบนี้เรารู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ก้อนนี้มันชาร์จเต็มหรือเปล่าเพราะมันจะต้องไปอนุกรมกับเขาแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เราไม่มีปัญหาเราต่อขนานแบตเตอรี่ขนานจะหมดปัญหานี้ไปเลยแต่เราจะขนานได้ทั้งหมดหรือเปล่านี่คือเรื่องของเราที่เราจะเอาไปใช้เพราะขนานนั่นคือต้องการกระแสอย่างเดียวนะในรถ1คันเนี่ยเราต้องการกระแสอย่างเดียวขับได้ไหมโอ้โหสายไฟน่าจะเส้นใหญ่มากหน้าตัดน่าจะเป็นหนูเท่าข้อมือนะครับหน้าตัดมันใหญ่มากถามว่าขับรถได้ไหมได้แต่มันเกิดความร้อนมหาศาลเลยดังนั้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือทำให้แรงดันมันสูงเข้าไว้เพื่อลดขนาดสายให้มันเล็กลงนะฮะก็ย้อนกลับไปที่ตอนที่1ที่ผมบอกว่าทำไมเราต้องมาใช้ไฟ220โวลต์ทำไมเราไม่ใช้ไฟ110โวลต์เพราะมันประหยัดที่สายไงฮะมันประหยัดที่สายสายนี่มันมีขนาดเล็กลงคนก็ระวังหน่อยมันไม่ได้ว่าหมายความว่าเราจะทำให้มันดูดอยู่ตลอดเวลาก็ใส่ความปลอดภัยเข้าไปมันก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ว่ากระบวนการในการเดินครั้งแรกเนี่ยมันสายมันมีขนาดเล็กนะพอสายมีขนาดเล็กเนี่ยอายุการใช้งานของอุปกรณ์เนี่ยมันก็ตามมาดังนั้นกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันเลยจำเป็นจะต้องมีไอ้เจ้าตัวเนี่ยหนึ่งตัวในการจัดการในการวัดค่าว่าเฮ้ยกระแสเกินหรือเปล่าแล้วเวลาตัดต่อวงจรทางด้านเอาท์พุตมันก็เลยไปตัดต่อทางด้านลบเหมือนที่ผมบอกตอน BMS เมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นการตัดต่อทางด้านลบเนี่ยมันทำง่ายกว่าการตัดต่อบวกนะนี่คือกระบวนการในการสร้าง BMS ครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัว BMS เนี่ยมันก็นี่คือ1ตัวของ BMS นี่คือวงจรที่เราจะเอาไปใช้ไอ้เจ้าตัวDW01 ตัวนี้ DW01 ตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกมากๆนะฮะตัวหนึ่งก็3บาท4บาทนะฮะถูกมากๆนะฮะก็เลยเอาตัวนี้มาแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีมากๆนะอ่ะดูวงจรว่ามันทำงานเป็นยังไงใน1ตัวนี่ฮะควบคุมเซลล์ได้1เซลล์1ตัวควบคุมได้1เซลล์ส่วนกระแสจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวทรานซิสเตอร์2ตัวเนี้ยนะครับขึ้นอยู่กับทรานซิสเตอร์2ตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าเราต้องการกระแสมากๆไอ้เจ้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นMOSFET อะไรประมาณนั้นที่มีกำลังสูงๆตัวแรกที่เราจะจัดการนะฮะก็คือเจ้าตัวนี่ฮะขาไฟนะฮะขาไฟที่จะไปต่อกับVDD นะฮะผ่านรีซิสเตอร์1ตัวตามคอนเซปต์ตัวนี้นะครับตามคอนเซปต์ตัวนี้ป้อนมาปั๊บรีซิสเตอร์มีค่าเท่าไหร่ส่งไปยังเจ้าตัวแบตเตอรี่นะเสร็จแล้วเวลาเราจะให้มันต่อวงจรหรือไม่ต่อวงจรเวลาจะเผาแบตเตอรี่ทิ้งหรือไม่เผาแบตเตอรี่ทิ้งก็ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วมันก็จะตัดนะฮะตัวนี้นะฮะไอ้เจ้าตัว OC ตัวนี้มันก็จะไม่ให้นำกระแสส่งออกไปยังเจ้าตัวแบตเตอรี่รวมนะฮะดังนั้นเวลาเรามาต่อนี่ฮะขา OC นะฮะมันก็จะตัดวงจรของแบตเตอรี่ตัวนี้ออกไปไม่ให้ต่อเข้าไปในระบบนี่คือคอนเซปต์ของมันนะฮะพอได้คอนเซปต์ของแบตเตอรี่1ก้อนไอ้นี่ผมเอามา1เซลล์นะฮะเอามา1เซลล์มันจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าตัวเซลล์บาลานซ์ซึ่งเซลล์บาลานซ์ IC ตัวนี้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งนะตามที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าไอ้เจ้าตัวเซลล์บาลานซ์ IC ไม่มีเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้แบตเตอรี่ทั้งหมดนะฮะที่เราต่อไม่ว่าจะเป็น2ก้อน3ก้อน4ก้อนหรือ8ก้อน16ก้อนอะไรก็ว่ากันไปมันจะทำไม่ได้ก็ขึ้น

ยู่กับไอ้เจ้าตัวเซลบาลานตัวนี้นะครับไอ้เจ้าตัวเซลบาลานตัวนี้ทําหน้าที่อะไรเอามาดูว่ามันมีหน้าที่หลักยังไงตัวนี้แหละเป็นตัวเผาทิ้งนะฮะอุปกรณ์มี2ตัวนะฮะตัวหนึ่งก็ทําหน้าที่ที่จะตัดต่อไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่เข้าไปในระบบอีกตัวหนึ่งก็คือเผาทิ้งเผาพลังงานทิ้งตัวเผาพลังงานทิ้งก็คือตัวนี้นะฮะไอตัวเผาพลังงานทิ้งมันเผายังไงนะมันจะมีรีซิสเตอร์อยู่1ตัวเพื่อที่จะไปช็อตแบตเตอรี่เห็นไหมฮะนี่คือเซลล์1ตัวที่จะไปช็อตแบตเตอรี่นะเพราะฉะนั้นไอกระบวนการในลักษณะการเผาไม่ได้หมายความว่าเวลามันเผาเนี่ยเวลามันดิชาร์จตัวของมันทิ้งเนี่ยฮะมันก็จะตัวอื่นมันมีปัญหาด้วยไม่มีนะฮะเพราะว่ามันเช็คเป็นตัวไปนะฮะมันเช็คเป็นตัวกล่าวมันไม่ได้ต่อร่วมกันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือใช้พลังงานของชุดนี้เท่านั้นนะและตัวนี้ล่ะไอ้นี้ก็ใช้พลังงานของชุดนี้เหมือนกันนะดังนั้นเวลามาต่อเนี่ยเราอาจจะมีICDW01ตัวนี้ต่อต่างหากก็ได้เพราะไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัวต่อแล้วก็ตัดวงจรเท่านั้นแต่ส่วนกระบวนการบาลานซ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้า IC ตัวนี้ดังนั้นอุปกรณ์2ตัวเนี่ยมันจะต้องคู่กันในวงจรถึงจะสมบูรณ์ตัวหนึ่งก็ตัดต่อวงจรได้อีกตัวหนึ่งก็ทำการบาลานซ์ได้นะฮะดังนั้นกระบวนการบาลานซ์เนี่ยก็ใช้ไอ้เจ้าตัวแรงดันตัวนี้เพื่อที่จะไปเผาทิ้งถ้าสมมุติว่าแรงดันมันเกินก็ไปเผาทิ้งแรงดันมันไม่ถึงก็ไม่ต้องเผาเอาผุดตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับศูนย์ไปนะฮะดังนั้นเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ก็ตัวใดตัวหนึ่งมีแบตเตอรี่10ก้อนมันก็จะมีอยู่10ตัวนะฮะส่วนกระบวนการเวลาเราจะเผาเท่าไหร่ของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อยู่3ตัวสาระหลักเลย3ตัวตัวแรกคืออะไรตัวแรกก็คือตัวเปรียบเทียบว่าเราจะเผาเมื่อแรงดันเท่าไหร่นะฮะนี่คือตัวแรกตัวที่2เนี่ยเราจะเผาด้วยกระแสกี่มิลลิแอมป์ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์2ตัวนี้อุปกรณ์ตัวที่3ก็คือสวิตช์ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ที่จะตัดต่อว่าจะดิสชาร์จเมื่อไหร่นะฮะว่าจะดิสชาร์จเมื่อไหร่เนี่ยคือไอ้เจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นในวงจรมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่1 2 3 4พระเอกคือ IC แล้วก็ไอ้เจ้าตัว R ตัวนี้กับ R ตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟตัวนี้เป็นตัวเผานะดังนั้นวงจรก็จะเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าเราจะต่ออุปกรณ์หรือแบตเตอรี่กี่ตัวก็ตามนะดังนั้นมาดูว่ารูปแบบของการเบิร์นนะฮะหรือการดิสชาร์จมันเป็นยังไงนี่คือวงจรเพื่อที่จะทำการดิสชาร์จนะฮะไอ้เจ้าวงจรเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ต่อแบตเตอรี่นะฝั่งนี้ก็ต่อแบตเตอรี่หรือจะต่อฝั่งนี้ก็ได้แล้วเจ้าตัว R ตัวเนี้ยจะต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะตัวเล็กนี่ใช้ไม่ได้ตัวเล็กเนี่ยร้อนมหาศาลเลยนะเพราะอย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่เรามี4ก้อนเราจะต้องมี R ตรงเนี้ย4ชุดอาจจะมีตัวหรือ2ตัวอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอยู่4ชุดนะดังนั้นเมื่อ R 4ชุดเนี่ยเกิดความร้อนพร้อมๆกันอะไรเกิดขึ้นนะบอดไหม้ได้ดังนั้นที่ผมบอกว่าไอ้เจ้าตัวรีซิสเตอร์ทำการเผาทิ้งเนี่ย4ตัวเหมือนกันนะเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของการดิสชาร์จหรือการบาลานซ์นะฮะแล้วเมื่อเราจับเจ้าตัวอุปกรณ์2ตัวเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวชาร์จแล้วก็ตัวออนแบตเตอรี่นะฮะไอตัวนี้ก็คือตัวบาลานซ์

ตัว discharge นั่นเองนะเวลาใช้งานไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะที่ถอดทิ้งได้เลยเวลาใช้งานแต่เวลาใช้งานขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวเดียวนะฮะตัวนี้ตัวเดียวแล้วตัวนี้ไว้สำหรับการบาลานซ์อย่างเดียวนะนี่คือคอนเซปต์ของการต่อร่วมกันและแบตเตอรี่อยู่ไหนแบตเตอรี่ก็คล่อมนี่นะครับต่อคล่อมนี่นะครับแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มีหรือไม่ไอ้นี้ถ้าต่อก้อนเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าต่อมากกว่านี้เป็นวงจรใหญ่มันจำเป็นจะต้องเอาอุปกรณ์ของทั้งหมดเนี่ยไปสั่งให้มันออนหรือออฟด้วย MOSFET อีกชุดหนึ่งนะเพราะฉะนั้น MOSFET ชุดนี้ก็จะเป็นสวิตช์ดีๆนี่เองแล้วก็ตัดไฟอะไรตัดไฟลบนะมันจะตัดไฟลบไฟบวกมันไม่สนใจไฟบวกเราสามารถต่อตรงได้เลยเนี่ยเราต่อตรงได้เลยของขั้วแบตเตอรี่นี่คือแบตเตอรี่1ก้อนนี่คือแบตเตอรี่1ก้อนนี่คือแบตเตอรี่1ก้อนนี่คือแบตเตอรี่1ก้อนแต่เราไม่สามารถเอาขั้วลบตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าแบตเตอรี่ขั้วลบมันตัดได้ง่ายที่สุดนะฮะมันไม่นิยมตัดขั้วบวกนะเพราะฉะนั้นขั้วลบตัวเนี้ยมันจะมาผ่านเจ้าตัวชุดสวิตช์ตัวนี้ฮะมาผ่านชุดสวิตช์ตัวนี้ซึ่งมี MOSFET พวกเนี้ยเป็นตัวสวิตช์อยู่นะฮะแล้วไฟมันถึงออกจุดนี้ดังนั้นไฟลบชุดนี้กับลบนี้ไม่เหมือนกันลบชุดนี้จะเป็นไฟลบที่ออกมาจากแบตเตอรี่เกิดเอาไฟชุดนี้ไปใช้อะไรเกิดขึ้นนะเราก็เหมือนเอาโหลดไปต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงพอโหลดต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงเกิดโหลดนั้นเป็นหลอดไฟเหมือนที่ผมบอกหลอดไฟมันกินกระแสไปเรื่อยๆลดต่ำลงมาเรื่อยๆจนหมดนะฮะทีนี้ชาร์จไม่ได้แล้วนะฮะถ้ามันต่ำกว่า 2.0 โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่ก้อนนั้นทิ้งเลยนะฮะชาร์จไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามาต่อนี่อะไรเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าแรงดันตัวนี้ตกลงมาก้อนละเกือบ2โวลต์แล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวไอ้นี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวคอนโทรลตัวเนี้ยคอนโทรลการดิสชาร์จเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แรงดันต่ำแล้วนะพอแรงดันต่ำมันจะไปตัดสวิตช์ตัวนี้ไม่ให้จ่ายกระแสออกนอกนั่นเองนะฮะนี่คือคอนเซปต์ของเจ้าตัว BMS ถ้าไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายและก็ใช้งานยากมากมันไม่เหมือนกับแบตเตอรี่แบบตะกั่วที่เราคุ้นเคยนะฮะแบตเตอรี่ตะกั่วถ้าสมมุติว่าไม่มีไฟเราก็เป็นไงฮะชาร์จได้เลยแต่เจ้าตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเลี้ยงไฟให้อยู่ในตัวมันเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งมิฉะนั้นแล้วมันจะชาร์จไม่เข้านะฮะดังนั้นเจ้าตัว BMS เนี่ยก็จะเป็นตัวรักษาระดับเอาไว้ให้นิ่งๆนะฮะไอ้เจ้าตัว power ของ BMS ตัวเนี้ยนะชุดเนี้ยฮะมีเฟดอยู่ซีกละ5ตัวนะฮะทั้งหมดมีอยู่10ตัวมันก็เลยกลายเป็นวงจรชุดนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้าวงจรชุดนี้ก็จะแบ่งวงจรทั้งหมดที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็จะต่อในลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คระดับแรงดันว่าแรงดันเราพอที่จะจ่ายกระแสออกข้างนอกหรือเปล่านะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ตัวบาลานนะฮะตัวบาลานซ์ว่าไฟมันเกินหรือเปล่าไม่เกินหรือเปล่าก็ต่อกับเจ้าตัวนี้อันนี้ก็คือเจ้าตัวเฟดสวิตช์แล้วก็นี่คือรีซิสเตอร์ที่จะไปเผาพลังงานหรือดิสชาร์จของแต่ละก้อนให้มีแรงดันมันใกล้เคียงกันของไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะส่วนอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นส่วนอุปกรณ์ประกอบแล้วนะฮะวงจรนี้เราจะต่อใช้งานจริงๆในอีกตอนประกอบช่วงการปฏิบัตินะฮะมาถึงตอนนี้หลายคนก็น่าจะเข้าใจในกระบวนการการทำงานของ BMS ไม่ได้หมายความว่า BMS ที่เราศึกษาแค่4ก้อนแล้วมันจะจบ
กระบวนการในการทำงานของ BMS ไม่ว่าจะเป็น4เซลล์4ก้อนหรือจะเป็น100เซลล์ก็มีหลักการทำงานที่คล้ายๆกันแต่ว่ากระบวนการในการเช็คแบตเตอรี่ในการจ่ายไฟเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแต่หลักการโดยรวมแล้วก็ไม่หนีไปจากนี้มากมายนักนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนด์ให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนด์นะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถ
ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดัน

0: ู่ที่จอสี่เหลี่ยมค่ะนาได้พบคนมากมายเลยแต่ถามว่าเขาพบบ้างไหมล่ะฉะนั้นการที่เราออกไปสู่โลกภายนอกสังคมภายนอกเราได้พบได้เจอด้วยตนเองเนี่ยจะเกิดทักษะมากกว่าการที่นั่งดูเพียงฝ่ายเดียวนะคะอ่ะสองแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะความสำคัญแหล่งเรียนรู้สามารถให้เราไปเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเลยไม่ใช่ว่าโตแล้วฉันจะไม่เรียนรู้แล้วฉันออกไปทำงานแล้วจบแค่นั้นไม่ใช่นะคะบางคนเลือกที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะไปทำงานแล้วไม่หยุดนิ่งต้องการไปท่องเที่ยวไหมคะอยากไปนะคะอยากจะไปไหนบ้างทุกที่ที่อยากไปเลยตามอัธยาศัยเก่งมากมีใครมีความใฝ่ฝันหนูจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้ในชีวิตนี้ยกมือขึ้นโอ้ย 3-4 คนนอกนั้นไม่คิดจะไปออกจากบ้านเลยเหรอคะลูกไม่มีเลยอ๋อประเทศไทยให้รอดก่อนเก่งมากเลยนะเที่ยวเมืองไทยไปก่อนเนาะนะคะแต่ฝันให้ไกลให้พวกเราไปให้ถึงนะนะคะ3แรงปลูกฝังนิสัยรักการอ่านส่วนใหญ่จะคิดถึงอะไรเรื่องของการอ่านห้องสมุดเก่งมากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เข้าห้องสมุดกี่ครั้งแล้วโอ้โหนักเรียนนี่จะปีนึง365วันนักเรียนเข้าห้องสมุด2ครั้งเองเหรอลูกนะคะเก่งมากเลยนะคะไม่ห้องสมุดนักเรียนสามารถจะเข้าไปศึกษาค้นคว้าไม่ใช่แค่ไปอ่านหนังสืออย่างเดียวนะลูกนะคะตอนนี้ครูเห็นหลายคนใช้ห้องสมุดเป็นห้องนอนเขาบอกหนังสือคือยานอนหลับแค่เห็นนี่ก็ง่วงแล้วนะคะแต่ในห้องสมุดมันมีมากกว่าคำว่าหนังสือนะมีสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็มีใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์สามารถจะใช้ได้นะมีบริการให้ฟรีเลยขอแค่พวกเรามีเวลาที่จะเข้าไปเถิดเห็นไหมคะแค่ทุกคนมีเวลาเท่ากันกี่ชั่วโมงคะ24ชั่วโมงขอแค่พวกเราแบ่งเวลาสักนิดนึงนะคะไปเยี่ยมครูก็ได้ค่ะที่ห้องสมุดบ้างนะคะหาคุณครูไม่ได้บังคับนะแต่ต้องเข้าห้องสมุดนิดนึงฟังน้ำเสียงแปลกๆนะคะความสัมพันธ์ข้อที่4คืออะไรคะแหล่งเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติถ้าพูดถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือเขามีอยู่แล้วอะเพียงแต่อุ๊ยพูดจริงโอ้เดี๋ยวว่างๆพวกเราเดี๋ยวคุณครูพาไปดูหอดูดาวนะคะอยากไปไหมคะเหมือนจะอยากไปแต่จะลงโทษข้อหาที่ไม่รู้ว่าข้างบนมีหอดูดาวนะคะแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีที่ไหนอีกห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ไหมได้นะคะมีสวนโรงเรียนเรามีสวนสาธารณะด้วยนะที่มีเครื่องออกกำลังกายแอดดูมานิเซอร์ใช่นะคะใช้ไปใช้มามันจะเหวี่ยงเราออกมาอัตโนมัตินะคะประมาณนั้นนะอ๋อมีแหล่งให้พวกเรานั่งพักผ่อนหย่อนใจที่จริงแล้วโรงเรียนก็ต้องมีอยู่ส่วนนี้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่พวกเราไปอยู่ตรงไหนกันใต้ต้นไม้เก่งมากเลยทำอะไรใต้ต้นไม้อะนะคะพักผ่อนหย่อนใจได้เยี่ยมมากนะคะแต่คุณครูเห็นพวกเราใต้เหมือนกันแต่ใต้อาคารทุกที่ที่มีเสียบปลั๊กพวกเราจะไปรวมตัวกันที่นั่นทุกที่ที่มีไฟฟ้านะคะเป็นการชาร์จพลังงานไงคะก่อนที่จะเข้าเรียนใช่ไหมนะคะข้อที่2แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือชุมชนของเรานะคะถ้าพูดถึงแหล่งเรียนรู้ในบ้านเราเองหรือชุมชนเราเราคิดถึงอะไร
1: สับปะรด
0: สับปะรดอ๋อเป็นแหล่งเรียนรู้ได้สวนสับปะรดนะคะมีที่อื่นอีกไหมลูกนอกจากไร่สับปะรดสวนมะม่วงว่าแล้วเชียวนะคะสักพักหนึ่งมีสวนมะละกอและสวนผักตามมานะคะส่วนแหล่งเรียนรู้มีสวนสาธารณะไหมคะในหมู่บ้านมีมีให้พวกเราออกกำลังกายไหมมีไหมมีบางที่นี่ทำเป็นชมรมแอโรบิกด้วยใช่ไหมคะนอกนั้นก็อ่ะห้องสมุดประชาชนล่ะมีไหม
1: ม
0: ีโอ้ยเยี่ยมมากหมู่บ้านเรานะคะดูแลหมู่ลูกบ้านได้ดีมากมีทุกอย่างเลยนะคะอ้าวพอแล้วแต่ส่วนใหญ่พวกเราจะชอบไปไหนแหล่งเรียนรู
1: ้
0: ส่วนสาธารณะไม่มีใครไปห้างสรรพสินค้าเหรอคะห้างสรรพสินค้าถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ไหม
1: ได
0: ้หนูไปดูอะไร
1: ไป
0: ดูหนังที่อื่นล่ะลูกที่มีเครื่องขายเครื่องใช้ไฟฟ้าวิทยาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอ๋อมีบ้างไหมไปร้านหนังสืออย่างเงี้ยสามารถเข้าไปได้ไม่ซื้อแต่ไปอ่านว่าแล้วเชียวมีแบบนี้ด้วยคุณครูเห็นเด็กตัวเล็กๆนะเข้าไปอ่านหนังสือแล้วร้านหนังสือก็ใจดีด้วยนะก็ให้ดูฟรีนะเข้าไปนอนอ่านหนังสือด้วยเป็นการส่งเสริม

การอ่านตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนาะแต่พวกเราโตแล้วก็สามารถทำได้ถ้าไม่อายนะคะต่อไปแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมาดูวัตถุประสงค์ของการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้างทุกโรงเรียนเลยนะสังเกตว่าจะต้องมีห้องสมุดโรงเรียนใช่ไหมคะที่วิทยายาลัยเราสถานศึกษาเราก็มีเหมือนกันนะข้อแรกคือเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะมีแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้วิทยาการและสร้างเสริมประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลายด้วยหลายโรงเรียนนะคะส่งเสริมให้เด็กๆนั้นแข่งขันการอ่านหนังสือนะคะเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยรักการอ่านตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะคะอยู่กับหนังสือด้วยเพราะเขาเริ่มต้นจากการอ่านเพียงเล่มเล็กๆนะคะก็จะเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นหลังจากที่เขาโตแล้วเขาจะเริ่มที่จะเป็นคนที่สนใจเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเนาะดูเงียบผิดปกตินะคะจุดประสงค์ข้อแรกแปลว่าผ่านมาแล้วใช่ไหมคะนะข้อที่2แล้วคะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้นักเรียนค่อนข้างที่จะห่างหายจากตำราหรือหนังสืออย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียนปกติจะมีหนังสืออ่านนอกเวลาให้พวกเราได้เรียนรู้หรือนิทานหรือวรรณกรรมหลายๆเรื่องคุณครูก็เริ่มอ่านจากห้องสมุดใช่ไหมคะสมัยก่อนยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยแย่งกันอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เดี๋ยวนี้ออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วใช่ไหมคะออกมาเป็นภาพยนตร์พวกเราก็ดูภาพยนตร์ดูหนังกันไปแต่หลายคนก็ยังรักในการอ่านและยังซื้อเป็นพ็อกเก็ตสะสมไว้อยู่เห็นไหมคะสำหรับคนที่รักหนังสือรักการอ่าน 3. เพื่อจัดระบบและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้ด้วยนะคะในห้องสมุดไม่ใช่มีแค่หนังสือหรือที่เป็นตำราเท่านั้นนะคะในห้องสมุดยังมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถสืบค้นแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาการใหม่ๆนะในบนอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ด้วยเราลองแค่เปิดใจหาเวลาว่างเข้าไปก็ได้เจออะไรใหม่ๆนะคะอ่ะข้อที่4เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเขาใช้คำว่าต่อเนื่องแปลว่าวันนี้อ่านอีกปีหน้ามาอ่านรอบหนึ่งได้ไหมคะต่อเนื่องไหมคะไม่ได้แล้วเหมือนที่เพื่อนบอกตั้งแต่เปิดเทอมหนูเพิ่งเข้าห้องสมุด2ครั้งเองค่ะเข้าไปเอาหนังสือเรียนฟรีเทอมแรกและเข้าไปเอาหนังสือเรียนฟรีเทอมที่2เยี่ยมมากนะคะไม่เป็นไรอย่างน้อยเธอก็ยังเข้าไปลองไปเข้าดูใหม่ซิว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะทุกที่ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้หมดเลยก็มีไว้ให้ถูกต้องไหมคะนอกจากโรงเรียนถ้าหากพวกเธอเรียนจบไปแล้วไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับเข้ามาแต่แหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้านยังสามารถที่จะช่วยได้แต่พวกเราจบไปแล้วยังสามารถเข้ามาดูหนังสือได้ที่ห้องสมุดที่นี่นะคะไม่ใช่จบไปแล้วห้ามเข้ามาไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่นั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอท็อปมากกว่าเนาะที่เอาสินค้าในชุมชนแล้วก็มารวมตัวกันเป็นสากลแล้วก็ขายเป็นสินค้าประจำตำบลหรือหมู่บ้านนะคะ3เป็นเครื่องมือที่สำคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้และแสวงหาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเห็นไหมคะข้อที่3นี้เน้นย้ำนิดนึงว่าเพื่อพัฒนาให้เรานั้นมีอาชีพที่ดีขึ้นหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นนะต่อไปค่ะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือท้องถิ่นเนี่ยได้แก่อะไรบ้างอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาเพื่อจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะมีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนที่หมู่บ้านเรามีไหมห้องสมุดมีพิพิธภัณฑ์มีเก่งๆๆพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีอ๋อว่ากอเก่งมากหอศิลป์มีสวนสัตว์มีเป็นอะไรอุ๊ยทำไมลูกสวนสาธารณะมีสวนพฤกษศาสตร์มีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะคิดถึงว่ากอทันทีเลยศูนย์การกีฬามีในหมู่บ้านมีสถานประกอบการมีแน่นอนวัดมีเมื่อกี้ตอบใครไม่มีวัดที่บ้านไม่มีวัดครอบครัวมีมีคนมึกตอบเมื่อกี้ว่าไม่มีครอบครัวค่ะยังไม่มีนะคะชุมชนและองค์การภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่อยู่ในหมู่บ้านแหล่งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงแหล่งการเรียนรู้อื่นๆที่หมู่บ้านหรือตำบลของเราได้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นั่นเองนะคะมีใครงงไหมถ้าไม่งงคุณครูจะได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไร

0: สมุดประชาชนค่ะนะคะห้องสมุดประชาชนคือห้องสมุดที่ให้บริการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะคะชุมชนใดชุมชนหนึ่งนี่แหละนะคะหรือเขตใดเขตหนึ่งและได้รับความสนับสนุนทางการเงินบางส่วนหรือทั้งหมดนะคะจากเงินของประชาชนจากเงินเราเองเอาไปตอนไหนอะจากภาษีนะคะจากภาษีครัวเรือนหรือภาษีประชาชนที่เราจ่ายไปรัฐก็จะมาช่วยในเรื่องของการส่งเสริมนะคะในการพัฒนาหรือการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะนำไปพัฒนาได้อ่ะที่2เมื่อกี้บอกว่าบ้านใครมีนะพิพิธภัณฑ์มีพิพิธภัณฑ์หมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆนะคะที่มีความสำคัญด้านไหนบ้างวัฒนธรรมด้านวิทยาศาสตร์นะเหล่านี้นะคะโดยมีมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและก็ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจด้วยใครที่ยังไม่เคยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยกมือขึ้นไม่มีเลยเก่งมากเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหมู่บ้านหรือว่าในจังหวัดของเราที่ใกล้ๆตัวเนาะโรงเรียนก็จะจับเหมือนกับทัศนศึกษาให้พวกเราไปเรียนรู้นะคะแหล่งเรียนรู้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์พวกเราคิดถึงอะไร
1: วากอ
0: เป็นยังไงลูกมันมีปลามีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีที่ดูดาวมีหอดูดาวมีอะไรอีกถ้าคิดถึงพิพิธภัณฑ์คุณครูคิดถึงสิ่งที่มันเป็นสิ่งโบราณในวัตถุเป็นสิ่งของหรือเป็นลักษณะเหมือนกับสิ่งของที่อายุยืนยาวหรือว่ายาวนานมาแล้วแต่หายากหาดูยากมากนะลักษณะแบบนี้นะคะลองไปดูพิพิธภัณฑ์จังหวัดอื่นที่อื่นบ้างจะแสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมหรือมรดกที่เก่าแก่คนสมัยโบราณที่เขาทิ้งไว้ให้เราได้เห็นคุณค่าได้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาดำรงชีวิตหรือใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้นะนะคะและถ่ายทอดออกมาเป็นในรูปแบบของประติมากรรมเป็นรูปแบบของวัตถุโบราณแบบนี้นะคะลองไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นั้นๆนะคะจะมีความรู้สึกเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับคืนไปเมื่อสมัยก่อนนะผู้คนสมัยก่อนเป็นอย่างไรถ่ายทอดออกมาเป็นทางวัฒนธรรมแบบนั้นนะอ่ะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์นะคะหมายถึงสถานที่ที่จัดแสดงนิทรรศการนะคะและจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะคะนำเสนอสาระน่ารู้นับจากการค้นพบทฤษฎีที่เป็นหลักการตั้งแต่การประดิษฐ์ในอดีตถึงอนาคตหมายถึงความก้าวหน้าวิทยาการในอนาคตและแนวโน้มที่จะไปสู่อนาคตได้ด้วยนะคะนั่นคือความอลังการและการตื่นเต้นมากที่จะไปชมพิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เราจะได้เห็นวิวัฒนาการหรือพัฒนาการหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยถ้านักเรียนได้ไปดูนิทรรศการแต่ละปีนะแต่ละปีก็จะมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นประกวดมีเล่นเกมนะคะแจกของขวัญของรางวัลเด็กๆจะชอบในเรื่องนี้มากๆเลยในช่วงเทศกาลอ่ะต่อไปค่ะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือท้องถิ่นอื่นๆนะคะดูหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีไว้จัดนิทรรศการอะไรในนั้นศิลปะส่วนมากเป็นการแสดงเลยคะภาพเขียนใช่ไหมคะโดยนอกเหนือจากนี้หอศิลป์ยังมีการแสดงประติมากรรมหมายถึงอะไรคะรูปปั้นอ๋อหรือการศิลปะในเรื่องของการปั้นใช่ไหมคะนอกนั้นยังมีอะไรอีกคะเฟอร์นิเจอร์ลายผ้าหรือภาพพิมพ์ภาพถ่ายแบบนี้นะคะลองที่ใกล้ๆเราก็มีใช่ไหมคะสี่มิตินะคะที่คุณครูเคยพูดไว้ว่าใครที่ยังไม่เคยไปลองเข้าไปดูนี่คะข้างในเป็นการจัดนิทรรศการลักษณะเหมือนรูปภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะแต่เป็นลักษณะแบบ4มิติสามารถมองเห็นได้หลายด้านหลายมุมนะคะประเภทนี้นักเรียนหลายคนอาจจะชอบส่วนสัตว์นะคะใครเคยไปมาแล้วยกมือขึ้นเก่งมากถ้าพูดถึงสวนสัตว์นักเรียนคิดถึงสัตว์ชนิดใดที่น่าจะอยู่ในนั้น
1: ช
0: ้
1: าง
0: ยีราฟเสือฮะแรดอะไรอีกฮิปโปนี่พูดมาแต่ละอันนี่คุ้นๆนะจระเข้อะไรนะแมวอาจจะเป็นแมวป่าหรือแมวหายากก็ได้ใช่ไหมคะพอแล้วนะไปแล้วไปใหญ่แล้วไปตัวเงินตัว

0: ทองไม่เกี่ยวแล้วนะครับสถานที่ขนาดใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจนะอาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรนะสถานที่เหมือนกับนี่ไม่ใช่สาธารณะนะบางครั้งเราเข้าไปในสวนสัตว์เนี่ยเขาจะให้เราเป็นไงคะบริจาคเพื่อที่จะซื้อเอาเงินไปซื้ออาหารให้สัตว์ก็ได้น่าสงสารสวนสัตว์หลายที่ที่ไม่ค่อยมีเด็กๆอยากจะไปดูแล้วครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรเปลี่ยนไปแต่พวกเราใกล้ๆบ้านเรามีไหมสวนสัตว์ใกล้ๆมีนะคะมีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาตินิยมมาแล้วนะคะสวนสัตว์เขาก็จะมีการโปรโมทในแต่ละปีที่มีลักษณะเหมือนกับเรียกให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาดูน้องๆสัตว์ที่พวกเรานะเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะรวมสัตว์ป่าที่หายากๆหน้าตาแปลกๆเดี๋ยวนี้มีมาจากต่างประเทศก็มีด้วยนะใช่ไหมอ๋อฮะสัตว์อะไรมาจากต่างประเทศที่ประเทศไทยไม่มีมีแพนด้ายีราฟอีกัวน่าจิงโจ้เก่งมากพอละเยอะละไปละเราไปจากสวนสัตว์ละต่อไปค่ะสวนสาธารณะนะคะหมายถึงบริเวณซึ่งจัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีได้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะในรูปภาพนักเรียนเห็นอะไรไม่คุ้นเลยหรอเห็นประตูทางเข้าเชื่อไหมคุณครูมาอยู่ที่นี่ก็เพิ่งเคยไปแค่ครั้งเดียวเองนะคะอยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอยากจะไปสักครั้งนะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ยังไม่มีใครพาไปรอให้พวกเรานี่แหละคุณพาคุณครูไปแล้วกันนะคะให้ครูออกค่าน้ำมันให้ด้วยขอบคุณมากนะต่อไปค่ะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหรือท้องที่ใหม่วิทยาการใหม่ๆก็จากแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาตินี่แหละค่ะต่อไปการศึกษาและสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะแช่งเช่นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยคืออะไรภูมิปัญญาไทยคืออะไรคะเด็กๆเป็นความสามารถของคนไทยอ๋อปัญญาของคนไทยใช่ไหมคะภูมิปัญญาพื้นบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองนะคะหมายถึงอะไรเขาบอกว่าเป็นเบ็ดดูเหมือนจะแย่เดี๋ยวคุณครูพยายามเรียงลำดับจากเล็กไปหาใหญ่แล้วยังมาหาเบ็ดอีกแล้วคะอะไรที่มันใหญ่กว่าสวิงแล้วก็แหใหญ่ๆขึ้นหน่อยก็เป็นอ้วนโอ้ยกว่าจะเตะเข้าประตูนี้นะคะคิดถึงอะไรคะการประมงใช่ไหมคะก็เป็นอาชีพหนึ่งหรือการวิธีการหาเขาเรียกอะไรภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะชาวบ้านนะใกล้ๆบ้านเราเขาเต่าใช่ไหมคะที่มีการผลิตผ้าขาวม้านะคะทอผ้าขาวม้าเห็นไหมคะเป็นโอท็อปได้ด้วยนี่เกิดจากภูมิปัญญาความสามารถของชาวบ้านนะต่อไปนะคะแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลบ้างแหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อนะคะแหล่งเรียนรู้ประเภทวัตถุและอาคารสถานที่ก็ใช่นะคะหรือแหล่งเรียนรู้ประเภทเทคนิคอย่างนี้ก็ได้หรือแหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเยอะเนาะครูก็พยายามหาตัวอย่างมาให้เยอะๆเพื่อให้พวกเราเห็นว่าอ๋อสิ่งนี้ก็ใช่แหล่งเรียนรู้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประเภทเทคนิคหมายถึงวิธีการหลายๆวิธีการของชาวบ้านเนี่ยเราอึ้งทึ่งมากเลยจากภูมิปัญญาความสามารถนะคะปัญหาเล็กๆสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยสิ่งที่เล็กๆได้เหมือนกันหรือปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่ชาวบ้านสามารถที่จะช่วยลดปัญหานั้นให้เล็กลงได้นี่เขาเรียกว่าเทคนิคหรือวิธีการหรือเป็นกิจกรรมอย่างเงี้ยกิจกรรมของหมู่บ้านเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมาใช่ไหมคะประเภทของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจำแนกได้2ลักษณะคือในชุมชนแล้วก็ในตำบลนะคะชุมชนในหมู่บ้านหรือบ้านอย่างเงี้ยแต่ตำบลจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะผู้คนก็จะเยอะๆขึ้นมานะคะยิ่งหลายคนช่วยกันร่วมมือร่วมใจนะคะอย่างแข่งขันเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนนั้นมีแหล่งเรียนรู้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้นะคะและกลายเป็นตกทอดเป็นมรดกของชาวบ้านของเราเองไม่มีใครขโมยไปได้เพราะเป็นมรดกของเราแล้วนะคะต่อไปมีอะไรบ้างหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนที่คุณครูว่ามีป่าอุทยานน้ำตกอะไรอีกที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ น้ำพุร้อนบ้านเรามีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีมีทะเล

0: มั้ยคะมีทะเลก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน2แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นเราสร้างขึ้นเองเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะคะสวนสัตว์ห้องสมุดใช่ไหมคะ3แหล่งเรียนรู้ที่เป็นทรัพยากรบุคคลนักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลไหมคะ
1: เป็น
0: แปลว่าเพื่อนก็สามารถเรียนรู้จากเพื่อนได้ด้วยหรือปราชญ์ชาวบ้านนักปราชญ์ตัวอย่างบุคคลตัวอย่างที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับยกย่องว่ามีความเชี่ยวชาญหรือมีความเก่งด้านใดบ้างนะคะ4แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคมประเพณีและความเชื่อนะคุณครูไปนะคะเร็วไปไหม
1: เร
0: ็วไปไม่เร็วนะลูกเร็วนะเร็วนะคะต่อการศึกษาและสำรวจแหล่งเรียนรู้ค่ะแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยมีอะไรบ้างหนึ่งสาขาเกษตรกรรมเกษตรกรรมหมายถึงการทำการเกษตรใช่ไหมคะเป็นแหล่งเรียนรู้เมื่อเพื่อนยกตัวอย่างป่าสับปะรดป่ามะม่วงไปเมื่อสักครู่นี้สามารถเข้าไปดูได้หรือไปที่จังหวัดเพชรชบุรีใช่ไหมคะโครงการช่างหัวมันมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเกษตรกรรมไหม
1: ม
0: ีนะคะสองสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมนะคะอุตสาหกรรมหัตถกรรมก็คือสร้างชุมชนขึ้นมาสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันนะคะจัดทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของหัตถกรรมจากมือหรือแฮนด์เมดที่พวกเรารู้จักคือทำด้วยมือขึ้นมาแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะสามสาขาการแพทย์แผนไทยคิดถึงอะไรคะนวดแผนโบราณหมอนวดทันทีเลยนะนวดแผนโบราณหรือว่านวดสมุนไพรแบบนี้นะคะที่4สาขาอะไรคะจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะต่อเลย5สาขากองทุนและธุรกิจชุมชนพวกเราคิดถึงอะไรคะสหกรณ์ใช่ไหมคะสหกรณ์ร้านค้าสาขาสวัสดิการมีสวัสดิการนะคะที่คอยบริการให้ด้วยสาขาศิลปกรรมศิลปกรรมคือการนำเสนอหรือแสดงด้านศิลปะนะคะสาขาการจัดการองค์กรนะคะคือการสร้างชุมชนขึ้นมาเป็นองค์กรขึ้นมาจัดกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์แบบนี้ก็ได้สาขาภาษาและวรรณกรรมนะในหมู่บ้านเราอาจจะมีอนุรักษ์เกี่ยวเรื่องของเพลงประจำหมู่บ้านใช่ไหมคะวรรณกรรมก็คือเรื่องราวหรือนิทานพื้นบ้านแบบนี้นะคะเป็นการอนุรักษ์รณรงค์ไว้หรือสาขาศาสนาและประเพณีอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอันดับแรกเลยศูนย์การเรียนรู้ชุมชนได้แก่สถานที่ถ่ายทอดความรู้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนะคะในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนนะคะอันดับแรกนะคะต่อเลยนะคะตั้งใจจดมากเลยวันนี้เงียบกริบเลยนะคะข้อที่2ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบลชุมชนในหมู่บ้านตำบลก็คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะได้แก่ศูนย์การเรียนรู้หรือการเรียนชุมชนประจำตำบลนะคะที่ได้รับคัดเลือกทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับศูนย์การเรียนชุมชนและหน่วยงานก็คือตำบลเป็นเหมือนศูนย์กลางใช่ไหมคะดูแลผู้คนก็คือจัดหางบประมาณหรือดูแลในเรื่องของกิจกรรมอย่างเงี้ยแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนแล้วก็หน่วยงานอันดับแรกอันเดิมแล้วนะคะวัตถุประสงค์อันเดียวกันข้อที่2เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเป็นการส่งเสริมวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะสามเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชนด้วยแล้วข้อ4ก็คือเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดการศึกษาให้กับชุมชนเองสรุปว่าถ้าศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนอะไรที่ขาดไม่ได้คนในชุมชนเป็นบุคคลที่จะต้องทำกิจกรรมหรือทำทุกอย่างฉะนั้นในชุมชนนั้นจะต้องมีคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นบุคคลที่สามารถจะส่งเสริมนะกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยนะอ้าวมีใครสงสัยถามคุณครูได้ตอนนี้เลยค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้แล้วก็ตัวอย่างวัตถุประสงค์นะคะความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะในชุมชนหรือในโรงเรียนไปแล้วนะคะเราถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นทรัพยากรบุคคลเราก็ต้องเป็นไงคะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ได้ด้วยเช่นกันทดสอบหลังเรียน5ข้อน้อยไปไหมคุณครูถาม
1: ไม่น้อย
0: หรอดูสถิติ

0: กวันเลยนะที่คุณครูสอนจะมีคะแนนที่หลากหลายมากคุณครูขอชื่นชมว่าไม่มีใครลอกกันเลยจริงหรือไม่กล้าลอกไม่มั่นใจเพื่อนเหมือนกันนะทั้งที่นั่งใกล้กันขนาดนี้มีโอกาสลอกกันไหมคะ
1: ม
0: ีเหมือนกันแต่พวกเราไม่ลอกกันเลยเพราะดูคะแนนแล้วมีความหลากหลายมาก1ยังมีเลยค่ะ2ก็มากันเยอะนะคะรอบที่แล้วแปลว่ายากมากเลยใช่ไหมลูกทีนี้มาดูกันแบบทดสอบครั้งนี้ข้อแรกง่ายๆนะเอาแบบเป็นกำลังใจให้พวกเราสักนิดหนึ่งนะคะข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะกอไก่สวนสัตว์นะคะขอไข่ศิลปะพื้นบ้านคอควายอุทยานแห่งชาติและงองูผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านตอบเสร็จแล้วเหรอไวแท้อ๋อช่วงที่คุณครูกำลังขี้โม้อยู่พวกเราก็ตอบไปแล้วนะคะถามว่าตอนนี้ใครยังไม่เสร็จหมายถึงยังตอบไม่เสร็จยกมือขึ้นไม่มีเฉลยข้อไหนคะ
1: คอควาย
0: ครูได้ยินว่าคองูใครคองูบอกเดี๋ยวนี้นะฮะอุทยานแห่งชาตินะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เราไปตั้งชื่อให้ว่านี่คือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นอุทยานนะอุทยานแห่งชาติน่าจะใหญ่ไหมคะ
1: ใหญ
0: ่ใหญ่ข้อที่2ยังอยู่ที่เดิมให้เวลาสักนิดนึงแหมมาว่าครูเร็วแหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติในข้อใดที่มนุษย์ดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษานะคะกอไก่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติขอไข่อุทยานแห่งชาติคอควายวนอุทยานงองูน้ำพุร้อนเราดัดแปลงอุ๊ยเหมือนคุณครูจะใบ้ให้เลยเหมือนจะยากเนาะทำหน้าคิ้วขมวดจะหลดกันอยู่แล้วเนี่ยใครยังตอบไม่เสร็จยกมือขึ้นเอา1คนอาจารย์เย็นจะเห็น1คนห้ามปรึกษากันนะคะคุณครูทดสอบความสามารถนะคะเดี๋ยวเขาบอกว่าห้ามปรึกษากัน2คนนี้ทะเลาะกันเลยอ่ะนะอ้าวเฉลยไหนๆเมื่อกี้ที่ยกมือตอบหรือยังคะ
2: ตอบแล้ว
0: ตอบแล้วเฉลยข้อไหนเอ่ยเมื่อกี้คองูแล้วจะเอาคออะไรอีกคอละครังไม่มีเฉลยข้อไหนคะกอไก่นะคะศูนย์ศึกษาธรรมชาติอะไรจะแสดงความดีใจขนาดนั้นไม่ต้องเฮดังขนาดนี้ก็ได้เฮเบาๆนะหรือว่าไอที่เฮนี่คือผิดอ่ะต่อเลยนะคะต่อเลยข้อที่3ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสาขาภาษาและวรรณกรรมกอไก่ทัศนศิลป์ขอไข่ประติมากรรมคอควายจิตรกรรมและงองูสารานุกรมอะไรบ้างที่แตกต่างจาก4ช้อยนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยสาขาภาษาและวรรณกรรมยากขึ้นมาสักนิดนึงต้องวิเคราะห์ก่อนสี่ช้อยเนี่ยช้อยไหนที่นักเรียนไม่รู้จักทุกช้อยเลยเหรอลูกอ๋อรู้จักช้อยเดียวเก่งจังเลยอ้าวเฉลยข้อไหนคะ
1: งอง
0: ูค่ะสารานุกรมนะข้อที่4ความสำคัญของศูนย์เรียนนะเรียนรู้ชุมชนคือข้อใดกอไก่สถานที่ถ่ายทอดความรู้เพื่อการบริการสังคมและประชาชนขอไข่สถานที่ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้คอควายสถานที่ถ่ายทอดความรู้เพื่อฟื้นฟูความรู้งองูสถานที่ถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มทุนทรัพย์ใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นเอาสองสามคนเลยเหมือนจะยากเนาะเพียงแต่ช้อยมันยาวเฉยๆอากถามอีกใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นยังมีโอ้ดูเครียดๆซีเรียสกับคะแนนมากเลยนะวันนี้เหมือนมันจะง่ายนะใช่ไหมแต่ยากขึ้นยากขึ้นข้อที่5อาจจะยากกว่านี้ก็ได้นะหมดแล้วนะคะมีใครยังไม่ตอบมีไหมคะไม่มีเฉลยข้อไหนเอ่ย
1: กอไก
0: ่ฮะกอไข่ไม่มีเอาอีกแล้วไอ้คนเดียวกันกับคองูเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยกอไข่เนี่ยตอบข้อไหนเอ่ยสถานที่ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้นะคะอะไรจะคึกคักขนาดนี้เนี่ยเอาข้อสุดท้ายแล้วค่ะอ๋อว่าแล้วดูพวกหล่นต้องบอกว่าโฮข้อใดนะคะคือความสำคัญของห้องสมุด กอไก่เป็นแหล่งจัดกิจกรรมการศึกษาที่เอื้อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองสระเป็นสำคัญขอไข่เป็นแหล่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าโดยไม่คิดมูลค่าคอควายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีค่ามากและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมในด้านต่างๆและงองูเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชนมีข้อช้อยข้อเดียวที่มีความต่างจากข้ออื่นคือข้อนั้นคุณครูก็บอกแบบนี้ทุกข้อแล้วลูกใครยังไม่ตอบยกมือขึ้นคนเดียว2คนอ๋อมีเพิ่มมา2 3 4 5เอาแล้วกันพอละค่ะมีเวลา1นาทีพอเฉลยข้อไหนคะเฉลยข้อไหนคะห้องสมุดเกี่ยวกับการอ่านการศึกษาค้นคว้าอยู่แล้วอ้าวจบแล้วนะคะนะคะสรุปสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้หรือการฟังการดูสารนะคะในแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือว่าในองค์กรหรือว่าในวิทยาลัยของเรานะคะเขาบอกว่าในชุมชนต่างๆมีภูมิปัญญาอยู่หลายด้านแล้วก็บางแห่งเคยเป็นเมืองเก่ามาก่อนจึงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกที่จะศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตสำคัญที่สุดคือต้องช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้เรียนรู้เช่นกับเราเช่นกันนะคะวันนี้คุณครูมีคำคมมาให้สุดท้ายนะคะอ่านพร้อมกัน3 4

0: เก่งมากเลยค่ะหวังว่าพวกเราคงจะมีความพยายามมากกว่านี้นะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพกับคุณครูอัญมณีอุทราบก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบ

ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยชั่วโมงนะครับ

สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของเรานะคะครูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อนางสาวอัญชุลีภักดีบุญนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาช่างทองหลวงสอนอยู่ที่กาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ากาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทางด้านสร้างช่างฝีมือทางด้านวิชาชีพนะคะทางงานช่างทองหลวงแล้วก็ด้านเครื่องประดับอัญมณีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาที่เราจะได้มาเรียนกันนะคะก็จะเป็นงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะที่สำคัญนะคะที่นักเรียนระดับชั้นปช.2ทุกคนต้องเรียนกันนะคะสำหรับจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชาในงานวิชาช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็จะเป็นวิชาที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการปฏิบัตินะคะ

ียนสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็ประกอบอาชีพได้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้ทุกกระบวนการแล้วนะคะก็จะมี2สกุลช่างด้วยกันนะคะก็คือสกุลช่างสุโขทัยแล้วก็สกุลช่างเพชรบุรีนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานการประเมินราคานั่นเองนะคะมาดูในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองโบราณหรือทองศรีสัชนาลัยนะคะเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวบ้านนะคะตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัยนะคะของจังหวัดสุโขทัยเป็นจุดต้นกำเนิดของทองสุโขทัยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวโดยตัวงานนะคะจะมีความประณีตงดงามนะคะด้วยศิลปะแห่งทองสุโขทัยนะคะที่มีเรื่องราวในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่มีความเป็นมายาวนานกว่า80ปีสำหรับผู้ที่ให้กำเนิดรูปแบบทองสุโขทัยนะคะโดยเริ่มมาจากการทำทองลายโบราณก็คือตระกูลวงใหญ่นะคะบุคคลสำคัญของตระกูลวงใหญ่ก็คือนายเชื้อวงใหญ่นะคะที่ได้เรียนรู้และการฝึกทำทองมาจากช่างทองชาวจีนนะคะจนกระทั่งนายเชื้อมีความสามารถทำเป็นอาชีพได้จึงได้เปิดร้านรับทำทองพร้อมกับถ่ายทอดวิชางานช่างให้กับลูกสาวและลูกชายคือนางสมสมัยและนายสมศักดิ์นะคะจากนั้นนายสมศักดิ์ก็ได้เปิดร้านใหม่คือร้านทองสมศักดิ์ส่วนนางสมสมัยนะคะได้สืบทอดร้านทำทองของนายเชื้อซึ่งมีชื่อร้านว่าร้านทองสมสมัยอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านทองสมสมัยนะคะผู้ที่เป็นคนให้กำเนิดทองสุโขทัยนั่นเองซึ่งทองสุโขทัยนะคะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะทำด้วยวัสดุทองคำนะคะที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99% นะคะโดยร้านทองร้านแรกของเรานะคะที่ให้กำเนิดทองลายโบราณนะคะก็คือร้านทองสมสมัยในยุคของคุณสมสมัยนี้งานที่ทำทองจะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะโดยได้เริ่มผลิตการถักสร้อยรูปแบบทองโบราณซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากตลาดนะคะแล้วก็มีการเริ่มผลิตลวดลายรูปพรรณงานอื่นๆออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นศึกษามาจากแหวนทองสร้อยถักโบราณแล้วก็ลวดลายที่ได้มาจากงานปูนปั้นนะคะตามโบราณสถานต่างๆในจังหวัดสุโขทัยอย่างที่บอกไปก็คือจุดเด่นของงานสุโขทัยก็คือทองคำ 99.99% นะคะซึ่งเนื้อทองคำของงานโบราณนะคะงานสุโขทัยก็คือสีของทองจะมีสีเหลืองดอกจำปานะคะมีความสุขสว่างมากกว่าไม่เหมือนทองรูปพรรณหรือทองตู้แดงนะคะที่เป็นสีเหลืองเหมือนดอกบวบนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการพัฒนางานของทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองสุโขทัยนะคะเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536นะคะซึ่งช่างทองฝีมือดีนะคะมีจำนวนน้อยมากนะคะไม่สามารถทำงานได้ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะร้านทองสมสมัยจึงได้สอนคนในท้องถิ่นให้เป็นช่างทองนะคะเท่ากับเป็นการผลิตเป็นการถ่ายทอดทักษะภูมิปัญญาการทำทองลายโบราณแล้วก็เป็นการสร้างช่างทองขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดอาชีพเกิดการพัฒนารูปแบบและลวดลายอื่นๆอีกมากมายนะคะในเวลาต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างผลงานนะคะของทางร้านสมสมัยนะคะซึ่งร้านสมสมัยนี้นะคะได้ MOU กับวิทยาลัยของเราด้วยนะคะรับเด็กฝึกงานแล้วก็ช่วยสอนงานให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยช่างทองหลวงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสร้อยคอของร้านทองสมสมัยนะคะขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ทองสมสมัยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะถักรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการประกอบตัวเรือนด้วยลูกประคำหรือตะกุดแล้วก็มีการลงยาสีนะคะอันนี้งานสุโขทัยก็จะเป็นการลงยาสีร้อนนะคะสไลด์ต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นสร้อยที่เราจะปฏิบัติกันใน

EP ที่สองนี้ค่ะก็จะเป็นสร้อยสี่เสาสามเสานะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ซ้ำกันดูดีไซน์ของทางร้านนะคะก็จะมีการพัฒนานะคะไม่ซ้ำแบบกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของสร้อยข้อมือนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้จะมีการเพิ่มลวดลายเข้ามานะคะก็จะมีการดัดลายตรงหน้ากําไรนะคะตัวสร้อยข้อมือแล้วก็ลงยาสีนะคะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นการประกอบมีลูกปัดมีลูกประคำเข้ามาประกอบแล้วก็มีการดัดลายบนตัวลูกประคำด้วยค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูก็มาอธิบายในเรื่องของลักษณะเด่นของทองสุโขทัยให้เราฟังนะคะว่ามีที่มาลักษณะเด่นของงานยังไงบ้างนะคะสำหรับงานทองสุโขทัยนะคะก็เป็นงานศิลปหัตถกรรมของช่างฝีมือในท้องถิ่นนะคะซึ่งกระบวนการผลิตนะคะก็จะเป็นการผลิตแบบโบราณนะคะใช้เครื่องทุ่นแรงบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นภูมิปัญญาของช่างสุโขทัยนะคะโดยเนื้อทองที่ใช้นะคะก็จะเป็นทองบริสุทธิ์ 99.99% เลยนะคะสีจะออกเหลืองจำปาส่วนลวดลายนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนนะคะมีความปราณีตนะคะมากกว่าทองรูปพรรณทั่วไปรูปแบบและลวดลายของงานสุโขทัยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบกันนะคะจะเป็นงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือของช่างฝีมือนะคะที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความชำนาญแล้วก็มีความสร้างสรรค์สูงถึงจะผลิตชิ้นงานออกมาได้นะคะสำหรับที่มาและแนวความคิดในการทำทองลายโบราณสุโขทัยนะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทองสมัยโบราณที่ขุดพบในเมืองเก่านะคะตลอดจนความผูกพันที่อยู่กับลวดลายโครงสร้างของโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในท้องถิ่นนะคะที่ช่างหรือผู้คนนะคะได้สัมผัสถึงความงามแล้วก็นำมาคิดสร้างสรรค์นะคะเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะก็นำมาเป็นแนวคิดในการประยุกต์บวกกับวิธีทำทองต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนะคะให้มีลักษณะที่พิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของช่างสุโขทัยนะคะทำให้เครื่องทองลายโบราณสุโขทัยหรือว่าที่เราเรียกว่าทองศรีสัชนาลัยนะคะมีรูปแบบและลวดลายสวยงามแตกต่างจากเครื่องทองอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำแนกได้อย่างนี้นะคะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็น1นะคะเรื่องของลายถักนะคะก็จะเป็นการนำทองคำหรือเม็ดเงินนะคะที่นำไปหลอมรีดดึงเป็นเส้นลวดขนาดเล็กนะคะมาถักนะคะคล้ายกับการถักโครเชต์นะคะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะการถักก็จะเป็นการถักแบบกลมนะคะการถักแบบกลมก็จะเป็นลวดลาย3เสา4เสา5เสา6เสาถึง10เสาเลยที่เราจะได้เรียนกันใน EP ที่2นะคะรูปแบบเครื่องประดับที่ใช้ถักแบบกลมนะคะก็จะได้แก่สร้อยคอสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็จะมีการนำลวดลายมาประกอบก็จะเป็นลายกระดูกงูลายเกลียวเกลียวเชือกลายเกล็ดมังกรมังกรคาบแก้วนะคะซึ่งตัวอย่างก็จะมีอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการถักแบนนะคะก็จะเป็นลายเปียแล้วก็ลายเย่านะคะรูปแบบของการถักแบนนะคะที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นต่างหูเข็มขัดนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะสองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกประคำหรือลูกอะไหล่นะคะถ้าเราดูตามลูกศรนะคะที่ชี้อันนี้คือลูกประคำนะคะลักษณะก็จะเป็นลูกปัดหรือมีรูตรงกลางนะคะสำหรับไว้ร้อยตกแต่งสร้อยที่เราถักนั่นเองนะคะก็ไว้ร้อยกับสร้อยกําไรแล้วก็ต่างหูได้นะคะมีรูปทรงเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะได้แก่รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมหกเหลี่ยมแล้วก็วงรีเป็นต้นนะคะโดยจะนํามาออกแบบให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะมีชื่อเรียกตามลักษณะนะคะก็มาจากตะก้อสุ่มบ้างปี๊บลูกสนหรือมะยมนะคะลูกประคำเกลี้ยงนะคะลูกกองเป็นต้นนะคะอันนี้ก็อันที่3นะคะจะเป็นในส่วนของลวดลายประดิษฐ์นะคะ
ลวดลายประดิษฐ์นะคะจะเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาเพื่อตกแต่งรูปประคำอีกทีนึงคืออีกทีนึงค่ะในส่วนของลูกอะไหล่นี้ให้มีความสวยงามนะคะโดยความคิดของช่างนะคะได้แก่พวกลายของลายบ้านเชียงนะคะลายหัวใจลายพวงมาลัยลายไข่ปลาลายหยดน้ำหรือลายดอกพิกุลเป็นต้นนะคะแล้วก็เรายังมีวิธีการใช้เทคนิคเชิงช่างนะคะมาใช้ในการทำงานเครื่องประดับอีกด้วยถ้าเราดูตามรูปภาพบนสไลด์หน้าจอนี้นะคะก็จะมีการดัดลายเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีการฉลุชิ้นงานประกอบนะคะตรงต่างหูนะคะมีการเป่าไข่ปลาทำเม็ดไข่ปลาบนตัวเรือรูปพรรณนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตอกลายนูนนะคะในการทำขึ้นกำไลนะคะเข็มขัดต่างๆกระเป๋าอันนี้ก็จะมีใช้การตอกลายหรือขึ้นรูปขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอะไหล่งานเงินนะคะลายทองโบราณสุโขทัยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราเห็นไปที่มันประกอบตรงสร้อยกับสร้อยข้อมือเมื่อกี้นะคะก็จะมีหลอดนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นลวดลายต่างๆที่ครูเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะก็จะมีรูปแรกนะคะก็จะเป็นหลอดลายตัว S นะคะอันที่2ก็จะเป็นหลอดลายไหมอุไรนะคะแล้วก็อันที่3นี้ก็จะเป็นหลอดลายหัวใจนะไข่ปลาลงยาสีนะคะเม็ดกลมๆตรงกลางนี่คือไข่ปลานะคะถัดมานะคะก็ยังอยู่ในส่วนของส่วนประกอบนะคะอะไหล่ต่างๆของชิ้นงานอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดนะคะตะกรุดที่ไว้อยู่ตรงปลายสร้อยนะคะสร้อยหรือสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นลวดลายของตะกรุดลายหัวใจนะคะลักษณะก็จะเป็นรูปหัวใจขดแบบนี้นะคะเราจะทําการดัดลายนะคะโดยใช้ครีมดัดให้เป็นรูปหัวใจแล้วก็มาประกอบกับตัวตะกรุดนะคะถัดมาก็จะเป็นตะกรุดลายหยดน้ำนะคะรูปทรงก็จะเป็นหยดน้ำแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายหัวใจนะคะไข่ปลาลงยาสีอันนี้ก็จะมีเพิ่มการลงยาสีเข้ามาด้วยนะคะหลังจากที่เราดัดลายแล้วนะคะซึ่งยาสีของงานสุโขทัยหรือเพชรบุรีนะคะก็จะส่วนมากช่างก็จะเป็นช่างโบราณใช้ยาสีร้อนนะคะในการทำลงยาของงานโบราณนะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมนะคะลายหยดน้ำลงยาสีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายตัว S นะคะทีเนี้ยเราก็สรุปได้ว่านะคะรูปแบบและลวดลายของงานทองโบราณสุโขทัยนะก็นะคะก็จะมีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องทองสมัยโบราณรูปแบบและลวดลายนะคะก็จะมาจากประติมากรรมรูปเคารพลายปูนปั้นต่างๆรวมถึงจิตกรรมฝาผนังบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะแล้วก็จำพวกลายเครือวานลายพญานาคหรือหัวมังกรนะคะรวมไปถึงการศึกษารูปแบบลวดลายของเครื่องทองอื่นๆแล้วนำมาประดิษฐ์เพิ่มเติมนะคะตามจินตนาการของช่างนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นลายสุ่มลายลูกตะกร้อลายตะกรุดลายมัดหมี่ลายจักสารนะคะก็จะเป็นในส่วนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะนำมาออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะตามที่ลูกค้าต้องการจะชิ้นงานแบบนะคะช่างก็จะผลิตให้นะคะสำหรับเครื่องมือถักสร้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือนะคะเข็มถักสร้อยนะคะแล้วก็สว่าน2หัวนะคะที่ใช้สำหรับถักสร้อย4เสา3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นสว่าน2หัวนะคะลักษณะจะเป็นสว่านหมุนมือที่สามารถถอดเข็มเข้าไปแบบนี้ได้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะไว้ใช้ถักชิ้นงานลวดของเรานะคะเหมาะแก่การใช้ทำงานสุโขทัยแบบ4เสา3เสาส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มปลายแหลมนะคะเหมาะแก่การใช้สำหรับถักสร้อยเพชรบุรีค่ะส่วนภาพบนหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็น
สร้อยผลงานของนักเรียนนักศึกษานะคะของกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะที่ได้ผลิตชิ้นงานขึ้นมาหลังจากจบนะคะในสัปดาห์ที่17นะคะก็จะได้สร้อยข้อมือมา1ชิ้นนะคะพร้อมตะกรุดแล้วก็การติดตะขอตัวเอสต่างๆตัวถัดมานะคะอันนี้ก็คือเบ้าหลอมนะคะเบ้าหลอมก็จะมีหลายขนาดนะคะซึ่งเบ้าหลอมนี้ก็จะทำมาจากขี้เถ้านะคะอัดแน่นนะคะมีน้ำหนักเบามีหลายไซส์หลายขนาดเพื่อให้เราใช้เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเม็ดทองเม็ดบริสุทธิ์นะคะลงไปในเบ้าหลอมแล้วก็ทำการหลอมขึ้นมาหลอมให้มันเป็นน้ำนะคะเป็นโลหะเป็นน้ำแล้วก็เทในรางเทอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของรางเทนะคะเราจะใช้ความร้อนสูงนะคะในการหลอมเม็ดเงินเมื่อมันละลายแล้วนะคะเราจะทำการเทลงไปในแม่พิมพ์หรือรางเทนี้นะคะตามไซส์ขนาดเนื้อเงินเม็ดเงินที่เราต้องการนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะซึ่งในชุดตะเกียงเป่าแล่นนี้ก็ประกอบด้วยขาตะขวดน้ำมันนะคะแล้วก็สายยางนะคะในการใช้ควบคุมไฟต่างๆให้ความร้อนของชิ้นงานนะคะก็จะใช้เจ้าตัวขาตะนี้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะที่ครูจะให้ดูก็คือเครื่องรีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดเราไม่รีดด้วยเครื่องรีดนี้นะคะเราก็จะไม่ได้แผ่นเงินหรือเส้นลวดนั่นเองนะคะก็หลังจากที่เราหลอมแล้วนะคะหลอมเนื้อเงินนะคะในเบ้าหลอมใช้ไฟในการเป่าหลอมเนื้อเงินมานะคะเราก็จะเข้าเอาเนื้อเงินที่ได้นะคะแผ่นเนื้อเงินที่ได้เข้าเครื่องรีดนะคะเริ่มจากแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ไล่ไซส์ไปตามรางร่องต่างๆนะคะไปจนถึงขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากเรารีดเนื้อเงินได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมีการตัดตะไบนะคะเนื้อเงินตรงปลายเนื้อเงินให้เล็กนะคะเพื่อที่เราจะนำเข้ามาสอดในแป้นดึงลวดนี้ได้นะคะตามเบอร์ของลวดที่เราต้องการนะคะในส่วนของแป้นดึงลวดนะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้เราดูนะคะมี2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะตามลักษณะงานที่เราต้องการโดยการทำชิ้นงานนะคะเราก็จะเริ่มมาจากแป้นดึงลวดที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาถึงไซส์เล็กนะคะแล้วก็ลักษณะงานที่ได้ก็จะเหมือนสไลด์บนหน้าจอนะคะลวดที่ได้ก็จะนำมาถักชิ้นงานถักสร้อยนะคะต่างๆตัวอย่างก็จะมีอยู่ข้างหน้านี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นม้าดึงลวดนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการดึงลวดนะคะก็เราจะใช้แป้นดึงลวดวางบนม้าดึงลวดนะคะแล้วก็จะทำดึงลวดหมุนนะคะเพื่อให้ได้เส้นลวดออกมาถ้าเกิดเส้นลวดมีความยาวนะคะก็ควรที่จะใช้เจ้าตัวม้าดึงลวดเนี้ยนะในการใช้งานจะเหมาะกับการใช้งานค่ะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเทียนไขนะคะใช้สำหรับทาเส้นลวดนะคะเพื่อให้เวลาดึงลวดนะคะลื่นแล้วก็ลวดไม่ขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะขณะที่ใช้เทียนไขนะคะในการดึงลวดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เทียนไขในการหล่อลื่นนะคะมันก็ทำให้ลวดขาดได้เพราะมันจะคูดกับแป้นดึงลวดนั่นเองนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นกระดานทนไฟนะคะสำหรับใช้รองชิ้นงานนะคะในขณะที่เราเชื่อมชิ้นงานนะคะเพื่อไม่ให้โต๊ะช่างทองของเราไหม้ด้วยนะคะก็จะวางชิ้นงานบนกระดานทนไฟนี้แล้วก็เชื่อมชิ้นงานโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นหัวไฟเชื่อมชิ้นงานนั่นเองตัวถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งตะไบก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะมีตะไบหยาบแล้วก็ตะไบละเอียดแล้วก็มีตะไบรูปพรรณที่มันเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะตะไบรูปพรรณขนาดเล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตะไบท้องปริงตะไบหยาบนะคะไว้ตะไบชิ้นงานในกรณีที่เนื้อเงินมันเป็นชิ้นงานใหญ่ก็จะใช้เนี่ยช่วยตะไบชิ้นงานให้ได้นะคะส่วนพอชิ้นงานที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะใช้ตะไบชุดเล็กเนี่ยมาช่วยตะไบชิ้นงานอย่างเช่นหลอดของตัวตะกรุดต่างๆนะคะก็ตะไบให้เรียบให้เสมอกันให้พื้นผิวรูปพรรณนั้นมีความ
เสมอกันถัดมานะคะก็จะเป็นผงบอแล็กนะคะหรือถ้าภาษาจีนก็ช่างจีนก็จะเรียกว่าแพงแซนะคะเป็นน้ำยาประสานทองนะคะมีลักษณะเป็นเกล็ดขาวนะคะใช้เป็นตัวประสานทองคำนะคะเวลาเราทำชิ้นงานนะคะเราก็จะใช้ตัวผงบอแล็กหรือเชื้อบัดกรีต่างๆเนี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมในการให้ชิ้นงานติดกันนะคะอย่างเส้นดัดลายอย่างเช่นลายดัดลวดต่างๆนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยแตะเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟลมอ่อนๆ นะคะชิ้นงานก็จะติดกันถัดมาอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรรไกรตัดโลหะนะคะไว้ใช้ตัดแผ่นโลหะที่เรารีดจนแบนแล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้ในส่วนการตัดเชื้อบัดกรีบ้างหรือตัดชิ้นงานที่เราจะนำไปห่อเป็นตะกรุดหรือหลอดต่างๆนะคะก็ใช้เครื่องมือคือกรรไกรนั่นเองนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นครีมตัดหนามเตยนะคะไว้ใช้ตัดเส้นลวดหรือโลหะแผ่นบางๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นไม้ลิ้นโต๊ะนะคะแล้วก็ซีแคมนะคะซีแคมก็ไว้ยึดกับไม้ลิ้นโต๊ะกับโต๊ะช่างทองของเราเนี่ยค่ะเพื่อที่เวลาเราทำงานมันจะได้สะดวกในการฉลุหรือว่าเชื่อมชิ้นงานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนปลายแหลมนะคะใช้สำหรับวัดหรือตั้งระยะของชิ้นงานว่าเราต้องการให้ความกว้างของหลอดขนาดเท่าไหนนะคะเราก็จะใช้วงเวียนในการนำร่องนะคะในการขีดเส้นวัดเส้นนะคะวัดระยะของตัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะใช้สำหรับวัดความยาวต่างนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดแบบคร่าวๆตัวถัดไปก็จะเป็นการวัดที่มีความละเอียดมากขึ้นก็คือเจ้าตัวเวอร์เนียร์นี้นะคะต่อมาก็จะเป็นค้อนช่างทองนะคะใช้สำหรับเคาะตีหรือตอกชิ้นงานนะคะตัวเรือนถ้าเกิดอันไหนเราต้องการเคาะขึ้นรูปนะคะเราก็จะใช้ค้อนเข้ามาช่วยนะคะตัวถัดมาอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะอันนี้จะเป็นก้าทองเหลืองนะคะใช้ในการสำหรับพันลวดทองเหลืองนะคะตามเบอร์ของกล้านะคะมันจะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็กนะคะแล้วก็การพันเส้นเงินลวดเงินบนกล้าทองเหลืองนะคะก็สามารถทำสปริงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากกาเคมีนะคะไว้เขียนบนโลหะนะคะกรณีที่เรามีลวดลายชิ้นงานนะคะเราสามารถใช้ปากกาเคมีเขียนคร่าวๆไว้ก่อนที่เราจะติดลายต่างๆได้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระดาษทรายนะคะโดยกระดาษทรายก็จะมีหลากหลายเบอร์เลยตั้งแต่เบอร์หยาบสุดไปถึงละเอียดนะคะแล้วก็แบบมันเงานะคะขัดมันนะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นไฟแช็กนะคะที่ช่วยใช้กับชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะที่ให้ไฟของตัวในการใช้กับชุดตะเกียงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมปากกลมนะคะครีมปากกลมไม่มีฟันนะคะใช้ในการม้วนคีบจับชิ้นงานนะคะถัดมาก็จะเป็นครีมปากแหลมนะคะลักษณะก็จะเป็นปลายปากแหลมแบบนี้เรียบๆนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นครีมปากแบนถัดมานะคะยังอยู่ในส่วนของอุปกรณ์จับคีบชิ้นงานเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นแหนบไขว้นะคะลักษณะมันจะมีไขว้การไขว้แบบนี้นะคะแหนบไขว้ใช้สำหรับหนีบจับชิ้นงานเหมือนกันแต่ก็ใช้ช่วยในการคีบชิ้นงานไว้ตั้งไว้เลยอ่ะแล้วก็สามารถเชื่อมได้เลยนะคะส่วนถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบสแตนเลสนะคะอันนี้ไว้คีบชิ้นงานจับชิ้นงานเหมือนกันกรณีที่เราเชื่อมชิ้นงานที่มีความร้อนเราก็จะใช้แหนบสแตนเลสนะคะช่วยในการคีบชิ้นงานมาวางบนวัตถุที่เย็นหรือจุ่มน้ำนั่นเองนั่น
ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบปากแหลมนะคะถ้าดูลักษณะรูปร่างของมันก็จะต่างจากแหนบสแตนเลสนิดนึงมีความแหลมคมมากกว่าอันนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้คีบดึงหรือดัดลายชิ้นงานนั่นเองนะคะให้มันโค้งให้ลวดลายโค้งนะคะถ้าใช้เจ้าแหนบตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในส่วนของการทำความสะอาดชิ้นงานกันบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำเปล่านะคะกดกรรมฐานนะคะแล้วก็สารส้มนะคะต้มน้ำสารส้มนะคะเพื่อทำความสะอาดคราบสกปรกของตัวชิ้นงานกรณีที่เกิดเรามีการเชื่อมนะคะชิ้นงานก็จะมีความดำนะคะการหมองคล้ำนะคะเราก็จะต้มในน้ำสารส้มหรือไม่ก็แช่กดกรรมฐานนะคะสุดท้ายนะคะหลังจากเราทำความสะอาดด้วยการแช่กดหรือต้มสารส้มแล้วนะคะเราก็จะทำการขัดชิ้นงานนะคะโดยใช้แปรงทองเหลืองขนอ่อนเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำยาสไลด์นะคะทำความสะอาดขัดชิ้นงานอีกทีนึงเพื่อให้ชิ้นงานเราสะอาดมากขึ้นนะคะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของงานทฤษฎีที่จบลงไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะมายกตัวอย่างของชิ้นงานจริงให้พวกเราได้ดูกันนะคะว่าชิ้นงานจริงของตระกูลช่างงานสุโขทัยนี้มีอะไรกันบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกำไลดัดลายนะคะแล้วก็มีการฉลุนะคะอย่างที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้เราดูไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีการลงยาสีตรงตัวลายดัดตรงนี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือที่ได้พูดถึงไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของมังกรคาบแก้วนะคะที่ครูได้บอกไปว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากลายธรรมชาติต่างๆแล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยข้อมือลายเกล็ดมังกรนะคะลักษณะก็จะเป็นเกล็ดแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้กลับมาดูในส่วนของชิ้นงานเรียนที่เราจะได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติกันนะคะก็จะเป็นงานถักสร้อย4เสา3เสานะคะซึ่งลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ลูกประคำนะคะลูกประคำแล้วก็มีการลงยาสีดัดลายเพิ่มเติมนะคะของตัวชิ้นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไข่ปลานะคะที่ครูได้อธิบายไว้นะคะตรงเม็ดนะคะแล้วก็มีการดัดลายลายหัวใจอย่างที่บอกไปนะคะการดัดลายบนลูกประคำนะคะติดไข่ปลานะคะตรงชิ้นงานนะคะตัวเรือนแล้วก็นำมาประกอบเชื่อมประกอบกับตัวสร้อยที่เราได้ถักไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกุดของชิ้นงานนะคะดัดลายเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะคะตะกุดอย่างนี้แล้วก็ติดตะขอตัว S แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยคอนะคะ4เสาและ3เสานะคะลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะความยาวตามขนาดที่เราต้องการหรือความต้องการของลูกค้านะคะถัดมานะคะเดี๋ยวครูก็จะให้เราดูขั้นตอนนะคะ how to สั้นๆนะคะก่อนที่เราจะไป EP ที่2นะคะถึงกระบวนการการถักสร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น how to นะคะของชิ้นงานการถักสร้อย3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นลวดเบอร์ขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นพอได้ลวดที่เราต้องการแล้วเรานำมาดัดตามเสาแบบนี้นะคะถ้าเราถักแบบ3เสาเราก็จะมีการดัดโค้งแบบ3เสาแบบนี้นะคะถ้า4เสาเราก็จะมีการดัดโค้งเป็น4ท่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะนำเส้นลวดมาพันรวบแล้วมาพันแบบนี้นะคะพันมัดไว้แบบนี้พอมัดไว้นะคะเราก็จะทำการคลี่ตัวดอกนะคะออกมานะคะให้มันแบบนี้นะคะ3แฉกนะคะตามที่เราต้องการถ้าเกิด4เสา5เสาอันนี้ก็จะมีจำนวนตามเสาที่เราต้องการทำสร้อยถักนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการสอดสร้อยคล้องเข้าไปนะคะตามรูตามร่องต่างๆนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะ
ขั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยๆบีบตัวชิ้นงานโคนของสร้อยนะคะตรงนี้ค่อยๆบีบไปด้วยในขณะที่เราถักร้อยชิ้นงานนะคะเมื่อถักไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสร้อยของเราก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็ถักสร้อยไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการถักเป็นสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอเราก็สามารถถักไปได้นะคะทีนี้นะคะก็จะมาบอกในส่วนของขนาดนะคะขนาดที่เราเห็นชิ้นงานนะคะสร้อยข้อมือนะคะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่ที่เบอร์ของเส้นลวดนะคะถ้าเราใช้เส้นลวดขนาดเล็กนะคะชิ้นงานของสร้อยเราก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยนะคะก็ถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่ชิ้นงานก็จะมีขนาดความใหญ่ความกว้างแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการทำงานนะคะเราก็ต้องถามลูกค้าความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะว่าเราต้องการสร้อยข้อมือความยาวเท่าไหร่ขนาดของสร้อยข้อมืออยู่ที่ไซส์ไหนนะคะเราถึงจะได้ดึงลวดได้ถูกตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะได้ถูกต้องเป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะไปหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองโบราณสุโขทัยนะคะที่มาและแนวความคิดของการพัฒนาลวดลายทองโบราณสุโขทัยรวมไปถึงลักษณะและลวดลายต่างๆนะคะของงานทองสุโขทัยที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้ดูนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะว่างานช่างทองโบราณนะคะเราได้ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเป็นบ้างนะคะที่จำเป็นในการถักสร้อยนะคะแล้วก็การ how to เบื้องต้นนะคะของการถักสร้อย3เสานะคะว่าจะมีขั้นตอนคร่าวๆประมาณไหนนะคะเพื่อเราจะได้นำไปดูเป็นเบื้องต้นนะคะของการปฏิบัติใน EP ที่2นะคะสำหรับหลังจากจบ EP ที่2นะคะเราก็จะสามารถต่อยอดนะคะนำวิชาความรู้ของงานช่างทองโบราณนะคะนำไปประกอบอาชีพได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานทองโบราณถักสร้อยนะคะไปไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดงานถักสร้อยในรูปแบบอื่นๆได้นะคะเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ช่วยกันร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะงานช่างทองโบราณศิลปะไทยนะคะในการผลิตช่างทองด้านวิชาชีพช่างทองหลวงให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปค่ะแต่ว่านักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะเราก็จะเจอกันอีก EP ถัดไปนะคะก็จะเป็นครูแก้มนะคะครูณภัชนานะคะมาสาธิตในส่วนของการปฏิบัติขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนของการถักสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลช่างสุโขทัยสกุลช่างเพชรบุรีให้เราได้รู้ขั้นตอนการทำงานจริงๆว่ามีกระบวนการกรรมวิธีการผลิตยังไงนะคะเพื่อเราจะสามารถนำไปผลิตเป็นชิ้นงานเป็นอาชีพของเราเองได้นะคะในอนาคตข้างหน้านะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีในส่วนของรายวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะครูก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ

เทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อ

0: ที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์

บวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกัน

จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะนาขวัญจันจำรัดค่ะใน EP 3เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1และก็ EP ที่2ได้ต่อยอดทางความคิดกันบ้างไหมคะสำหรับใน EP ที่3เดี๋ยวครูไหมจะมาในรูปแบบของไฟเออร์นะคะวิธีการทำให้ไฟลุกมาจากตัวมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือจะมีตัวคนแล้วก็ไฟเป็นลักษณะของไฟเออร์นะคะที่มีไฟลุกออกจากตัวค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับการทำเวิร์กช็อปให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือประกอบด้วยตามนี้ค่ะ 1. จะต้องมีรูปนะคะรูปคนที่เราจะเอามาทำให้ไฟลุกท่วมตัวคนค่ะ 2. ไฟในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลวไฟที่เป็นเท่าฐานในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถเซิร์ชรูปภาพได้จาก Google ได้เลยนะคะ 2. ไฟที่มีลักษณะเป็นกำลังลุกชดช่วงนะคะไฟที่ลุกแบบต่างๆลุกเป็นกองเล็กกองใหญ่นะคะหน้าคนและลักษณะไฟก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมมีประมาณนี้ค่ะมีไฟแล้วก็มีหน้าที่เราต้องการจะใช้นะคะเมื่อเตรียมรูปนะคะครบตามที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะและเปิดรูปภาพรูปแรกที่จะใช้นะคะเป็นรูปคนเมื่อเปิดรูปภาพจะสังเกตตรงเลเยอร์นะคะคือจะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์เหมือนเดิมนะคะให้ใช้วิธีการดับเบิลคลิกเลย

ค่ะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็กกราวด์เป็นเลเยอร์0นะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นทำการ copy layer 1 layer ด้วยการกด control J ค่ะพอกด control J นะคะจะสังเกตเห็นว่ามี layer background ที่เราทำให้กลายเป็น layer 0ขึ้นมาอีก1 layer นะคะหลังจากนั้นปิดตา layer ล่างเปิด layer บนไว้นะคะเราจะใช้วิธีการ die cut เหมือนที่ครูใหม่เคยสอนใน EP ที่2นะคะวิธีการคือใช้ตัวนี้ค่ะ magicคลิกตรงวัตถุเลยนะคะหลังจากนั้นให้ไปตรง select subject ค่ะกดโอเคค่ะ

เราก็จะได้การไดคัตแบบที่เราจะเอาไปใช้นะคะสำหรับการทำแบ็กกราวด์ให้สำหรับการทำหน้าให้กลายเป็นไฟลุกนะคะเราได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการก๊อปปี้เลเยอร์หน้าคนนะคะด้วยการกด Ctrl J ค่ะลองเช็คไฟล์นะคะกดปิดตาเลเยอร์เราก็จะมองเห็นสิ่งที่เราทำการ copy layer กด Ctrl J และ background หายไปนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หลังจากนั้นเพิ่ม background ขึ้น1 layer นะคะด้วยการกด create new layer ตรง layer เนี้ยค่ะเราจะใส่สีดำเหมือนกับ layer background ต้นฉบับนะคะวิธีการคือเพิ่ม layer หลังจากนั้นไปที่ edit ค่ะกด fillเลือกโฟกัสนะคะให้สังเกตตรงสีชาร์ตสีด้านซ้ายมือนะคะให้โฟกัสเป็นสีดำเลือกโฟกัสค่ะถ้าเลือกแบ็กกราวด์ก็จะกลายเป็นสีขาวด้านหลังเลือกโฟกัสนะคะหลังจากนั้นกดโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์สีดำพร้อมที่จะจัดการกับเลเยอร์ของเราแล้วนะคะมี2เลเยอร์นะคะตอนนี้หลังจากนั้นเปิดไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะเปิด2ชิ้นก่อนนะคะนี่คือไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะอันแรกที่เราจะใช้นะคะเป็นลักษณะของไฟที่เป็นเท่าทานนะคะลากไฟที่เป็นเท่าทานใส่ลงไปในหน้าของผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นซูมกดขยายค่ะเอียงรูปนิดนึงจะได้พอดีกับพื้นที่หน้านะคะกะให้อยู่ในปริมาณที่ไฟกองเท่าฐานอยู่ในบริเวณของครึ่งหน้าของภาพที่เรานำมาใช้นะคะประมาณครึ่งหน้าประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยด้านหน้าส่วนด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้าของรูปเท่าฐานมีพื้นที่สีดำเยอะซึ่งเราไม่ต้องการสามารถที่จะตัดออกได้เลยค่ะใช้ตัว selection นะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ select กด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะพื้นที่ในการเป็นไฟของเราก็จะใกล้เข้ามายิ่งขึ้นนะคะมันจะดูง่ายยิ่งขึ้นทำให้พอดีกับครึ่งหน้านะคะเรียบร้อยตอนนี้เรามีไฟที่บริเวณครึ่งหน้าแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ของเท่าฐานแล้วใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์นะคะ add layer mark เราจะมีเลเยอร์มาร์คสีขาวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการบลัดลบในพื้นที่ที่เราต้องการให้กลืนไปกับผิวหน้าลักษณะแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในการใช้เลเยอร์มาร์กนะคะจะมีสีอยู่2สีตรงเลเยอร์มาร์กก็คือสีขาวกับสีดำนะคะตรงจุดนี้เราต้องการเลือกสีขาวถ้าเลือกสีดำให้กด Invert ค่ะถ้าเลือกสีขาวกด Invert กลับมาค่ะถ้าเลือกสีดำเราจะมองไม่เห็นเลเยอร์มาร์กนะคะถ้าเลือกสีขาวเราจะเห็นรูปที่เป็นเลเยอร์มาร์กเราจะใช้สีดำในการลบพื้นที่ออกไปนะคะค่อยๆลบให้กลืนสมูทกับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะ

ปรับลดหัวบัตรได้นะคะลอลิงบอใบไม้เหมือนเดิมนะคะปรับลดสมมุติว่าเราลบผิดเราลบมาถึงประมาณนี้นะคะแล้วผิดรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขให้เราสลับสีกลายเป็นสีขาวเพื่อที่จะนำรูปเก่ากลับมานะคะสลับสีขาวดำได้วิธีการลบนะคะลบให้รู้สึกว่าผิวมันกลืนเป็นชิ้นเดียวกันกับผิวหน้าของหุ่นที่เรามาใช้นะคะใช้วิธีการเดิมนะคะคือซูมเข้าไปใกล้เพื่อที่จะเห็นความแตกต่างนะคะถ้าหากเราไม่ซูมภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้จะทำให้เรามองไม่เห็นชัดนะคะเวลาที่มองเนี่ยอาจจะเกิดรอยต่อระหว่างรูปภาพได้ฉะนั้นให้ซูมไปเลยค่ะซูมไปที่ระยะใกล้ๆได้เลยเป็น 100-200% ได้เลยค่ะซูมนะคะแล้วก็ค่อยๆลบซูมเข้าซูมออกลองดูว่าตรงจุดไหนที่ยังไม่ได้ตัดให้ตัดตรงจุดนั้นนะคะรู้สึกว่าผิวกลายเป็นไฟอะค่ะย่อขยายนอกจากนั้นนะคะหัวบัตรสามารถที่จะปรับโอพาซิตี้ให้รูปมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะ

ลบหมดเลยนะคะทั้งรูปเพื่อที่จะให้ภาพมีความกลมกลืนกันให้มากที่สุดค่ะใช้ opacity ในการช่วยนะคะจะทำให้ภาพดูสมูทมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญในการทำก็คือดวงตาเนี่ยค่ะลองซูมดูไกลๆตอนนี้เริ่มสมูทนะคะแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือดวงตาเราจะต้องทำให้ตาของนางแบบเนี่ยลอยชัดขึ้นมานะคะด้วยการลบส่วนบริเวณที่เป็นตาลบส่วนที่เป็นตานะคะลบไปก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งที่หลังนะคะหลังจากที่เรามีตาสองข้างชัดขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบริเวณรอบๆดวงตาให้รู้สึกว่ามีไฟออกมาค่ะปรับหัวแปลงให้ลดลงค่อยๆทำนะคะตรงจุดนี้ค่อยๆทำนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อดูบริเวณใกล้ๆดวงตานะคะเน้นให้ดวงตาคงมีดวงตาที่คมชัดนะคะมีลูกตาที่คมชัดแล้วงานก็จะสวยยิ่งขึ้นในการทำงานให้ซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นส่วนที่เราจะทำต่อไปก็คือส่วนที่เนื้อออกมานอกผมอะค่ะนอกร่างกายของผู้หญิงใช้วิธีการก็คือเอาเมาส์ค่ะไปคลิกตรงตัวผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะกดคอนโทรลชิปไอค่ะเพื่อที่จะลบส่วนข้างนอกที่เราไม่ต้องการออกนะคะหลังจากนั้นใช้บัตรตัวเดิมได้เลยค่ะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะประมาณนี้

ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นซูมเอาดูพื้นที่งานเก็บบริเวณขอบให้หมดนะคะตอนนี้เราได้ผู้หญิงที่มีเท่าฐานครึ่งหน้าหลังจากนั้นเราไปเปิดตรงบริเวณไฟที่เราเตรียมไว้นะคะรูปแรกขอเปิดเป็นรูปไฟใหญ่นะคะตัวนี้รูปนี้เป็นรูปที่มีไฟกำลังลุกโชนซึ่งเป็นรูปภาพใหญ่ที่สุดที่เตรียมไว้นะคะและรูปไฟอันที่สองหลังจากนั้นเราจะคลิกตรงเลเยอร์ด้านหลังนะคะแล้วกด Ctrl Shift I เพื่อที่จะลากไฟมาใส่อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อที่จะลากไฟมาใส่หลังจากนั้นปิดไปได้เลยค่ะกดขยายนะคะเราจะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามเช่นนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บที่หลังตอนนี้เราขยายไฟให้รู้สึกว่ามันโชติช่วงชัชวาลก่อนนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการให้ไฟลุกขยายไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีไฟลุกที่ตัวแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปเช่นเดียวกันกับเท่าฐานด้านบนนะคะคือการเพิ่ม add layer เพื่อที่จะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกค่ะใช้บัตรตัวเดิมนะคะกดบัตรค่ะหลังจากนั้นเลือกสีดำเหมือนเดิมนะคะกดลบ

ใช้วิธีการเพิ่มลด opacity นะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวดูเนียนยิ่งขึ้นสมูทเข้ากับผิวของคนมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถซูมเก็บรายละเอียดสิ่งที่เมื่อกี้ครูหมายบอกว่าเรายังไม่ค่อยละเอียดมากซูมเก็บรายละเอียดได้นะคะ

ซูมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่ทำให้พยายามซูมอินซูมเอาท์ดูผลงานตลอดเวลานะคะว่าเหมาะสมไหมพอดีไหมกับรูปแล้วก็การจัดวางของเราอะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวที่สองที่เรามานะคะหาพื้นที่ในการจัดวางเลยค่ะเมื่อได้พื้นที่แล้วเราใช้วิธีการเดิมนะคะคือการ add layer mark ใช้บัตรในการลบนะคะ

เก็บรายละเอียดแบ็กกราวด์ให้หมดนะคะแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการใช้ในการทำงานเราสามารถที่จะเพิ่มลดเลเยอร์ได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยถ้าซูมใกล้ๆอะค่ะจะเห็นแบ็กกราวด์เก่าติดมานะคะลบออกเลยค่ะ

หลังจากเก็บรายละเอียดเล็กๆเหมือนเดิมนะคะซูมเอาท์ดูเพื่อดูผลงานภาพรวมก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยดูว่าเราจะเพิ่มจะลดตรงส่วนไหนนะคะตรงไฟนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดตรง normal นะคะเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปแบบไฟที่เข้ากับ background มีความสมูทมากกว่าอันที่เป็น normal นะคะเราสามารถเลือกได้

หลังจากนั้นเปิดภาพไฟอีก1ชิ้นนะคะอีก1รูปภาพใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อเป็นการลากรูปเฉพาะส่วนของไฟเข้าไปใส่ในชิ้นงานเราค่ะหาตำแหน่งที่ไฟจะลุกนะคะเพราะว่ารูปที่เรามาคือจะเป็นภาพที่มีประกายไฟลุกนะคะเราจะวางประกายไฟไว้ตรงส่วนไหนของภาพเพื่อให้รู้สึกว่ามีไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานะคะมีไฟลุกไหม้นะคะ

เก็บงานเหมือนเดิมนะคะเก็บงานในส่วนที่ดูแล้วยังไม่สมูทกับรูปภาพการปรับขนาดหัวแปรงนะคะจะมีผลต่อการเก็บรายละเอียดของงานเป็นอย่างมากถ้าสมมุติว่าเราซูมภาพในระยะใกล้ตรงระยะที่ 200-300% นะคะตรงนี้ค่ะตรงระยะที่ 200-300% เนี่ยเราควรจะปรับลดขนาดหัวแปรงแต่ถ้าเป็นลักษณะในการมองภาพไกลๆนะคะสามารถที่จะขยายหัวแปลงได้หลังจากนั้นค่อยๆเก็บรายละเอียดของชิ้นงานนะคะ

ค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้มีความสมูทมากที่สุดนะคะสำหรับการทำไฟที่ลุกออกมาจากร่างกายค่อยๆเก็บรายละเอียดงานสิ่งสำคัญในการตัดแต่งภาพนะคะคือการหารูปที่มีความใกล้เคียงกันรูปที่สามารถที่จะนำมาใช้แล้วสามารถที่จะเป็นภาพเดียวกันได้หลังจากนั้นซูมเอาท์เหมือนเดิมค่ะ

เราจะเพิ่มข้อความให้กับรูปภาพนะคะด้วยการคลิกที่ตัว T ค่ะด้านซ้ายมือจะมีตัว T นะคะเป็นกล่องข้อความสำหรับพิมพ์ข้อความคลิกหลังจากนั้นใช้เมาส์คลุมข้อความพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเลยค่ะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ข้อความได้นะคะ

หลังจากนั้นผู้ใหม่จะขยับข้อความนะคะไปไว้ในส่วนของมุมด้านข้างแล้วขยายฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้พอดีกับรูปภาพที่เรามาลองปรับลดดูค่ะเราจะวางข้อความไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้เข้ากับพื้นหลังนะคะคำว่า fire ที่เราพิมพ์ลงไปลองเลือกดูนะคะมีตัวไหนที่เข้ากับไฟด้านหลังของเรามากที่สุดใช้ตัวนั้นนะคะ

หลังจากนั้นนะคะไปเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรนิดนึงด้วยการกดไปที่ FX นะคะแล้วก็ Drop Shadow

ปรับตัวอักษรให้มีเอฟเฟคขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่ตัวอักษรจะได้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากเราโอเคแล้วกดโอเคเลยค่ะดูภาพรวมของผลงานก่อนนะคะดูภาพรวมก่อนนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราเพิ่มประกายไฟค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวิธีการ copy ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ประกายไฟที่มีอยู่แล้วที่เราเคยใช้ให้ใช้วิธีการกด alternate นะคะ alt ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นจับเมาส์แล้วก็ลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy มาเลยค่ะตอนนี้นะคะครูใหม่อยากจะเพิ่มไฟตรงบริเวณส่วนนี้ค่ะเพิ่มไฟบริเวณส่วนนี้นะคะให้มีประกายไฟลุกขึ้นมาค่ะเราจะใช้วิธีการเดิมนะคะคือการใช้ add layer mask ค่ะแล้วลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกใน EP นี้สิ่งที่เราจะใช้คือ add layer mask นะคะซึ่งจะเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเราพยายามลบแบ็กกราวด์หรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการออกให้หมดนะคะเพื่อจะได้วัตถุที่เราต้องการและมีความสมูทกับรูปภาพที่เราเลือกให้มากที่สุดค่อยๆทำนะคะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการลบเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าสมมุติลบผิดสามารถเปลี่ยนสีผู้กันเป็นสีขาวเพื่อที่จะเพิ่มรูปมาได้ในการใช้ add layer mask เราสามารถเพิ่มลบวัตถุได้ตลอดเวลานะคะ

มีมุมอีกนิดนึงนะคะที่จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมบวกลบเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะเก็บขอบให้หมด

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานเลยค่ะมีส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มสามารถที่จะก๊อปปี้แล้วเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะขอเพิ่มตรงนี้นิดนึง

ค่อยๆลบนะคะลบแล้วก็ซูมดูตลอดเวลานะคะไม่งั้นเราจะเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการได้คัดภาพซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออก

ลงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเช็คผลงานสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะคือวัตถุ2ชิ้นเนี้ยค่ะไฟ2ชิ้นเนี้ยมีลักษณะที่เหมือนกันวิธีการแก้ไขนะคะเราต้องลบในส่วนที่มันคล้ายกันเกินไปออกเพื่อที่จะได้เป็นไฟคนละชิ้นกันค่ะเช่นเราลบเราตกแต่งไฟเพิ่มเติมของตัวเราเองนะคะเนื่องจากว่าเราไฟที่เป็นชิ้นเดียวกันมาใช้ฉะนั้นเราลบตกแต่งเองเพื่อที่จะได้มีไฟ2ชิ้นค่ะแค่นี้นะคะเราลบปลายออกนิดหน่อยเราก็จะได้ไฟที่มีความแตกต่างกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาไฟที่มันมีหลายๆชิ้นไฟที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาลบตกแต่งเพิ่มเติมให้แบบว่าดูแตกต่างกันนะคะแต่ในกรณีของครูไหมคือยกตัวอย่างมาไฟแล้วก็ก๊อปปี้มาใช้ซึ่งข้อเสียก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนกันเวลาที่เราใช้งานค่ะฉะนั้นเราตกแต่งเพิ่มเติมได้

เช็คเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้นะคะขอเพิ่มให้มีเงาจางๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้มมากลดโอพาซิตี้ค่ะปรับบัตรให้มีขนาดใหญ่นะคะหลังจากนั้นลบโอพาซิตี้ค่ะ

เก็บรายละเอียดงานที่เหลือนะคะเช่นบริเวณนี้นะคะบริเวณด้านล่างนะคะตรงเสื้อใช้วิธีการปรับบัตรลดเมาส์ปรับลดหัวบัตรให้เล็กลงนะคะเพื่อที่จะได้เก็บงานให้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะ

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่างานมันโอเคแล้วค่ะงานที่เราเก็บแล้วโอเคแล้วเพียงพอที่จะนำไปเผยแพร่แล้วนะคะวิธีการต่อไปคือการเซฟไฟล์งานค่ะการเซฟไฟล์งานให้ไปที่ไฟล์กด Save As นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนแรกเราจะเซฟในรูปแบบของไฟล์ Photoshop ไว้ก่อนนะคะเผื่อมีการแก้ไขกดเซฟได้เลยค่ะและเซฟไปใช้งานนะคะสำหรับไฟล์ JPEG ค่ะเซฟ Copy ได้เลยค่ะตรงส่วนไฟล์ JPEG นะคะถ้าใครจะเอาไปใช้ในรูปแบบของไฟล์อื่น PNG หรือไฟล์ GIF สามารถที่จะเลือกนามสกุลรูปแบบไฟล์ได้หมดเลยนะคะแต่ในกรณีนี้ครูหมายขอเซฟเป็น JPG นะคะไฟล์Copy กดเซฟค่ะQuality คือค่าความละเอียดของชิ้นงานนะคะเราจะเลือกในลำดับที่สูงสุดก็คือ12นะคะเป็น maximum เพื่อรูปภาพเวลาเราเอาไปใช้งานจะได้คมชัดค่ะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นเช็คไฟล์งานที่เราเซฟมานะคะนี่คือไฟล์งานที่เราเซฟกดซูมดูรายละเอียดของงานที่เราทำนะคะถ้าสมมุติว่าเจอรายละเอียดที่เราเก็บงานไม่ละเอียดหรือว่าไม่สวยงามยังไม่โอเคยังแบบว่าดูแล้วยังไม่สมูทนะคะสามารถที่จะกลับไปแก้ไขไฟล์ที่เป็น Photoshop ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ได้ก็คือไฟล์นี้นะคะไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนไฟล์ที่เราเซฟเป็นไฟล์ JPG JPEG ก็คือไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นไฟล์ที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่3 EP นี้เป็นการเสริมแนวคิดนะคะเป็นการเสริมสร้างทักษะแล้วก็ไอเดียการดีไซน์ผลงานในรูปแบบต่างๆเพียงแค่เราใช้เครื่องมือเป็น1เครื่องมือนะคะเราก็สามารถที่จะดีไซน์ผลงานสามารถที่จะต่อยอดความคิดได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับครูไหมใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์

0: มีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาร์ทนะครับตัวเทอร์โมสตาร์ทก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพลทหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วไปคือเป็นหน้าคัตนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟไฟ

ไฟก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บีบนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าหน้าผัดก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตัตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงmagnetic cut ของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่ง on นะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จาก on อีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับ
นะแต่อันนี้ก็จะเป็น

0: ชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: มาหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะEnglish or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
2: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนเหรอพี
2: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
2: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
11: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือ ท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวดิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อากาศประจำวันพุธที่3มิถุนากันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆเนี่ยอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านทะเลอันดามันแล้วก็มีทางด้านอ่าวไทยนะครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมประเทศอยู่นะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นค่อนข้างสูงเลยนะครับ2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3 เมตรได้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศโดยฝนตกหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งตะวันตกพวกระนองพังงานะครับแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยมีฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากทางด้านแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนๆพวกหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็ทางด้านขอบนะครับพวกชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-37 องศาสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับนครปฐมอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-37 องศาสำหรับภาคตอนออกวันนี้ยังมีฝนหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับโอกาส 60% โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-36 องศามาภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 80% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะอยู่ทางด้านระนองพังงานะครับเนี่ยฝนหนักก็จะอยู่ทางด้านภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมที่ 29-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ในช่วงบ่ายค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-36 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร .9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทาง

0: แก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
1: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
2: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
3: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
1: เฮ้ยแก่นแก้ว
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
6: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอหืม
6: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
6: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
6: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
6: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
4: บ่แก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลย
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชายพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

ัสดีค่ะมาพบกับ EP ที่3นะคะคำสั่งเบื้องต้นและก็คำสั่งลัดของโปรแกรม AutoCAD ค่ะค่ะการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม AutoCAD นะคะการใช้ AutoCAD อย่างถูกวิธีนะคะเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกๆเวอร์ชันได้นะคะรวมไปถึงคำสั่งใหม่ๆที่จะมีเข้ามาในโปรแกรมเนี่ยเราจะใช้คำสั่งเบื้องต้นของโปรแกรม AutoCAD ตามคำสั่งของ Command Line นะคะซึ่งในโปรแกรม AutoCAD เนี่ยก็จะพัฒนาเวอร์ชันไปเรื่อยๆการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากสุดเนี่ยเราก็ควรทำงานตามคำสั่งของ Command Line นะคะในโปรแกรม AutoCAD ค่ะขั้นตอนการใช้เครื่องมือในโปรแกรม AutoCAD อะค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะใช้ Command Line เป็นหลักวิธีที่1 นะคะก็คือการเรียกคำสั่งที่แท็บริบบอนนะคะแล้วก็ Command Line ค่ะเป็นคีย์คำสั่งลัดนะคะ2นะคะก็คือทำตามขั้นตอนที่ Command Line ขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวอย่างนะคะที่ Command Line เขาจะขึ้นว่าเวลาเราใช้คำสั่งเขาจะแนะนำว่าให้เราใช้คำสั่งอะไรต่อไปนะคะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการกดปุ่ม Space Bar เนี่ยจะเป็นการกดยืนยันคำสั่งนะคะหรือกด Enter ก็แล้วแต่ชุดคำสั่งไปนะคะส่วนข้อที่4นะคะออกจากคำสั่งโดยการกด ESC บนคีย์บอร์ดซึ่งการทำงานของตัว AutoCAD ก็จะใช้วิธีแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะแล้วก็คำสั่งเบื้องต้นของตัวโปรแกรม AutoCAD เนี่ยก็จะอยู่ที่แท็บริบบอนนะคะทั้งหมดนี้เลยก็คือจะเป็นคำสั่งเบื้องต้นโดยจะแบ่งเป็น6ส่วนหลักๆตัว6ส่วนหลักๆที่เราใช้เนี่ยก็จะอยู่ในแท็บริบบอนนะคะก็จะมีตัว drawing ตัว modify ตัว annotation ตัว layer แล้วก็ตัวบอกซึ่งตัว drawing เนี่ยหมายถึงชุดคำสั่งในการเขียนงานนะคะแล้วก็ตัว modify เนี่ยชุดปรับแต่งตัววัตถุของเรานะคะแล้วก็ตัวที่3จะเป็นตัว annotation ก็คือชุดคำสั่งการวัดและการเขียน dimension มีการใส่เทคต่างๆเข้าไปเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัว layer เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตั้งค่าสีและประเภทของเส้นนะคะส่วนที่5จะเป็นคำสั่ง block ก็คือเครื่องมือการสร้างวัตถุไว้ใช้งานซ้ำๆนะคะตัวที่6จะเป็นตัว property เป็นเครื่องมือที่ตั้งค่าคุณสมบัติของวัตถุในการทำงานค่ะในชุดของเครื่องมือ drawing นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือจะมีการเขียนเส้นและก็เขียนรูปร่างนะคะในส่วนของการเขียนเส้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการเขียนเส้นการเขียน polyline การเขียนเส้นโค้งนะคะเราสามารถดูได้ที่ ribbon tab เลยแล้วก็เส้นเนี่ยก็จะมีหลายๆเส้นเลยอย่างพวกนี้ก็จะเป็นตามรูปภาพก็คือจะเป็นพวกเส้นโค้งเส้น freeform ต่างๆนะคะต่อไปของในชุดเครื่องมือ drawing เนี่ยก็จะเป็นการเขียนรูปร่างนะคะพวกวงกลมสี่เหลี่ยมวงรีหรือรูปหลายด้านนะคะเราสามารถกดดูได้อย่างพวกอุปกรณ์ที่มีตัวลูกศรชี้ลงอะค่ะเท่ากับว่าซ่อนชุดคำสั่งอยู่เราสามารถลองกดดูได้อย่างตัวของการสร้างสี่เหลี่ยมก็จะซ่อนชุดคำสั่งที่เป็นหลายเหลี่ยมไว้นะคะพวกนี้ค่ะเราสามารถใช้คีย์ลัดในการทำงานได้ในชุดของคำสั่ง drawing เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งคำสั่งก็คือการแฮกนะคะหรือการถมการแรงเงาหรือเปรียบง่ายๆถ้าการทำงานของการเขียนแบบอะค่ะก็เหมือนการใส่สีลงไปใส่เท็กเจอร์ลงไปนะคะคำสั่งที่2ก็คือชุดเครื่องมือ modify นะคะตัว modify เนี่ยก็จะเป็นชุดคำสั่งที่เป็นการปรับแก้นะคะการปรับแต่งตัววัตถุของเราก็จะมีการขยับวัตถุการ copy วัตถุหรือจะเป็นการ mirror การขยาย scale ถ้าเราสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นเราสามารถใช้ตัว modify เนี่ยในการปรับแก้วัตถุของเราได้นะคะส่วนต่อไปจะเป็นชุดของเครื่องมือ annotation นะคะตัว annotation เนี่ยค่ะก็จะมีการสร้าง dimension ซึ่งในการทำงานเขียนแบบของเราอะค่ะหลักๆที่เราจะต้องใช้ก็คือในส่วนของ dimension ใช่ไหมคะตัว dimension เนี่ยก็จะมีให้เราปรับแต่งในส่วนของชุดเครื่องมือ annotation นะคะแล้วก็ส่วนของโปรแกรม AutoCAD จะแบ่งตัว text เป็น2แบบนะคะ text ที่เป็น2บรรทัด3บรรทัดหรือหลายๆบรรทัดนะคะเราจะใช้เป็น multi-line textแล้วก็ในส่วนของตัวเทคที่เป็นบรรทัดเดียวแล้วก็แก้ไขได้ไม่เหมือนของตัวมัลติไลน์ก็คือตัวซิงเกิลไลน์นะคะส่วนที่3อะค่ะส่วน dimension เนี่ยค่ะก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยจะมี dimension ที่เป็น dimension ตรงๆ dimension เอียง dimension องศา dimension ตัววงกลมอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถกดเลือกได้จากตัวชุดคำสั่งที่แท็บริบบอนได้เลยนะคะแล้วก็ตัว dimension เองอะค่ะตัว AutoCAD เขาจะมีสแตนดาร์ดให้เราอยู่แล้วเราก็ควรที่จะต้องปรับแต่งให้เป็นดิเมนชันที่เราใช้งานจริงๆเพราะว่าในการทำงานของเรามันก็จะมีดิเมนชันหลากหลายรูปแบบนะคะเราก็สามารถปรับแต่งตัวดิเมนชันเนี่ยได้ที่การตั้งค่าดิเมนชันนะคะเราก็เรียกหน้าต่างดิเมนชันสไตล์แมเนเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะมาปรับแต่งหรือเราจะสร้างใหม่ได้ที่ชุดคำสั่งนี้นะคะส่วนที่4จะเป็นส่วนของเลเยอร์ค่ะก็เหมือนเป็นการตั้งค่าหัวปากกาตั้งค่าน้ำหนักเส้นของเราอะค่ะตัวเลเยอร์เนี่ยก็จะมีให้เราสร้างเลเยอร์เป็นของเราเองนะคะโดยโปรแกรมเนี่ยจะมีให้เราแค่2เลเยอร์ซึ่งจะเป็นเลเยอร์0แล้วก็ตัว deploy นะคะ
เดี๋ยวเราอ่ะจะต้องสร้างที่เป็นของเราเช่นการใช้น้ำหนัก

หัวปากกาที่ 0.01 0.02 0.05 เป็นน้ำหนักเส้นเราสามารถตั้งได้ที่ตัวการตั้งค่าเลเยอร์นี้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการโดยการกำหนดสีของตัวเส้นนะคะให้ทำงานแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะในส่วนของชุดที่5ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างบล็อกนะคะการสร้างบล็อกก็คือการสร้างวัตถุไว้1ชิ้นแล้วก็ก๊อปปี้ไว้ฉายตัวบล็อกอะค่ะเวลาเราทำงานเราแก้ไขใน1ส่วนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปปรับแก้ในส่วนอื่นๆด้วยซึ่งการสร้างบล็อกอะค่ะเราจะใช้หน้าต่างตัวบล็อกนี้นะคะในการสร้างขึ้นมาเราก็จะต้องเรียกขึ้นมาไปปรับแต่งบล็อกของเราได้ในหน้านี้นะคะค่ะในส่วนของชุดเครื่องมือที่6นะคะก็จะเป็นชุดคำสั่งของตัว property ค่ะก็จะเป็นหน้าต่างที่บอกคุณสมบัติของการทำงานคุณสมบัติของตัววัตถุที่เราต้องการเช็คนะคะในตัว AutoCAD ก็จะมีหน้าตัว property เนี่ยอยู่ที่ด้านบนก็คือในส่วนนี้ส่วนเดียวเราอาจจะต้องเรียกส่วนหน้านี้ขึ้นมาเพื่อการทำงานที่สะดวกมากขึ้นแล้วก็แม่นยำแล้วก็ถูกต้องนะคะสมมติถ้าเราเลือก1วัตถุขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะด้านขวามือก็จะเป็นหน้าต่างตัว property ที่จะบอกคุณสมบัติหมดเลยว่าเส้นที่เราเลือกหรือวัตถุที่เราเลือกเนี่ยมีลักษณะยังไงเช่นเป็นเส้นต่อเนื่องเป็นเส้นปะหรือมีขนาดหรือน้ำหนักเส้นที่เท่าไหร่อยู่เลเยอร์ไหนนะคะเราสามารถเช็คได้ในชุดเครื่องมือ property ได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม AutoCAD อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นๆแล้วว่าการทำงานของมันหลักๆอ่ะเครื่องมือเยอะมากเราอาจจะต้องจำพวกคีย์ลัดเพื่อที่เราไม่ต้องไปค้นหาในแท็บของริบบอนนะคะแล้วก็ในตัวเครื่องมือรัดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 40-50 เครื่องมือเลยที่เราจะต้องจำหลักๆที่ควรจำเลยก็จะเป็นชุดดออิ้งกับตัวโมดิฟายนะคะในส่วนของชุดดออิ้งเนี่ยก็จะมีพวกลายโพลีลายพวกเส้นโค้งอะไรเงี้ยค่ะที่เราจะใช้งานเป็นหลักข้อดีของตัวโปรแกรม AutoCAD ก็คือคีย์ลัดของมันเนี่ยจะเป็นตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษอะค่ะตามชื่อของชุดคำสั่งของเราเลยอย่างเช่นตัวลายใช้คีย์ลัดเป็นตัว L นะคะตัวโพลีลายเราก็จะใช้เป็นตัว PL ตัวอาร์คเส้นโค้งเนี่ยค่ะก็จะใช้เป็นตัว A ถ้าเราจำคีย์ลัดไม่ได้เราก็ลองคีย์ลงไปก่อนคีย์ชื่อของมันได้เลยเพราะว่าตัวโปรแกรมมันก็จะขึ้นแนะนำให้เราเลยว่าเรากำลังจะใช้คำสั่งนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะเช่นเดียวกันในส่วนของหน้า Editor นะคะก็จะมีชุดคำสั่งของมันเหมือนกันคำสั่งเคลื่อนย้ายคำสั่ง Copy นะคะคำสั่ง Mirror Rotation Offsetแล้วก็การจอยถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมคะตัวคีย์ลัดเนี่ยก็จะตรงกับชื่อของตัวชุดคำสั่งเราเลยนะคะต่อไปจะเป็นตัว managing นะคะตัว managing เนี่ยหลักๆเราจะไม่ค่อยได้ใช้มากเพราะว่าเราจะไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรบ่อยๆจะเรียกหน้าต่างการตั้งค่าขึ้นมานะคะซึ่งพวกเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้บ่อยถ้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วก็แนะนำให้จำหลักๆไว้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีอีกหลายๆตัวเลยแต่ที่วันนี้ที่เลือกมาคือคำสั่งที่ใช้งานค่อนข้างบ่อยนะคะส่วนพวกวิธีการเซฟการสร้าง new project ขึ้นมาหรือการพอร์ตก็จะคล้ายๆกับโปรแกรมอื่นๆก็คือการกด Ctrl F ก็คือการเซฟกด Ctrl N ก็คือการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะคะ Ctrl P ก็คือการพอร์ตหรือการปริ้นตัวโปรแกรม AutoCAD อะค่ะเราจะใช้ตัว Space Bar แล้วก็ตัว Enter เนี่ยเป็นการยืนยันคำสั่งของเราหลักๆเลยจะใช้เป็น Space Bar เนี่ยบ่อยมากนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัว property ข้างล่างเนี่ยค่ะที่ว่าเราเคยอธิบายไว้ว่ามันจะเป็นการล็อกแกนล็อกองศาในการทำงานนะคะเราสามารถกดได้โดยการกดปุ่ม F8 F10 F9 นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราใช้บ่อยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโปรแกรม AutoCAD นะคะว่าแต่ละเครื่องมือเราใช้งานยังไงแล้วก็คำสั่งลัดเราใช้งานยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็คือการสร้างโปรเจกต์ของเราขึ้นมาก่อนก็คือการกดนิ้วนะคะเมื่อกดนิ้วเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหน้าเปล่าๆนะคะถ้าในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีเส้นกริดขึ้นมาเราจะเปิดไว้หรือปิดไว้ก็ได้นะคะอย่างที่เคยบอกไปเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในส่วนของคำสั่งและก็วิธีใช้เนี่ยใช้ยังไงนะคะสังเกตที่แท็บ command line ข้างล่างนะคะก็คือจะเป็นตัวหลักในการทำงานนะคะเช่นการที่เรากดคำสั่ง line นะคะในตัว command line เนี่ยค่ะเราสามารถเช็คได้ก่อนว่าคำสั่งเนี้ยให้ลายต่อนะคะในช่อง command line เนี่ยก็จะบอกให้เราเนี่ยเลือกจุดแรกนะคะของเส้นที่เราจะตั้งซึ่งเราจะเขียนตรงไหนก็ได้นะคะเราก็กดคลิกเลยนะคะค่ะแล้วก็รอบๆของตัว crosshair ของเรานะคะก็จะมีเรื่องระยะแล้วก็ตัวขององศานะคะขึ้นเราก็เช็คแล้วเราก็คีย์ค่าได้เลยนะคะ
แล้วก็เช็คในตัว command line ด้วยนะคะว่าในตัว command line เนี่ยขึ้นคำสั่งอะไรอยู่นะคะอย่างตอนนี้ใน

มาไลน์นะคะขึ้นว่า next point นะคะก็คือให้เราเลือกจุดต่อไปได้เลยค่ะในจุดต่อไปเนี่ยเราจะคลิกเองก็ได้นะคะหรือว่าเราจะคีย์ตัวเลขก็ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราคีย์ตัวเลขเราก็สามารถกดตัวเลขได้เลยนะคะอย่างเช่นเรากด2นะคะ enter หรือ space bar ก็ได้ค่ะเส้นของเราก็จะอยู่ที่ระยะ2ซึ่งหน่วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยเมตรนะคะที่เราใช้งานกันอาจารย์ก็จะแทนคำว่าเป็นหน่วยเป็นเมตรไว้ก่อนนะคะจะได้เข้าใจด้วยกันเนาะในส่วนของตัวต่อไปเนี่ยในตัว command line เนี่ยก็จะขึ้นแล้วว่าให้เราเขียนจุดต่อไปได้เลยหรือเราจะกด undo นะคะถ้าเรากด undo เห็นไหมว่าในตัว command line อะค่ะก็จะขึ้นตัว u เนี่ยที่เป็นสีฟ้านะคะหมายถึงว่าให้เรากดคีย์ตัว u ได้เลยก็คือจะเป็นการย้อนกลับนะคะกด U แล้วก็กด Space Bar 1ครั้งค่ะเส้นก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราลองเขียนเส้นไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงอย่างตอนนี้ค่ะถ้าใครยังจำได้ก็คือตัว Crosshair ของเราเนี่ยมันยังฟรีอยู่ดังนั้นเราต้องตั้งหลักของตัว Crosshair ของเราให้อยู่ในแกน X แกน Y ก่อนนะคะกดคลิกตรงนี้นะหรือกด TFคลิกตั้งไว้นะคะให้ตัว crosshair ของเราเนี่ยทำงานเป็นแกน x แกน y นะคะเดี๋ยวเราลองคีย์ค่าตัวเลขลงไปในการสร้างลายนะคะ3 space bar ค่ะเส้นตั้ง3 3แล้วลงมาเราก็หรือเราจะคลิกก็ได้นะคะในเมื่ ตอนนี้ crosshair มันล็อกให้เราแล้วว่าถ้าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะโอเคเมื่อเสร็จคำสั่งแล้วให้เรากด esc นะคะหรือถ้าในกรณีเสร็จคำสั่งแล้วเราคลิกขวาก็ได้ค่ะเมื่อเราได้รูปสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เป็นคำสั่งไลน์นะคะคำสั่งไลน์เนี่ยมันจะแยกเป็นเส้นแยกเป็นเส้นแยกเป็นเส้นทำให้ในหนึ่งงานของเราเนี่ยมันจะมีหลายเส้นที่มันชนกันหรือมันประกอบกันอยู่ทำให้ไฟล์ของเราเนี่ยหนักด้วยถ้าเราจะสร้างสี่เหลี่ยมเราก็สามารถใช้ตัว rectangle ได้นะคะกดที่แท็บริบบอนหรือเราจะกดคีย์ลัดก็คือ rec นะคะกด rec ขึ้นมาเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะแนะนำแล้วว่าเราจะใช้คำสั่งไหนก็คือเราจะใช้ตัวคำสั่งสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็คลิกได้เลยหรือกด space bar ได้เลยถ้าเราจะกด space bar เนี่ยหมายถึงว่าเรายืนยันที่จะใช้คำสั่งแรกนะคะโอเคเราลองสร้างรูปสี่เหลี่ยมดูโอเคนะคะอย่างถ้าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้เท่าเดิมที่เราทำลายขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้เราทำรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นด้าน3คูณ3นะคะเราก็ใช้3คีย์เลข3แล้วก็กดตัวคอมม่านะคะหรือตัวลูกน้ำแล้วก็ใส่เลข3ถ้าสังเกตในตัวหน้าจอนะคะก็จะเห็นว่าเลขข้างหลังที่เป็นกรอบสีฟ้าอยู่ตอนนี้ค่ะจะเป็นเลขคีย์ด้านแกน y นะคะตัวหน้าเนี่ยจะเป็นแกน x ก็คือจะเป็นการกำหนดระยะของวัตถุของเรานะคะเราคีย์เลข3เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมที่เหมือนเดิมเลยขนาดที่เท่ากันแต่ว่าอันนี้จะเป็นวัตถุ1วัตถุแต่ในส่วนของอันเนี้ยที่เราใช้ลายสร้างขึ้นมาก็จะเป็น4วัตถุนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองสร้างตัวสี่เหลี่ยมดูอีกทีแล้วเราลองมาดูคอมมานด์ไลน์นะคะว่าในการสร้างสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างนะคะ REC นะคะ Space Bar ค่ะเลือกจุดเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าให้เลือกจุดในมุมแรกนะคะมุมไหนก็ได้วางที่ติดกันก็ได้นะคะก็คือตัวคอสแฮร์เนี่ยก็จะล็อกให้เราละถ้าเราคลิกโอเคตอนนี้เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมแล้วแล้วเราก็คีย์ตัวเลขเข้าไปเหมือนเดิมนะคะลองระยะที่5คูณ5บ้างนะคะก็คือ5ตัวแรกเราจะกำหนดค่าในแกน x นะคะก็คือแกนนอนแล้วก็ตัวคอมม่านะคะก็คือตัวลูกน้ำเนาะจะอยู่ตรงตัวมานะคะในคีย์บอร์ดของเราแล้วก็กดคีย์เลข5นะคะก็จะเป็นการสร้างสี่เหลี่ยมระยะ5เมตรคูณ5เมตรนะคะถ้าเราสังเกตข้างล่างเนี่ยเวลาเราจะสร้างสี่เหลี่ยมตัวคอมมานด์ไลน์เนี่ยก็จะแนะนำให้เราสร้างเช่นเราจะสร้างเป็นระยะตัวดิเมนชันหรือจะเป็นการโรเตชันหรือจะเป็นแอเรียนะคะสมมุติถ้าเราจะสร้างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดพื้นที่ข้างในรูปสี่เหลี่ยมแอเรีย25ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถกดได้เลยเดี๋ยวเราลองดูนะคะลองดูที
ดตัว A นะคะดูตรงนี้ดูตรง command line นะกดตัว A เขาก็จะขึ้นกล่องสีฟ้าให้เรากำหนดนะคะพื้นที่ภายในกล่องสี่เหลี่ยมก็คือ25เขาก็จะให้เลือกเราว่าจะเอาด้านยาวหรือด้านสูงนะคะเราจะกำหนดด้านหนึ่งด้านใดนะคะก็คือเมื่อกี้เรากำหนดด้านยาวนะคะเราก็คีย์ตัวเลขเข้าไปเลยอาจจะเป็น5สเปซบาร์1ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งนะคะเนี่ยค่ะในตัวสี่เหลี่ยมที่เขาสร้างขึ้นมาภายในเนี่ยก็จะมีพื้นที่25ตารางเมตรนะคะเราสามารถเช็คได้ในหน้า property นะคะในหน้า property อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะว่าเราจะต้องเรียกหน้าต่าง property ขึ้นมาในการทำงานเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยมันง่ายแล้วก็สามารถเช็คความถูกต้องได้จากหน้าต่าง property นะคะหน้าต่าง property เนี่ยเราสามารถเรียกมาได้โดยการกดคีย์ลัดนะคะก็คือ PRO ค่ะ PRO นะคะก็จะขึ้นแล้วว่าเราจะเรียกใช้หน้าต่าง property ตรงนี้นะคะ space bar ได้เลยค่ะหน้าต่าง property ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเช็คได้ว่าวัตถุของเราเนี่ยมันมี area 25จริงๆไหมเราคลิกที่วัตถุที่เราอยากจะเช็คนะคะแถบข้างขวามือเนี่ยค่ะก็จะบอกแล้วว่าตัว area ของเราเนี่ยจะอยู่ที่25ตารางเมตรนะคะตัวความยาวของเส้นเนี่ยคือหมายถึงเส้นรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะ4ด้านเนี่ยรวมกันเนี่ยได้20เมตรนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกเลยว่า area เนี่ยอยู่ที่9ตารางเมตรเพราะเมื่อกี้เราใช้ด้าน3คูณด้าน3นะคะตารางเมตรข้างในเนี่ยก็จะอยู่ที่9ดูได้ที่ตรงนี้นะความยาวของเส้นเนี่ยก็คือจะเป็น3คูณ4นะคะก็จะได้12ความยาวของเส้นรวมนะคะอย่างตัวเส้นลายเนี่ยหน้า property ก็จะบอกว่าเส้นลายของเราเนี่ยมีความยาวอยู่ที่3เมตรแล้วก็องศาเนี่ยเป็นองศานอนก็คือ180อย่างเส้นตั้งก็จะบอกองศาอยู่ที่270นะคะตัวคำสั่งไลน์เนี่ยค่ะถ้าเราจะไม่ทำเป็นสี่เหลี่ยมเราจะสร้างเป็นรูปอื่นๆก็แนะนำให้ใช้เป็นตัวโพลีไลน์นะคะค่ะเราจะใช้คำสั่ง PL นะคะ PL ก็จะขึ้น P line เนี่ยก็เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะลองสร้างสี่เหลี่ยมก็คือเขาบอกแหละว่าให้เราเลือกจุดเริ่มต้นนะคะที่ start point เลือกเลยตัว PL เราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอาที่ระยะเท่าไหร่นะคะอย่างเช่น3เมตรเหมือนเดิม3เมตรเส้นตั้ง5เมตรก็ได้เส้นนอน5เมตรเราสามารถทำเป็นเส้นไปได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยในตัว PL เนี่ยค่ะเส้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเส้นเดียวก็คือ1วัตถุเราสามารถเช็คได้นะคะว่าที่เราเลือกเนี่ยมีกี่วัตถุโดยการดูที่ช่อง property ได้เลยนะคะสมมติถ้าเราเลือกทั้งหมดเขาจะขึ้นเลยว่าเราเลือกทั้งหมด7วัตถุนะคะแนะนำว่าเวลาเราเขียนเส้นให้ใช้เป็น PL นะคะแต่ถ้าจะเขียนเส้นเดียวอะไรเงี้ยค่ะให้ใช้เป็นตัวลายหรือตัว L นะคะหรือเราสามารถให้ตัวลายเนี่ยเป็นตัว PL ได้โดยการที่เรากดจอยมันนะคะเราเลือก2เส้นนะคะกดตัว J 1ครั้งจะขึ้นคำสั่งว่าจอยนะคะ space bar ค่ะก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยก็จะเป็นเส้นเดียวกันแหละเหมือนกันค่ะถ้าเราเลือกทั้งหมดแล้วเรากดจอยเส้นลายของเราก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมในการกดจอยเนี่ยเส้นต้องชนกันด้วยนะคะคือถ้าเส้นไม่ตรงกันเนี่ยเราไม่สามารถกดจอยเส้นได้นะคะต่อไปนะคะอย่างการสร้างวงกลมนะคะเราคลิกตรงนี้ก็ได้หรือตัวคำสั่งค่ะเราจำค่าข้างหน้าก็ได้นะคะว่าภาษาอังกฤษของชื่อมันเนี่ยเป็นอะไรเราพิมพ์2ถึง3ตัวแรกก็จะขึ้นแล้วค่ะอย่างตัว circle นะคะกดตัว C 1ครั้งนะคะเป็นวงกลม space bar ค่ะเป็นการยืนยันว่าเราจะทำคำสั่งอะไรนะคะในตัว command line ก็จะบอกว่าให้เราเลือก center คลิก1ครั้งนะคะในช่องสีฟ้าเนี่ยถ้าสังเกตเส้นสีเหลืองจะมาจากเซนเตอร์ของวงกลมใช่ไหมคะในตัวเลขของตัวสีฟ้าเนี่ยก็หมายถึงว่าเส้นของตัวรัศมีนะคะไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างเช่นถ้าเราจะเอาวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง5เมตรนะคะเราก็จะขีดตัวเลขแค่ครึ่งเดียวก็คือ 2.5 นะคะก็ขีดเลข 2.5 ได้เลยสเปซบาร์1ครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คนะคะว่าเราได้วงกลมที่เป็น5เมตรจริงไหมเราสามารถเช็คได้โดยการกด DI ค่ะ DI เป็นการวัดค่าของ

ของวัตถุในโปรแกรมนะคะเราก็เลือกจุดปลายไปอีกจุดหนึ่งเราก็จะได้วงกลมที่5เมตรนะคะแต่เวลาเราสร้างวงกลมเนี่ยมันจะเป็นค่าของตัวรัศมีของมันนะคะต่อไปเนี่ยอย่างวงกลม1วงกลมเนี่ยค่ะถ้าเรากดลงมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการสร้างวงกลมจากการกำหนดค่ารัศมีการสร้างวงกลมจากการใส่ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะหรือเราจะคลิกเป็น2พอยต์เดี๋ยวเราลองดูตรงนี้ก็ได้นะคะว่าเครื่องมือพวกนี้ใช้งานยังไงนะสมมุติถ้าเราจะสร้างวงกลมที่เราจะคลิก2พอยต์เราเลือกจุดแรกนะคะไปจุดที่2แล้วเราก็คีย์ตัวเลขได้เลยว่าเราอยากจะสร้างวงกลมขนาดเท่าไหร่นะคะวิธีการใช้ก็จะไม่เหมือนกันแต่เราก็จะได้วงกลมที่เท่ากันนะคะมันอยู่ที่ว่าเวลาเราจะวาดรูปวงกลมขึ้นมา1รูปอะค่ะเราจะอ้างอิงจากจุดไหนนะเวลาการทํางานนะคะไม่รู้ว่าเราจะต้องวัดค่าจากตรงไหนจากข้างนอกเพื่อเราจะเข้ามาเขียนงานใน AutoCAD อะไรเงี้ยค่ะซึ่งในโปรแกรม AutoCAD ก็จะมีให้เราเลือกหรือถ้าเราจะกําหนด3จุดนะคะวงกลมจุดนี้ไปจุดนี้แล้วก็จะให้มันสูงที่เท่าไหร่ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะคีย์ค่าได้ตลอดนะคะแล้วก็แนะนำเลยว่าเวลาเราเขียนงานใน AutoCAD นะคะแนะนำว่าให้คีย์ค่าทุกครั้งเพราะไม่อย่างนั้นนะคะตัวโปรแกรม AutoCAD ถ้าสังเกตดีๆตัวทศนิยมเขาจะเป็นทศนิยม4ตำแหน่งซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ละเอียดมากนะคะถ้าเราไม่คีย์ตัวเลขของเราให้มันชัดเจนนะคะเส้นพวกนี้อาจจะการถ้าเวลาเราปริ้นออกมาเนี่ยอาจจะเห็นเส้นที่มันไม่ต่อเนื่องกันหรือว่าเวลาวัดแล้วเนี่ยเราหาผลรวมของเส้นต่างๆเนี่ยก็จะได้ค่าที่ไม่ถูกต้องตามที่เราต้องการนะคะอาจจะมีทศนิยมที่เลยมาบ้างเดี๋ยวเราลองดูตัวเส้นโค้งบ้างนะคะอย่างเส้นโค้งเนี่ยในตัวคอมมานด์ไลน์ก็จะบอกว่าให้เราเลือกจากเซนเตอร์เห็นไหมก็คือเราก็คลิกได้เลยนะคะแล้วก็กำหนดเซนเตอร์ของเส้นโค้งเราว่าเราจะไว้ตรงนี้เลือกจุดต่อไปนะคะอยู่ที่ว่าเราจะกำหนดรัศมีของมันเท่าไหร่นะคะนี่เราก็จะได้ละ1เส้นโค้งสังเกตว่าการทำงานของเราอะค่ะเราจะใช้คำสั่งการเขียนเรื่อยๆพร้อมกับการใช้คำสั่งเครื่องมือของ Modify ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งมันจะใช้งานเป็นหลักเลยในส่วนของตัว Drawing แล้วก็ตัว Modify นะคะอย่างเช่นเราจะกด Move ถ้าเราไม่คลิกตรงนี้นะคะเราใส่คีย์ลัดได้เลยก็คือตัว Mสังเกตตัวแรกด้วยนะคะว่าเราใช้งานถูกคำสั่งไหมบางทีเราอาจจะไปใช้งานคำสั่งอื่นค้างไว้แล้วเรากดตัว M มันอาจจะขึ้นเป็นพวก MA หรือ MI อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราจะใช้งานคำสั่ง move ก็กดสเปซบาร์หนึ่งครั้งได้เลยค่ะเขาก็จะให้เราเลือกที่จุดที่เราจะย้ายนะคะจุดนี้แล้วก็จับวัตถุเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะหรือถ้าเราเวลาเรากด moveตรงนี้ค่ะก็จะมีขึ้นให้เราเลือกจุด Departmentนะคะหรือจุดหลักของหน้าการทำงานก็คือว่าพิกัด 0.0 นะคะมันจะอยู่ที่ตรงแกนX แกน Y ตรงนี้ถ้าเราจะ move แล้วเรากด Departmentตัวนี้นะคะตัว Crosshair ของเราเนี่ยมันก็จะไปจับที่จุดเริ่มต้นหรือจุด 0.0 ตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ได้จับที่ตัววัตถุเห็นไหมตัว Crosshair มันก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะ Mถ้าเราจะเลือกที่ตัววัตถุเราเลือกได้เลยไม่ต้องกดที่ตัว displacement ตรงนี้นะคะกดเราก็จะสามารถจับที่ตัววัตถุเพื่อในการย้ายไปที่ต่างๆนะคะหรือต่อไปถ้าเราจะต้องการ copy มันซึ่งในการ copy เนี่ยก็จะมีการ copy ที่หลายแบบนะคะอย่างการ copy เรากด copy หรือกดคีย์ลัด CO ถ้ากดตัว C ตัวเดียวจะเป็นการสร้างวงกลมนะคะแต่ถ้ากด CO จะเป็นการ copy นะคะกด CO เขาบอกให้เราเลือก object นะคะ1 object ก็คือเราจะ copy สี่เหลี่ยมอันนี้กด space bar เพื่อยืนยันคำสั่งนะคะเสร็จแล้วตัว command line เนี่ยก็จะแนะนำว่าเราจะ copy จากจุดไหนจากจุด displacement หรือจะเป็นการ copy แบบ multiply ก็คือการ copy ครั้งละหลายๆวัตถุแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยมันก็จะเป็นการ copy 1วัตถุตัวระยะเนี่ยที่เราจะ copy ไปเนี่ยเราก็คีย์ได้เลยว่าเราจะ copy ไปที่ระยะเท่าไหร่อย่างเช่นเราจะ copy ไปที่ระยะ20เมตรก็คีย์ตัวเลขได้เลย20ในระยะ20เมตรเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองขยับ2ตัวเนี้ยลงไปใ

ให้ไม่ทับกับตัววัตถุวงกลมนะคะก็กด M ขยับลงมาโอเคเราลองเช็คดูนะคะว่าเราขยับไปที่20เมตรจริงๆไหมโดยการกด DI Space Bar ค่ะวัตถุเวลาเราขยับอะค่ะมันอาจจะจับที่ตัวเซนเตอร์ของวัตถุนะคะก็คือระยะห่างเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ระยะจากริมถึงริมนะคะตัวที่เซนเตอร์ของวัตถุไปที่เซนเตอร์ของวัตถุเห็นไหมว่ามันจะขึ้นว่าตอนนี้วัตถุอยู่ห่างกันที่20เมตรนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองดูการ copy แบบ multiply บ้างนะคะกด co space bar ค่ะแล้วก็เลือกตัว multiply หรือกดตัว M ก็ได้นะคะเป็นคีย์ลัด M 1ครั้งค่ะ Space Bar เลือกที่วัตถุค่ะ Copy ไปเลยเรื่อยๆคีย์ค่า5เนี่ยค่ะมันก็จะให้เรา Copy ไปเรื่อยๆ5แต่เราก็จะต้องคีย์ไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เรา5แล้วก็ต่อไปเป็น10หรือ20โดยที่มันจะอ้างอิงจากวัตถุชิ้นแรกนะคะ30 60เราก็จะ copy ได้ครั้งละหลายๆวัตถุแต่ถ้าสมมุติเราไม่อยาก copy เป็นระยะเราต้องมาคอยคีย์ระยะอยู่เรื่อยๆอะค่ะมันสามารถ copy ได้โดยการ array ของมันนะคะหรือการ copy เป็นรูปแบบนี้เลยก็คือตามสัญลักษณ์ที่เขากำหนดมาเลยค่ะเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้กันนะว่าเวลาเรา copy มันจะเป็นแบบไหนกดเลือกวัตถุนะคะนี่มันก็จะขึ้นให้เราเลยว่าเราจะ copy วัตถุเท่าไหร่แล้วเราลองตั้งค่ามันก็คือกำหนดระยะห่างเราคลิกที่จุดนี้จะเป็นการกำหนดระยะห่างของตัววัตถุแต่ละตัวสมมุติเราต้องการให้มันอยู่ที่ระยะ10เมตรนะคะก็คีย์ตัวเลข10เมตรจะเป็นการวัดจากด้านนี้แล้วก็ถ้าด้านบนก็เหมือนกันนะคะที่10เมตรแต่ทีเนี้ยถ้าเราสังเกตว่าจำนวนของวัตถุเนี่ยมันยังไม่ได้จำนวนที่เราต้องการนะคะเราก็คีย์จำนวนได้จากการกดตรงนี้เห็นไหมคะว่ามันก็จะขึ้นว่าเราจะกำหนดตัววัตถุเนี่ยไปกี่แถวเราก็ลากขึ้นไปเลยก็ได้นะคะโดยมันก็จะล็อกระยะห่างเนี่ยอยู่ที่ระยะเท่าๆกันหมดเลยสมมติเราใช้ที่6แถวเราลากขึ้นมามันก็จะขึ้นบอกเราเลยว่าตอนนี้อยู่ที่6แถวนะแล้วก็เราก็สามารถคีย์ได้เช่น10มันก็จะ copy ขึ้นไป10แถวที่ระยะเท่าๆกันนะคะแล้วก็ทางด้านขวาก็เหมือนกันคีย์ไปเลย10นะคะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมที่เรา copy มาเท่าๆกันแต่ว่าปัญหาของอันนี้ค่ะก็คือเวลาเรา copy แล้วเนี่ยมันจะรวมเป็นวัตถุเดียวกันเวลาเราจับเนี่ยก็จะเป็น1วัตถุถ้าเวลาเราต้องการอยากจะให้มันแยกออกเป็นวัตถุแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะคะเราก็กดระเบิดมันได้เลยก็คือ export มันนะคะก็คือตัวนี้กดตัว X 1ทีวัตถุนี้ก็จะแยกออกจากกันเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด100รูปโดยการใช้คำสั่ง array นะคะโอเคต่อไปอย่างเช่นเครื่องมือของการ rotation อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะลองหมุนวัตถุดู rotation นะคะกดเลือกวัตถุแล้วก็ space bar 1ครั้งค่ะเสร็จแล้วในตัว command line เนี่ยก็จะบอกเราแล้วว่าให้เราเลือก base point ที่จุดใดจุดหนึ่งของตัววัตถุเป็นแกนในการหมุนของวัตถุนะคะสมมุติเราจับตัวนี้แล้วเราต้องการจะหมุนไปที่ตำแหน่งอื่นๆเราก็นำตัว crosshair ของเราหมุนรอบวัตถุนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่างที่เคยเกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าถ้าเราล็อกตัวแกนไว้เนี่ยวัตถุเนี่ยมันก็จะถูกล็อกองศาไว้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราปิดมันแล้วเราสร้างองศาขึ้นมาตามนี้นะคะ30องศาแกนมันก็จะล็อกรูปสี่เหลี่ยมของเราก็จะหมุนไปที่30องศาจากจุดที่เราจับเมื่อกี้นะคะแล้วถ้าเราอยากลบวัตถุเราทำยังไงวิธีการลบวัตถุก็คือการกดตัว E เห็นไหมคะก็จะขึ้นแหละว่าเป็นการลบกด Space หรือสามารถคลิกขวากดลบได้ลบทีแล้วหลายๆวัตถุก็เป็นการเลือกแล้วก็กด E 1ทีส่วนใหญ่เวลาเรา

ลบวัตถุในตัวโปรแกรม AutoCAD นะคะเราจะไม่ใช้ตัว delete ที่แป้นพิมพ์นะคะเราก็มักจะใช้กดตัว e นะคะในแท็บต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นพวกตัว dimension ซึ่ง dimension เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันอีกทีว่าการสร้าง dimension ของเราจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยโปรแกรมเนี่ยก็จะกำหนด dimension ของเขามาแล้วก็คือจะเป็น dimension สีขาวมีหัวเป็นหัวลูกศรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของตัว AutoCAD ซึ่งพวกนี้เราสามารถปรับได้หมดเลยแล้วเราก็สามารถเช็คได้ว่าอย่างตอนนี้ตัวเทคของเราอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ก็เช็คได้จากตัวช่องของ property นะคะในช่องของตัว property ก็จะบอกเลยว่าในตัวของลายตัว arrow ของมันเนี่ยเป็นแบบไหนมีลักษณะแบบไหนเราสามารถเป็นหัวลูกศรได้นี่แล้วก็กดคลิกเลือกได้ที่ตรงนี้เลยตัว arrow 1เราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบหัวลูกศรวงกลมตัวที่2เราอยากจะให้เป็นเส้นทแยงเราก็เลือกได้เลยนะคะแล้วก็อย่างเส้นเนี่ยเลือกได้ว่าเราจะทำเป็นเส้นป่าหรือเส้นน้ำหนักที่เท่าไหร่นะคะอย่างตอนนี้เส้นอยู่ที่มาตรฐานมันก็จะอยู่ที่ว่าเราสร้างเลเยอร์ยังไงบอกยังไงนะคะอย่างสมมติถ้าเราอยากจะให้เส้นอ่ะมันอยู่ที่น้ำหนัก3เส้นพวกนี้ค่ะเวลาเราสร้างน้ำหนักในตัว property แล้วเนี่ยมันจะไม่โชว์ในหน้าโปรแกรม AutoCAD นะคะมันจะไปโชว์ตอนที่เราอ่ะกดพอตหรือกดปินนะคะค่ะตัว dimension ของเรานะคะตอนนี้มันเป็น dimension ที่มันเป็น standard ของตัวโปรแกรมที่เขากำหนดมานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยสามารถปรับแก้มันได้ที่ช่องตัว property ข้างๆนี้นะคะซึ่งคุณสมบัติของตัว dimension เนี่ยเราก็สามารถเช็คได้จากตัว property ได้เลยโดยการที่เราคลิกตัว dimension ก่อนตัว property เนี่ยก็จะอัปเดตข้อมูลของตัว dimension ขึ้นมาเราก็เช็คได้เลยนะคะว่าตัว dimension ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเช่นตรงนี้หัวลูกศรของตัว dimension ของเราก็จะเป็นตัววงกลมนะคะเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ถ้าเราอยากจะให้เป็นรูปแบบอื่นๆเป็นเส้นทแยงมุมหรือจะเป็นหัวแบบไม่ทึบนะคะเราก็ปรับได้ที่ด้านขวามือนะคะแล้วก็ตัวของหัวลูกศรเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ในตัวโปรแกรม AutoCAD เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเรากำลังจะปรับค่าอะไรบ้างนะคะเราก็ดูว่าเขาบอกว่าตัว arrow size ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ 0.18 ถ้าเราลองปรับให้มันใหญ่ขึ้นเราก็ลองปรับขนาดดูมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปเนี่ยตัวหนังสืออะค่ะตอนนี้มันเล็กมันอาจจะเล็กถ้าเราดูอย่างนี้เราก็สามารถปรับความสูงตัวหนังสือได้ว่าเราอยากให้สูงเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ตัวหนังสือสูงอยู่ที่ 0.18 ซึ่ง 0.18 นะคะเป็นตัวเลขสแตนดาร์ดของตัวโปรแกรม AutoCAD เลยที่จะเห็นได้บ่อยๆเลยซึ่งถ้าเราพอร์ตออกมาในสเกล1:100อ่ะตัว 0.18 ขนาดของมันเนี่ยก็จะสอดคล้องกับตัวหนังสือที่เวลาเราทำรายงานนะคะแล้วมันจะอยู่ที่ขนาด 0.18 นะคะอันนี้ก็เหมือนกันตัวเทคของเราอาจจะปรับให้ใหญ่ขึ้นอย่างถ้าสมมุติเราต้องการที่จะพอร์ตงานของตัว AutoCAD อะค่ะแล้วเข้าสเกลเช่นสเกล1:50อะไรเงี้ยค่ะตัวเทคเราอาจจะต้องแก้ให้เป็นขนาดที่มันสอดคล้องกับตัวสเกลที่เราต้องการพอร์ตออกไปเพราะว่าการพอร์ตของตัว AutoCAD อะเวลาเราปรับตัวขนาดหนังสือเนี่ยก็จะเล็กตามด้วยเหมือนกันหรืออาจจะใหญ่ตามซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถปรับได้แต่ตัว dimension ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานยังไงนะคะหรือเราจะใช้งานกับงานแบบไหนซึ่งขนาดเนี่ยก็จะปรับได้จากตรงนี้นะคะอาจจะเป็นอยู่ที่ 0.5 ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ 0.5 ขนาดตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวคีย์ลัดสำคัญมากนะคะเราต้องจำแล้วก็แนะนำว่าให้นำมาใช้งานเราจะได้คล่องนะคะค่ะแล้วก็หลักชุดคำสั่งเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะแบ่งเป็นตัว drawing การเขียนเส้นนะคะการตัว modify ก็คือการปรับแต่งแล้วก็ตัว dimension จะมีการใส่ dimension การเขียน text นะคะแล้วก็ตัว property หน้า property ก็คือด้านขวานี้ซึ่งถ้าเราไม่เรียกตัวด้านนี้ขึ้นมาข้างบนข้อมูลมันก็จะไม่โชว์ให้เราดูเราก็จะต้องเรียกตัวเครื่องมือด้านขวานี้มาใช้งานด้วยนะคะเวลาในการทำงานโอเคค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่3นะคะ EP เครื่องมือการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม AutoCAD แล้วก็คำสั่งลัดของโปรแกรม AutoCAD นะคะสำหรับ EP ถัดไปนะคะจะเป็น EP ที่4นะคะเป็น EP ที่เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ Drawing นะคะซึ่งเราจะลงลึกแล้วก็มาลองใช้งานกันอย่างจริงจังนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์นำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วไฟหลี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยในวันนี้มีคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์และดิฉันเหมือนฝันประสานพาณิชย์เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยค่ะและมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนะคะ
0: และตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังการบรรยายในภาคภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาครับหรือติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdwe.prd.go.th หรือทาง Facebook NBT World ได้อีกช่องทางหนึ่งครับและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือบรรยากาศสด

0: ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับซึ่งเราจะได้เห็นตัวแทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนที่มาร่วมในพิธีกำลังเตรียมความพร้อมครับเพื่อจะได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ครับซึ่งในค่ำวันนี้จะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเห็นค่ะว่าประสบนิกรพร้อมใจกันนะคะมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเสมอมาค่ะด้วยพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะจะให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านค่ะ
0: และในโอกาสนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตอนคู่พระบารมีขอเชิญรับชมครับ

1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสม

เด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมประสบกรณิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: ุณผู้ชมครับวันนี้รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยส่วนกลางจะจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศมีการจัดกิจกรรมณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับ
1: พาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเลยนะคะที่นายกรัฐมนตรีไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยเมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมานะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปโดยได้เจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในพิธีค่ะ
0: นี่เป็นส่วนกลางนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของภูมิภาคเองครับคุณผู้ชมอย่างที่เรียนว่ามีการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าขอนำคุณผู้ชมดูแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคครับอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกที่ภาคเหนือครับจังหวัดขอนแก่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้และกาญจนบุรีที่ภาคกลางเราเริ่มกันที่พิษณุโลกก่อนนะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับณโดมเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ราชการจังหวัดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลก่อนที่ผู้ราชการจังหวัดจะถวายผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมถวายเครื่องเทียนธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยภายหลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปครับท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความพร้อมเพรียงและความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกครับ
1: ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะที่ห้องแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนำข้าราชการอัยการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมใส่ชุดปกติขาวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปร่วมพิธีอาราธนาศีลและเจริญพระพุทธมนต์นะคะต่อจากนั้นในช่วงเวลา 8:00 นค่ะผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดทั้ง4ท่านได้เข้าร่วมพิธีและประสบนิกรชาวขอนแก่นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มแด่พระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และพระสงฆ์รวม49รูปนะคะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะ
0: ส่วนทางภาคใต้นะครับเราไปดูกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณปรัมพิธีริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน155รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานจุดธูปเทียนแพบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดถวายพระไตรถวายพัตตาหารและจตุปัจจัยเทธรรมก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน155รูปขณะที่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
1: ต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ

0: การศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีค่ะณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน49รูปค่ะจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะได้แก่ปลาตะเพียนขาวและปลาโพงสุรต่านจำนวน 200,000 ตัวณบริเวณท่าน้ำหน้าริมฝั่งแม่น้ำแควค่ะ
1: นำคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับที่เราจะรอดูเรื่องของบรรยากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมนะครับและอีกสักครู่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ติดตามพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับเริ่มจากในส่วนกลางเองมีหน่วยงานวางผ่านพุ่มนะครับนำโดยประธานวุฒิสภาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอัยการสูงสุดครับ
0: นอกจากนี้ก็มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครับนำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกรุงเทพมหานครครับ
0: รวมถึงยังมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการอิสระนะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรสตรีแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายนะครับร่วมวางผ่านพุ่มในโอกาสนี้ภาคประชาชนด้วยนะครับ
0: นอกจากบรรยากาศในกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะไปดูในส่วนของภูมิภาคค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มโดยจัดขึ้นณโดมเวทีกลางสารกลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านประธานในพิธีก็คือผู้ราชการจังหวัดพิษณุนะคะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริค่ะนอกจากนี้ก็มีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางผ่านพุ่มนะคะอาทิเช่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกอธิบดีอัยการภาค6ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เสนาธิการกองทัพภาคที่3ผู้แทนแม่ทัพภาคที่3รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
1: นอกจากนี้

0: นี่นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีพิธีวางผ่านพุ่มณห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ครับนำโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการกรมทหารม้าที่6ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่นอัยการจังหวัดขอนแก่นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค4อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค4อธิบดีอัยการภาค4อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่นและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสการระและวานพานพุ่มค่ะจัดขึ้นณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริเป็นประธานในการวางพานพุ่มค่ะโดยมีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพานพุ่มดังนี้นะคะอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
0: ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับของการวางพานพุ่มโดยมีส่วนราชการนะครับอาทิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ศาลจังหวัดกาญจนบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีมณฑลทหารบกที่17กองพลทหารราบที่9ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13เป็นต้นครับโดยมีท่านผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีเป็นประธานในพิธีครับโดยงานจัดขึ้นที่ณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ

0: นี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ในส่วนของภูมิภาคได้มีการจัดพิธีเพื่อวางพันธุ์พุ่มแล้วก็ถวายเครื่องราชสการะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้เราได้เห็นประสบนิกรคนไทยมาร่วมถวายพระพรชัยมงคลทั้งในส่วนกลางก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในส่วนของภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆดังที่คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถนะคะร่วมถวายพระพรผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะ
2: นี่เป็นในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราได้ดูบรรยากาศกันที่ศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับซึ่งประธานในพิธีก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากกิจกรรมการวางผ่านพุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องของการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดกิจกรรมกันที่โรงละครแห่งชาติ

0: ื่อรวมใจประชาชนในทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลครับณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนวิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติครับโดยองค์กรเครือข่าย5ศาสนาได้ร่วมใจกันขับเคลื่อนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมคำสอนอย่างงดงามประกอบด้วยศาสนาพุทธนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมใจขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระคุณถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาตามนิกายต่างๆขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เทวบูชาถวายพระพรชัยมงคลณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดถวายพระพรพร้อมเปิดโรงครัวพระศาสดาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน300ชุดนะครับเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมถวายเป็นพระราชกุศลครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระราชบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลก็จะไปประธานนะคะจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมกับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะทางรัฐบาลนะคะได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยนะคะโดยรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกลับมาดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มค่ะก็จะมีหน่วยงานในส่วนของสมาคมสตรีนะคะที่เข้าร่วมด้วยอย่างเช่นสมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมพระยาข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมพระยาทหารเรือสมาคมคู่สมรสทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาไทยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นต้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับลำดับต่อไปขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับในตอนพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยงามสง่าสู่สากลครับขอเชิญรับชมครับ
2: สำนักงานสภาพัฒนา

มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่าง

0: มั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและชุมอิมแพคเมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบนิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน
0: ความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิตไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่าThat purse is famous. Anyone know who make it? กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลที่ 4-7 พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองค์อาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0: ตพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรโดยทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปอลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพร้อมด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย
2: กลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะ
3: คุณผู้ชมครับท่ามกลางพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปรีชาสามารถด้านกีฬาครับ โดยทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระชาฤทัยอันเข้มแข็งครับทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาโดยทรงตระหนักว่ากีฬานั้นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทน

0: ความเสียสละความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยจำนวนมากครับให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติครับ
1: และอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของพระสงฆ์นิกรคนไทยนะคะก็คือเมื่อทรงพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งความรู้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยและพระสงฆ์นิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองค่ะนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมครั้งที่33ของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะพระองค์ทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและทรงเข้าร่วมกับทีมงานอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จค่ะในระหว่างการแข่งขันเรือใบนั้นต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมได้อย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุดพร้อมทั้งทรงช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศและพาทีมเรือทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำดับแรกนะคะความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเรือใบไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าขวัญภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
0: และนอกจากนี้ครับยังมีพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ครับซึ่งประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินครับทรงแสดงเห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังครับทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลากหลายรายการครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบนิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกครับที่ทรงได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกและนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างงดงามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและสนพระราชฤทัยในการกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่ง ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้หลากหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจในสุขภาพและยังทรงเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับในวงการกีฬาว่าทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริงครับ
1: นอกจากนี้

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงเน้นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีและร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประสบนิกรมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะในห้วงวิกฤตการณ์ต่างๆพระองค์ทรงขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงเย็บหน้ากากผ้าด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตพระราชทานแก่ประชาชนรวมถึงการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และถุงยางชีพผ่านเครือข่ายจิตอาสาไปยังพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารและประชาชนจิตอาสาร่วมกันเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยทันทีนะคะพระราชกรณียกิจผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแต่คือการสร้างรากฐานทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยพระราชฤทัยที่ทรงต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้โครงการจิตอาสาพระราชทานกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนไทยภายใต้พระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพลังแห่งความดีให้แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับและโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.realoffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ครับ
0: และขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่ค่ะจะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นลำดับต่อไปนะคะ
2: คงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพที่มีปลอกแขนซึ่งเป็นช่างภาพหลักของงานเท่านั้นนะคะขอเรียนเชิญด้วยนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีหันหน้าเข้าสู่พระฉายาลักษณ์นะคะตอนนี้ด้านหน้าเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะคงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพหลักของงานนะคะเรากำลังจะเข้าสู่พิธีการสำคัญแล้วนะคะรบกวนเปิดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนอกจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แล้วนะครับสำนักพระราชวังยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะครับ
0: ซึ่งขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและได้ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลต่อไปครับ

0: พระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประตกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าพระศกนิกร
1: และเหล่าพระศกนิกร
0: ตราบกาลนานเทอญ
1: ตราบกาลนานเทอญ
0: ด้วยเกล้าด้วย

ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: คุณผู้ชมครับเราได้รับชมบรรยากาศพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลซึ่งเป็นการประกอบพิธีจุดเทียนในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปพร้อมๆกันกับในส่วนภูมิภาคคู่ขนานกันทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำพระสงฆ์นิกรชาวไทยจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาตามลำดับครับ

0: ซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะเราได้เห็นแสงเทียนจากประสบนิกรสว่างสวยไปทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญชาวประชาสืบไปค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบนะครับในวันที่3มิถุนายน2569ในวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับโอกาสนี้นายแพทย์ยงยุทธเมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณเหมือนฝันประสานพาณิชย์และผมเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ผู้บรรยายภาคภาษาไทยและทีมงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมและจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่มบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาศิลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพพระเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีราษฎรจำนวนมากไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรุฑธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศพัดไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจำนวน3รูปทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่จำนวน75รูปเมื่อทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศพัดไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ครบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก
ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ถวายแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49 รูปจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในตู้ข้างพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบต่อจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์ทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์49 รูปเจริญพระพุทธมนต์

การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกทำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทย

ารมีพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นดั่งคู่ฟ้าคู่แผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดล้วนสร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ประชาชนและแผ่นดินไทยครบทุกมิติในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเคียงคู่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศเพราะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยและธรรมเนียมแห่งราชสำนักไทยอันสะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามของชาติไทยผ่านกาลเวลาทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติได้อย่างสมพระเกียรติเปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรทรงถ่ายทอดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีเนื้อสิ่งอื่นใดในค่ำคืนในการเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยและสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามสะท้อนถึงเกียรติภูมิของชาติและอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้เป็นที่ประจั

แห่งการเจริญพระราชไมตรียังได้ขยายออกไปอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพระราชไมตรีที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในโอกาสที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนพระองค์ทรงถ่ายทอดเอกลักษณ์อันวิจิตรของผ้าไหมไทยทั้งไหมมัดหมี่และไหมยกดอกให้กลายเป็นพระตราพรที่สะท้อนถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความทันสมัยได้อย่างลงตัวทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นระดับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิเผางานจักสานฝีมือประณีตที่สะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดจึงไม่เพียงแสดงถึงความใสในพระราชหฤทัยในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสบกรณิกรทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริงพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เปี่ยมด้วยความสำรวมและให้เกียรตินี้ได้จุดประกายให้ประชาชนชาวจีนจำนวนมากตั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปหัตถศิลป์บนฉลองพระองค์ที่แฝงด้วยอัตลักษณ์ไทยจนนำมาซึ่งการยกย่องจากมหาชนว่าพระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งความสง่างามแบบตะวันออกที่แท้จริง

ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการทรงพระสิริโฉมงามสง่าในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ทรงสะพักผ้าไหมยกทองอันวิจิตรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีใบสีทูลพระขวัญณหอคำทำเนียบประธานประเทศนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภาพความงดงามนี้สะท้อนถึงการให้เกียรติแก่ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านพัสตราพรที่เปี่ยมด้วยความหมายตามโบราณราชประเพณี

จที่ยังตราตรึงประสบกรณิกรในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการกระชับสัมพันธไมตรีได้อย่างงดงามและน่าประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจเคียงข้างสมเด็จพระราชินีเจสซุนเตมาวังชุกพระราชจริยวัตรอันอ่อนน้อมและสง่างามของทั้งสองพระองค์มิเพียงเป็นที่ประทับใจแก่พระราชวงศ์ทั้งสองประเทศแต่ยังสื่อถึงมิตรภาพอันบริสุทธิ์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนื้อสิ่งอื่นใดภาพทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินขึ้นลงณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างทั้งสองพระราชวงศ์และสัมพันธภาพของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทยได้ร่วมกันจารึกไว้บนดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลัยบนแผ่นดินราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้พระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงประสบกรณิกรและแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาดินน้ำและป่าที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตราษฎรไทยได้จารึกเป็นภาพที่สร้างความประทับใจและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันเรียบง่ายคือการที่พระองค์ทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ไปส่งปลูกป่าทางไกลพร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมวิธีการปลูกป่าที่สร้างสรรค์นี้ว่าช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่แผ่นดินเอดูไวดอกไม้จากพระเมตตาพืชพระราชทานสู่การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานต้นเอดูไวซึ่งมีถิ่นกำเนิดบนเทือกเขาแอลในยุโรปให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงได้ยังต่อยอดสู่นวัตวิจัยโดยการสกัดสารจากดอกเอดไว้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์ความงามโลชั่นกันแดดสำหรับผิวกายสามภาคภูมิใจให้แก่นักวิจัยไทยเป็นอย่างยิ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงานโครงการหลวง56ภายใต้แนวคิดฟาร์มทูซิตี้ฟาร์มไทม์สตอรี่งามพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่มหานครที่สำคัญด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสนับสนุนการพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ป่าเล็กในเมืองใหญ่เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินไทยให้ก้าวไกลและมั่นคงพระองค์ได้ส่งสร้างพลังศรัทธาลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดั่งสมเป็นคู่ฟ้าคู่แผ่นดินพลังแห่งพระบารมีไทยอย่างแท้จริง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์จิรัสสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาเช่นการมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปี2568แบ่งเป็นทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน461ทุนและทุนบัณฑิตคืนทีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน70ทุนจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเช่นหนังสือชุดนามานุกรมวันไทยหนังสือชุดพงศาวดารจีนและหนังสือกุหลาบเปอร์เซียในแดนสยามโดยพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสมเด็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาจารึกภาษาตะวันออกจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรในเบื้องต้นได้ก่อตั้งเป็นกองทุนแล้วจึงได้ขยายเป็นมูลนิธิเพื่อดำเนินการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทางด้านวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี2525จนถึงปี2568โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับไปแล้วกว่า 31,870 ทุนเป็นเงินกว่า544ล้านบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัยซื่อสัตย์กตเวทีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงบริบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษฎรตลอด7ปีนับแต่เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระอัครมเหสีได้ทรงสำแดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงพร้อมอุทิศพระองค์สนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์สุขของปวงประชาเป็นสำคัญเหนือยิ่งกว่าความเกษมสำราญส่วนพระองค์ซึ่งอาจทรงแสวงหาได้โดยพระราชลาภหรือพระราชอำนาจอันมีมาแด่พระราชอิสริยฐานันดรที่ทรงดำรงการที่ทรงมั่นคงในพระราชจริยาซื่อตรงมิมัวเมาปนแปรไปตามอำนาจกิเลสย่อมแสดงถึงพระปรีชาญาณในการฝึกตนโดยความเพียรหมั่นตามพระราชปณิธานทรงตระหนักในหน้าที่ที่ทรงรักษาไว้ได้ด้วยดีทุกสถานตามพระราชสถานะอย่างแน่วแน่ซึ่งล้วนมีเหตุมาแต่การฝึกฝนอบรมพระราชหฤทัยให้องอาจแก้วกล้าอย่างพระกริยาวาจาอันแสดงออกให้มหาชนได้ประจักษ์บังเกิดความงามประณีตอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีที่ติพระเกียรติยศที่บังเกิดจากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งหลายหาได้เพียงแต่เป็นเครื่องเพิ่มพูนพระบารมีจำเพาะพระองค์หากยังช่วยเสริมส่งเกียรติภูมิของชาติเวทีสากลอำนวยสุขผลมหาศาลแก่บ้านเมืองว่าชาวไทยได้ถึงความรุ่งเรืองเป็นอารยะก็เพราะมีพระประมุขเคียงข้างด้วยสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดในโลกคดีและในธรรมคดีทุกประการณมงคลวานที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรลุสี่รอบพระนักษัตริย์จึงขออัญเชิญพระพุทธดำรัสมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่าอุทกันหินยันติเนติกาอุสุการานมยันติเตชะนังทารุงนมยันติตัชกา

นางธรรมยันติบันทิตาแปลความว่าอันคนไข่น้ำทั้งหลายย่อมไข่น้ำช่างสอนทั้งหลายย่อมดัดสอนช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ขอประชาราษฎร์ทั้งปวงจงพร้อมเพรียงกันฝึกตนให้มั่นในคุณธรรมตามวิสัยบัณฑิตชาติทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองเพื่อสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์จักได้ทรงพระเกษมสำราญปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงนำพาประชานิกรให้ประสบความเกษมสโมสรยิ่งขึ้นไปสมดังพระราชประสงค์จำนงหมายขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาชนสืบไปเป็นนิติยการเทอญ

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนางแพรวพันยุบลเลิศบ้านเลขที่25หมู่8ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริปล่อยนกเขาชวาจำนวน49ตัวและปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาสร้อยขาวปลายี่สกปลาโพงปลาชะโอนปลาเทโพและปลาแก้มช้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเจริญเติบกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 12:00 น.กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ฝ่ายละ21นัดกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณบริเวณท้องสนามหลวงกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงณอุทยานการบินกองทัพอากาศเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางสาวโสภาพันธ์รังกสูตรและคณะสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามันแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกนิษฐ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสมาคมทหารพันศึกแห่งประเทศไทยนางรุ่งเรืองกลิ่นขจรและ

คณะนางเรวดีคณาจารย์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดชัยชนะสงครามวัดสัมพันธวงศ์สารามกรุงเทพมหานครวัดชนทรารามท่าซิกจังหวัดเพชรบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดวังปลัดสามัคคีวัดคันธารมนิวาสจังหวัดสุรินทร์วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพรรคไทยก้าวใหม่สโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยสโมสรไลออนสากลภาค310ดีและสโมสรไลออนกรุงเทพนิมิตใหม่ภาค310 C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดบูรสโนวัดสามัคคีศรีบูรพาวัดบ้านสนวนธาราวาสวัดหนองคูพัฒนาจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดทับเจริญวัดหนองเกตวัดคลองตาเพชรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสาวอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวสุขเสงี่ยมมูลนิธิบุญรัตพันธ์และญาติคณะอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดบุพพารามวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบางขวางจ้ะในเวลา 19:00 นบริษัท PKL Overseas จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปทันทีในวันที่4มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างเวลา 8:30 นาทีถึง 15:30 นาทีโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาคณะพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีราชสกุลบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไปลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟประจำประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีราชสกุลและราชนิกุลอาทิราชสกุลทองใหญ่และราชสกุลชยางกูลที่ศาลาสาไทยสมาคมมีข้าราชบริพารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนากรมการพัฒนาชุมชนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสถานีโทรทัศน์กองทบกททบ5สำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทคิงพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยเวฟเบรดจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีบริษัท SPCG จำกัดมหาชนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนกระทรวงมหาดไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงยุติธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกลุ่ม BJC Big C สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบริษัทในพระราชูปถัมภ์ชมรมรักพ่อหลวงมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์นำโดยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการและเยาวชนจิตอาสาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานพระคลังข้างที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครและสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ UNPKFC นอกจากนี้ยังมีประชาชนลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสาไทยสมาคมด้วย

รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะองคมนตรีพร้อมด้วยภรรยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระ

สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 19:30 นาทีที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานบุตรพงษ์ชุมเชื้อกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุยิงปะทะกับคนร้ายขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่หมู่4บ้านรือป่อตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ไปประมาณนั้นดังนั้นกระบวนการในการเผาทิ้งของไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่นั้นมันก็เลยมีสาระสำคัญอยู่ที่ไอ้เจ้าแบตเตอรี่ไอ้เจ้าตัวรีซิสเตอร์ตัวนี้นะฮะดังนั้นรีซิสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันก็มีความสำคัญและก็ความร้อนมันก็จะเกิดกับเจ้าตัวรีซิสเตอร์พวกนี้วงจร BMS โดยทั่วไปถ้าเป็นขนาดเล็กๆที่กระแสไม่สูงมากนักก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องมีพัดลมแต่ถ้าสมมุติว่ามีปริมาณมากๆแล้วก็กระแสสูงๆพวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีพัดลมเป่านะฮะมีพัดลมเพื่อที่จะไล่อากาศออกไปมิฉะนั้นแล้วบอร์ดจะไหม้นี่ฮะนี่คือเทคนิควิธีการในการชาร์จแบตเตอรี่สาระสำคัญเลยนะฮะแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเวลาเราชาร์จตั้งแต่ 1% จนไปถึง 100% เนี่ยมันจะชาร์จไม่เท่ากันอยู่ประมาณเนี่ยก้อน 1.70 ก้อน 1.80 ก้อน 1.50 เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้พอชาร์จไปลักษณะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรในแต่ละก้อนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าแบตเตอรี่ก้อนใดก้อนหนึ่งที่หมดเลยในลักษณะแบบนี้นี่คือปัญหาแล้วครับนี่คือปัญหาหนึ่งนะนี่คือสภาวะปกตินะฮะนี่คือปัญหาหนึ่งในกระบวนการเพราะอะไรนะครับลองสังเกตดูตัวนี้ชาร์จโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 62% ไอ้ 62% คืออะไรฮะ 62% ลองดูไอ้เจ้าตัวนี้ 80% ละเพราะฉะนั้นถ้ามันชาร์จไปชนถึง 100% เนี่ยอะไรเกิดขึ้นฮะแบตเตอรี่ก้อนนี้จะกลายเป็นค่าความต้านทานที่ค่อนข้างสูงพอค่าความต้านทานค่อนข้างสูงการที่จะชาร์จแบบอนุกรมเนี่ยพวกนี้เต็มหมดแล้วนะครับทั้งที่มันยังไม่เต็มแต่มันบอกว่าเต็มแล้วเพราะกระแสมันไม่ขึ้นนะดังนั้นอีกกรณีหนึ่งที่เป็นปัญหาถ้าไม่มี BMS นะการชาร์จในลักษณะแบบนี้ฮะลองดูก้อนนี้ฮะก้อนนี้เกือบจะไม่มีไฟเลยนะฮะไม่ใช่เกือบฮะไม่มีไฟเลยแถมติดลบต่างหากเพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้แบตเตอรี่บอกว่าตอนนี้นะฮะคำนวณประมวลผลมาแล้วว่าตอนนี้มีอยู่ 2% นะฮะไอ้ 2% ตัวนี้มันถูกเฉลี่ยด้วยไอ้10กับ20นี่ฮะนะฮะแล้วก็เฉลี่ยด้วยไอ้ลบ2ตัวนี้ที่จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นมั้ยไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียของกระบวนการที่ไม่มี BMS เข้ามาเกี่ยวข้องอีกกรณีหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อชาร์จไปมากๆไอ้ตัวนี้เต็มแล้วนะครับไอ้ตัวนี้เต็มที่ 100% ไอ้ตัวนี้อะไรเกิดขึ้นครับโอเวอร์ชูตแล้วนะฮะมันชาร์จไปจนถึง 110% แล้วเห็นไหมฮะมันแดงแล้วมันโอเวอร์แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เริ่มร้อนแล้วมันพยายามชาร์จให้เต็มเพราะว่ามันบอกว่าตอนนี้ชาร์จไปแค่ 98% แต่ไอ้เจ้าตัวนี้ 110% ไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่แบตเตอรี่2ก้อนเนี่ยเสียหายมีสูงมากเพราะกระบวนการชาร์จเนี่ยเต็มแล้วมันต้องตัดแต่ตอนนี้เต็มแล้วมันยังไม่ตัดเพราะนั้นมันก็ต้องชาร์จไปเรื่อยๆไอ้เจ้าตัว BMSเข้ามาช่วยยังไงไอ้นี่คือกระบวนการที่ใช้ BMS ตัวนี้มาถึง 100% ไอ้ตัวนี้90ไอ้นี้70 80ไอ้นี้ 100% ไอ้ตัวที่เกิด 100% เนี่ยเกิดการเผาทิ้งไม่ให้มันเกิน100ตั้งแต่ตัวที่1จนถึงตัวที่5เนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยเผาด้วยอะไรก็คือเผาด้วยเอารีซิสเตอร์พวกนี้มาช็อตแบตเตอรี่2ตัวนี้ที่มันเต็มเนี่ยนี่คือวิธีการที่จะทำให้แบตเตอรี่มันมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานก็ด้วยเหตุผลว่าเราจำเป็นจะต้องชาร์จในปริมาณหรือคุณลักษณะของแบตเตอรี่ที่มันรับได้แบตเตอรี่ที่มันรับได้ถ้าเป็นลิเธียมฟอสเฟต 3.2 โวลต์เราก็ต้องชาร์จให้เต็ม 3.2 โวลต์แม็กซิมัมของ 3.2 โวลต์ก็อยู่ที่เจ้าตัวสเปคของมันนะฮะ3.2 โวลต์แม็กซิมัมก็คือ 3.65 โวลต์จะต้องไม่เกินนั้นถ้าเกินนั้นอะไรเกิดขึ้น
โอกาสที่แบตเตอรี่จะพังจะบวมเนี่ยมันมีสูงมากแล้วที่เขาบอกว่าเวลาเราไปซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะฮะเราพยายามใช้ของแท้ก็ด้วยเหตุผลนี้แหละก็ด้วยเหตุผลว่าถ้าสมมุติว่าบางคนเนี่ยอยากทำให้การชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันเต็มเร็วเต็มเร็วก็เพิ่มแรงดันอัดกระแสเข้ามามันก็เต็มเร็วแต่คุณลักษณะของแบตเตอรี่ที่มันรับได้นั่นเพียงพอหรือเปล่านะฮะไอ้อย่างนี้มันก็เกิดความร้อนเกิดแมมถ้าสมมุติว่าแรงดันมันต่ำกระแสมันต่ำก็เกิดเมมโมรี่เอฟเฟคแบตเตอรี่พวกนั้นก็จะอันตรธานเสียหายไปณก่อนเวลาอันควรเพราะฉะนั้นสเปคพวกนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของตัวไหนเต็มตัวไหนยังไม่เต็ม BMS จะเป็นตัวจัดการดังนั้นเรามาดูว่ากระบวนการของ BMS ว่ายังไงในแต่ละเซลล์ของเจ้าตัว BMS เนี่ยถูกอนุกรมมาแล้วก็จัดการด้วยเมนไมโครคอนโทรลเลอร์1ชุดนะฮะไม่ว่าจะต่อสายหรือไม่ต่อสายก็แล้วแต่พวกนี้ก็จะมีมาตรฐานอยู่1มาตรฐาน1ส่วนก็คือส่วนของแบตเตอรี่อีก1ส่วนก็คือส่วนของโหลดนะฮะส่วนของโหลดกับส่วนของตัวดิสชาร์จนะตัวดิสชาร์จหรืออีกอย่างหนึ่งที่รวมอยู่ในตัวนี้เหมือนกันก็คือตัวชาร์จเพราะว่าตัวดิสชาร์จก็คือตัวปล่อยให้กับโหลดตัวชาร์จก็คือตัวป้อนกลับเข้ามาถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วกันไฟ 3.2 โวลต์เราบอกว่าเราเอาไฟ 3.2 โวลต์มาชาร์จไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะเต็มเนี่ยมันยากมากนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่า 3.2 ไอ้นู้นก็ 3.2 โวลต์นี่ก็ 3.2 โวลต์มันใช้ระยะเวลาดังนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันต้องเพิ่มแรงดันขึ้นมาตามแม็กซิมัมของแบตเตอรี่ที่มันสามารถรับได้อย่างเช่นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยเราจะชาร์จเนี่ยเราต้องตั้งแรงดันขึ้นไปที่เท่าไหร่ฮะ 3.65 โวลต์ที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้เพราะนั้นแรงดันจะต้องไม่เกิน 3.65 โวลต์ที่จะป้อนให้กับเจ้าตัวแบตเตอรี่1ก้อนนะแล้วถ้า2โวลต์ล่ะ2โวลต์ก็เอา 3.65 โวลต์นั้นมารวมเข้าด้วยกัน4ก้อนล่ะมันกี่โวลต์ก็ว่ากันไปนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่เราบอกไปตอนที่แล้วว่ามันมีกี่โวลต์ดังนั้นคอนเซ็ปต์ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวปลั๊กตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวหนึ่งส่งเข้ามาอีกตัวหนึ่งป้อนกลับไปนะในตัวเดียวกันก็เหมือนแบตเตอรี่โดยทั่วไปนะกระบวนการมันก็จะมีเจ้าตัวสวิตช์นะฮะมีสวิตช์อยู่1ชุดนะนี่ฮะคอนเนคเตอร์ Connector ตัวนี้เป็นสวิตช์อยู่1ชุดเพื่อที่จะไปสั่งนะส่วนมากสวิตช์ตัวนี้จะต่อกับขาลบที่เอาไมโครคอนโทรลเลอร์ไปสั่งให้มันออนหรือออฟเท่านั้นนะฮะอันนี้คือรูปแบบของการสั่งนะฮะว่าเราจะสั่งออนสั่งออฟสั่งเชื่อมสั่งยังไงทำไมต้องมีสวิตช์ตัวนี้อันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนี่ฮะมันจะมีไฟแม็กซิมัมแล้วก็มินิมัมนะฮะแม็กซิมัมคืออะไรแม็กซิมัมก็คือแรงดันสูงสุดของแบตเตอรี่ที่มันสามารถรับได้ในการชาร์จก็คือ 3.65 โวลต์ต่ำสุดคืออะไรต่ำสุดก็คือ2โวลต์ถ้าต่ำกว่านั้นล่ะต่ำกว่านั้น BMS จะไม่สั่งให้ต่อแล้วนะฮะที่จริงแล้วเวลาเราป้อนโหลดเข้าไปนะฮะโหลดมันกินหมดนะฮะสมมุติว่าเป็นหลอดไฟอย่างเงี้ยหลอดไฟมันก็กินหมดอ่ะมันไม่ได้สนใจว่าไฟเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นหลอดไส้ไงพอต่อชึกเข้าไปมันก็จ่ายกระแสไปเรื่อยๆจ่ายกระแสไปเรื่อยๆจนมีค่าเท่ากับ0นะฮะแต่ไอ้เจ้าตัว BMS เนี่ยถ้ามีค่าเท่ากับ0แล้วเป็นไงฮะสวิตช์ตัวนี้มันไม่ต่อให้ไงฮะ

เวลาเราไปสั่งให้มันชาร์จทีหลังเนี่ยมันไม่ชาร์จแล้วทีนี้มันยุ่งเลยมันต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาเพื่อที่จะทำการชาร์จในแต่ละก้อนให้มันมีไฟโน่นนี่นั่นเดี๋ยวกระบวนการในการแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยผมจะบอกไว้ในตอนหลังๆว่าเราจะทริคยังไงเราจะเริ่มชาร์จยังไงเราจะบาลานซ์ชาร์จยังไงก่อนที่เราจะไปชาร์จจริงเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก่อนนะฮะเพราะว่าเครื่องบาลานซ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเอากระแสทั้งหมดแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมีไฟอยู่ประมาณ3.2 โวลต์10แอมป์สมมุติไปแล้วไม่ได้หมายความว่าไอ้เจ้าตัวไอ้วงจรไอ้ BMS ของเรานั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเราจะบาลานซ์ที่10แอมป์ไม่ได้นะฮะถ้าบาลานซ์ที่10แอมป์ก็ควันขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นมันจะดิสชาร์จด้วยกระแสน้อยๆสักประมาณไม่เกิน200มิลลิแอมป์อะไรประมาณนี้แต่ใช้ระยะเวลานานๆ นะเพื่อทำการบาลานซ์ไอ้เจ้าตัวไอ้นี่คือกระแสน้อยๆกระแสหนักๆจะอยู่นี่กระบวนการพวกนี้มันเลยจำเป็นจะต้องมีข้อมูลจากไอ้เจ้าตัวเซลล์ Data พวกนี้ส่งมาเจ้าตัว Power Interface ตัวนี้เพื่อที่จะไปเปิดเจ้าตัวคอนเนคเตอร์นะฮะสวิตช์พวกนี้นี่คือไมโครสั่งทั้งหมดนะฮะไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวสั่งทั้งหมดไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะหลักการทำงานวิธีการมันก็คล้ายๆกันอาจจะเป็นไร้สายหรือไม่ไร้สายก็แล้วแต่อันนี้แบบไร้สายเซลล์พวกนี้ก็จะต่ออนุกรมกันแล้วก็เจ้าตัว BMS ตัวนี้จะถูกลิงก์แบบไร้สายมาไอ้พวกนี้ไม่ต้องต่อสายแต่ถูกจัดการด้วยว่าเฮ้ยบาลานซ์ยังไงลักษณะแบบไหนพวกนี้จะเป็นการบาลานซ์แบบกระแสสูงผมจะพาไปแนะนำอุปกรณ์1ตัวนะฮะซึ่งเป็น IC Protection นะฮะตัวนี้จะอยู่ในวงจร BMS นะวงจร BMS ขนาดเล็กเกือบจะ 100% ก็ว่าได้มันจะมีไอ้เจ้าตัว protection ตัวนี้อยู่นะฮะไอ้6พินตัวนี้สาระสำคัญอยู่ที่2ขา1ขาว่างนะฮะ2ขาก็คือขาไฟนะฮะขาไฟตัวนี้ไฟตัวนี้รู้สึกว่าไม่เกิน5โวลต์นะครับไฟที่ขา VDDมีค่าประมาณ5โวลต์นะฮะ 4.667 หรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่เกิน5โวลต์นะแล้ว VSS ก็คือ ground นะฮะขา VSS ก็คือ ground แล้วก็ตัวขาที่3ขา CO ก็คือตัวชาร์จนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำหน้าที่ชาร์จนะฮะทำหน้าที่ชาร์จแล้วก็ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ดิสชาร์จเช็คกระแสดิสชาร์จว่ามันเกินหรือเปล่านะครับตัวต่อมาก็คือตัวชาร์จคอนโทรลก็คือตัวสวิตช์ดีๆนี่เองนะฮะอ่ะดูโครงสร้างภายในนะฮะนี่คือโครงสร้างภายในขา VCC กับขากราวเมื่อกี้ที่เราบอกนะฮะแล้วไอ้เจ้าตัวออฟแอมป์2ตัวเนี่ยทำหน้าที่เป็นวงจรคอมเพรสเตอร์เพื่อที่จะเช็คแรงดันส่วนนี้นะฮะมันจะเช็คได้ว่าเฮ้ยแรงดันเข้ามาส่วนนี้ต้องการชาร์จเท่าไหร่นะฮะต้องการดิสชาร์จเท่าไหร่นะฮะนี่คือขาที่จะทำงานอยู่3 4ขานะฮะอ่ะนี่คือวงจรที่จะใช้งานตัวแรกก็คือ VCC กับ ground ก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่ส่งแบตเตอรี่เข้าไปชึกเนี่ยต่อขานี้ก่อนขาแรกนะฮะขาแรกก็คือขาบวกยิงตรงเลยนะฮะยิงตรงออกขั้วแบตเตอรี่เพื่อที่จะใช้งานนะฮะนี่คือขาเพื่อที่จะใช้งานนะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าแบตเตอรี่ไม่มีตัวนี้ได้ไหมก็ต่อใช้งานได้เลยเป็นปกติถ้าตัวเดียวไม่มีใครว่าบวกลบต่อได้เลยแต่ถ้า
พอมี2เซลล์เข้าไ

3เซลล์เข้าไป4เซลล์เข้าไป5เซลล์เข้าไปจนถึง8จนถึงเป็น100เซลล์นี่คือปัญหาละเกิดแบตเตอรี่ก้อนใดก้อนหนึ่งมันเสียหายอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแบตเตอรี่มีอยู่120ก้อนแล้วบอกว่าก้อนใดก้อนหนึ่งมีปัญหาหากันตาเหลือกเลยนะครับมันหาไม่ได้แล้วที่สำคัญคืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็ต่ำลงนะฮะแต่ถ้าเรามีไอ้วงจรลักษณะแบบนี้เรารู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ก้อนนี้มันชาร์จเต็มหรือเปล่าเพราะมันจะต้องไปอนุกรมกับเขาแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เราไม่มีปัญหาเราต่อขนานแบตเตอรี่ขนานจะหมดปัญหานี้ไปเลยแต่เราจะขนานได้ทั้งหมดหรือเปล่านี่คือเรื่องของเราที่เราจะเอาไปใช้เพราะขนานนั่นคือต้องการกระแสอย่างเดียวนะในรถ1คันเนี่ยเราต้องการกระแสอย่างเดียวขับได้มั้ยโอ้โหสายไฟน่าจะเส้นใหญ่มากหน้าตัดน่าจะเป็นหนูเท่าข้อมือนะครับหน้าตัดมันใหญ่มากถามว่าขับรถได้มั้ยได้แต่มันเกิดความร้อนมหาศาลเลยดังนั้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือทำให้แรงดันมันสูงเข้าไว้เพื่อลดขนาดสายให้มันเล็กลงนะฮะก็ย้อนกลับไปที่ตอนที่1ที่ผมบอกว่าทำไมเราต้องมาใช้ไฟ220โวลต์ทำไมเราไม่ใช้ไฟ110โวลต์เพราะมันประหยัดที่สายไงฮะมันประหยัดที่สายสายนี่มันมีขนาดเล็กลงคนก็ระวังหน่อยมันไม่ได้ว่าหมายความว่าเราจะทำให้มันดูดอยู่ตลอดเวลาก็ใส่ความปลอดภัยเข้าไปมันก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ว่ากระบวนการในการเดินครั้งแรกเนี่ยมันสายมันมีขนาดเล็กนะพอสายมีขนาดเล็กเนี่ยอายุการใช้งานของอุปกรณ์เนี่ยมันก็ตามมาดังนั้นกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันเลยจำเป็นจะต้องมีไอ้เจ้าตัวเนี่ยหนึ่งตัวในการจัดการในการวัดค่าว่าเฮ้ยกระแสเกินหรือเปล่าแล้วเวลาตัดต่อวงจรทางด้านเอาท์พุตมันก็เลยไปตัดต่อทางด้านลบเหมือนที่ผมบอกตอน BMS เมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นการตัดต่อทางด้านลบเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าการตัดต่อบวกนะนี่คือกระบวนการในการสร้าง BMSครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัว BMS เนี่ยมันก็นี่คือ1ตัวของ BMS นี่คือวงจรที่เราจะเอาไปใช้ไอ้เจ้าตัว DW01 ตัวเนี้ย DW01 ตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกมากๆนะฮะตัวหนึ่งก็3บาท4บาทนะฮะถูกมากๆนะฮะก็เลยเอาตัวนี้มาแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีมากๆนะอ่ะดูวงจรว่ามันทำงานเป็นยังไงใน1ตัวนี่ฮะควบคุมเซลล์ได้1เซลล์1ตัวควบคุมได้1เซลล์ส่วนกระแสจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวทรานซิสเตอร์2ตัวเนี้ยนะครับขึ้นอยู่กับทรานซิสเตอร์2ตัวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการกระแสมากๆไอ้เจ้าทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นMOSFET อะไรประมาณนั้นที่มีกำลังสูงๆตัวแรกที่เราจะจัดการนะฮะก็คือเจ้าตัวนี่ฮะขาไฟนะฮะขาไฟที่จะไปต่อกับVDD นะฮะผ่านรีซิสเตอร์1ตัวตามคอนเซปต์ตัวนี้นะครับตามคอนเซปต์ตัวนี้ป้อนมาปั๊บรีซิสเตอร์มีค่าเท่าไรส่งไปยังเจ้าตัวแบตเตอรี่นะเสร็จแล้วเวลาเราจะให้มันต่อวงจรหรือต่อวงจรเวลาจะเผาแบตเตอรี่ทิ้งหรือไม่เผาแบตเตอรี่ทิ้งก็ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วมันก็จะตัดนะฮะตัวนี้นะฮะไอ้เจ้าตัว OC ตัวนี้มันก็จะไม่ให้นำกระแสส่งออกไปยังเจ้าตัวแบตเตอรี่รวมนะฮะดังนั้นเวลาเรามาต่อนี่ฮะขา OC นะฮะมันก็จะตัดวงจรของแบตเตอรี่ตัวนี้ออกไปไม่ให้ต่อเข้าไปในระบบนะนี่คือคอนเซปต์ของมันนะฮะพอได้คอนเซปต์ของแบตเตอรี่1ก้อนไอ้นี่ผมเอามา1เซลล์นะฮะเอามา1เซลล์
มันจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าตัวเซลล์บาลานซ์ซึ่งเซลล์บาลานซ์ไอ้4ตัวนี้มันมีความสำคัญอย่างยิ่งนะตามที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าไอ้เจ้าตัวเซลล์บาลานซ์ไอ้4ไม่มีเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้แบตเตอรี่ทั้งหมดนะฮะที่เราต่อไม่ว่าจะเป็น2ก้อน3ก้อน4ก้อนหรือ8ก้อน16ก้อนอะไรก็ว่ากันไปมันจะทำไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวเซลล์บาลานซ์ตัวนี้นะครับไอ้เจ้าตัวเซลล์บาลานซ์ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรเอามาดูว่ามันมีหน้าที่หลักยังไงตัวนี้แหละเป็นตัวเผาทิ้งนะฮะอุปกรณ์มี2ตัวนะฮะตัวหนึ่งก็ทำหน้าที่ที่จะตัดต่อไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่เข้าไปในระบบอีกตัวหนึ่งก็คือเผาทิ้งเผาพลังงานทิ้งตัวเผาพลังงานทิ้งก็คือตัวนี้นะฮะไอ้ตัวเผาพลังงานทิ้งมันเผายังไงนะมันจะมีรีซิสเตอร์อยู่1ตัวเพื่อที่จะไปช็อตแบตเตอรี่เห็นไหมฮะนี่คือเซลล์1ตัวที่จะไปช็อตแบตเตอรี่นะเพราะฉะนั้นไอกระบวนการในลักษณะการเผาไม่ได้หมายความว่าเวลามันเผาเนี่ยเวลามันดิสชาร์จตัวของมันทิ้งเนี่ยฮะมันก็จะตัวอื่นมันมีปัญหาด้วยไม่มีนะฮะเพราะว่ามันเช็คเป็นตัวไปนะฮะมันเช็คเป็นตัวกล่าวมันไม่ได้ต่อร่วมกันเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือใช้พลังงานของชุดนี้เท่านั้นนะและตัวนี้ล่ะไอ้นี้ก็ใช้พลังงานของชุดนี้เหมือนกันนะดังนั้นเวลามาต่อเนี่ยเราอาจจะมีICDW01 ตัวนี้ต่อต่างหากก็ได้เพราะไอ้เจ้าตัวนี้เป็นตัวต่อแล้วก็ตัดวงจรเท่านั้นแต่ส่วนกระบวนการบาลานซ์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอ้เจ้า IC ตัวนี้ดังนั้นอุปกรณ์2ตัวเนี่ยมันจะต้องคู่กันในวงจรถึงจะสมบูรณ์ตัวหนึ่งก็ตัดต่อวงจรได้อีกตัวหนึ่งก็ทำการบาลานซ์ได้นะฮะดังนั้นกระบวนการบาลานซ์เนี่ยก็ใช้ไอ้เจ้าตัวแรงดันตัวนี้เพื่อที่จะไปเผาทิ้งถ้าสมมุติว่าแรงดันมันเกินก็ไปเผาทิ้งแรงดันมันไม่ถึงก็ไม่ต้องเผาเอาผุดตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ0ไปนะฮะดังนั้นเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้ก็ตัวใดตัวหนึ่งมีแบตเตอรี่10ก้อนมันก็จะมีอยู่10ตัวนะฮะส่วนกระบวนการเวลาเราจะเผาเท่าไหร่ของแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อยู่3ตัวสาระหลักเลย3ตัวตัวแรกคืออะไรตัวแรกก็คือตัวเปรียบเทียบว่าเราจะเผาเมื่อแรงเท่าไหร่นะฮะนี่คือตัวแรกตัวที่2เนี่ยเราจะเผาด้วยกระแสกี่มิลลิแอมป์ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์2ตัวนี้อุปกรณ์ตัวที่3ก็คือสวิตช์ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ที่จะตัดต่อว่าจะดิสชาร์จเมื่อไหร่นะว่าจะดิสชาร์จเมื่อไหร่เนี่ยคือเจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นในวงจรมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่1 2 3 4พระเอกคือ IC แล้วก็ไอ้เจ้าตัว R ตัวนี้กับ R ตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟตัวนี้เป็นตัวเผานะดังนั้นวงจรก็จะเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าเราจะต่ออุปกรณ์หรือแบตเตอรี่กี่ตัวก็ตามนะดังนั้นมาดูว่ารูปแบบของการเบิร์นนะฮะหรือการดิสชาร์จมันเป็นยังไงนี่คือวงจรเพื่อที่จะทำการดิสชาร์จนะฮะไอ้เจ้าวงจรเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ต่อแบตเตอรี่นะฝั่งนี้ก็ต่อแบตเตอรี่หรือจะต่อฝั่งนี้ก็ได้แล้วเจ้าตัว R ตัวเนี้ยจะต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะตัวเล็กนี่ใช้ไม่ได้ตัวเล็กเนี่ยร้อนมหาศาลเลยนะเพราะอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่เรามี4ก้อนเราจะต้องมี R ตรงเนี้ย4ชุดอาจจะมีตัวหรือ2ตัวอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอยู่4ชุดนะดังนั้นเมื่อ R 4ชุดเนี่ยเกิดความร้อนพร้อมๆกัน
อะไรเกิด

ขึ้นนะบอร์ดไหม้ได้ดังนั้นที่ผมบอกว่าไอ้เจ้าตัวรีซิสเตอร์ทำการเผาทิ้งเนี่ย4ตัวเหมือนกันนะเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของการดิสชาร์จหรือการบาลานซ์นะฮะแล้วเมื่อเราจับเจ้าตัวอุปกรณ์2ตัวเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวชาร์จแล้วก็ตัวออนแบตเตอรี่นะฮะไอ้ตัวนี้ก็คือตัวบาลานซ์นะตัวดิสชาร์จนั่นเองนะเวลาใช้งานไม่ได้เกี่ยวกับตัวนี้นะตัวนี้ถอดทิ้งได้เลยเวลาใช้งานแต่เวลาใช้งานขึ้นอยู่กับตัวนี้ตัวเดียวนะฮะตัวนี้ตัวเดียวแล้วตัวนี้ไว้สำหรับการบาลานซ์อย่างเดียวนะนี่คือคอนเซปต์ของการต่อร่วมกันและแบตเตอรี่อยู่ไหนแบตเตอรี่ก็คล่อมเนี่ยนะครับต่อคล่อมนี่นะครับแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มีหรือไม่ไอ้นี้ถ้าต่อก้อนเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าต่อมากกว่านี้เป็นวงจรใหญ่มันจำเป็นจะต้องเอาอุปกรณ์ของทั้งหมดเนี่ยไปสั่งให้มันออนหรือออฟด้วย MOSFET อีกชุดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น MOSFET ชุดนี้ก็จะเป็นสวิตช์ดีๆนี่เองแล้วก็ตัดไฟอะไรตัดไฟลบนะมันจะตัดไฟลบไฟบวกมันไม่สนใจไฟบวกเราสามารถต่อตรงได้เลยเนี่ยเราต่อตรงได้เลยของขั้วแบตเตอรี่นี่คือแบตเตอรี่1ก้อนนี่คือแบตเตอรี่1ก้อนนี่คือแบตเตอรี่1ก้อนนี่คือแบตเตอรี่1ก้อนแต่เราไม่สามารถเอาขั้วลบตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าแบตเตอรี่ขั้วลบมันตัดได้ง่ายที่สุดนะฮะมันไม่นิยมตัดขั้วบวกนะเพราะฉะนั้นขั้วลบตัวเนี้ยมันจะมาผ่านเจ้าตัวชุดสวิตช์ตัวนี้ฮะมาผ่านชุดสวิตช์ตัวนี้ซึ่งมี MOSFET พวกเนี้ยเป็นตัวสวิตช์อยู่นะฮะแล้วไฟมันถึงออกจุดนี้ดังนั้นไฟลบชุดนี้กับลบนี้ไม่เหมือนกันลบชุดนี้จะเป็นไฟลบที่ออกมาจากแบตเตอรี่เกิดเอาไฟชุดนี้ไปใช้อะไรเกิดขึ้นนะเราก็เหมือนเอาโหลดไปต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงพอโหลดต่อกับแบตเตอรี่โดยตรงเกิดโหลดนั้นเป็นหลอดไฟเหมือนที่ผมบอกหลอดไฟมันกินกระแสไปเรื่อยๆลดต่ำลงมาเรื่อยๆจนหมดนะฮะทีนี้ชาร์จไม่ได้แล้วนะฮะถ้ามันต่ำกว่า 2.0 โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่ก้อนนั้นทิ้งเลยนะฮะชาร์จไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามาต่อนี่อะไรเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าแรงดันตัวนี้ตกลงมาก้อนละเกือบ2โวลต์แล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวไอ้นี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวคอนโทรลตัวเนี้ยคอนโทรลการดิสชาร์จเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้แรงดันต่ำแล้วนะพอแรงดันต่ำมันจะไปตัดสวิตช์ตัวนี้ไม่ให้จ่ายกระแสออกนอกนั่นเองนะฮะนี่คือคอนเซปต์ของเจ้าตัว BMS ถ้าไม่มีไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายและก็ใช้งานยากมากมันไม่เหมือนกับแบตเตอรี่แบบตะกั่วที่เราคุ้นเคยนะฮะแบตเตอรี่ตะกั่วถ้าสมมุติว่าไม่มีไฟเราก็เป็นไงฮะชาร์จได้เลยแต่เจ้าตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเลี้ยงไฟให้อยู่ในตัวมันเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งมิฉะนั้นแล้วมันจะชาร์จไม่เข้านะฮะดังนั้นเจ้าตัว BMS เนี่ยก็จะเป็นตัวรักษาระดับเอาไว้ให้นิ่งๆนะไอ้เจ้าตัว power ของ BMS ตัวเนี้ยนะชุดเนี้ยฮะมีเฟดอยู่ซีกละ5ตัวนะฮะทั้งหมดมีอยู่10ตัวมันก็เลยกลายเป็นวงจรชุดนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้าวงจรชุดเนี้ยก็จะแบ่งวงจรทั้งหมดที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็จะต่อในลักษณะแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คระดับแรงดันว่าแรงดันเราพอที่จะจ่ายกระแสออกข้างนอกหรือเปล่านะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ตัวบาลานซ์นะฮะตัวบาลานซ์ว่าไฟมันเกินหรือเปล่าไม่เกินหรือเปล่าก็ต่อกับเจ้าตัวนี้อันนี้ก็คือเจ้าตัวเฟดสวิตช์แล้วก็นี่คือรีซิสเตอร์ที่จะไปเผาพลังงานหรือ

ิชาร์จของแต่ละก้อนให้มีแรงดันมันใกล้เคียงกันของไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะส่วนอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นส่วนอุปกรณ์ประกอบแล้วนะฮะวงจรนี้เราจะต่อใช้งานจริงๆในอีกตอนประกอบช่วงการปฏิบัตินะฮะมาถึงตอนนี้หลายคนก็น่าจะเข้าใจในกระบวนการการทำงานของ BMS ไม่ได้หมายความว่า BMS ที่เราศึกษาแค่4ก้อนแล้วมันจะจบกระบวนการในการทำงานของ BMS ไม่ว่าจะเป็น4เซลล์4ก้อนหรือจะเป็น100เซลล์ก็มีหลักการทำงานที่คล้ายๆกันแต่ว่ากระบวนการในการเช็คแบตเตอรี่ในการจ่ายไฟเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแต่หลักการโดยรวมแล้วก็ไม่หนีไปจากนี้มากมายนักนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมัน

หล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็ควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน ครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทย

0: นะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
1: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
0: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
7: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของเรานะคะครูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อนางสาวอัญชุลีภักดีบุญนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาช่างทองหลวงสอนอยู่ที่กาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ากาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นในเรื่องของทางด้านสร้างช่างฝีมือทางด้านวิชาชีพนะคะทางงานช่างทองหลวงแล้วก็ด้านเครื่องประดับอัญมณีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาที่เราจะได้มาเรียนกันนะคะก็จะเป็นงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานนะคะที่สำคัญนะคะที่นักเรียนระดับชั้นป.ช.2ทุกคนต้องเรียนกันนะคะสำหรับจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชาในงานวิชาช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะก็จะเป็นวิชาที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการผลิตแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาในส่วนของการปฏิบัตินะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็ประกอบอาชีพได้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้ทุกกระบวนการแล้วนะคะก็จะมี2สกุลช่างด้วยกันนะคะก็คือสกุลช่างสุโขทัยแล้วก็สกุลช่างเพชรบุรีนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานการประเมินราคานั่นเองนะคะมาดูในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองโบราณหรือทองศรีสัชนาลัยนะคะเป็นศิลปะหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวบ้านนะคะตำบลท่าชัยและตำบลศรีสัชนาลัยนะคะของจังหวัดสุโขทัยเป็นจุดต้นกำเนิดของทองสุโขทัยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวโดยตัวงานนะคะจะมีความประณีตงดงามนะคะด้วยศิลปะแห่งทองสุโขทัยนะคะที่มีเรื่องราวในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่มีความเป็นมายาวนานกว่า80ปีสำหรับผู้ที่ให้กำเนิดรูปแบบทองสุโขทัยนะคะโดยเริ่มมาจากการทำทองลายโบราณก็คือตระกูลวงใหญ่นะคะบุคคลสำคัญของตระกูลวงใหญ่ก็คือนายเชื้อวงใหญ่นะคะที่ได้เรียนรู้และการฝึกทำทองมาจากช่างทองชาวจีนนะคะจนกระทั่งนายเชื้อมีความสามารถทำเป็นอาชีพได้จึงได้เปิดร้านรับทำทองพร้อมกับถ่ายทอดวิชางานช่างให้กับลูกสาวและลูกชายคือนางสมสมัยและนายสมศักดิ์นะคะจากนั้นนายสมศักดิ์ก็ได้เปิดร้านใหม่คือร้านทองสมศักดิ์ส่วนนางสมสมัยนะคะได้สืบทอดร้านทำทองของนายเชื้อซึ่งมีชื่อร้านว่าร้านทองสมสมัยอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านทองสมสมัยนะคะผู้ที่เป็นคนให้กำเนิดทองสุโขทัยนั่นเองซึ่งทองสุโขทัยนะคะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะทำด้วยวัสดุทองคำนะคะที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99% นะคะโดยร้านทองร้านแรกของเรานะคะที่ให้กำเนิดทองลายโบราณนะคะก็คือร้านทองสมสมัยในยุคของคุณสมสมัยนี้งานที่ทำทองจะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะโดยได้เริ่มผลิตการถักสร้อยรูปแบบทองโบราณซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากตลาดนะคะแล้วก็มีการเริ่มผลิตลวดลายรูปพรรณงานอื่นๆออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นศึกษามาจากแหวนทองสร้อยถักโบราณแล้วก็ลวดลายที่ได้มาจากงานปูนปะตามโบราณสถานต่างๆในจังหวัดสุโขทัยอย่างที่บอกไปก็คือจุดเด่นของงานสุโขทัยก็คือทองคำ 99.99% นะคะซึ่งเนื้อทองคำของงานโบราณนะคะงานสุโขทัยก็คือสีของทองจะมีสีเหลืองดอกจำปานะคะมีความสุกสว่างมากกว่าไม่เหมือนทองรูปพรรณหรือทองตู้แดงนะคะที่เป็นสีเหลืองเหมือนดอกบวบนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของการพัฒนางานของทองลายโบราณสุโขทัยนะคะทองสุโขทัยนะคะเริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536นะคะซึ่งช่างทองฝีมือดีนะคะมีจำนวนน้อยมากนะคะไม่สามารถทำงานได้ทัน

ต่อความต้องการของลูกค้านะคะร้านทองสมสมัยจึงได้สอนคนในท้องถิ่นให้เป็นช่างทองนะคะเท่ากับเป็นการผลิตเป็นการถ่ายทอดทักษะภูมิปัญญาการทำทองลายโบราณแล้วก็เป็นการสร้างช่างทองขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดอาชีพเกิดการพัฒนารูปแบบและลวดลายอื่นๆอีกมากมายนะคะในเวลาต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างผลงานนะคะของทางร้านสมสมัยนะคะซึ่งร้านสมสมัยนี้นะคะได้ MOU กับวิทยาลัยของเราด้วยนะคะรับเด็กฝึกงานแล้วก็ช่วยสอนงานให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยช่างทองหลวงด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสร้อยคอของร้านทองสมสมัยนะคะขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ทองสมสมัยด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยนะคะถักรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการประกอบตัวเรือนด้วยลูกประคำหรือตะกุดแล้วก็มีการลงยาสีนะคะอันนี้งานสุโขทัยก็จะเป็นการลงยาสีร้อนนะคะสไลด์ต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นสร้อยที่เราจะปฏิบัติกันใน EP ที่2นี้ค่ะก็จะเป็นสร้อยสี่เสา3เสานะคะก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายไม่ซ้ำกันดูดีไซน์ของทางร้านนะคะก็จะมีการพัฒนานะคะไม่ซ้ำแบบกันนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของสร้อยข้อมือนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้จะมีการเพิ่มลวดลายเข้ามานะคะก็จะมีการดัดลายตรงหน้ากำไลนะคะตัวสร้อยข้อมือแล้วก็ลงยาสีนะคะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นการประกอบมีลูกปัดมีลูกประคำเข้ามาประกอบแล้วก็มีการดัดลายบนตัวลูกประคำด้วยค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูก็มาอธิบายในเรื่องของลักษณะเด่นของทองสุโขทัยให้เราฟังนะคะว่ามีที่มาลักษณะเด่นของงานยังไงบ้างนะคะสำหรับงานทองสุโขทัยนะคะก็เป็นงานศิลปหัตถกรรมของช่างฝีมือในท้องถิ่นนะคะซึ่งกระบวนการผลิตนะคะก็จะเป็นการผลิตแบบโบราณนะคะใช้เครื่องทุ่นแรงบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นภูมิปัญญาของช่างสุโขทัยนะคะโดยเนื้อทองที่ใช้นะคะก็จะเป็นทองบริสุทธิ์ 99.99% เลยนะคะสีจะออกเหลืองจำปาส่วนลวดลายนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนนะคะมีความปราณีตนะคะมากกว่าทองรูปพรรณทั่วไปรูปแบบและลวดลายของงานสุโขทัยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบกันนะคะจะเป็นงานที่ประดิษฐ์ด้วยมือของช่างฝีมือนะคะที่ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความชำนาญแล้วก็มีความสร้างสรรค์สูงถึงจะผลิตชิ้นงานออกมาได้นะคะสำหรับที่มาและแนวความคิดในการทำทองลายโบราณสุโขทัยนะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทองสมัยโบราณที่ขุดพบในเมืองเก่านะคะตลอดจนความผูกพันที่อยู่กับลวดลายโครงสร้างของโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในท้องถิ่นนะคะที่ช่างหรือผู้คนนะคะได้สัมผัสถึงความงามแล้วก็นำมาคิดสร้างสรรค์นะคะเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะก็นำมาเป็นแนวคิดในการประยุกต์บวกกับวิธีทำทองต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนะคะให้มีลักษณะที่พิเศษแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของช่างสุโขทัยนะคะทำให้เครื่องทองลายโบราณสุโขทัยหรือว่าที่เราเรียกว่าทองศรีสัชนาลัยนะคะมีรูปแบบและลวดลายสวยงามแตกต่างจากเครื่องทองอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำแนกได้อย่างนี้นะคะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็น1นะคะเรื่องของลายถักนะคะก็จะเป็นการนำทองคำหรือเม็ดเงินนะคะที่นำไปหลอมรีดดึงเป็นเส้นลวดขนาดเล็กนะคะมาถักนะคะคล้ายกับการถักโคเชนะคะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะการถักก็จะเป็นการถักแบบกลมนะคะการถักแบบกลมก็จะเป็นลวดลาย3เสา4เสา5เสา6เสาถึง10เสาเลยที่เราจะได้เรียนกันใน EP ที่2นะคะรูปแบบเครื่องประดับที่ใช้ถักแบบกลมนะคะก็จะได้แก่สร้อยคอสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็จะมีการนำลวดลายมาประกอบก็จะเป็น
ลายกระดูกงูลายเกลียวเกลียวเชือกลายเกล็ดมังกรมังกรคาบแก้วนะคะซึ่งตัวอย่างก็จะมีอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการถักแบนนะคะก็จะเป็นลายเปียแล้วก็ลายเย่านะคะรูปแบบของการถักแบนนะคะที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นต่างหูเข็มขัดนะคะแล้วก็สร้อยข้อมือค่ะสองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกประคำหรือลูกอะไหล่นะคะถ้าเราดูตามลูกศรนะคะที่ชี้อันนี้คือลูกประคำนะคะลักษณะก็จะเป็นลูกปัดหรือมีรูตรงกลางนะคะสำหรับไว้ร้อยตกแต่งสร้อยที่เราถักนั่นเองนะคะก็ไว้ร้อยกับสร้อยกำไลแล้วก็ต่างหูได้นะคะมีรูปทรงเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะได้แก่รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงกลมหกเหลี่ยมแล้วก็วงรีเป็นต้นนะคะโดยจะนำมาออกแบบให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะมีชื่อเรียกตามลักษณะนะคะก็มาจากตะก้อสุ่มบ้างปี๊บลูกสนหรือมะยมนะคะลูกประคำเกลี้ยงนะคะลูกกองเป็นต้นนะคะอันนี้ก็อันที่3นะคะจะเป็นในส่วนของลวดลายประดิษฐ์นะคะลวดลายประดิษฐ์นะคะจะเป็นการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาเพื่อตกแต่งรูปประคำอีกทีนึงคืออีกทีนึงค่ะในส่วนของลูกอะไหล่นี้ให้มีความสวยงามนะคะโดยความคิดของช่างนะคะได้แก่พวกลายของลายบ้านเชียงนะคะลายหัวใจลายพวงมาลัยลายไข่ปลาลายหยดน้ำหรือลายดอกพิกุลเป็นต้นนะคะแล้วก็เรายังมีวิธีการใช้เทคนิคเชิงช่างนะคะมาใช้ในการทำงานเครื่องประดับอีกด้วยถ้าเราดูตามรูปภาพบนสไลด์หน้าจอนี้นะคะก็จะมีการดัดลายเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีการฉลุชิ้นงานประกอบนะคะตรงต่างหูนะคะมีการเป่าไข่ปลาทำเม็ดไข่ปลาบนตัวเรือรูปพรรณนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตอกลายนูนนะคะในการทำขึ้นกำไลนะคะเข็มขัดต่างๆกระเป๋าอันนี้ก็จะมีใช้การตอกลายหรือขึ้นรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอะไหล่งานเงินนะคะลายทองโบราณสุโขทัยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราเห็นไปที่เป็นประกอบตรงสร้อยกับสร้อยข้อมือเมื่อกี้นะคะก็จะมีหลอดนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นลวดลายต่างๆที่ครูเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะก็จะมีรูปแรกนะคะก็จะเป็นหลอดลายตัว S นะคะอันที่2ก็จะเป็นหลอดลายไหมอุไรนะคะแล้วก็อันที่3นี้ก็จะเป็นหลอดลายหัวใจนะไข่ปลาลงยาสีนะคะเม็ดกลมๆตรงกลางนี่คือไข่ปลานะคะถัดมานะคะก็ยังอยู่ในส่วนของส่วนประกอบนะคะอะไหล่ต่างๆของชิ้นงานอันนี้ก็จะเป็นตะกุดนะคะตะกุดที่ไว้อยู่ตรงปลายสร้อยนะคะสร้อยหรือสร้อยข้อมือนะคะก็จะเป็นลวดลายของตะกุดลายหัวใจนะคะลักษณะก็จะเป็นรูปหัวใจขดแบบนี้นะคะเราจะทำการดัดลายนะคะโดยใช้ครีมดัดให้เป็นรูปหัวใจแล้วก็มาประกอบกับตัวตะกุดนะคะถัดมาก็จะเป็นตะกุดลายหยดน้ำนะคะรูปทรงก็จะเป็นหยดน้ำแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายหัวใจนะคะไข่ปลาลงยาสีอันนี้ก็จะมีเพิ่มการลงยาสีเข้ามาด้วยนะคะหลังจากที่เราดัดลายแล้วนะคะซึ่งยาสีของงานสุโขทัยหรือเพชรบุรีนะคะก็จะส่วนมากช่างก็จะเป็นช่างโบราณใช้ยาสีร้อนนะคะในการทำลงยาของงานโบราณนะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมนะคะลายหยดน้ำลงยาสีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นปี๊บสี่เหลี่ยมลายตัว S นะคะทีเนี้ยเราก็สรุปได้ว่านะคะรูปแบบและลวดลายของงานทองโบราณสุโขทัยนะก็นะคะก็จะมีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องทองสมัยโบราณรูปแบบและลวดลายนะคะก็จะมาจากประติมากรรมรูปเคารพลายปูนปั้นต่างๆรวมถึงจิตกรรมรวมถึงจิตกรรมฝาผนังบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะแล้วก็จำพวกลายเครือวานลายพญานาคหรือหัวมังกรนะคะ
รวมไปถึงการศึกษารูปแบบลวดลายของเครื่องทองอื่นๆแล้วนำมาประดิษฐ์เพิ่มเติมนะคะตามจินตนาการของช่างนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นลา

ายสุ่มลายลูกตะกร้อลายตะกรุดลายมัดหมี่ลายจักสานนะคะก็จะเป็นในส่วนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะนำมาออกแบบดีไซน์นะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะตามที่ลูกค้าต้องการจะชิ้นงานแบบไหนนะคะช่างก็จะผลิตให้นะคะสำหรับเครื่องมือถักสร้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือนะคะเข็มถักสร้อยนะคะแล้วก็สว่าน2หัวนะคะที่ใช้สำหรับถักสร้อย4เสา3เสานะคะอันนี้ก็จะเป็นสว่าน2หัวนะคะลักษณะจะเป็นสว่านหมุนมือที่สามารถถอดเข็มเข้าไปแบบนี้ได้นะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะไว้ใช้ถักชิ้นงานลวดของเรานะคะเหมาะแก่การใช้ทำงานสุโขทัยแบบ4เสา3เสาส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเข็มปลายแหลมนะคะเหมาะแก่การใช้สำหรับถักสร้อยเพชรบุรีค่ะส่วนภาพบนหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยผลงานของนักเรียนนักศึกษานะคะของกาญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะที่ได้ผลิตชิ้นงานขึ้นมาหลังจากจบนะคะในสัปดาห์ที่17นะคะก็จะได้สร้อยข้อมือมา1ชิ้นนะคะพร้อมตะกรุดแล้วก็การติดตะขอตัวเอสต่างๆตัวถัดมานะคะอันนี้ก็คือเบ้าหลอมนะคะเบ้าหลอมก็จะมีหลายขนาดนะคะซึ่งเบ้าหลอมนี้ก็จะทำมาจากขี้เถ้านะคะอัดแน่นนะคะมีน้ำหนักเบามีหลายไซส์หลายขนาดเพื่อให้เราใช้เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเม็ดทองเม็ดบริสุทธิ์นะคะลงไปในเบ้าหลอมแล้วก็ทำการหลอมขึ้นมาหลอมให้มันเป็นน้ำนะคะเป็นโลหะเป็นน้ำแล้วก็เทในรางเทอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าตาของรางเทนะคะเราจะใช้ความร้อนสูงนะคะในการหลอมเม็ดเงินเมื่อมันละลายแล้วนะคะเราจะทำการเทลงไปในแม่พิมพ์หรือรางเทนี้นะคะตามไซส์ขนาดเนื้อเงินเม็ดเงินที่เราต้องการนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะซึ่งในชุดตะเกียงเป่าแล่นนี้ก็ประกอบด้วยขาตะขวดน้ำมันนะคะแล้วก็สายยางนะคะในการใช้ควบคุมไฟต่างๆให้ความร้อนของชิ้นงานนะคะก็จะใช้เจ้าตัวขาตะนี้นะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะที่ครูจะให้ดูก็คือเครื่องรีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดเราไม่รีดด้วยเครื่องรีดนี้นะคะเราก็จะไม่ได้แผ่นเงินหรือเส้นลวดนั่นเองนะคะก็หลังจากที่เราหลอมแล้วนะคะหลอมเนื้อเงินนะคะในเบ้าหลอมใช้ไฟในการเป่าหลอมเนื้อเงินมานะคะเราก็จะเข้าเอาเนื้อเงินที่ได้นะคะแผ่นเนื้อเงินที่ได้เข้าเครื่องรีดนะคะเริ่มจากแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็ไล่ไซส์ไปตามรางร่องต่างๆนะคะไปจนถึงขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากเรารีดเนื้อเงินได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมีการตัดตะไบนะคะเนื้อเงินตรงปลายเนื้อเงินให้เล็กนะคะเพื่อที่เราจะนําเข้ามาสอดในแป้นดึงลวดนี้ได้นะคะตามเบอร์ของลวดที่เราต้องการนะคะในส่วนของแป้นดึงลวดนะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้เราดูนะคะมี2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะตามลักษณะงานที่เราต้องการโดยการทําชิ้นงานนะคะเราก็จะเริ่มมาจากแป้นดึงลวดที่มีขนาดใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็ไล่มาถึงไซส์เล็กนะคะแล้วก็ลักษณะงานที่ได้ก็จะเหมือนสไลด์บนหน้าจอนะคะลวดที่ได้ก็จะนำมาถักชิ้นงานถักสร้อยนะคะต่างๆตัวอย่างก็จะมีอยู่ข้างหน้านี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นม้าดึงลวดนะคะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการดึงลวดนะคะก็เราจะใช้แป้นดึงลวดวางบนม้าดึงลวดนะคะแล้วก็จะทำการดึงลวดหมุนนะคะเพื่อให้ได้เส้นลวดออกมาถ้าเกิดเส้นลวดมีความยาวนะคะก็ควรที่จะใช้เจ้าตัวม้าดึงลวดเนี้ยนะในการใช้งานจะเหมาะแก่การใช้งานค่ะตัวถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเทียนไขนะคะใช้สำหรับทาเส้นลวดนะคะเพื่อให้เวลาดึงลวดนะคะลื่นแล้วก็ลวดไม่ขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะขณะที่ใช้เทียนไขนะคะในการดึงลวดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เทียนไขในการหล่อลื่น

คะมันก็ทำให้ลวดขาดได้เพราะมันจะคูดกับแป้นดึงลวดนั่นเองนะคะถัดมาอันนี้ก็จะเป็นกระดานทนไฟนะคะสำหรับใช้รองชิ้นงานนะคะในขณะที่เราเชื่อมชิ้นงานนะคะเพื่อไม่ให้ช่างทองของเราไหม้ด้วยนะคะก็จะวางชิ้นงานบนกระดานทนไฟนี้แล้วก็เชื่อมชิ้นงานโดยใช้ตะเกียงเป่าแล่นหัวไฟเชื่อมชิ้นงานนั่นเองตัวถัดมาอันนี้ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งตะไบก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็จะมีตะไบหยาบแล้วก็ตะไบละเอียดแล้วก็มีตะไบรูปพันธุ์ที่มันเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะตะไบรูปพันธุ์ขนาดเล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตะไบท้องปริงตะไบหยาบนะคะไว้ตะไบชิ้นงานในกรณีที่เนื้อเงินมันเป็นชิ้นงานใหญ่ก็จะใช้เนี่ยช่วยตะไบชิ้นงานให้ได้นะคะส่วนพอชิ้นงานที่มีขนาดเล็กนะคะก็จะใช้ตะไบชุดเล็กเนี่ยมาช่วยตะไบชิ้นงานอย่างเช่นหลอดของตัวตะกรุดต่างๆนะคะก็ตะไบให้เรียบให้เสมอกันให้พื้นผิวรูปพรรณงั้นมีความเสมอกันถัดมานะคะก็จะเป็นผงบอแล็กนะคะหรือถ้าภาษาจีนก็ช่างจีนก็จะเรียกว่าแพงแซนะคะเป็นน้ำยาประสานทองนะคะมีลักษณะเป็นเกล็ดขาวนะคะใช้เป็นตัวประสานทองคำนะคะเวลาเราทำชิ้นงานนะคะเราก็จะใช้ตัวผงบอแล็กหรือเชื้อบัดกรีต่างๆเนี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมในการให้ชิ้นงานติดกันนะคะอย่างเส้นดัดลายอย่างเช่นลายดัดลวดต่างๆนะคะเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้แตะเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟลมอ่อนๆ นะคะชิ้นงานก็จะติดกันถัดมาอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรรไกรตัดโลหะนะคะไว้ใช้ตัดแผ่นโลหะที่เรารีดจนแบนแล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้ในส่วนการตัดเชื้อบัดกรีบ้างหรือตัดชิ้นงานที่เราจะนำไปห่อเป็นตะกรุดหรือหลอดต่างๆนะคะก็ใช้เครื่องมือคือกรรไกรนั่นเองนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นครีมตัดหนามเตยนะคะไว้ใช้ตัดเส้นลวดหรือโลหะแผ่นบางๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นไม้ลิ้นโต๊ะนะคะแล้วก็ซีแคมนะคะซีแคมก็ไว้ยึดกับไม้ลิ้นโต๊ะกับโต๊ะช่างทองของเราเนี่ยค่ะเพื่อที่เวลาเราทำงานมันจะได้สะดวกในการฉลุหรือว่าเชื่อมชิ้นงานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนปลายแหลมนะคะใช้สำหรับวัดหรือตั้งระยะของชิ้นงานว่าเราต้องการให้ความกว้างของหลอดขนาดเท่าไหนนะคะเราก็จะใช้วงเวียนในการนำร่องนะคะในการขีดเส้นวัดเส้นนะคะวัดระยะของตัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะใช้สำหรับวัดความยาวต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดแบบคร่าวๆตัวถัดไปก็จะเป็นการวัดที่มีความละเอียดมากขึ้นก็คือเจ้าตัวเวอร์เนียร์นี้นะคะต่อมาก็จะเป็นค้อนช่างทองนะคะใช้สำหรับเคาะตีหรือตอกชิ้นงานนะคะตัวเรือนถ้าเกิดอันไหนเราต้องการเคาะขึ้นรูปนะคะเราก็จะใช้ค้อนเข้ามาช่วยนะคะตัวถัดมาอันนี้ก็สำคัญเลยนะคะอันนี้จะเป็นก้าทองเหลืองนะคะใช้ในการสำหรับพันลวดทองเหลืองนะคะตามเบอร์ของกล้านะคะมันจะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็กนะคะแล้วก็การพันเส้นเงินลวดเงินบนกล้าทองเหลืองนะคะก็สามารถทำสปริงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของปากกาเคมีนะคะไว้เขียนบนโลหะนะคะกรณีที่เรามีลวดลายชิ้นงานนะคะเราสามารถใช้ปากกาเคมีเขียนคร่าวๆไว้ก่อนที่เราจะติดลายต่างๆได้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกระดาษทรายนะคะโดยกระดาษทรายก็จะมีหลากหลายเบอร์เลยตั้งแต่เบอร์หยาบสุดไปถึงละเอียดนะคะแล้วก็แบบมันเงานะคะขัดมันนะคะแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นไฟแช็กนะคะที่ช่วยใช้กับชุดตะเกียงเป่าแล่นนะคะที่ให้ไฟของตัว
ในการใช้กับชุดตะเกียงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครีมปากกลมนะคะครีมปากกลมไม่มีฟันนะคะใช้ในการม้วนคีบจับชิ้นงานนะคะถัดมาก็จะเป็นครีมปากแหลมนะคะลักษณะก็จะเป็นปลายปากแหลมแบบนี้เรียบๆนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นครีมปากแบนถัดมานะคะยังอยู่ในส่วนของอุปกรณ์จับคีบชิ้นงานเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นแหนบไขว้นะคะลักษณะมันจะมีไขว้การไขว้แบบนี้นะคะแหนบไขว้ใช้สำหรับหนีบจับชิ้นงานเหมือนกันแต่ก็ใช้ช่วยในการคีบชิ้นงานไว้ตั้งไว้เลยอ่ะแล้วก็สามารถเชื่อมได้เลยนะคะส่วนถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบสแตนเลสนะคะอันนี้ไว้คีบชิ้นงานจับชิ้นงานเหมือนกันกรณีที่เราเชื่อมชิ้นงานที่มีความร้อนเราก็จะใช้แหนบสแตนเลสนะคะช่วยในการคีบชิ้นงานมาวางบนวัตถุที่เย็นหรือจุ่มน้ำนั่นเองนั่นถัดมาอันนี้ก็จะเป็นแหนบปากแหลมนะคะถ้าดูลักษณะรูปร่างของมันก็จะต่างจากแหนบสแตนเลสนิดนึงมีความแหลมคมมากกว่าอันนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้คีบดึงหรือดัดลายชิ้นงานนั่นเองนะคะให้มันโค้งให้ลวดลายโค้งนะคะถ้าใช้เจ้าแหนบตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในส่วนของการทำความสะอาดชิ้นงานกันบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่น้ำเปล่านะคะกดกรรมฐานนะคะแล้วก็สารส้มนะคะต้มน้ำสารส้มนะคะเพื่อทำความสะอาดคราบสกปรกของตัวชิ้นงานกรณีที่เกิดเรามีการเชื่อมนะคะชิ้นงานก็จะมีความดำนะคะการหมองคล้ำนะคะเราก็จะต้มในน้ำสารส้มหรือไม่ก็แช่กดกรรมฐานนะคะสุดท้ายนะคะหลังจากเราทำความสะอาดด้วยการแช่กดหรือต้มสารส้มแล้วนะคะเราก็จะทำการขัดชิ้นงานนะคะโดยใช้แปรงทองเหลืองขนอ่อนเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำยาสไลด์นั่นค่ะทำความสะอาดขัดชิ้นงานอีกทีหนึ่งเพื่อให้ชิ้นงานเราสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนเป็นไงกันบ้างคะในส่วนของงานทฤษฎีที่จบลงไปแล้วนะคะทีนี้ครูจะมายกตัวอย่างของชิ้นงานจริงให้พวกเราได้ดูกันนะคะว่าชิ้นงานจริงของตระกูลช่างงานสุโขทัยนี้มีอะไรกันบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกำไลดัดลายนะคะแล้วก็มีการฉลุนะคะอย่างที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้เราดูไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีการลงยาสีตรงตัวลายดัดตรงนี้นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือที่ได้พูดถึงไปนะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของมังกรคาบแก้วนะคะที่ครูได้บอกไปว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากลายธรรมชาติต่างๆแล้วก็โบราณสถานโบราณวัตถุนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยข้อมือลายเกล็ดมังกรนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้กลับมาดูในส่วนของชิ้นงานเรียนที่เราจะได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติกันนะคะก็จะเป็นงานถักสร้อย4เสา3เสานะคะซึ่งลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ลูกประคำนะคะลูกประคำแล้วก็มีการลงยาสีดัดลายเพิ่มเติมนะคะของตัวชิ้นงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไข่ปลานะคะที่ครูได้อธิบายไว้นะคะตรงเม็ดนะคะแล้วก็มีการดัดลายลายหัวใจอย่างที่บอกไปนะคะการดัดลายบนลูกประคำนะคะติดไข่ปลานะคะตรงชิ้นงานนะคะตัวเรือนแล้วก็นำมาประกอบเชื่อมประกอบกับตัวสร้อยที่เราได้ถักไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดของชิ้นงานนะคะดัดลายเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะคะตะกรุดอย่างนี้แล้วก็ติดตะขอตัว S แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสร้อยคอนะคะ4เสาและ3เสานะคะลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะความยาวตามขนาดที่เราต้องการหรือความต้องการของลูกค้านะคะถัดมานะคะเดี๋ยวครูก็จะให้เราดูขั้นตอนนะคะ how to สั้นๆนะคะก่อนที่เราจะไป EP ที่2นะคะถึงกระบวนการการถักสร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น how to นะคะของชิ้นงานการถักสร้อย3เสานะคะ
อันนี้ก็จะเป็นเส้นลวดเบอร์ขนาดที่เราต้องการนะคะจากนั้นพอได้ลวดที่เราต้องการแล้วเรานำมาดัดตามเสาแบบนี้นะคะถ้าเราถักแบบ3เสาเราก็จะมีการดัดโค้งแบบ3เสาแบบนี้นะคะถ้า4เสาเราก็จะมีการดัดโค้งเป็น4ท่อนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะนำเส้นลวดมาพันรวบแล้วมาพันแบบนี้นะคะพันมัดไว้แบบนี้พอมัดไว้นะคะเราก็จะทำการคลี่ตัวดอกนะคะออกมานะคะให้มันแบบนี้นะคะ3แฉกนะคะตามที่เราต้องการถ้าเกิด4เสา5เสาอันนี้ก็จะมีจำนวนตามเสาที่เราต้องการทำสร้อยถักนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นการสอดสร้อยคล้องเข้าไปนะคะตามรูตามร่องต่างๆนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะขั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยๆบีบตัวชิ้นงานโคนของสร้อยนะคะตรงนี้ค่อยๆบีบไปด้วยในขณะที่เราถักร้อยชิ้นงานนะคะเมื่อถักไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะสร้อยของเราก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ถักสร้อยไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการถ้าเราต้องการถักเป็นสร้อยข้อมือหรือสร้อยคอเราก็สามารถถักไปได้นะคะทีนี้นะคะก็จะมาบอกในส่วนของขนาดนะคะขนาดที่เราเห็นชิ้นงานนะคะสร้อยข้อมือนะคะมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันอันนี้ก็จะอยู่ที่เบอร์ของเส้นลวดนะคะถ้าเราใช้เส้นลวดขนาดเล็กนะคะชิ้นงานของสร้อยเราก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยนะคะถ้าเราใช้เบอร์ใหญ่ชิ้นงานก็จะมีขนาดความใหญ่ความกว้างแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการทำงานนะคะเราก็ต้องถามลูกค้าความต้องการของลูกค้าก่อนนะคะว่าเราต้องการสร้อยข้อมือความยาวเท่าไหร่ขนาดของสร้อยข้อมืออยู่ที่ไซส์ไหนนะคะเราถึงจะได้ดึงลวดได้ถูกตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะได้ถูกต้องเป็นไงบ้างคะนักเรียนสำหรับเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะไปหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประวัติความเป็นมาของเครื่องทองโบราณสุโขทัยนะคะที่มาและแนวความคิดของการพัฒนาลวดลายทองโบราณสุโขทัยรวมไปถึงลักษณะและลวดลายต่างๆนะคะของงานทองสุโขทัยที่ครูได้ขึ้นสไลด์ให้ดูนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะว่างานช่างทองโบราณนะคะเราได้ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเป็นบ้างนะคะที่จำเป็นในการถักสร้อยนะคะแล้วก็การHow to เบื้องต้นนะคะของการถักสร้อย3เสานะคะว่าจะมีขั้นตอนคร่าวๆประมาณไหนนะคะเพื่อเราจะได้นำไปดูเป็นเบื้องต้นนะคะของการปฏิบัติใน EP ที่2นะคะสำหรับหลังจากจบ EP ที่2นะคะเราก็จะสามารถต่อยอดนะคะนำวิชาความรู้ของงานช่างทองโบราณนะคะนำไปประกอบอาชีพได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้เกี่ยวกับงานทองโบราณถักสร้อยนะคะไปไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดงานถักสร้อยในรูปแบบอื่นๆได้นะคะเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วก็ช่วยกันร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะงานช่างทองโบราณศิลปะไทยนะคะในการผลิตช่างทองด้านวิชาชีพช่างทองหลวงให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปค่ะแต่ว่านักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะเราก็จะเจอกันอีก EP ถัดไปนะคะก็จะเป็นครูแก้มนะคะครูณภัชนานะคะมาสาธิตในส่วนของการปฏิบัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนของการถักสร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลช่างสุโขทัยสกุลช่างเพชรบุรีให้เราได้รู้ขั้นตอนการทำงานจริงๆว่ามีกระบวนการกรรมวิธีการผลิตยังไงนะคะเพื่อเราจะสามารถ

นำไปผลิตเป็นชิ้นงานเป็นอาชีพของเราเองได้นะคะในอนาคตข้างหน้านะคะในส่วนของวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทฤษฎีในส่วนของรายวิชางานช่างทองโบราณถักสร้อยนะคะครูก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อม

5 PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินรถเชื่อม5 PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินรถเชื่อม5 PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: door.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะนาขวัญจันจำรัดค่ะใน EP 3เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1และก็ EP ที่2ได้ต่อยอด

เลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือจะมีตัวคนแล้วก็ไฟเป็นลักษณะของไฟเออร์นะคะที่มีไฟลุกออกจากตัวค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับการทำเวิร์กช็อปให้เป็นลักษณะไฟในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลวไฟที่เป็นเท่าฐานในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถเซิร์ชรูปภาพได้จาก Google ได้เลยนะคะ 2. ไฟที่มีลักษณะเป็นกำลังลุกชดช่วงนะคะไฟที่ลุกแบบต่างๆลุกเป็นกองเล็กกองใหญ่นะคะหน้าคนและลักษณะไฟก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมมีประมาณนี้ค่ะมีไฟแล้วก็มีหน้าที่เราต้องการจะใช้นะคะเมื่อเตรียมรูปนะคะครบตามที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะและเปิดรูปภาพรูปแรกที่จะใช้นะคะเป็นรูปคนเมื่อเปิดรูปภาพจะสังเกตตรงเลเยอร์นะคะคือจะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์เหมือนเดิมนะคะให้ใช้วิธีการดับเบิลคลิกเลยค่ะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์เป็นเลเยอร์ศูนย์นะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นทำการ copy เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ด้วยการกด Ctrl J ค่ะพอกด Ctrl J นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีเลเยอร์แบ็คกราวด์ที่เราทำให้กลายเป็นเลเยอร์ศูนย์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นปิดตาเลเยอร์ล่างเปิดเลเยอร์บนไว้นะคะเราจะใช้วิธีการไดคัตเหมือนที่ครูใหม่เคยสอนใน EP ที่2นะคะวิธีการคือใช้ตัวนี้ค่ะเมจิกคลิกตรงวัตถุเลยนะคะหลังจากนั้นให้ไปตรง select subject ค่ะกดโอเคค่ะ

เราก็จะได้การไดคัตแบบที่เราจะเอาไปใช้นะคะสำหรับการทำแบ็คกราวด์ให้สำหรับการทำหน้าให้กลายเป็นไฟลุกนะคะเราได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการก๊อปปี้เลเยอร์หน้าคนนะคะด้วยการกด Ctrl J ค่ะลองเช็คไฟล์นะคะกดปิดตาเลเยอร์เราก็จะมองเห็นสิ่งที่เราทำการ copy layer กด Ctrl J และ background หายไปนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้หลังจากนั้นเพิ่ม background ขึ้น1 layer นะคะด้วยการกด create new layer ตรง layer เนี้ยค่ะเราจะใส่สีดำเหมือนกับ layer background ต้นฉบับนะคะวิธีการคือเพิ่ม layer หลังจากนั้นไปที่ edit ค่ะกด fillเลือกโฟกัสนะคะให้สังเกตตรงสีชาร์ตสีด้านซ้ายมือนะคะให้โฟกัสเป็นสีดำเลือกโฟกัสค่ะถ้าเลือกแบ็คกราวด์ก็จะกลายเป็นสีขาวด้านหลังเลือกโฟกัสนะคะหลังจากนั้นกดโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้เรามีแบ็คกราวด์สีดำพร้อมที่จะจัดการกับเลเยอร์ต่อไปของเราแล้วนะคะมี2เลเยอร์นะคะตอนนี้หลังจากนั้นเปิดไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะเปิด2ชิ้นก่อนนะคะนี่คือไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะอันแรกที่เราจะใช้นะคะเป็นลักษณะของไฟที่เป็นเท่าทานนะคะลากไฟที่เป็นเท่าทานใส่ลงไปในหน้าของผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นซูมกดขยายค่ะเอียงรูปนิดนึงจะได้พอดีกับพื้นที่หน้านะคะกะให้อยู่ในปริมาณที่ไฟกองเท่าทานอยู่ในบริเวณของครึ่งหน้าของภาพที่เราไหนนะคะประมาณครึ่งหน้าประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยด้านหน้าส่วนด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้าของรูปเท่าทานมีพื้นที่สีดำเยอะซึ่งเราไม่ต้องการสามารถที่จะตัดออกได้เลยค่ะใช้ตัว selection นะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ select กด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะพื้นที่ในการเป็นไฟของเราก็จะใกล้เข้ามายิ่งขึ้นนะคะมันจะดูง่ายยิ่งขึ้นทำให้พอดีกับครึ่งหน้านะคะเรียบร้อยตอนนี้

เรามีไฟที่บริเวณครึ่งหน้าแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ของเท่าฐานแล้วใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์นะคะ add layer mask เราจะมีเลเยอร์มาร์กสีขาวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการบลัดลบในพื้นที่ที่เราต้องการให้กลืนไปกับผิวหน้าลักษณะแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในการใช้เลเยอร์มาร์กนะคะจะมีสีอยู่2สีตรงเลเยอร์มาร์กก็คือสีขาวกับสีดำนะคะตรงจุดนี้เราต้องการเลือกสีขาวถ้าเลือกสีดำให้กด Inverse ค่ะถ้าเลือกสีขาวกด Inverse กลับมาค่ะถ้าเลือกสีดำเราจะมองไม่เห็นเลเยอร์มาร์กนะคะถ้าเลือกสีขาวเราจะเห็นรูปที่เป็นเลเยอร์มาร์กเราจะใช้สีดำในการลบพื้นที่ออกไปนะคะค่อยๆลบให้กลืนสมูทกับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะปรับลดหัวบัตรได้นะคะลอลิงบอใบไม้เหมือนเดิมนะคะปรับลดสมมุติว่าเราลบผิดเราลบมาถึงประมาณนี้นะคะแล้วผิดรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขให้เราสลับสีกลายเป็นสีขาวเพื่อที่จะนำรูปเก่ากลับมานะคะสลับสีขาวดำได้วิธีการลบนะคะลบให้รู้สึกว่าผิวมันกลืนเป็นชิ้นเดียวกันกับผิวหน้าของหุ่นที่เรามาใช้นะคะใช้วิธีการเดิมนะคะคือซูมเข้าไปใกล้เพื่อที่จะเห็นความแตกต่างนะคะถ้าหากเราไม่ซูมภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้จะทำให้เรามองไม่เห็นชัดนะคะเวลาที่มองเนี่ยอาจจะเกิดรอยต่อระหว่างรูปภาพได้ฉะนั้นให้ซูมไปเลยค่ะซูมไปที่ระยะใกล้ๆได้เลยเป็น 100-200% ได้เลยค่ะซูมนะคะแล้วก็ค่อยๆลบซูมเข้าซูมออกลองดูว่าตรงจุดไหนที่ยังไม่ได้ตัดให้ตัดตรงจุดนั้นนะคะให้รู้สึกว่าผิวกลายเป็นไฟอะค่ะย่อขยายนอกจากนั้นนะคะหัวบัตรสามารถที่จะปรับ opacity ให้รูปมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะลบหมดเลยนะคะทั้งรูปเพื่อที่จะให้ภาพมีความกลมกลืนกันให้มากที่สุดค่ะใช้ opacity ในการช่วยนะคะจะทำให้ภาพดูสมูทมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญในการทำก็คือดวงตาเนี่ยค่ะลองซูมดูไกลๆตอนนี้เริ่มสมูทนะคะแต่สิ่งขาดไปก็คือดวงตาเราจะต้องทำให้ตาของนางแบบเนี่ยลอยชัดขึ้นมานะคะด้วยการลบส่วนบริเวณที่เป็นตาลบส่วนที่เป็นตานะคะลบไปก่อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งที่หลังนะคะหลังจากที่เรามีตาสองข้างชัดขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบริเวณรอบๆดวงตาให้รู้สึกว่ามีไฟออกมาค่ะปรับหัวแปลงให้ลดลงค่อยๆทำนะคะตรงจุดนี้ค่อยๆทำนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อดูบริเวณใกล้ๆดวงตานะคะเน้นให้ดวงตาคงมีดวงตาที่คมชัดนะคะมีลูกตาที่คมชัดแล้วงานก็จะสวยยิ่งขึ้นในการทำงานให้ซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นส่วนที่เราจะทำต่อไปก็คือส่วนที่เนื้อออกมานอกผมอะค่ะนอกร่างกายของผู้หญิงใช้วิธีการก็คือ

ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นซูมเอาดูพื้นที่งานเก็บบริเวณขอบให้หมดนะคะตอนนี้เราได้ผู้หญิงที่มีเท่าฐานครึ่งหน้าหลังจากนั้นเราไปเปิดตรงบริเวณไฟที่เราเตรียมไว้นะคะรูปแรกขอเปิดเป็นรูปไฟใหญ่นะคะตัวนี้รูปนี้เป็นรูปที่มีไฟกำลังลุกโชนซึ่งเป็นรูปภาพใหญ่ที่สุดที่เตรียมไว้นะคะและรูปไฟอันที่สองหลังจากนั้นเราจะคลิกตรงเลเยอร์ด้านหลังนะคะแล้วกด Ctrl Shift I เพื่อที่จะลากไฟมาใส่อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อที่จะลากไฟมาใส่หลังจากนั้นปิดไปได้เลยค่ะกดขยายนะคะเราจะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามเช่นนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บที่หลังตอนนี้เราขยายไฟให้รู้สึกว่ามันโชติช่วงชัชวาลก่อนนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการให้ไฟลุกขยายไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีไฟลุกที่ตัวแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปเช่นเดียวกันกับเท่าฐานด้านบนนะคะคือการเพิ่ม add layer เพื่อที่จะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกใช้บัตรตัวเดิมนะคะกดบัตรค่ะหลังจากนั้นเลือกสีดำเหมือนเดิมนะคะกดลบ

ช้วิธีการเพิ่มลด opacity นะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวดูเนียนยิ่งขึ้นสมูทเข้ากับผิวของคนมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถซูมเก็บรายละเอียดสิ่งที่เมื่อกี้ครูใหม่บอกว่าเรายังไม่ค่อยละเอียดมากซูมเก็บรายละเอียดได้นะคะ

ซูมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่ทำให้พยายามซูมอินซูมเอาท์ดูผลงานตลอดเวลานะคะว่าเหมาะสมไหมพอดีไหมกับรูปแล้วก็การจัดวางของเราอะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวที่สองที่เรามานะคะหาพื้นที่ในการจัดวางเลยค่ะเมื่อได้พื้นที่แล้วเราใช้วิธีการเดิมนะคะคือการ add layer mark ใช้บัตรในการลบนะคะ

เก็บรายละเอียดแบ็กกราวด์ให้หมดนะคะแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการใช้ในการทำงานเราสามารถที่จะเพิ่มลดเลเยอร์ได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยถ้าซูมใกล้ๆอะค่ะจะเห็นแบ็กกราวด์เก่าติดมานะคะเราบอกเลยค่ะ

หลังจากเก็บรายละเอียดเล็กๆเหมือนเดิมนะคะซูมเอาท์ดูเพื่อดูผลงานภาพรวมก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยดูว่าเราจะเพิ่มจะลดตรงส่วนไหนนะคะตรงไฟนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดตรง normal นะคะเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปแบบไฟที่เข้ากับ background มีความสมูทมากกว่าอันที่เป็น normal นะคะเราสามารถเลือกได้

หลังจากนั้นเปิดภาพไฟอีกหนึ่งชิ้นนะคะอีกหนึ่งรูปภาพใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อเป็นการลากรูปเฉพาะส่วนของไฟเข้าไปใส่ในชิ้นงานเราค่ะหาตำแหน่งที่ไฟจะลุกนะคะเพราะว่ารูปที่เอาเรามาคือจะเป็นภาพที่มีประกายไฟลุกนะคะเราจะวางประกายไฟไว้ตรงส่วนไหนของภาพเพื่อให้รู้สึกว่ามีไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานะคะมีไฟลุกไหม้นะคะ

เก็บงานเหมือนเดิมนะคะเก็บงานในส่วนที่ดูแล้วยังไม่สมูทกับรูปภาพการปรับขนาดหัวแปรงนะคะจะมีผลต่อการเก็บรายละเอียดของงานเป็นอย่างมากถ้าสมมุติว่าเราซูมภาพในระยะใกล้ตรงระยะที่200ถึง 300% นะคะตรงนี้ค่ะตรงระยะที่200ถึง 300% เนี่ยเราควรจะปรับลดขนาดหัวแปรงแต่ถ้าเป็นลักษณะในการมองภาพไกลๆนะคะสามารถที่จะขยายหัวแปลงได้หลังจากนั้นค่อยๆเก็บรายละเอียดของชิ้นงานนะคะ

ค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้มีความสมูทมากที่สุดนะคะสำหรับการทำไฟที่ลุกออกมาจากร่างกายค่อยๆเก็บรายละเอียดงานสิ่งสำคัญในการตัดแต่งภาพนะคะคือการหารูปที่มีความใกล้เคียงกันรูปที่สามารถที่จะนำมาใช้แล้วสามารถที่จะเป็นภาพเดียวกันได้หลังจากนั้นซูมเอาท์เหมือนเดิมค่ะ

เราจะเพิ่มข้อความให้กับรูปภาพนะคะด้วยการคลิกที่ตัว T ค่ะด้านซ้ายมือจะมีตัว T นะคะเป็นกล่องข้อความสำหรับพิมพ์ข้อความคลิกหลังจากนั้นใช้เมาส์คลุมข้อความพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเลยค่ะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ข้อความได้นะคะ

หลังจากนั้นผู้ใหม่จะขยับข้อความนะคะไปไว้ในส่วนของมุมด้านข้างแล้วขยายฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้พอดีกับรูปภาพที่เรามาลองปรับลดดูค่ะเราจะวางข้อความไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้เข้ากับพื้นหลังนะคะคำว่า fire ที่เราพิมพ์ลงไปลองเลือกดูนะคะมีตัวไหนที่เข้ากับไฟด้านหลังของเรามากที่สุดใช้ตัวนั้นนะคะ

หลังจากนั้นนะคะไปเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรนิดนึงด้วยการกดไปที่ FX นะคะแล้วก็ Drop Shadow

รับตัวอักษรให้มีเอฟเฟกต์ขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่ตัวอักษรจะได้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากเราโอเคแล้วกดโอเคเลยค่ะดูภาพรวมของผลงานก่อนนะคะดูภาพรวมก่อนนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราเพิ่มประกายไฟค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวิธีการ copy ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ประกายไฟที่มีอยู่แล้วที่เราเคยใช้ให้ใช้วิธีการกด alternate นะคะ alt ที่คีย์บอร์ดหลังจากนั้นจับเมาส์แล้วก็ลากวัตถุที่เราต้องการจะ copy มาเลยค่ะตอนนี้นะคะครูใหม่อยากจะเพิ่มไฟตรงบริเวณส่วนนี้ค่ะเพิ่มไฟบริเวณส่วนนี้นะคะให้มีประกายไฟลุกขึ้นมาค่ะเราจะใช้วิธีการเดิมนะคะคือการใช้ add layer mask ค่ะแล้วลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกใน EP นี้สิ่งที่เราจะใช้คือ add layer mask นะคะซึ่งจะเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเราพยายามลบแบ็กกราวด์หรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการออกให้หมดนะคะเพื่อจะได้วัตถุที่เราต้องการและมีความสมูทกับรูปภาพที่เราเลือกให้มากที่สุดค่อยๆทำนะคะ

ซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการลบเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าสมมุติลบผิดสามารถเปลี่ยนสีผู้กันเป็นสีขาวเพื่อที่จะเพิ่มรูปมาได้ในการใช้ Add Layer Mask เราสามารถเพิ่มลบวัตถุได้ตลอดเวลานะคะ

มีมุมอีกนิดนึงนะคะที่จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมบวกลบเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะเก็บขอบให้หมด

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานเลยค่ะมีส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มสามารถที่จะก๊อปปี้แล้วเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะขอเพิ่มตรงนี้นิดนึง

ค่อยๆลบนะคะลบแล้วก็ซูมดูตลอดเวลานะคะไม่งั้นเราจะเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการได้คัดภาพซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออก

ลงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเช็คผลงานสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะคือวัตถุ2ชิ้นเนี้ยค่ะไฟ2ชิ้นเนี้ยมีลักษณะที่เหมือนกันวิธีการแก้ไขนะคะเราต้องลบในส่วนที่มันคล้ายกันเกินไปออกเพื่อที่จะได้เป็นไฟคนละชิ้นกันค่ะเช่นเราลบเราตกแต่งไฟเพิ่มเติมของตัวเราเองนะคะเนื่องจากว่าเราไฟที่เป็นชิ้นเดียวกันมาใช้ฉะนั้นเราลบตกแต่งเองเพื่อที่จะได้มีไฟ2ชิ้นค่ะแค่นี้นะคะเราลบปลายออกนิดหน่อยเราก็จะได้ไฟที่มีความแตกต่างกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาไฟที่หลายๆชิ้นไฟที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาลบตกแต่งเพิ่มเติมให้แบบว่าดูแตกต่างกันนะคะแต่ในกรณีของครูไหมคือยกตัวอย่างมาไฟแล้วก็ก๊อปปี้มาใช้ซึ่งข้อเสียก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนกันเวลาที่เราใช้งานค่ะฉะนั้นเราตกแต่งเพิ่มเติมได้

เช็คเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้นะคะขอเพิ่มให้มีเงาจางๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้มมากลด opacity ค่ะปรับบัตรให้มีขนาดใหญ่นะคะหลังจากนั้นลบ opacity ค่ะ

ไฟตรงบริเวณส่วนหน้าอกนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มออกมานิดนึงได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นปรับลดขอบออกให้หมดเลยค่ะ

เก็บรายละเอียดงานที่เหลือนะคะเช่นบริเวณนี้นะคะบริเวณด้านล่างนะคะตรงเสื้อใช้วิธีการปรับบัตรลดเมาส์ปรับลดหัวบัตรให้เล็กลงนะคะเพื่อที่จะได้เก็บงานให้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะ

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่างานมันโอเคแล้วค่ะงานที่เราเก็บแล้วโอเคแล้วเพียงพอที่จะนำไปเผยแพร่แล้วนะคะวิธีการต่อไปคือการเซฟไฟล์งานค่ะการเซฟไฟล์งานให้ไปที่ไฟล์กด Save As นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนแรกเราจะเซฟในรูปแบบของไฟล์ Photoshop ไว้ก่อนนะคะเผื่อมีการแก้ไขกดเซฟได้เลยค่ะและเซฟไปใช้งานนะคะสำหรับไฟล์ JPEG ค่ะเซฟ Copy ได้เลยค่ะตรงส่วนไฟล์ JPEG นะคะถ้าใครจะเอาไปใช้ในรูปแบบของไฟล์อื่น PNG หรือไฟล์ GIF สามารถที่จะเลือกนามสกุลรูปแบบไฟล์ได้หมดเลยนะคะแต่ในกรณีนี้ครูหมายขอเซฟเป็น JPG นะคะไฟล์Copy กดเซฟค่ะQuality คือค่าความละเอียดของชิ้นงานนะคะเราจะเลือกในลำดับที่สูงสุดก็คือ12นะคะเป็น maximum เพื่อรูปภาพเวลาเราเอาไปใช้งานจะได้คมชัดค่ะกดโอเคค่ะหลังจากเช็คไฟล์งานที่เราเซฟมานะคะนี่คือไฟล์งานที่เราเซฟกดซูมดูรายละเอียดของงานที่เราทำนะคะถ้าสมมุติว่าเจอรายละเอียดที่เราเก็บงานไม่ละเอียดหรือว่าไม่สวยงามยังไม่โอเคยังแบบว่าดูแล้วยังไม่สมูทนะคะสามารถที่จะกลับไปแก้ไขไฟล์ที่เป็น Photoshop ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ได้ก็คือไฟล์นี้นะคะไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนไฟล์ที่เราเซฟเป็นไฟล์ JPG JPEG ก็คือไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นไฟล์ที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่3 EP นี้เป็นการเสริมแนวคิดนะคะเป็นการเสริมสร้างทักษะแล้วก็ไอเดียการดีไซน์ผลงานในรูปแบบต่างๆเพียงแค่เราใช้เครื่องมือเป็น1เครื่องมือนะคะเราก็สามารถที่จะดีไซน์ผลงานสามารถที่จะต่อยอดความคิดได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับครูไหมใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

0: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
1: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะฮะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์สเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะ

ก็พอแผ่นเพชเชอร์เพลทหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพลทอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพลาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัว Orange นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัสของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้จะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับ
อันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาร์ทเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัท

0: แล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
0: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valveนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์จเดชฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: พบกับเรานะคะสองคนในรายการการทำผิดพันธุ์ความสะอาดช่องปากและฟันอันนี้เป็นตอนที่4นะฮะครับผมเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็มาพบกับเราอีกแล้วนะฮะในตอนที่4ของเทอมนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ตอนสุดท้ายสุดท้ายของเราสองคนแต่ว่าในทีมงานเราเนี่ยเรายังมีอีก
1: เยอะอีกหลายเทป
0: หลายเทปนะครับ
1: นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็มา

0: ความสะอาด
1: เก
0: ี่
1: ยวกับช่องปาก
0: ช่องปาก
1: แต่ก็มีหลายตัวเหมือนกัน
0: ช่องปากนะอย่างช่องปากช่องปากเนี่ยเราก็เริ่มจากยาสีฟันก่อน
1: ใช่
0: นะครับที่ผ่านมาก็เป็นช่องปากก็คือยาสีฟันนะครับแล้วก็เป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพรใช่ไหมอาจารย์
1: มีหลายเนื้อหลายรูปแบบ
0: สมุนไพรก็คือลดอาการปวดฟันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของยาสีฟันเนื้อเจลใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองกลับย้อนไปดูนะครับใครลองกลับไปก็ลองย้อนไปดูก็มียาสีฟันเนื้อเจลนะครับ
1: น้ำยาบ้วนปาก
0: จากยาสีฟัน2สูตรแล้วก็เป็นน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากนี่เราก็มีให้ถึง2สูตรเหมือนกัน
1: มีทั้งสมุนไพร
0: สมุนไพร
1: นะครับแล้วก็น้ำยาบ้วนปาก
0: สูตรที่เป็นทันสมัย
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ซึ่งวันนี้เราก็มาเรื่องของสเปรย์นะครับก่อนเข้าถึงสเปรย์เนี่ยเรามาคุยกันก่อนว่าปัญหาช่องปากเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำผิดพันเกี่ยวกับปากและฟันเนี่ยเพราะว่าคืออย่างที่บอกมันต้องทำความสะอาดนะเพราะว่านอกจากเราอาบน้ำแล้วคือมนุษย์เราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหากลิ่นปากใช่ไหมอาจารย
1: ์อันนี้อันดับต้นๆเลย
0: อ
1: ันดับต้นๆเลย
0: กินปากเพราะเรากินอาหารแล้วก็กินแป้งหรือว่ากินอะไรเข้าไปหรือว่าแม้แต่เนื้อสัตว์เข้าไปติดฟันอยู
1: ่
0: นะครับมันก็ทำให้เกิดกลิ่นแม้แต่บางครั้งเนี่ยปัญหาที่จากนอกจากช่องปากแล้วในลำคอก็เกิดกลิ่นขึ้นมาได้
1: ใช่คร
0: ับ นะฮะถึงบอกว่าบางทียาสีฟันก็แปรงที่ฟันก็ไม่พอก็ต้องมีการกั้วปากคือน้ำยาบ้วนปากไปถึงคอนะ
1: ครับ
0: นะครับก็คือปัญหากลิ่นปากแหละ
1: ใช่หลัก
0: ๆผิดพันชำระช่องปากนอกจากปัญหากลิ่นปากก็คือปัญหาเรื่อง
1: ฟันผุ
0: ฟันผุนะฮะแล้วก็เสียวฟันเสียวฟันจากสารเคลือบฟันหายไปใช่ไหมอาจารย์นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับอะไร
1: ปวดปูนก็มี
0: หินปูน
1: ใช่
0: กินปลากินปูนนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของต้องการให้ฟันขาว
1: ใช่คือขาวฟันแข็งแรง
0: มีการเคลือบฟันใช่ไหมเคลือบฟันฟันแข็งแรงนะครับก็คือจะมีเรื่องฟูอะไรมาเกี่ยวข้อง
1: ใช่คร
0: ับนะครับก็อย่างว่าก็บอกเราก็คือในช่องปากเนี่ยปัญหามันเยอะนอกจากเราใช้แปรงสีฟันแปรงที่ฟัน
1: ใช่
0: ไหมฮะน้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็ถึงคอคราวนี้น้ำยาบ้วนปากก็อย่างที่บอกมันใช้ได้บ่อยกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช้ได้หลายพื้นที่มากกว่า
0: หลายพื้นที่
1: ได้ง่ายกว่า
0: ครับ
1: นะครับแต่อันเนี้ยก็จะง่ายไปอีก
0: คือเอาเป็นว่าถ้าพอมาเป็นผิดพันธุ์เดี๋ยวนี้ก็คือเราคำนึงถึงเรื่องของความสะดวกสบาย
1: ใช่ครับผม
0: ความสะดวกสบายนะอย่างความสะดวกสบายเช่นสเปรย์ฉีดปากเนี่ยถามว่าอาจารย์ลองคิดดูยาสีฟันนะฮะน้ำยาบ้วนปากสเปรย์เนี่ยสเปรย์มันดีกว่าตรงไหน
1: ใช้ได้ง่ายกว่าไง
0: ง่ายกว่า
1: ใช้ได้ทุกที่
0: ไม่ต้องไปหาที่บ้วนทิ้ง
1: ใช่ใช้ได้ทุกที
0: ่ไม่ต้องบ้วนออก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ฉีดแล้วก็
0: ก็คือดับกลิ่นได
1: ้
0: คือไม่ต้องบ้วนปากก็คือสามารถใช้สเปรย์ฉีดไปได้เลย
1: ใช่
0: นะฮะข้อเสียอาจจะว่าอาจจะไม่ลึกซึ้งเหมือนน้ำยาบ้วนปากแต่ใช้คือสมมติเราจะเข้าประชุม
1: เดี๋ยวนั้นเลยไงใช
0: ้
1: แล้วเห็นผลเดี๋ยวนั้นเลย
0: เดี๋ยวนั้นเลยพกง่าย
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่ามันแค่เป็นเรื่องของการเข้าไปเดี๋ยวนั้นนะครับก็คือเป็นผิดพันธุ์ที่เอามาเสริมใช้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับคราวนี้ในการทำสเปรย์เนี่ยอาจารย์ว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรหลักๆเลยก็คือมันต้องดับกลิ่นปากได้นะฮะก็ต้องมีเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยที่เข้าไปแล้วดับกลิ่นปากได้ดี
1: ใช่แล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยนะ
0: แล้วก็ไม่เป็นอันตราย
1: ใช่ครับ
0: อาจจะมีเรื่องของการลดเชื้อโรคได้ลดเชื้อโรคได้คือทำให้เหมือนกับเกิดกลิ่นได้ช้าลงอ่ะประมาณนั้นนะแล้วสำคัญเลยสเปรย์เนี่ยรสชาติ
1: ใช่มันต้อง
0: น่าใช้อาจจะต้องมีความหวานมีอะไรนี่นะทุกวันนี้พวกสเปรย์ฉีดปากก็มีหลายรสชาติม
1: ี
0: โน่นนี่นั่น
1: มีหลายกลิ่นหลายรสชาติ
0: เป็นเรื่องของแฟชั่นขึ้นมาก็มีหลายรสหลายกลิ่นนะฮะใช้สะดวกนะครับแล้วสเปรย์ที่มีตามท้องตลาดเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่ขายก็อยู่ก็จะเป็นสเปรย์ที่เป็นชนิดน้ำ
1: ใช่ใช่ไหมน้ำเป็นของเหลว
0: เป็นของเหลวเป็นชิ้นน้ำฉีดใช้หัวปั๊มฉีดออกมาก
1: ็
0: ม
1: ี
0: อันนี้เป็นสเปรย์หรือบางครั้งเนี่ยถ้าทันสมัยก็เป็นกระป๋องเหล็กที่เขาเป็นเรียกว่าอะโรโซลหรืออัดแก๊ส
1: คร
0: ับ อัดแก๊สเนี่ยก็เป็นสเปรย์อีกประเภทนึงก็คือทำให้ออกเป็น
1: ฝอย
0: เป็นฝอย
1: เลย
0: เป็นฝอยเลย
1: บางๆ
0: แต่ต้องมองว่าท่านผู้ชมวันนี้ที่เราสอนเนี่ยเราไม่ได้เอาไปอัดแก๊สนะก็คือเราใช้แต่ว่าถ้าใครเคยใช้สเปรย์อัดแก๊สต้องมองว่าที่เป็นฝอยเนี่ยอย่างที่เราซื้อขวดเนี่ย100 มล.เนี่ยต้องมองว่าปริมาณของน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันไม่ถึง100 มล.
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครึ่งหนึ่งไห
0: มมันจะอยู่ประมาณสักประมาณ
1: 50 มล.
0: 50-60% ที่เหลือมันจะเป็นแก๊ส
1: ใช่ครับ
0: นะครับมันจะเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นปริมาณของสารที่เราจะได้มาใช้จริงๆเนี่ยมันไม่เยอะนัก
1: ครับ
0: นะครับแต่ข้อดีก็คือมันเป็นละออง

0: นะฮะประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ของเราทำเนี่ยเราเป็นสเปรย์ที่ใช้เป็นหัวปั๊ม
1: ฉีดก็คือว่า100 ml ก็คือ100 ml 100% เลยนะครับไม่มีลดเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ความเข้มข้น
0: ความเข้มข้น
1: จะเข้มข้นกว่า
0: คราวนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆสูตรสเปรย์กับน้ำยาบ้วนปากเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นลักษณะของเหลวนะเพียงแต่ว่าถ้าคนสังเกตในสูตรของสเปรย์เนี่ยมันจะมีในส่วนของแอลกอฮอล
1: ์ใช่ครับ
0: ที่มีปริมาณมากกว่า
1: ครับ
0: เพราะอะไรฮะอาจารย์คิดดูว่าในการฉีดเนี่ยเราต้องคัดเป็นละอองเป็นฝอยและให้มีการระเหยเหมือนกับมีระเหยออกมาทำให้แบบให้กลิ่นหอมระเหยแบบมีกลิ่นคล้ายๆน้ำหอมอ่ะที่เขามีแอลกอฮอล์ผสมอยู่พอฉีดเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นฟุ้งออกมาคือ
1: แอลกอฮอล์มันก็ระเหยไป
0: ใช่แล้วกลิ่นหอมก็ออกมากลิ่นน้ำหอมคือระหว่างสเปรย์กับน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอมเพื่อใช้เพื่อทำความสะอาดใช่ไหมฮะแล้วก็นั้นแต่ในขณะที่สเปรย์เนี่ยใช้เพื่อให้กลิ่นออกมากมากกว่าให้มีกลิ่นหอมออกมาเพราะฉะนั้นสเปรย์เนี่ยจะมีสัดส่วนในสูตรเนี่ยอาจจะเหมือนกับน้ำยาบ้วนปากเลยก็ได
1: ้
0: คล้ายเลยใกล้ๆเคียงกันแต่สัดส่วนก็คือจะมีสัดส่วนของแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องใช้เป็นฟู้ดเกรด
1: ที่สามารถทาน
0: ได้ใช่ทานได้ข้อดีของแอลกอฮอล์ที่เป็นฟู้ดเกรดก็คือหนึ่งก็คือเหมาะสมกับการที่ใช้ในช่องปากสองก็คือเขาจะไม่ขม
1: ใช
0: ่เราใช้แอลกอฮอล์สูตรอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดก็มาทำได้เป็นเอทิลอะดื่มได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะมีรสขมนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราทำผิดพัน
1: สเปรย์ดับกลิ่นปาก
0: สเปรย์ดับกลิ่นปากเนาะซึ่งสเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยก็ต้องจัดเป็นเครื่องสำอางอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน
1: ใช่ครับมันจะต้องมีกฎหมายอย.เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราทำแค่อย่างที่เราโชว์วันนี้เป็นการสาธิตทำ
1: ใช่เป็นการ
0: เอาไปใช้งาน
1: เอาไปใช้เอง
0: ใช้เองทำใช้เองทำให้ใช้ที่บ้านทำเป็นงานดีเลกนะแล้วทำให้ใช้ดีแล้วก็
1: แจกเพื่อน
0: ประหยัดช่วยในเรื่องของประหยัดนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าวันนึงเราทำแล้วอยากจะทำขายก็ต้องไปศึกษาอย.นะครับแล้วก็ไปจดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: อันนี้สำคัญ
0: ในการทำเครื่องสำอาง
1: อ
0: ัน
1: นี้สำคัญเลยจะต้องไปเรียนรู
0: ้
1: นะครับว่าขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำเพื่อจำหน่ายเขาต้องใช้อะไรมั่งต้องทำยังไงมั่งนะครับ
0: คราวนี้อย่างที่บอกว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของตัวสเปรย์เนี่ยมันมีข้อดีอะไร
1: เยอะนะครับ
0: เอาข้อดี
1: ถ้าใช้ในทางที่ถูกก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ใช้ง่าย
0: ใช้ง่าย
1: ใช้ได้ทุกที
0: ่
1: ใช้และเห็นผลเดี๋ยวนั้นเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็คุณสมบัติเขาที่ต้องการก็คือลดแบคทีเรียหลักๆเนี่ยการลดกลิ่นปากก็คือลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับลดแบคทีเรียนะฮะก็คือต้องมีสารที่ช่วยลดแบคทีเรียแหละนะครับในช่องปากนะครับแล้วก็หลักๆที่อาจารย์วิชาติพูดก็คือตัวสเปรย์เนี่ยต้องลดกลิ่นปากได
1: ้
0: ข้อ2เลยลดแบคทีเรียลดกลิ่นปากนะครับ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวก
0: ใช่ต้องสะดวกสบาย
1: ใช่ครับ
0: คือสะดวกสบายกว่าน้ำยาบ้วนปากหรือยาสีฟัน
1: ใช่ไหมน้ำยาบ้วนปากบางทีอาจจะมีข้อจำกัดในการที่ต้องบ้วนออกใช่ไหม
0: ต้องบ้วนแล้วก็
1: แต่สเปรย์เนี่ยเราจะเข้าประชุมแล้วอีกหนึ่งนาท
0: ี
1: แล้วก็ฉีดปุ๊บแล้วก็เข้าประชุม
0: ตอนไหนก็ได้
1: ใช่
0: เข้าโรงหนังก็ฉีดได้ไปนู่นไปเดินห้างสรรพสินค้ารู้สึกหรือหลังกินอาหารก็ฉีดได้เลยไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำหรือไปบ้วนปากออก
1: ใช่ครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือรสชาตินะครับประมาณนั้นเนาะ
1: รสชาติเนี่ยสำคัญ
0: ครับ
1: ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยสำคัญเลยคนซื้อเนี่ยจะต้องรสชาติอันดับหนึ่งเย็นหรือไม่
0: ซึ่งทุกวันนี้ไอ้น้ำสเปรย์ก็เป็นที่นิยม
1: ใช่ครับใช้ง่าย
0: นะครับ
1: ครับใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้นาน
0: ใช้ได้นาน
1: ใช้ได้ทุกสถานที
0: ่
1: นะครับ
0: ก็คืออย่างที่บอกว่าเราก็รู้แล้วเป็นเครื่องสำอางนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในการทำเครื่องสำอางก็ต้องไปจดอย.นะครับ
1: อันนี้เราจะเน้นทุกเทปเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์เราจะบอกท่านผู้ชมทุกครั้งนะครับในการที่เราสาธิตเนี่ยถ้าสมมติท่านผู้ชมไปทำเก่งแล้วอย่างเงี้ยอยากแบบทำแจกเพื่อนใช้แล้วมันดี อยากจะทำขาย อย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับเลขที่จุดแจ้งสถานที่การผลิตอะไรพวกนี
0: ้ให้ถูกต้องนะครับ
1: ใ
0: ช่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีสเปรย์แค่สูตรเดียว
1: ใช่
0: นะฮะจะทำนะฮะอุปกรณ์ก็มีง่ายเลย
1: อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปเลยเหมือนกับทุกเทป
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับทุกเทปเลยที่เราสาธิต
0: ครับ
1: นะครับเราจะไม่ใช้

0: ่อนที่ท่านผู้ชมจะหาย
1: วันนี้เรามาทำกันเนี่ยก็คือเราอาจจะแต่งตัวไม่ถูกสุขลักษณะแต่บอกว่าถ้าอยู่ในโรงงานนะอยู่ที่บ้านที่ทำให้สะอาดเนี่ยคุณอาจต้องใส่หมวกคุมผมนิดนึง
0: ปิดหมด
1: ป้องกันนะใส่แมส
0: ก์ใส่แมสก์ใส่หมวก
1: ใส่หมวกใส่ถุงมือ
0: ใส่ชุดกาววัน
1: นี้เราก็เกริ่นให้รู้เพราะเราสอนมาหลายเทปแล้วนะครับประมาณนั้นแม้แต่อุปกรณ์เนี่ยก็คือวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ที่เราเตรียมมาน
0: ะครับอุปกรณ์ที่ใช้เลยคือบิ๊กเกอร
1: ์บิ๊กเกอร์
0: มีทั้ง500 ml และ 1,000 ml
1: ครับผม
0: นะครับใช้ได้ทั้ง2ขนาด
1: คร
0: ับแท่งแก้วในการผส
1: ม
0: นะครับแท่งแก้วในการ
1: อันนี้ก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์ในห้องแลบแต่ทุกคนที่ก็ราคาไม่แพง
0: ราคาไม่แพง
1: มาจำนวนไม่เยอะด้วยนะครับก็คืออุปกรณ์น้อยนะฮะ
0: นะครับเนี่ยช้อนสแตนเลส
1: ช้อนสแตนเลสควรจะเป็นสแตนเลสนะฮะ
0: ครับ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางเนี่ยไม่แนะนำให้เป็นช้อนอลูมิเนียม
0: ช้อนพลาสติก
1: ช้อนเหล็กช้อนพลาสติกไม่แนะนำเลยนะฮะ
0: คือ
1: ไม่ให้ใช้เลยดีกว่า
0: ให
1: ้ใช้ช้อนสแตนเลสเพราะว่าสารเนี่ยก็คือมีฤทธิ์กัดก่อนบางตัวเป็นกรดถึงเป็นกรดอ่อนๆเนี่ยเราใช้ประจำเนี่ยเขาก็กัดก่อนพอกัดก่อนเอาสารมาละลายในสาร
0: สิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปในผลิตภัณฑ์เรา
1: ใช่ครับ
0: นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราใช้เป็นสแตนเลสเป็น304นะฮะอย่างน้อยนะเป็นเกรด304
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นเกรดสูงกว่านี้เป็นเกรดการแพทย์นะเอาแค่304แล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับก็คือจะมีเรื่องของพิกเกอร์เขาเป็นแก้วอยู่แล้วทนกดทนด่างนะฮะในการคนนะอันนี้เราทำจำนวนแค่ลิตรเดียวก็ทำแค่
0: เล็กน้อยนะครับแล้วก็หาภาชนะที่เราอ
1: ่
0: ะเหมาะกับการใช้งาน
1: ใช่ครับ
0: มานะครับแต่หลักๆก็ขอให้เป็นสแตนเลสไม่ก็แก้วน
1: ั่
0: นเอง นะครับซึ่งมันก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ทุกวันนี้ก็คือหาง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่าย
0: นะครับแล้วก็เหมือนกับที่เราบอกไปก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยก
1: ็
0: ควรที่จะแยก
1: ออกจากภาชนะที่เราใช
0: ้
1: ในครัวเรือนบางคนถามเนี่ยอาจารย์เอาหม้อ
0: ล้างดีและล้างดีมาก
1: ไม่หมดนะคือควรจะแยกคืออุปกรณ์ที่ทำกับข้าวมันจะมีกลิ่นคาว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็แม้แต่สารเคมีที่เราจะทำในเครื่องสำอางเนี่ยก็ไม่ควรจะไปปะปนในอาหาร
0: ใช่ยี่ต้องแยกสัดส่วนกันเลยโดยสิ้นเชิงเลย
1: ถ้าใครที่จะทำก็คือควรจะแยก
0: ใช่ครับ
1: ไม่ควรจะเอามาใช้ปนกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้เรารู้ว่าเราทำผิดพันธุ์พวกนี้เพื่อใช้เป็นผิดพันธุ์เครื่องสำอางใช้กับผิวพันธุ์นะครับไม่ได้ใช้กินนะฮะต่อไปก็คือในเรื่องของเราจะทำความสะอาดเลยไหม
0: ก่อนปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำความสะอาด
1: ครับ
0: ครับซึ่งทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะบอกทุกเทปอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะนำมาสาธิตเนี่ยเราก็ทำความสะอาดไปแล้ว
1: เป็นพื้นฐาน
0: ใช่
1: เป็นพื้นฐานที่เราต้องถามว่าดูกี่ครั้งก็ต้องทำอาจารย
0: ์
1: แต่มันต้องทราบนะฮะบางจะมีท่านใหม่ๆที่เพิ่งมาดูนะฮะไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเอาไปใช้ได้จริงไหมสะอาดจริงไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกเทปนะครับอย่างที่บอกว่าในการทำผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ยต้องป้องกันการเจือปนการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกเพราะว่าผิดพันธุ์เราเนี่ยถามว่าทำออกมาแล้วอยู่ๆแบบเป็นเชื้อราอาจจะใช้ได้ไหมซึ่งเชื้อราก็อันตรายถูกไหมอัลฟาท็อกซินอะไรที่อยู่ในเชื้อราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นผิดพันธุ์ที่เป็นน้ำอาจจะเกิดเชื้อราหรือเกิดการบูดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดนะฮะ
0: แต่ถ้าสมมติอยู่ในโรงงานที่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมิดชิดกว่านี้อีกนะ
1: มี
0: ทั้งถุงมือนะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดคุมผมนะมีแมสนะครับมีเสื้อกาว
1: ไม่ผลตกใส่นะฮะมีถุงมือแม้แต่เท้านี่ก็ต้องใส
0: ่
1: เลยเข้ามาก็ต้องมีการเป่าลมเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เราสาธิตเพื่อให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยเป็นสูตรเพื่อไปการทำเองหรือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับ
0: ใช่เพราะว่าบางทีเราทำใช้เองเนี่ยเราทำทีนึงเราได้500 ml 1,000 ml
1: ก็ใช้เป็นเดือนนะ
0: เราไปซื้อเนี่ยขวดละ100 ml ขวดบางยี่ห้อก็เป็น100
1: ครับแล้วกฎหมายเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเป็นกฎหมายเครื่องสำอางคุณทำออกมาเนี่ยตัวสินค้าหรือว่าตัวผิดพันเนี่ยต้องมีอายุอยู่ได้ถึง2ปี
0: ใช่
1: โดยไม่เสื่อมสภาพนะทางกายภาพทางกลิ่นสีเนี่ยทางสัมผัสเนี่ยต้องมีอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยในอุณหภูมิปกติ2ปีนะครับ
0: อันนั้นเป็นพื้นฐานเลย
1: เป็นพื้นฐานเลย
0: นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เราที่เรานำมาสาธิตเนี่ยทุกตัวนะครับเราการันตีได้เลยว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยอยู่ได้ถึง2ปีแน่นอน
1: ปีนะฮะแล้วก็เป็นสูตรที่มาตรฐานด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็คือ1เลยถูกต้อง
1: ถ
0: ูกหลักอนามัยแน่นอน
1: ถูกหลักอนามัย
0: นะครับผมแล้วก็ไม่อันตรายต่อร่างกาย
1: ครับผม
0: นะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสบู่ก็คือไม่ระคายเคือง
1: ไม่ระคายเคือง
0: ไม่ระคายเคือง
1: อย่างถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันก็ต้องไม่ระคายคือต

0: ต้องอ่อนโยนกว่าสบู
1: ่เหมือนกับ
0: เพราะว่าในช่องปากเนี่ย
1: แสบเหง
0: ือกแสบเหงือกหรือบางทีแบบ
1: มันกัด
0: ลอก
1: กัดเหงือก
0: เคยใช้แบบแรงเกินไปแรงเกินไปไหม
1: ใช่
0: ปากจะลอก
1: แสบปากแสบก็พุ่งแก้มอย่างเงี
0: ้ยก็ต้องระวังถ้ามีการแสบได้พูดนั้นเนี่ยจะแนะนำเลยว่าถ้าคุณไปใช้ผิดพันธุ์ที่มันมีการแสบปากนะฮะหรือว่าใช้แล้วปากลอกไม่ควรใช้ทุกวันเพราะมันระคายเคืองต่อช่องปากคุณใช้เป็นนานๆก็อาจจะเป็นแผลเปื่อยนะอาจจะเป็นนานๆก็อาจจะเป็นมะเร็งเป็นไปได้นะฮะเพราะว่า
1: ส่งผลกระทบไปหมด
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีการระคายเคืองอย่างสูงเนี่ยไม่ควรจะใช้นะไม่ควรจะใช้นะฮะต้องปลอดภัยพอสมควรนะครับคราวนี้เราก็ถึงว่าเรามีสูตรเดียวนะน้ำยาทำความสะอาดก็คือเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะฮะสูตรทันสมัยคราวนี้เราจะมาไล่สารทีละตัวเลยนะฮะแล้วมาอธิบายสารทีละตัวเลยให้เข้าใจนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ DI water อันนี้เราสอนมา 2-3 เทปแล้วอาจารย์ไม่ได้อธิบายน้ำคราวนี้น้ำในเครื่องสำอางเนี่ยคือในการทำแบตเล็กๆแค่ทดลองเนี่ยเราจะใช้ DI water หรือน้ำกลัด
1: น้ำกรองเข้าไป
0: น้ำกลัดคำว่าน้ำกรองเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราจะต้องทำขายหรือว่าทำแจ้งกับอย.เนี่ยต้องเข้าใจว่าน้ำสะอาดน้ำที่ทำเครื่องสำอางเนี่ยต้องน้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มบอกว่าคำว่ากรองเนี่ยสมมติว่าอาจารย์สมมติเราดื่มที่บ้านเราดื่มเองได้เนี่ยเป็นกรองเนี่ยถ้าเราทำใช้เองเล็กๆก็ได้กรองก็ได้แต่ถ้าวันนึงคุณทำโรงงานเครื่องสำอางถามว่าแค่กรองมันไม่ได้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อนะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงตัวกรองสะอาดแล้วก็ไม่มีเชื้อต้องกรองแล้วไปส่งตรวจ
1: ใช่
0: คือน้ำในการผลิตเครื่องสำอางเนี่ยต้องสะอาดเท่ากับน้ำดื่มที่มีเครื่องหมายอย.แหละถึงบอกว่าบางครั้งถ้าเราเป็นโรงงานใหญ่หรือว่าทำผลิตภัณฑ์ทำขายเนี่ย บางทีเราต้องส่งน้ำไปตรวจเพื่อมียืนยันว่าน้ำเนี่ยสะอาดไม่มี
1: ได้รับมาตรฐาน
0: เชื้ออีโคไลเชื้ออะไรตามมาตรฐานนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่กรองเองแล้วไปเราอาจจะซื้อน้ำที่เขาม
1: ีมาตรฐาน
0: อยู่แล้วแล้วก็ขอใบส่งตรวจของเขามาก็ได้อย่างเช
1: ่
0: นน้ำดื่มที่เขามีบรรจุขวดถ้าเราเป็นโรงงานเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเขาตรวจถูกต้องเราขอเขาได้ถ้าเราซื้อจำนวนมาก
1: เนี่ย
0: ถ
1: ึ
0: งบอกว
1: ่
0: าน้ำที่บอกว่าในการทำเครื่องสำอางเนี่ยน้ำที่แนะนำก็คือน้ำกลั่นเลยนะฮะหรือน้ำกรองสะอาดที่มีความถูกต้องในการตรวจเชื้อแล้วนะฮะหรือน้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่เอามาใช้เลย
1: น้ำก๊อก
0: น้ำกร่อย
1: น้ำใช่
0: น้ำถามว่า
1: แร่ธาตุต่างๆใช้
0: น้ำแร่เนี่ยยังไม่แนะนำเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นน้ำแร่เนี่ยบางครั้งมันมีแร่ธาตุมากเกินไปหรือค่า pH ของมันเนี่ยไม่เหมาะกับสารที่เรามาใช้คือบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะน้ำแร่ที่เขาดื่มได้ใช่น้ำแร่เนี่ยดื่มได้มีอย.ก็จริงแต่การมีแร่ธาตุมากเกินไปเนี่ยบางทีไม่เหมาะกับผิดพันธุ์เรา
1: ใช่
0: บางทีสมมติเราทำสูตรทดลองเนี่ยเราใช้น้ำสะอาดใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: ปุ๊บพอใช้น้ำสะอาดไปเนี่ยทำสูตรออกมาโอเคกลับไปใช้น้ำแร่ปุ๊บทำออกมาแยกชั้นก็มีเพราะตัวน้ำแร่ที่อยู
1: ่
0: แร่ธาตุอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้สารมีการเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้ที่เราเห็นน้ำเฉยๆเนี่ยที่ในสามสี่สูตรพอดีเวลาเราน้อยนะเราก็ไม่ได้อธิบายว่าน้ำเนี่ยเป็นสัดส่วนสำคัญตัวหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: นะครับในการเอามาทำเครื่องสำอางนะฮะอย่างที่บอกก็ต้องใช้น้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่ม
1: ครับ
0: ที่มีการตรวจเชื้อนะฮะแล้วนะฮะอันนี้คือเรื่องของน้ำนะคราวนี้ในสูตรเนี่ยเราใช้ DI water หรือน้ำสะอาดเนี่ยในสูตรทดลองเนี่ยในสูตรร้อยกรัมเนี่ยเราใช้น้ำที่ 64.84 กรัมนะใช้น้ำสะอาดนะครับนะตัวที่2ก็คือไซริทอลนะฮะไซริทอลนะฮะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นไซริทอลนี่คืออะไรไซริทอลนี่คือสารให้ความหวานชนิดนึงซึ่งให้ความชุ่มชื้นด้วยถ้าอยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยหรือว่าจริงๆถ้าเอาไปทำอาหารก็เป็นสารให้ความหวานแต่ในสูตรเนี่ยเรามาให้มันจะเย็นๆด้วยลักษณะของเขามันเย็นๆคือเย็นในช่องปากเหมือนกับว่าใส่เข้าไปละลายน้ำมัน
1: หวานๆเย
0: ็
1: น
0: ๆหวานๆเย็นๆเป็นไซริทอลซึ่งตัวไซริทอลนี่ให้ความหวานแบบที่ความเย็นโบไม่ทำให้น้ำบูดด้วย
1: ครับ
0: คือไม่เป็นตัวที่ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียนะฮะก็คือเราจะใช้ไซริทอลเนี่ยมาเป็นตัวทำให้เกิดความเย็นสดชื่นนะครับผมตัวที่3คือโซเดียมไบโซเอทอันนี้เป็นสารกันเสียจริงๆสารกันเสียเนี่ยในเครื่องสำอางมีหลายตัวนะฮะอย่างไกด์แดนก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ แต่ที่บอกว่าตัวนี้เรามาใช้ในช่องปากเราก็จะเลือกตัวโซเดียมไบโซเอท
1: มันไม่อันตราย
0: ซึ่ง
1: เพราะเราต้องอยู่ในร่างกายเรา
0: ปลอดภัยมันอยู่ในช่องปากด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยนะซึ่งบางทีตัวนี้ก็ใช้ในอาหารได้ซ้ำไปนะฮะก็คือแต่เราใช้ปริมาณแค่จุดหนึ่งกรัมแค่นั้นเอง
1: น้อยมาก
0: เราใช้เพื่อป้องกันการเสียนะครับเพราะผิดพันธุ์เราต้องอยู่ให้ได้ระยะยาวถึง
1: 2 ปี

0: นะครับผมตัวที่2เป็นตัวที่3นะตัวเรื่องไปเสียอีกคืออันนี้เป็นพาร์ทที่1เนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ตัวต่อไป
0: ก็คือตัวพอพาลินไกลคอลนะตัวทำละลายพอพาลินไกลคอลเนี่ยเป็นสารทำละลายที่ดีตัวนึงต้องบอกว่าสารทำละลายทั่วๆไปเนี่ยก็คือสารอินกรีเดียนต์หรือสารบางชนิดเนี่ยมันก็จะละลายในน้ำถูกต้องไหมอาจารย์สารบางชนิดมันละลายในน้ำมัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ตัวพอพาลินไกลคอลเนี่ยมันเป็นตัวทำละลายที่ทำละลายได้ทั้งในน้ำทั้งในมัน
1: ใช่ครับ
0: มันค่อนข้างจะกว้าง
1: ใช่ครับ
0: มันก็เป็นตัวทำลายที่ดีนอกจากมันตัวทำละลายที่ดีแล้วมันให้ความชุ่มชื้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ค่าของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นกลางไม่ค่อยมีผลต่อ
1: ใช
0: ่ไม่ค่อยมีผลเสียต่อสูตรนะฮะใช้ในช่องปากก็ได้ใช้กับผิวก็ได้นะครับค่อนข้างจะปลอดภัยนะเพราะเป็นไกลคอลนะใช้เป็นตัวทำลายนะฮะนอกจากน้ำนะเขาจะมีความหนืดด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีความหนืดในขณะที่น้ำเนี่ยค่อนข้างจะเหลวใช่ไหมครับใสตัวต่อมาก็คือซูคาโรสนะฮะซ
1: ู
0: คาโรสสารให้ความหวานก็อย่างว่าเรามีตัวซาลิทัลแล้วบางทีบางคนก็ใช้ตัวอะไรอะซูโคสใช่ไหมฮะใช้ซอร์บิทัลแต่อันนี้เราใช้ซูคาโรสตัวซอ
1: ร
0: ์บิทัลเนี่ยมันจะหนืดกว่า
1: เป็นของเหลว
0: แล้วก็จะหนืดใช่ไหมก็บางทีนอกจากเป็นของเหลวเป็นผงก็มีนะตัวซอ
1: ร
0: ์บิทัลเนี่ยแต่ที่เราเอามาใช้เนี่ยใช้ซูคาโรสเพราะว่าเป็นสารให้ความหวานที่เหมือนกับว่าใช้ในอาหารก็ได้
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ทำให้น้ำลายบูดเหมือนกัน
1: มันเหมาะกับเอามาใช้ในช่องป
0: ากใช่มันก็คือยิ่งทำเป็นสเปรย์เนี่ยความหนืดเขาจะน้อยไง
1: ใช่
0: เขาจะสามารถกระจายตัวเป็นฝอยๆได
1: ้
0: นะมากกว่าตัวสารให้ความหวานหรือตัวอื่น
1: ๆครับ
0: ที่พอมีความหวานแล้วจะมีความหนืดด้วยในขณะที่ตัวซูคาโรสเนี่ยเป็นลักษณะเป็นน้ำเลยน้ำเบาๆนะครับหวานอ่อนๆ นะครับผมก็เป็นสารให้ความหวานนะเราใช้ปริมาณไม่มากนะฮะใช้แค่ 0.03 นะแค่เพิ่มให้มีความรู้สึกหวานๆน้อยใช้น้อยในสูตรก็คือไม่กระทบต่อสูตรอะไรเลยไม่กระทบต่อผิวพรรณตัวต่อมาก็คือตัวซิงค์ซิเตตนะตัวนี้ก็เป็นสังกะสีนะที่คือตัวซิงค์เนี่ยจริงๆมันอยู่ในรูปของหลายแบบแต่ตัวเนี้ยอยู่ในรูปของซิเตตก็อยู่ในรูปของเป็นกรดมะนาวซึ่งมันมีประสิทธิภาพของการลดหินปูนนะฮะคืออย่างที่บอกว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยที่เราบ้วนเนี่ยมันถ้าเราบ้วนทิ้งไว้มันก็สามารถขจัดคราบหินปูนได
1: ้
0: คราบหินปูนเนี่ยเขาจะเกิดจากน้ำลายน้ำลายเนี่ย
1: แล้วก็การกิน
0: พอเรากินอาหารเข้าไปน้ำลายเนี่ยไปสะสมพอสะสมเนี่ยพอเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ขัดบ่อยๆเขาก็จะสะสมขึ้นก็เป็นภาคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นหินปูนเนี่ยเป็นตัวนึงที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก
1: ติดเชื้อก็มีนะ
0: ติดเชื้อ
1: ถ้า
0: แบบคนไม่ทำความสะอาดปากบ่อยๆเนี่ยปล่อยให้คือแปรงฟันไม่ดีอันนี้ดีกว่านะแปรงฟันไม่ละเอียดพอเนี่ยก็คือสะสมหินปูนน่ะสะสมหินปูนหรือว่าคราบพักเนี่ยคราบพักก็คือคราบอาหารที่เกิดจากน้ำลายเป็นปูนชนิดหนึ่งไปเกาะๆๆแล้วมันทำลายโคนฟันด้วยนะอาจารย
1: ์เนี่ยมันก็จะเกิดจากหินปูนใช
0: ่
1: มั้ยแล้วสักพักนึงเมื่อหินปูนมันเยอะเข้าเยอะกลายเป็นฟันผุ
0: มันไปทำลายสารเคลือบฟันไงอาจารย์พอมันเกาะๆๆปุ๊บสารเคลือบฟันก็เกิดไม่ได้มันเข้าไปยิ่งไปตรงโคนปุ๊บตรงที่เราไม่สามารถแปรงถึงบ่อยๆเนี่ยใช่มั้ยมันก็ทำให้เกิดการกัดก่อนทำให้โคนฟันเนี่ยก่อนนะฮะเกิด
1: การฟันผุ
0: ฟันผุ
1: นะฮะเห็น
0: ป
1: ู
0: นตัวไอซิงซิเตตตัวเนี้ยมันเป็นตัวไปลดทำให้ไอปฏิกิริยาของน้ำลายเนี่ยไม่ก่อให้เกิดหินปูนหรือคราบผักนะนอกจากเขาลดคราบหินปูนแล้วเนี่ยตัวไอซิงซิเตตเนี่ยลดกลิ่นปากด้วยเพราะว่าเขาไม่ก่อให้เกิดการบูดของน้ำลายนะครับคือเป็นตัวลดไปลดแบคทีเรียเนี่ยที่ทำให้เกิดตัวคราบหินปูนขึ้นมาเนี่ยก็คือข้อดีของเขาเนี่ยนอกจากลดหินปูนแล้วเขายังลดคราบนะฮะลดกลิ่นลดกลิ่นปากนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะคราวนี้พาร์ทต่อมาในพาร์ทที่1ก็คือตัวโพลิเมอร์407
1: ครับผม
0: คือตัวเนี้ยต้องบอกว่าในการทำสเปรย์ที่เป็นลักษณะน้ำเนี่ยอย่างที่บอกพาร์ทของเราเนี่ยคือตัวสารของเราเนี่ยก็จะมีอย่างที
1: ่ทั้งน้ำทั้งน้ำมัน
0: สารที่เป็นละลายน้ำกับสารที่ละลายน้ำมันคราวนี้ถ้าเราไม่มีตัวโพลิเมอร์หรือตัว
1: เชื่อม
0: ตัวเชื่อมหรือเรียกทางเคมีว่าตัวอิมัลชันเนี่ยต
1: ั
0: วอิมัลชันก็คือจะเป็นตัวที
1: ่เชื่อมน้ำกับน
0: ้ำกับน้ำมัน
1: เข้าด้วยกัน
0: นะฮะมันจะมี2ตัวคือถ้ามีน้ำมากก็จะเป็นอีกตัวนึงถ้าน้ำมันมากคราวนี้ทำให้น้ำมันเนี่ยละลายลงไปในน้ำได
1: ้
0: กระจายตัวลงไปในน้ำโดยที่ไม่แยกชั้นนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่เขาไปอุ้มกระจายน้ำมันให้ละลายลงไปในน้ำนะเพราะในสัดส่วนจะมีน้ำถึง 64% นะฮะนะครับ ตัวต่อมาก็เป็นซิตริกแอซิดนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าในสูตรที่เราให้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกลือโซเดียมใช่ไหมหลักๆก็จะเป็นพวกเกลือเป็นพวกเกลือหรือว่าสารที่ทำความสะอาดปากเนี่ยหรือรถหินปูนเนี่ยเป็นเกลือซะส่วนใหญ่ก็คือจะมีฤทธิ์เป็นด่างคราวนี้พอเป็นด่างมากเกินไปเนี่ยเราจะใช้ตัวบางทีเป็นด่างแรงเกินไปมันก็กัดปาก
1: มันระคายเคืองปาก
0: อย่างที่เราในช่องปากเราเนี่ยก็จะมีเป็น
1: กดอ่อนๆ
0: กดอ่อนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีค่าตัวซิตริกแอซิดเนี่ยปรับค่า pH
1: ใช่ไม่ให้มันเป็นด่างมากเกินไป
0: ไม่เป็นด่างมากเกินไปนะครับ
1: ก็เหมือนกับลดการระคายเคืองในช่องปากไปในตัวนะคร
0: ับโอเคนะ
1: ครับ
0: ตัวสุดท้ายของพาร์ทที่1ก็คือตัวโซเดียมซิลิเคตตัวนี้เป็นสารกันเสียด้วยนอกจากเป็นสารกันเสียแล้วคือเขากันเสียได้เนี่ยเขาก็คือจะฆ่าเชื้อคือชะแบคทีเรียนั่นแหละตัวแบคทีเรียเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้การเกิดการบูดเน่าเสียนะส่วนหนึ่งถ้าเราลดปริมาณตัวนี้ไปการบูดเน่าเสียก็จะลดลงนะครับอาจารย์ในพาร์ทที่1ก็มีประมาณ10ตัวได้มั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวก็นักศึกษาก็ดูตามจอนะที่อาจารย์อธิบายไปนี่อาจารย์ที่พยายามอธิบายสารทีละตัวเลยแล้วก็ปริมาณการใช้นะคร
1: ับ
0: ตัวนี้เรามาดูที่พาร์ทที่2เนาะ
1: ครับ
0: ตัวที่2เนี่ยก็คือพาร์ทที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นเป็นน้ำมันเป็นส่วนใหญ
1: ่เป็นรส
0: แต่ว่าจะมีเป็นรสชาติ
1: แต่
0: มันจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวอิมเมอร์ชันที่ละลายน้ำลงในน้ำมันไม่แยกตัวเนาะตัวอิมเมอร์ชันตัวนี้ก็คือตัวอีโรเจน040เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันคือทำให้น้ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยคืออาจารย์เคยเห็นนะบางทีเรามีน้ำมันอยู่เนี่ยอาจารย์ลองหยดน้ำไป
1: แยกชั้นกัน
0: น้ำมันจะลอย
1: น้ำมัน
0: ลอยใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์ใช้ตัวอิโซเจนเนี่ย
1: มันก็จะไปอยู
0: ่น้ำมันก็จะ
1: กันเลย
0: มันจะกระจายตัวในน้ำซึ่งเราไปเห็นเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเชื่อมน้ำลงในน้ำมันนะเพราะสัดส่วนของตัวนี้เราจะมีน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะก็คือเราก็จะมีสเปียร์มิ้นออยนะฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เริ่มเป็นรสชาติแล้ว
0: ใช่สเปียร์มิ้นออย
1: เริ่มแต่งเป็นรสชาติ
0: สเปียร์มิ้นออยเนี่ยช่วยลดกลิ่นปากสเปียร์มิ้นอาจารย์เคยใช้ไหมกลิ่นมันจะเป็นไงหอมหอมเย็นเย็นซ่าซ่าไหม
1: เอาจริงๆในหมักฝรั่งยังม
0: ีหมักฝรั่ง
1: ยังหมักฝรั่งยังมีเลย
0: แสดงว่าหมักฝรั่งตัวนั้นคือลดกลิ่นปากด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์มันก็จะหวานหวานเย็น
0: หวานหวานเย็นเย็นก็คือเป็นกลิ่นสเปียร์มิ้นท์ใช่ใช้นะอันนี้เราก็จะมีสเปียร์มิ้นท์ออยซึ่งตัวนี้เป็นสารที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารธรรมชาติเลย
1: ใช่
0: นะครับเป็นสารเป็นออยเลยอ่ะไม่ใช่สารสังเคราะห์นะคร
1: ับ
0: ก็ตัวนี้ใช้แค่จุด01เราใช้นิดเดียวแต่กลิ่นหอมรุนแรงนะฮะ
1: เพื่อที่จะให้รับรู้ถึงรสชาติ
0: ให้กลิ่นออกมาหอมหอมระเหยฉีดปากเข้าไปหอมออกมา
1: หอมเย็นหวาน
0: นะครับตัวที่2ก็คือ
1: น้ำม
0: ันการพูนะฮะน้ำมันการพูก็คือเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากการพูเลยในการพูเนี่ยก็จะมีออยอยู
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเป็นสูตรธรรมชาติเนี่ยเราจะการพูมาบดใช่ไหมนู่นนี่นั่นหรือว่าเอาการพูไปต้มเพื่อให้น้ำการพูออกมาแต่อันนี้เราต้องการความเข้มข้นเราใช้น้ำมันการพูเลย
1: ใช่ครับ
0: คือน้ำมันการพูต้องบอกว่าถ้าลิตรทางเครื่องสำอางหรือว่าทางสมุนไพ
1: ร
0: เขามีทางยาเนี่ยเขามีลิตรในการแก้ปวดแก้อักเส
1: บ
0: ในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้การพูในการ
1: อ
0: ุดฟันแก้ปวดฟันอาจารย์เคยไหม
1: เคย
0: โดน
1: อุดฟันก็ตัดมาส่วนหนึ่งแล้วก็อุด
0: คือจริงๆการพูที่อุดฟันแล้วหายปวดฟันเนี่ยเพราะน้ำมันการพูเนี่ยลงไป
1: มันเหมือนโดนน้ำลาย
0: แล้วถ้าใส่เข้าไปถ้าเอาน้ำมันลงไปมันจะชาๆเลยนะตัวการพูนะน้ำมันการพูเนี่ยก็คือลดอาการปวดบวมนะฮะอันนี้แล้วก็กลิ่นก็จะหอมหอมแบบสมุนไพรนะครับอันนี้เราใช้น้ำมันการพูที่จุดหนึ่งกรัม
1: ใช้นิดเดียว
0: คือพร้อมมันแล้วต้องบอกว่าเราสกัด
1: เข้มข้น
0: การพูมาแค่จุดหนึ่งกรัมคือเข้มข้นมาก
1: ใช่มันจะเข้มข้น
0: บางทีกว่าคุณจะได้น้ำมันการพูที่1กรัมเนี่ยคุณอาจจะเอาการพูมาเป็นกิโลอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณได้น้ำมันแค่1กรัมเนี่ยคือค่อนข้างจะคอนเซนเทรตมากนะฮะก็คือการพูกับตัวสเปียร์มิ้นออยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอสเซนเชียลออยหร
1: ือ
0: น้ำมันธรรมชาติเลยนะครับเรามีน้ำมัน2ตัวแล้วนะฮะคราวนี้ตัวที่3เนี่ยเราเป็นคูมิ้นเฟเวอร์แต่งกลิ่นตัวเนี้ยลักษณะเขาจะเป็นน้ำคูมิ้นเป็นของเหลวเป็นน้ำก็คือเป็นคำว่าเป็นเฟเวอร์เนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่มาบากลิ่นเนี่ยบางทีเราสามารถรู้สึกกลิ่นได้จากรสชาติ
1: รสชาติการดม
0: คือสมมติว่าเคยสมมติเรากินแอปเปิ้ลเนี่ยเราได้กลิ่นแอปเปิ้ลก็เป็นอย่างหนึ่ง
1: ใช่เราได้กลิ่น
0: แต่พอเรากินได้รสแอปเปิ้ลไปเนี่ยมันก็จะเป็นมีความรู้สึกว่านี่คือรสแอปเปิ้ล
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างนี้คือ flavor เราจะมีความรู้สึกมันเหมือนกลิ่นแอปเปิ้ลนั่นแหละ
1: คือ
0: เนี่ยคือรสของแอปเปิ้ลเพราะฉะนั้นตัวคูมินเฟเวอร์ก็คือเป็นกลิ่นมิ้นท์ที่เย็น
1: ๆ
0: แต่ว่าเป็นกลิ่นมิ้นท์ในขณะที่เป็นเรื่องของรสชาติเป็นเฟเวอร์เป็นเฟเวอร์คือเป็นรสไม่ใช่เป็นน้ำมันหอมระเหยออกมาไม่ได้รับรสทางจมูกเราได้รับรสทางลิ้นนะครับโอเคตัวอีกตัวนึงก็คือตัวเมนทอนนะตัวเมนทอนนี่ก็จะเป็นสารหอมระเหยนะจริงๆมาจากพืชแหละฮะเป็นตัวเมนทอนก็คือเป็นน้ำมันตัวนึงก็เป็นเอสเชียลออยล์ตัวนึงนะครับให้ความสดชื่นเย็นหอมลักษณะคือเย็นๆสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำผิดพันธุ์ให้เย็นๆอะไรแล้วแต่เนี่ยทำแป้งเย็นๆเขาก็ใส่เมนทอนเคยไหม
1: เสนการบูนเมนทอนพวกนี้แหละที่ดังๆแล้วคนรู้จัก
0: เราเคยทำสบู่อาบน้ำอ่ะ
1: ครับแล้วก็ยังใส่เมนทอน
0: อยากให้เย็นไงเคยเห็นไหมพอแบบฤดูร้อนเนี่ยอยากจะทำสบู่ฟอกตัวแล้วเย็นแบบถูตัวสบู่แก้ร้อน
1: ใส่เมนทอน
0: เพราะฉะนั้นเมนทอนเนี่ยเขามีลักษณะของการดึงความร้อนออกจากผิวเรา
1: แล้วเย็นแบบสดชื่นด้วย
0: เย็นแบบสดชื่นแล้วก็หอมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวเมนทอนให้ความเย็นสดชื่นนะเข้าปากก็เย็นขึ้นมาเลยแต่ถ้ามากไปก็แสบนะ
1: พวกเนี่ยน้ำมันทุกตัวเนี่ยใช้มากไปไม่ดี
0: เราใช้แค่เราใช้ไม่ถึง 1% นะใช้แค่จุด03นะฮะนะสูตร 100% ใช้จุด03นะครับตัวสุดนอกจากเรามีตัวคูมินที่เป็นเฟเวอร์แล้วนะฮะเราก็ยังมีสเปียร์มินนะฮะสเปียร์มินเราใช้ทั้งเป็นออยล์เป็นเชียวออยล์ที่เป็นกลิ่นออกมากับเราใช้ตัวสเปียร์มินที่เป็นเฟเวอร์ก็คือให้ทั้งกลิ่นทั้งรสเพราะว่ามันเหมาะสำหรับทำให้หอมสดชื่นจริงๆอ่ะในการดับกลิ่นปาก
1: มันกินแล้วอร่อย
0: นอกจากดับกลิ่นปากแล้วกลิ่นที่ออกมายังเป็นกลิ่นสเปียร์มินต์อ
1: ี
0: กนะครับ
1: อร่อยเอา
0: อร่อยนะครับ
1: นะครับ
0: ตัวสุดท้ายก็จะเป็น
1: สเปียร์มินต์นะครับแอลกอฮอล
0: ์นะฮะแอลกอฮอล์95-96%นะครับใช้ฆ่าเชื้อโรคใช้ฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นตัวระเหยนะฮะเป็นตัวระเหยกลิ่นออกมาเป็นตัวทำละลายนะต
1: ั
0: วเชื้อลดกลิ่นปากนะซึ่งได้อธิบายไปตอนต้นแล้วว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้ในสูตรเนี้ยคืออยากได้เป็นฟู้ดเกรด
1: ครับ
0: เป็นฟู้ดเกรดก็คือปลอดภัยในการเข้าปากไปอาจจะหลงเข้าคอไปก็ไม่เป็นไรเพราะตัวสเปรย์เนี่ยเราไม่ได้บ้วนออกอยู่แล้วถูกไหมฮะอาจจะเข้าไปเล็กๆน้อยๆก็มีความปลอดภัยแล้วข้อดีคือการที่เป็นแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์ในระดับฟู้ดเกรดเนี่ยเขาจะไม่ขมเขาจะไม่ขมเขาจะรสชาติแบบไม่เฟื่องออกมานะครับคราวนี้ก็ครบทุกตัวก็อยากให้อาจารย์พิชาติลอง
1: ผสม
0: อธิบายขั้นตอนการทำก่อนอะเรามีสารตามเนี้ยคือสารเนี้ยแบ่งเป็นสามพาร์ท
1: สารเนี้ยแบ่งเป็น
0: สามส่วนเราจะทำอะไรกับมัน
1: บิเกอร์เนี้ยส่วนที่หนึ่ง
0: ครับผม
1: นะครับบิเกอร์นี้ส่วนที่สอง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็นำสารทุกตัวของส่วนที่หนึ่งเนี้ย
0: ครับ
1: เทลงไปเลยนะครับอาจารย์เทลงไป
0: ในค่อยๆเทเลยทีละส่วนอันแรกก็คือเทน้ำนะฮะ
1: เทลงไปได้เลย
0: ตัวนี้ก็คือตัวที่สองเป็นเท่าน
1: ะครับเทลงไปได้เลย
0: อันนี้คือพาร์ทที่หนึ่งนะครับทางหน้าจอเนี่ยทางทีมงานน่าจะขึ้นให้แล้วว่ามีอะไรบ้างพาร์ทที่สามก็เป็นตัวโซเดียมปินโซเอตนะฮะสารกันเสียนะครับ
1: ครับป๊อปปอลินไกลคอน
0: ตัวที่สี่เป็นป๊อปปอลินไกลคอนนะครับนะฮะที่ห้ากรัมนะครับตัวที่5เป็นซูคาโรส
1: ใช่ครับนะครับ
0: ตัวต่อมาเป็น
1: ครับ
0: ซิงค์ซิเตรต
1: ครับ
0: นะฮะเป็นตัวลดคราบหินปูนนะฮะช่วยลดกลิ่นปากด้วยนะครับตัวหน้าเป็นตัวอิมเมชั่นคือตัวโพลิเมอร
1: ์
0: 407นะฮะช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะครับ
1: ผสมเข้าไปด้วยกันได้เลย
0: แล้วก็ใช้กรดซิติกซิติกเอซิกนะฮะในการปรับค่า pH กดซิติกคือกดมะนาวนะฮะในการปรับค่า pH นะครับใช้ที่ 1% นะฮะ
1: น้อยมากนะ
0: น้อยมากนะฮะแล้วก็เป็นโซเดียมซิเตตเป็นสารกันเสียแล้วก็ฆ่าเชื้อพาร์ทที่1เพื่อเราคนๆไปก็เราจะมองเห็นเนี่ยเมื่อเขายังอะไรไม่หมดจะดูเหมือนขุ่นๆใช่ไหมอาจารย์จะดูขุ่นๆ
1: ใช่ครับแล้วก็ละลายไปเรื่อย
0: ๆละลายไปเรื่อยๆนะครับ
1: นะครับผมระหว่างรอส่วนที่1ละลายแล้วก็มาละลายส่วนที่2
0: ส่วนที่1จะละลายช้านิดนึงเพราะจะมีตัวไอตัวโพลิเมอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ละลายยากนะครับอันนี้ก็จะมาเตรียมส่วนที่2นะส่วนที่2ตัวแรกเป็นอะไรฮะอินมาชั่นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวอินโทรเจนนะฮะ040นะฮะตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันเนี่ยเราจะเป็นลักษณะหนืดๆ
1: หนืดมาก
0: หนืดมากนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเติมออยล์ทุกตัว
0: เติมออยล์ลงไปผสมก่อน
1: ใช่ครับเติมออยล์ทุกตัวลงไป
0: ตัวออยล์อ่อนๆที่เทง่ายก่อน
1: ใช่ครับเพื่อที่จะ ไม่ให้เขาติด
0: ไม่ให้เขาติดชนะนะครับ
1: ครับ
0: เราเอาออยล์ตัวเทลงไปในตัวอิโซอิมเมอร์เจนต์นะครับอิโซเจนต์นะครับ
1: เราเอาออยล์ทุกตัวเติมลงไปเลย
0: ในสูตรนะก็คือจะมีสเปียร์มินต์ออยล์การพูออยล์นะฮะคูมินต์เฟเวอร์นะฮะเมทอนอะเมทอนเรายังไม่ได้เติมเพราะเมทอนเนี่ยจะเป็นเกรดอยู่นะฮะ
1: นะคร
0: ับ แล้วก็สเปียร์มินต์เฟเวอร์
1: เราเอาออยล์ช่วย
0: ออช่วย
1: ไปช่วยให้ไม่ให้เขาติดภาชนะ
0: ไม่ให้ติดภาชนะนะฮะแล้วก
1: ็มันเขาก็จะเหลวขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเขาก็จะเหลว
0: จริงๆอาจารย์ไม่ต้องผสมในนี้หรอกอาจารย์ผสมในนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: กลัวท่านผู้ชมไม่เห็น
0: ไม่ทำไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผสมในนี้เพราะจำนวนเขาไม่มากอะเราทำแค่สูตรเดียวนะครับอันนี้เราทำแค่สูตรเดียวนะครับแต่แล้วเราก็เอาตัวเมนทอนใส่เข้าไปอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ตักดีกว่าเอาเมนทอนใส่เข้าไปละลายเดี๋ยวเขาจะเหลวขึ้นนะฮะ
1: แล้วก็ผสม
0: ครับ
1: เอาจริงๆถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้
0: ใช่
1: เขาก็ละลายเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่ปกติถ้าสมมติว่าเรามีเวลาทำหรือว่าจริงๆเราเซตจำนวนมากๆนะแทนที่เรามานั่งกวนเราอาจจะมีการหมักเอาไว้แล้วค่อยมากวนทีหลังหมักเอาไว้ให้เขาละเพราะสารต่างๆเนี่ยสารพวกเนี้ยพอเข้ามาผสมกันเนี่ยเขาจะละลายผสมตัวเอง
1: แล้วก็เนี่ยละลายเป็นสองส่วน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอันเนี้ยเราก็แต่เราจะต้องใช้เวลาในการละลายนิดนึง
0: ตัวนี้เราต้องกวนเรากวนไปให้เขาละลายไปก่อนครับเรากวน
1: ส่วนที่หนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาละลายนิดนึงนะครับ
0: เพราะส่วนที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสารที่ละลายยากอยู่ตัวหนึ่งนะฮะตัวที่เป็นอิม
1: เ
0: มอร์
1: ชั่นจะละลายยากนิดนึงนะครับ
0: เราจะต้องกวนไปก่อนเพื่อให้โพลิเมอร์ละลายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เราอาจจะกวนไปเรื่อยๆก่อนนะฮะก็คือดูส่วนตัวนี้ละลายแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับส่วนที่สอง
0: คือถ้าละลายไม่หมดเนี่ยถ้าละลายไม่หมดเนี่ยเราเอามาใช้เนี่ยมันทำให้สัดส่วนของสารผิดไป
1: มันแรงเกินไป
0: บางทีครับ
1: นะครับการละลายไม่ดีเนี่ยบางทีเราไปเจอในที่ละลายไม่หมดเน
0: ี่
1: ยโอ้โหบางทีขมปีอย
0: ่
1: างเงี้ย
0: คือทำให้รสชาติหรือว่าร
1: สชาติมันเปลี่ยน
0: สัดส่วนมันผิดไปนะครับไม่ได้ตามที่เราตั้งสูตรไว้นะครับเพราะสูตรที่เราตั้งมาเนี่ยดีแล้วเพราะฉะนั้นทางบ้านหรือว่าท่านผู้ชมกับนักศึกษาดูแล้วเนี่ยคือตอนทำอย่ารีบร้อนยิ่งว่าถ้ามีเวลาทำมากเนี่ยบางอย่างที่ว่าถ้าเป็นในสัดส่วนที่หนึ่งเนี่ยที่ละลายยากๆนะครับถ้าท่านสามารถหมักไว้ได้วันหนึ่งก่อนนะฮะบางตัวคือถ้ามันมีสัดส่วน
1: ผสมทิ้งไว้ได้เลย2ส่วน
0: คือถ้ามีสัดส่วนของสารที่จะต้องระเหยเนี่ยท่านอาจจะเอาถ้าทำน้อยๆใช้แรปห่อไว้
1: เน
0: ี่
1: ยแรปทิ้งไว้เลย
0: แรปทิ้งไว้ไม่ให้เขาระเหยสารสำคัญสารที่มีกลิ่นออกไปนะแรปทิ้งไว้แล้วค่อยมาเปิดผสม
1: ใช่แล้วก็แรปทิ้งไว้สัก1วันใช่ไหมครับวันต่อมาก็เอา2ส่วนเนี่ยมา
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วก็เทแอลกอฮอล์
0: ใ
1: ส่แค่นั้นเองเราก็จะได้น้ำยาบ้วนปากที่สรรพคุณที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ระคายเครื่องปากนะครับ
0: คราวนี้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เรามาทำในขั้นตอนที่เร่งด่วนเนาะก็คือใช้ทำสดๆเดี๋ยวนี้มันอาจจะทำให้การผสมเนี่ยยังไอ้นั่นอยู่คราวนี้อย่างที่บอกในสูตรเนี่ยถ้าอาจจะมองเป็นสีใสๆแต่ว่าถ้าในสูตรเนี่ยถ้าท่านอยากจะได้สีท่านอาจจะใช้สีผสมน้ำ
1: สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำ
0: นะครับเอามาละลายกับตัวเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะอาจารย์พิชาติมีหลักเกณฑ์ในการผสมสียังไงไหมครับ
1: นะครับก็ถ้า
0: ในการ
1: เราทำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของสเปรย์ดัดกลิ่นปากใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: สัดส่วนหลักๆเลยเขาเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมครับเราก็จะต้องใช้สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำ
0: ครับ
1: นะครับก็คือเรานำน้ำในสูตรนั่นแหละมาละลายใช่ไหมครับแล้วก็คือเราจะใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่ 0.1% 0.2% เพื่อที่จะให้มันน่าใช
0: ้ให้สีเข้มข้น
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้คือสีที่ใช้ในการทำสเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยหรือน้ำยาบ้วนปากเนี่ยนอกจากสีคอสเมติกแล้วเนี่ย
1: เราใช้ผสมอาหาร
0: ก็ได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่นะครับแต่เขาจะมีข้อจำกัดอย่างนี้ก็คือสีผสมอาหารเนี่ยเขาจะไม่สามารถคุมผลิตภัณฑ์เราให้ได้ถึง2ปีบางทีสีมันอาจจะอ่อน
0: ต้องเข้าใจสมมติว่าถ้าเราทำใช้เองทำใช้เองแค่เดือน2เดือน
1: ไม่เป็นไร
0: แต่ถ้าว่าท่านทำขายเนี่ยต้องคำนึงอันนี้เป็นความรู้นะอาจารย์พิชาติคือบางครั้งถ้าถามว่าในผิดพันเนี่ยถามว่าสีผสมอาหารกับสีคอสเมติกต่างกันยังไงคือความคงตัวของสีคอสเมติกเนี่ยเขาจะต้องมีอายุความคงตัวความสดของสีเนี่ยอย่างน้อย2ปี
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเพียงแต่ว่าสีผสมอาหารเราต้องเข้าใจการทำอาหารเนี่ยยิ่งถ้าเป็นอาหารสดหรือว่าเป็น ขนมที
1: ่
0: มีอายุประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ย
1: ค
0: ือพอหลังจาก 2-3 อาทิตย์แล้วสีจะเปลี่ยน
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะ

0: ราะฉะนั้นก็ต้องระวังบางทีตัวสีผสมอาหารจริงๆอาจจะมีหลายเกรดนะเกรดที่อยู่นานก็อาจจะมีนะอาจารย์ว่าเพราะว่าขนมที่เขาทำอยู่นานมันก็มีแต่ต้องเลือกให้ดีแหละเข้าใจไหมฮะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อสีผสมอาหารที่ใช้แบบฉับฉวยอย่างเช่นบางทีผสมน้ำหวานเนี้ยผสมอะไรนะเคยเห็นไหมทำน้ำผลไม้น้ำอะไรน้ำ
1: เอาสีจากผลไม้เลย
0: น้ำทำน้ำดื่มอ่ะแล้วก็ใส่สีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็บางทีก็อยู่ไม่นานไงถูกไหมก็คือจางไปจางไปประมาณนั้นอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยว่าเราต้องการให้ผิดพันธุ์เราเนี่ยเป็นสีสันนั้นอยู่ได้นานไหมใช่ไหมใช่ไหมเราจะไปทำขายแล้วอยู่ในพัสผิดพันธุ์บรรจุที่ใสแล้วจะโชว์สีเนี่ยประมาณนี้ถ้าไปใส่สีที่เขาสามารถเฟดได้เร็วบางทีถูกแดดถูกแสงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะ
1: แต่ถ้าทำแล้วใช้เลยไม่
0: ผิดถ้าทำใช้เองไม่ใส่สีก็ได้ฮะไม่ใส่สีก็ได้นะครับ
1: ไม่ใส่สีก็ได้นะครับถ้าทำใช้เอง
0: แต่จริงๆมีข้อบอกนิดนึงวันนี้ที่เราสอนนะเกี่ยวกับน้ำยาบ้วนปากกับสเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยในการทำเนี่ยพอคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยภาชนะที่ใส่เนี่ยอยากใหมีความแตกต่างจากผิดพันธุ์ที่อยู่ในบ้านคุณบางครั้งเนี่ยคนเราทำผิดพันธุ์น้ำยาบ้วนปากแล้วเกิดไปทำสีเหมือนน้ำยาถ
1: ู
0: พ
1: ื้น
0: แล้วไปใส่ขวดคล้ายๆกันเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีตอนใช้เกิดไปเอาน้ำยาถูพื้นมาบ้วนปากมาแย่เลยนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ต้องระวังเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะว่าการที่เขาทำผิดพันธุ์การใส่แพ็กเกจจิ้งอะไรเนี่ยบางทีเราใช้แล้วมันมีบางทีเราทำจริงแล้วเราโชว์ให้ใช้เนี่ยเราทำแต่ว่าในบ้านเราอาจจะมีลูกมีสามีภรรยาสมมติคุณทำน้ำยาบ้วนปากไปสีน้ำเงินแล้วไปวางไว้ในห้องน้ำบอกน้ำยาบ้วนปากสีน้ำเงินในห้องน้ำแล้วในห้องน้ำเกิดมีผิดพันธุ์ล้างจานหรืออะไรที่สีน้ำเงินเหมือนกันเน
1: ี่
0: ยต้องระวังเรื่องพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยเพราะว่าม
1: ันเคยเกิดขึ้น
0: เคยเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผิดพันธุ์เนี่ยบางทีเขาถึงแยกสีให้ชัดเจนหรือว่าแยกแพ็กเกจให้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: ให้มีความแตกต่างกันนะครับให้มีความแตกต่างกัน
1: ยิ่งในบ้านมีเด็กมีคนแก่อย่างเงี้ยเราต้องระวังเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่า
0: เรื่องนึงก็คือเรื่องของสีอย่างที่บอกว่าถ้าทำใช้เองเป็นสีใสๆบางทีแบบถ้าทำเป็นสีใสๆแล้วใส่แก้วไว้เนี่ย
1: ใช่
0: บางคนนึกว่าเป็นน้ำเปล่า
1: ใช่
0: ก็เป็นไปได้นะฮะหรือว่าเป็นน้ำอะไรไปวางไว้เอาไปเทใส่ใช่ไหมครับประมาณนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะใส่สีให้เหมาะสมถ้าไม่ใส่สีอาจจะต้องมีป้ายบ่งชี้บ้านเรามีคนแก่ไหมใช่ไหมฮะบ้านเรามีเด็กไหมนะครับก็ต้องว่าบางทีแบบเอาไปใช้ผิดทางเนี้ยก็อันตรายได้เอาไปดื่มเลยเนี้ยมันก็
1: ใช่ครับ
0: อาจจะมีอาการอาจงอาเจียนขึ้นมานะฮะเพราะจำนวนใช้เยอะเกินไปนะครับ
1: สำคัญสุดก็คือป้ายชี้บ่งนี่แหละ
0: ป้ายชี้บ่ง
1: ติดนะติดไว้ที่ขวดเหมือนที่เราติดให้ดูก็ได้เนี่ยอาจารย์
0: ทำแพ็กเกจให้เด่นชัดเอางี้ดีกว่านะฮะ
1: เนี่ยเราก็ติดให้ดูเห็นไหม
0: ใช่ครับใช่
1: เราก็ทำสติ๊กเกอร์ติดไว้เนี่ย
0: ครับ
1: สเปรย์
0: ดับกลิ่นปากครับผม
1: แค่นั้นเลย
0: ก็เป็นเรื่องของสีนะแล้วเป็นข้อบ่งชี้ข้อแนะนำนะครับนี่อาจารย์พิชัยคืออย่างที่บอกว่าพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเขามีในส่วนของตัวอิมเมอร์ชั่นที่ละลายยากก็ใช้เวลาละลายนี่คือการทำไม่ยากอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการละลายนิดหนึ่ง
1: ใช้เวลาในการละลาย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งเวลาในรายการเราค่อนข้างที่จำกัดนิดนึงนะครับถ้าสมมุติในกรณีผู้ชมทำจะต้องละลายให้หมดนะครับให้เรามองแล้วเห็นเป็นน้ำเปล่าน้ำใสๆเลยอ
0: าจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง
1: ใช
0: ่
1: หรือว่าทิ้งไว้ข้ามคืน
0: ทิ้งไว้ข้ามคืน
1: นะครับแต่เนื่องด้วยเวลาเราจำกัดนิดนึงนะครับเราเลยต้องขออนุญาตเอาส่วนที่สองเทใส่ส่วนที่หนึ่งนะครับหรือว่าเอา
0: แบ่ง
1: ส่วนที่หนึ่งแบ่งส่วนที่หนึ่งอ
0: ่ะในเรื่องของสีไปแล้วในเรื่องของกลิ่นเนี่ยในตัวสารที่เราให้เนี่ยมีกลิ่นหอมในเชิงที่เป็นน้ำยาบ้วนปากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะแต่งกลิ่นเป็นอย่างอื่น
1: ใช่
0: นะครับ
1: ไม่แนะนำให้
0: ไม่แนะนำให้แต่งกลิ่นเป็นอย่างอ
1: ื่นเพราะว่าเขามีกลิ่นของพวกคูมิ้นอยู่แล้วสเปียร์มิ้นเมนทอลอ
0: าจารย์เทลงไปอีกรอบดีกว่าไหมให้เขาหมดนะจะได้
1: ใช่ครับเนี่ยครับแล้วก็แบ่งส่วนที่หนึ่งเนี่ยเทใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เขาไม่ให้ติดภาชนะนะครับเนี่ยให้เขาช่วยดึงรสชาติมันจะได้ไม่ติดไปนะครับเนี่ยครับ
0: อันนี้คือพาร์ทที่หนึ่งกับพาร์ทที่สองนะ
1: ใช่ครับแล้วเราก็นะครับเทพาร์ทที่สองใส่พาร์ทที่หนึ่งใช
0: ่ไหมครับก็รวมกันหมดแล้วเหลือพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายก็คือตัว
1: แอลกอฮอล
0: ์ 95 หรือ 96% อย่างที่อาจารย์อธิบายไปก็คือใช้ในลักษณะที่เป็นฟู้ดเกรดนะฮะเป็นฟู้ดเกรดนะฮะก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยคือเป็นตัวช่วยทำละ

0: ลายแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคนะในช่องปาก
1: แล้วก็ใส่ลงไปมีการละ
0: ครับใส่เข้าไปก็จะมีจริงๆถ้าเราละลายหมดเนี่ยเขาจะใส่กว่านี้
1: ใช่ครับก็เหมือนกับที่เราบอกท่านผู้ชมไปบางทีเวลาในรายการมีจำกัดนะครับการละลายอาจจะไม่สมบูรณ
0: ์
1: นะครับแต่ท่านผู้ชมทำเองที่บ้านแล้วเวลามันพอเพียงเยอะนะครับเราก็ทิ้งไว้ก่อนค่ำคืน
0: ครับโอเค
1: นะครับเพื่อที่จะให้สองส่วนละลายได้ 100%
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็นำสองส่วนมาผสม
0: เข้าด้วยกัน
1: นะครับ
0: เดี๋ยวเราจะใส่ขวดที่ดูเดี๋ยวอาจารย์คนสักพักหนึ่ง
1: นะครับ
0: วันนี้อาจจะละลายไม่ถึงกับหมดดีนะ
1: ใช่แต่ก็ค่อนข้างละลายได้ดีเก
0: ือ
1: บ
0: 100%
1: นะครับอันนี้จะได้ทั้งกลิ่นหอมหวาน
0: กลิ่นหอมหวานแล้วก็รสชาติเย็นรสชาติเย็นมีหวานด้วยนะครับก็เป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะฮะที่ใช้ได้ผลดีนะครับแนะนำไปทำใช้หนึ่งสูตรเนี่ยก็สามารถทำได้ถึงประมาณ
1: 400 กรัม
0: นะฮะ400 กรัมนะฮะ
1: ถ้า400 กรัมเนี่ย
0: เทลงขวดนี้ก็ได้เกือบ4-5 ขวด
1: ใช่ครับใช้ได้หลายเดือน
0: ถ้ามีในครอบครัวมีหลายท่านก็แบ่งกันใช้ได้นะฮะประหยัดนะครับประหยัดนะครับลองเช็คราคาสารดูนะฮะทำง่ายประหยัดนะครับเป็น DIY สำหรับครอบครัวได้เลยนะฮะหรือนักศึกษาที่เอาไปทำโครงการโครงงานนะฮะตกอาจารย
1: ์
0: แล้วก็มีความชอบทางนี้พัฒนาไปเป็นเจ้าของโรงงานเครื่องสำอางในอนาคตได้นะฮะสูตรที่เราให้วันนี้นะฮะเป็นสูตรที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้นะครับไม่ใช่ว่าทำเป็นของที่ไม่มีคุณภาพนะมีคุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับระดับเกรดโรงงานนะครับที่เขาทำจำหน่ายกันนะฮะ
1: นะครับ
0: อาจจะมีการ
1: พวกเดี๋ยวผมนี่แหละก็จะขอไปใช้ขวด
0: อาจารย์พิชาติใช้ประจำอยู่แล้วฮะ
1: ขอไปใช้
0: ถ้าไปดิ้งกลางคืนมาชี
1: ป
0: าก
1: อันนี้ช่วยได้
0: ใช่ครับตัวหนึ่งนะ
1: ครับช่วยได
0: ้ดิ้งกลางคืนหรือ
1: บางทีทานกับผู้ใหญ่อย่างเง
0: ี้
1: ยใช
0: ่
1: ไหมครับทานกับผู้ใหญ่แล้วบางทีไม่อยากให้กลิ่นออกเยอะ
0: ครับ
1: ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เรานี่แหละ
0: ครับอันนี้เริ่มใสออกมาใสกิ้งเลยนะฮะ
1: เนี่ยครับแต่มันถ้าในส่วนตัวผมว่ามันใหญ่ไปมันพกลำบากใบหางเล็กกว่านี้นิดนึง
0: ถ้ามีเล็กกว่านี้ก็ได้นะจะเหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: ทางทีมงานเอามาให้ดูว่าสเปรย
1: ์นะครับถ้ามันใส่กระเป๋าเนี่ยมันจะพกลำบากนิดนึง
0: สูตรบิ๊กสเปรย์ดับปิดปากลักษณะการฉีดฮะเนี่ย
1: ใช่ใช้ได้
0: ค่อยฉีดโชว
1: ์เย็นปะ
0: กลิ่นก็หวานหวานเย็นใช้ได้นะครับ
1: เย็นไหมเย็นป่ะ
0: โอเคนะคร
1: ับ
0: เราทวนก่อนไปเราทวนสูตรจากอีกนิดนึงนะครับเร็วๆนะฮะก็คือในสูตรมีน้ำนะฮะ64 มล.นะครับแล้วก็ตัวไซลิทอลตัวโซเดียมไบโซเอทนะฮะตัวโพลีพอลิพรอพิลีนไกลคอนนะฮะตัวซูคาโรสนะครับตัวซินซิเตตนะฮะตัวโพลิเมอร์407นะคร
1: ับ
0: ตัวซิตริกเอซิดแล้วก็โซเดียมซิเตตนะครับ อันนี้คือพาร์ทที่1แล้วบางพาร์ททั้งหมดเป็น3ส่วนนะครับพาร์ทที่2ก็คืออิมาโซเจนนะครับ040นะฮะสเปียร์มินต์การพูนะฮะคูมินแล้วก็มินทอนสเปียร์มินต์เฟเวอร์นะฮะ
1: ค
0: ือพาร์ทที่2ทางทีมงานก็อาจจะขึ้นเพื่อทวน
1: ใครๆ
0: ดูให้สัมผัสได้แล้วนะแล้วก็มีแอลกอฮอล์พาร์ทสุดท้ายวิธีการทําก็เอาพาร์ทที่1ผสมเข้าด้วยกันนะครับให้ของตัวอาจจะใช้เวลานานนิดนึงทำไว้ก่อนก็ได้นะฮะส่วนพาร์ทที่2ก็ผสมเข้าด้วยกันรอพาร์ทที่1ละลายแล้วก็เทลงไปแล้วเอาส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์ลงไปนะครับอันนี้ก็คือจะได้ตัวสเปรย์ดับกลิ่นปากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อันที่3ของทางเป็นอันสุดท้ายของเทอมนี้นะฮะที่เจอกันหวังว่านักศึกษาที่ดูเราอยู่ได้ประโยชน
1: ์ดี
0: ได้ประโยชน์ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะฮะ
1: นักศึกษาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์
0: ได้ประโยชน์ท่านผู้ชมผู้ฟังก็ไปฝึกทำนะฮะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะครับผม
1: นะครับแต่ก็เหมือนกับที่เราจะต้องบอกทุกรายการที่เรามีการบันทึกเทปนะครับก็คือการจดแจ้ง
0: จดแจ้ง
1: เนี่ยครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตามพื้นฐานทั่วไปเลยก็มีออกข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับว่าทำโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็โดนปิด
0: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าทำขายก็คือไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งเนาะเราสองคนก็มาแนะนำสิ่งดีๆแนะนำผิดพันธุ์ดีๆนะเจอเราสองคนนะทุกปีก็คือเป็นเรื่องของผิดพันธุ์ชำระล้างเนา เราก็หวังว่า

0: แล้วเขาเห็นเราชำระล้างไงแล้วยาสีฟันมันก็ชำระล้างแต่มันชำระล้างในปากใช่ไหม
1: คือทำความสะอาดอะทำให้เรามาเจอของเราหอมไหมเจอกลิ่นตัวหอมเทอมนี้ก็สี่เทปแล้วนะครับต้องขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดนะเกือบ10ปีละก็เจอกันวันนี้เป็นเทปที่4ของเทอมนี้เราสองคนอาจจะต้องขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อม

0: ถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนเท่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21วันนี้เป็นชั่วโมงที่12แล้วนะคะเรามาพบกันนะคะในหัวข้อการฝึกทักษะอาชีพเพื่อมีงานทำค่ะก่อนที่เราจะไปในภาคปฏิบัตินะคะเรามารู้ทฤษฎีก่อนนะคะในยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วตลาดแรงงานมีความต้องการบุคคลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้ยั่งยืนด้วยจะกล่าวถึงความสำคัญของการฝึกทักษะ

ตลาดจะช่วยให้ผู้สมัครงานโดดเด่นและได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษการพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญที่สุดในการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำคือการพัฒนาทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเช่นทักษะทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นทำให้หลายสายงานต้องการบุคลากรที่มีความสามารถด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมหรือการจัดการข้อมูลดิจิทัลทางด้านทักษะภาษาก็เช่นคะการมีความสามารถภาษาที่2หรือมากกว่า1ภาษายกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานในองค์กรระดับสากลได้ค่ะทักษะด้านการสื่อสารการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนการฟังถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานร่วมกันในทีมการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาไม่ได้หยุดอยู่ที่ปริญญาแต่ควรเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเช่นการเรียนออนไลน์แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆมีหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับการพัฒนาเฉพาะด้านการเข้าอบรมสัมมนาเวิร์กช็อปกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ใหม่และเปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆการอ่านหนังสือหนังสือเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่จำกัดและสามารถช่วยความคิดและมุมมองที่หลากหลายการสร้างเครือข่ายทางสังคมการมีเครือข่ายทางสังคมที่เปิดกว้างจะช่วยให้เราเข้าถึงแรงงานที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพในโลกออนไลน์เช่นกลุ่มใน Facebook จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนในสายงานเดียวกันได้การพบปะผู้คนใหม่ๆการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการประชุมงานสัมมนาหรือกิจกรรมอาสาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้การเตรียมตัวสำหรับการทำงานการเตรียมตัวที่ดีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าสนใจของผู้ว่าจ้างยกตัวอย่างเช่นการเขียนประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวที่ชัดเจนเน้นจุดเด่นของตัวเองช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเรียกสัมภาษณ์การฝึกสัมภาษณ์ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีการซักซ้อมตอบคำถามและนำเสนอความสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจการจัดเตรียมแฟ้มผลงานสำหรับสายงานต่างๆที่ต้องการสัมภาษณ์เช่นการออกแบบการเขียนการพัฒนาซอฟต์แวร์แฟ้มผลงานที่ดีสามารถแสดงถึงความสามารถของเราได้อย่างชัดเจนการปรับตัวกับตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญต้องมีการติดตามแนวโน้มการตลาดการศึกษาเกี่ยวกับสายงานที่กำลังเติบโตเช่นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือพลังงานทดแทนและเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเปลี่ยนสายงานหากจำเป็นการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกมีผลต่อการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่นการมองโลกในแง่ดีความคิดเชิงบวกจะช่วยให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและพร้อมเผชิญกับความท้าทายความอดทนและความพยายามการพยายามอย่างต่อเนื่องในการหางานและพัฒนาตนเองนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการปรับตัวเป็นส่วนหนึ่งในทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ซึ่งมีความจำเป็นในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตส่วนตัวการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทำให้ทักษะนี้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: อธิบายแนวถึงแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทั้งในระดับบุคคลและองค์กรรวมถึงตัวอย่างที่ชัดเจนในการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆทักษะอาชีพช่วยให้บุคคลสามารถเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความสามารถในการปรับตัวหมายถึงความสามารถของบุคคลหรือองค์กรในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์ประกอบสำคัญของความสามารถนี้ได้แก่การรับรู้การเปลี่ยนแปลงความสามารถมองเห็นเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ความยืดหยุ่นทางความคิดความสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือวิธีการคิดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่การเรียนรู้จากประสบการณ์การสะสมและนำประสบการณ์มาใช้ในการปรับตัวในอนาคตการบริหารอารมณ์การควบคุมอารมณ์และการตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมสังคมที่เปิดรับความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษาในรูปแบบที่ส่งเสริมความคิดเชิงวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถช่วยพัฒนาทักษะนี้ได้ประสบการณ์ของชีวิตการเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงการสนับสนุนจากเครือข่ายสังคมครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานและชุมชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงสนับสนุนทางจิตใจและคำแนะนำแนวทางการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวมีการฝึกความคิดเชิงบวกมองหาข้อดีในสถานการณ์ที่ท้าทายช่วยพลังงานเชิงบวกและส่งเสริมไปการเผชิญหน้ากับปัญหาการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการฝึกการแก้ปัญหาการเผชิญกับปัญหาเล็กๆและพยายามแก้ไขตนเองด้วยการสร้างความมั่นใจและความสามารถในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นการบริหารความเครียดการฝึกสมาธิการออกกำลังกายการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารความเครียดการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนหรือองค์กรจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับคำแนะนำและการช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับความท้าทายลดความเสี่ยงในการว่างงานการมีความเชี่ยวชาญในสายงานหรือมีความสามารถที่หลากหลายจะช่วยให้สามารถหางานได้ง่ายขึ้นในกรณีที่งานเดิมได้รับผลกระทบการว่างงานก็เป็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างมากต่อบุคคลและสังคมโดยรวมดังนั้นการลดความเสี่ยงในการว่างงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบการแก้ไขปัญหานี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับบุคคลแต่ยังช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจสาเหตุของการว่างงานมีหลายปัจจัยซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้นี้ 1. เศรษฐกิจตกต่ำเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยธุรกิจต่างๆมักลดจำนวนพนักงานลงหรือลดค่าใช้จ่าย 2. ความไม่สมดุลของทักษะการที่แรงงานมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 3. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างงานเช่นการใช้ระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคน 5. ปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรของมนุษย์เช่นการกระจายงานไม่ทั่วถึงในภูมิภาคต่างๆ
1: การรู้ทิศทางการจ้างงานการรู้ทิศทางการตกงานย่อมเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะเข้าสู่แวดวงการทำงานรวมถึงคนที่คิดกำลังจะเปลี่ยนงานด้วยนะครับอีคอนวอร์สสัปดาห์นี้ครับว่าเรื่องของตัวเลขการตกงานครับ หลังจากที่มีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาคนไทยตกงานกว่า 400,000 คนครับโดยข้อมูลนี้ครับมาจากเลขาธิการสภาพัฒน์ครับดนุชาพิชยานันท์นะครับบอกว่าไตรมาส3ของปีนี้ครับสถานการณ์การว่างงานของไทยค่อนข้างทรงตัวจากปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับที่ขยายตัวได้ขณะที่ภาคเกษตรเองยังคงหดตัวนะครับขณะที่อัตราการว่างงานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยอยู่ที่ร้อยละ 1.02 ก็เลยทำให้ไตรมาส3ของปีนี้มีคนไทยที่มีงานทำอยู่ที่40ล้านคนครับถือว่าลดลงมาจากปีที่แล้วช่วงเดียวกันเนี่ย 0.1 สภาพัฒน์ยังรายงานอีกนะครับว่าการจ้างงานภาคการเกษตรที่หดตัวต่อเนื่อง 3.4 เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นผลจากสถานการณ์ของภัยพิบัติอุทกภัยส่วนสาขานอกภาคเกษตรที่ขยายตัวได้ 1.4 โดยเฉพาะสาขาขนส่งและเก็บสินค้าขยายตัวได้มากที่สุดถึงร้อยละ14และสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่ร้อยละ 6.1 ครับขณะที่สาขาการผลิตหดตัวร้อยละ 1.4 โดยเฉพาะในการผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงยานยนต์นะครับชั่วโมงการทำงานโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าบางส่วนยังต้องทำงานเพิ่มโดยภาพรวมนะครับเอกชนอยู่ที่ 43.3 และ 47.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตามลำดับนะครับขนาดเดียวกันก็มีผู้ทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และมีผู้ที่เสมือนว่างงานลดลงร้อยละ 32.9 ครับส่วนผู้ที่ว่างงานนะครับอยู่ที่ 4.1 แสนคนนี่คือรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่สภาพัฒน์เขาพยายามที่จะขยายความแถลงให้เห็นว่าภาคไหนที่มีการจ้างงานลดลงภาคไหนที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่จะต้องติดตามจากนี้ไปนะครับก็คือ1เนี่ยการส่งเสริมการปรับตัวของแรงงานในอุตสาหกรรมรูปแบบเดิมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งปัจจุบันนะครับหลายอุตสาหกรรมกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โครงสร้างการผลิตแบบเดิมไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดนะครับซึ่งก็กระทบนะครับกับแรงงานทั้งการเลิกจ้างการลด OT ที่เราเคยเห็นกันตลอดจนการใช้มาตรา75คือการสมัครใจลาออกและเกษียณก่อนกำหนดนี่คือเรื่องที่1ที่ต้องติดตามเรื่องที่2ที่ต้องติดตามนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ฮะซึ่ง BOI เนี่ยบอกว่าอุตสาหกรรมใหม่นะครับที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นหลักๆเนี่ยจะมีการจ้างงานประมาณสัก 1.7 แสนคนซึ่งจะต้องเตรียมตัวครับด้านกำลังคนนะครับเพื่อให้แรงงานไทยได้ประโยชน์จากการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆที่จะเข้ามา3เนี่ยนะครับประเด็นที่ต้องติดตามคือผลกระทบต่อค่าครองชีพจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับทำให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยตั้งแต่ช่วงกลางปี67ทำให้ภาคเกษตรกรรมได้รับความเสียหายซึ่งอาจจะส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะพืชระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ต้องตรวจสอบและควบคุมราคาไม่กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญที่ต้องติดตามนะครับก็อย่างเช่นแนวโน้มการก่อหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะครับลูกหนี้บ้านที่มีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ความเสี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบของครัวเรือนก็คือการที่มีโอกาสที่ครอบครัวไหนครอบครัวหนึ่งจะไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนอกจากภาคธนาคารที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเร่งให้ความช่วยเหลือบรรดาลูกหนี้ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยครับซึ่งข้อมูลที่ออกมาของสภาพัฒน์นะครับก็สอดคล้องกันกับข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับที่บอกว่าสถานการณ์แรงงานไทยในไตรมาส3ของปีนี้นะครับก็พบว่าการจ้างงานเนี่ยปรับตัวดีขึ้นกว่าไตรมาสก่อนๆนะครับแต่ว่าถือว่ามีการจ้างงานลดลงฮะโดยเฉพาะข้อมูลเนี่ยพบว่ามีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานเนี่ยอยู่ที่ 40.48 ล้านคนนะครับโดยเป็นผู้ที่มีงานทำเนี่ย 40.04 ล้านคนแล้วก็เป็นผู้ที่ว่างงานกว่า 414,000 คนนะครับก็คิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ1นะครับก็คือมีผู้มีงานทำ40ล้าน มีผู้ที่ไม่มีงานทำ 400,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ยังคงมีผู้ที่รอการทำงานตามฤดูกาลนะครับอีกประมาณสัก 30,000 คนนะครับส่วนประชากรนอกจากนี้นะครับก็อยู่นอกกำลังแรงงานนะครับก็คือไม่ได้ทำงานเนี่ย18ล้านคนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนะครับเป็นคนชราเป็นผู้ป่วยผู้พิการหรือว่ายังเป็นคนที่ยังคงต้องเรียนหนังสืออยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่นอกกลุ่มกำลังแรงงานฮะอีกข้อมูลนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าชั่วโมงการทำงานครับชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับกว่าไตรมาสที่แล้วนะครับโดยเฉพาะลูกจ้างเอกชนเนี่ยทำงานเฉลี่ย 47.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะหรือเทียบกับการทำงานเกือบ6วันหรือทำงาน5วันวันละ9ชั่วโมงครึ่งซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ 46.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยนอกจากอัตราผู้ว่างงานแล้วนะครับยังมีคนอีกกลุ่มนะครับที่ควรให้ความสนใจก็คือผู้เสมือนว่างงานหรือผู้ที่ทำงานน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันนะครับหรือที่พูดกันง่ายๆว่าแรงงานที่เขารับจ้างเป็นค่าจ้างรายชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะแม้ว่ากลุ่มนี้จะไม่ตกงานนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยลดลงตามชั่วโมงการทำงานซึ่งก็อาจจะส่งผลให้รายได้เนี่ยไม่เพียงพอต่อการยังชีพในครัวเรือนนะครับโดยไตรมาส3เนี่ยมีผู้เสมือนว่างงานเนี่ยกว่า 1,500,000 คนทีนี้พอเรารู้ตัวเลขสถิติแล้วนะครับเราลองมาดูความคิดเห็นหรือพฤติกรรมของคนทำงานกันบ้างว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานในยุคนี้ข้อมูลมาจาก Job ไทยนะครับซึ่งก็เป็นผู้ให้บริการจัดหางานนะครับเขาบอกว่าพฤติกรรมและความคิดของเหล่ามนุษย์เงินเดือนกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันเนี่ยจากกลุ่มตัวอย่างนะครับพบว่าคนทำงานประจำทั่วประเทศกว่า 1,800 คนเนี่ยกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนงานเนี่ยคิดเป็นถึง 59.0% อยากเปลี่ยนงานที่ทำอยู่และในกลุ่มนี้พบว่า Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีแผนจะเปลี่ยนงานภายในระยะเวลาอันใกล้มากที่สุดก็คือคิดจะเปลี่ยนงานภายใน 1-3 เดือนนะครับโดย5ปัจจัยแรกที่ทำให้คนทำงาน Gen Z อยากเปลี่ยนงานก็คือไม่พอใจเรื่องเงินเดือนครับไม่พอใจเรื่องสวัสดิการไม่มีความก้าวหน้าในสายงานไม่พึงพอใจเรื่องโบนัสแล้วก็ไม่พึงพอใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมขององค์กรนี่คือ5ปัจจัยแรกนะครับที่ทำให้คน Gen Z อยากเปลี่ยนงานมากที่สุดในช่วง 1-3 เดือนหลังจากทำงานครับขณะที่5ปัจจัยแรกที่คน Gen Z คาดหวังหลังจากเปลี่ยนงานนะครับ1ก็คือต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้น2ก็คือลักษณะงานที่ตรงกับทักษะและความสนใจครับ3คือตำแหน่งงานก้าวหน้าขึ้น4สวัสดิการที่ดีขึ้นและก็5ฮะองค์กรมีความมั่นคงรวมถึงมีโอกาสในการเรียนรู้งานมากขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้มองเห็นภาพรวมของพฤติกรรมแล้วก็ความคิดในการทำงานในปัจจุบันโดยเฉพาะคนทำงานในกลุ่ม Gen Z ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันคน Gen Z เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโลกการทำงานนะครับทั้งหมดนี้ครับเป็นภาพรวมในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งจะนำไปสู่ภาพการมองสถานการณ์การว่างงานแล้วก็การจ้างงานของประเทศทั้งปี2567นะครับแล้วก็นำไปสู่แนวโน้มของปี68ว่าจากนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าการรู้ทิศทางการจ้างงานการรู้ทิศทางการตกงานย่อมเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะเข้าสู่แวดวงการทำงานรวมถึงคนที่คิดกำลังจะเปลี่ยนงานด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือ Econ Watch สัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมพบกันนะครับทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถ้าท่านอยากให้เราพูดเรื่องไหนคุยเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ
0: แนวทางในการลดความเสี่ยงในการว่างงานการพัฒนาทักษะการศึกษาการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของแรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลดความเสี่ยงในการว่างงานการฝึกอบรมที่เหมาะสมจะช่วยให้บุคคลปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดโอกาสให้ผู้คนได้พัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยีการเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางเช่นการเรียนการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการบริหารจัดการการสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและลดการว่างงานการให้เงินทุนสนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรู้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเช่นการให้การเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการว่างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดตั้งโครงการสร้างงานเช่นการทุนในการโครงการสร้างพื้นฐานการสนับสนุนการฝึกอบรมในสถานการณ์ประกอบการภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมมือกันจัดโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นสนับสนุนให้เกิดงานที่เหมาะสมกับคนในพื้นที่การจัดการระบบข้อมูลแรงงานการพัฒนาระบบข้อมูลแรงงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดช่องว่างระหว่างความต้องการของตลาดและแรงงานการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในด้านทักษะและตำแหน่งงานการพัฒนาระบบจับคู่แรงงานใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมการส่งเสริมงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยสร้างโอกาสการสร้างงานใหม่ๆการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจดั้งเดิมเช่นการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิทัลการสร้างระบบสวัสดิการที่ยั่งยืนการมีระบบสวัสดิการที่ดีช่วยลดผลกระทบจากการว่างงานในระยะสั้นและสร้างแรงจูงใจในการหางานใหม่การให้เงินช่วยเหลือชั่วคราวเช่นการจ่ายเงินชดเชยการว่างงานการสนับสนุนและเรียนรู้ระหว่างการว่างงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานใหม่ประเภทของทักษะอาชีพทักษะเฉพาะด้านทักษะเฉพาะด้านหมายถึงความสามารถที่ได้รับจากการฝึกฝนการศึกษาหรือประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสายอาชีพตัวอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางหรือความสามารถในการอ่านแบบวิศวกรรมเป็นต้นทักษะเหล่านี้จะสามารถระบุวัดผลการพัฒนาต่อไปได้ผ่านการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ความสำคัญของทักษะเฉพาะด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้านสูงมักได้รับความสนใจจากนายจ้างมากกว่าเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างตรงจุดสร้างโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพทักษะเฉพาะด้านช่วยเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายที่มีความสำคัญมากขึ้นช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่วยให้สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการมีทักษะเฉพาะด้านที่ทันสมัยช่วยให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ๆในอุตสาหกรรมได้ประเภทของทักษะเฉพาะด้านทักษะด้านเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการใช้เครื่องมือด้าน AIและทักษะด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการออกแบบการสร้างระบบทางวิศวกรรมการทดสอบและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ทักษะด้านบริหารจัดการการวางแผนโครงการ การจัดการงบประมาณการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะด้านศิลปะและการออกแบบการสร้างสรรค์งานกราฟิกการออกแบบผลิตภัณฑ์การผลิตภาพยนตร์และมัลติมีเดียทักษะด้านภาษาการแปลภาษาการเขียนบทความหรือเนื้อหาการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศวิธีการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมการเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์การเรียนในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องการฝึกฝนผ่านประสบการณ์จริงในการทำงานและในโครงการที่เกี่ยวข้องกับทักษะนั้นๆการฝึกหรือทดลองงานในสายอาชีพที่สนใจการพัฒนาตนเองการอ่านหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องการใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือฝึกฝนการรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนาการนำทักษะเฉพาะด้านไปใช้ในอาชีพสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมและการจัดการฐานข้อมูลในการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสายงานวิศวกรรมสามารถนำทักษะการออกแบบวิเคราะห์ไปใช้ในการสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงและปลอดภัยสายงานการตลาดและการขายนักการตลาดใช้ทักษะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดสายการบริการการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารและการจัดการสถานการณ์ช่วยเพิ่มคุณภาพให้การบริการทักษะที่สามารถวัดผลได้ชัดเจนเช่นการเขียนโปรแกรมการใช้เครื่องจักรการออกแบบกราฟิกทักษะทางสังคมมีความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคมโดยรวมคนที่มีทักษะทางสังคมจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนื่องจากความสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกค้านอกจากนี้ทักษะทางสังคมยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ทักษะที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและการทำงานร่วมงานกับผู้อื่นเช่นการสื่อสารการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ประเภทของทักษะสังคมทักษะสังคมแบ่งออกได้หลายประเภทได้แก่ทักษะการสื่อสารการฟังอย่างตั้งใจการแสดงออกอย่างชัดเจนการใช้ภาษาอาวัจนะภาษาหรือภาษากายทักษะการทำงานเป็นทีมการสร้างความไว้วางใจในทีมการแบ่งปันความคิดเห็นการแก้ไขความขัดแย้งทักษะการปรับตัวการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ทักษะใหม่การเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายทักษะการแก้ปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการคิดอย่างสร้างสรรค์ทักษะการจัดการอารมณ์การตระหนักในรู้ในอารมณ์ของตนเองและสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ตัวอย่างการใช้ทักษะสังคมในชีวิตประจำวันทักษะทางสังคมสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายเช่นการเจรจากับเพื่อนบ้านการให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมงานหรือการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวสังคมชุมชนการมีทักษะสังคมที่ดีจะช่วยลดความขัดแย้งเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาทักษะทางสังคมต้องใช้เวลาและความพยายามมีวิธีการหลากหลายที่สามารถช่วยให้คุณภาพทักษะและการพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้เช่นฝึกการฟังใช้เวลาในการฟังผู้อื่นโดยไม่ขัดจังหวะตั้งคำถามเพื่อความสนใจฝึกการแสดงออกเรียนรู้การใช้คำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ฝึกการใช้ภาษากายที่แสดงถึงความมั่นใจพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ทำความเข้าใจกับอารมณ์ของตนเอง หากสงบสติอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้เวลาทำความรู้จักกับคนรอบข้างช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาที่ต้องการเรียนรู้จากสถานการณ์วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาปรับ

0: ปรุงพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทักษะสังคมในสถานที่ทำงานในสถานที่ทำงานทักษะสังคมมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานความสุขของพนักงานการมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่นการมีความสามารถในการปรับตัวจะช่วยให้พนักงานสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้แนวทางการฝึกอาชีพการเรียนรู้ในห้องเรียนการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้และคุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละระดับห้องเรียนถือเป็นพื้นฐานที่ครูและนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันการจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความสนใจแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่างมากมายดังนั้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในห้องเรียนก็จะมีบทบาทของครูในห้องเรียนครูนั้นมีหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนครูไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แต่ยังต้องสามารถส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองครูสามารถใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายได้เช่นกันเช่นการใช้สื่อการเรียนรู้การสร้างสถานการณ์จำลองการตั้งคำถามที่กระตุ้นความคิดเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนมีผลต่อพฤติกรรมและความสนใจของนักเรียนอย่างมากห้องเรียนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัยและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนสามารถรู้สึกผ่อนคลายและพร้อมที่จะเรียนรู้การจัดที่นั่งให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมเช่นการจัดโต๊ะเป็นกลุ่มเพื่อกระตุ้นการทำงานของการทำงานเป็นทีมหรือการจัดที่นั่งแบบวงกลมเพื่อส่งเสริมการอภิปรายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนได้เช่นกันการมีส่วนร่วมของนักเรียนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเมื่อมีการมีส่วนร่วมของนักเรียนมีการตั้งคำถามการแสดงความคิดเห็นการทำงานร่วมกันในกลุ่มช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาครูสามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนให้มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการออกแบบกิจกรรมที่น่าสนใจและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในช่วงวัยต่างๆการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนในยุคดิจิทัลการนำเทคโนโลยีมาใช้กระบวนการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เทคโนโลยีจะช่วยให้การเรียนการสอนมีความหลากหลายและทันสมัยขึ้นเช่นการใช้โปรแกรมต่างๆของคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาและช่วยให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนครูและการเข้าถึงความรู้ในพื้นที่ที่ห่างไกลการประเมินผลการเรียนรู้การประเมินผลการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนและครูทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้และจุดที่ต้องพัฒนาการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเช่นประเมินผลข้อสอบสังเกตพฤติกรรมการให้คะแนนจากการนำเสนอผลงานการวัดผลจากโครงงานช่วยให้ครูสามารถวางแผนปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคนและได้อบรมหลักสูตรที่จัดสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมหรือสถานการณ์จริงซึ่งช่วยพัฒนาทักษะความรู้ทัศนคติผ่านการลงมือทำการสะท้อนประสบการณ์การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชีวิตประจำวันกระบวนการนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดของเดวิดคอปซึ่งเน้นการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เริ่มจากประสบการณ์
1: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ส่งผล

0: ให้ตลาดแรงงานสายดิจิทัลกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ต่างจากประเทศไทยเราค่ะที่วันนี้ก็มีความต้องการกำลังคนในสายงานดิจิทัลหลายตำแหน่งสวัสดีค่ะนี่คือรายการที่นี่มืออาชีพนะคะรายการที่จะนำพาทุกท่านก้าวไปสู่โอกาสในโลกของการทำงานสร้างความก้าวหน้าในอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพค่ะวันนี้ดิฉันแอมชนทิชาอัศวานิชรับอาสาพาทุกคนก้าวไปข้างหน้ากับอาชีพที่น่าสนใจและสร้างความมั่นคงอีกเช่นเคยนะคะปฏิเสธกันไม่ได้จริงๆนะคะว่าการเติบโตของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแบบไม่สิ้นสุดทำให้เราห้ามหยุดแล้วก็ต้องตามให้ทันค่ะวันนี้จึงไม่แปลกนะคะที่เราจะได้เห็นถึงภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลผลักดันการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรค่ะบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลกนะคะเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญมุ่งสนับสนุนให้กับบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลผ่านการอบรมและเรียนรู้ค่ะรายการที่นี่มืออาชีพวันนี้จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อข้อมูลให้ทุกคนได้รู้แล้วก็เห็นถึงสถานการณ์ความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลนะคะซึ่งเป็นทักษะอาชีพที่มาแรงสร้างเงินสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเติบโตก้าวหน้าไปได้ค่ะผ่านการบอกเล่าจากกูรูในวงการและเป็นมืออาชีพตัวจริงพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
1: ภายในปี2030เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะมีการขาดแคลนบุคลากรทางด้านดิจิทัลเนี่ยถึง 500,000 คนจากรายงานการศึกษาเนี่ยเราจะมีการขาดแคลนบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 5G IoT และ Cloud Computing เนี่ยถึง 500,000 คนหัวถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญจำเป็นที่ต้องช่วยในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเทรนนิ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถที่จะเข้ามาสร้างสกิลเหล่านี้ในบุคลากรในกลุ่มต่างๆภายในประเทศเพื่อสามารถที่ทำให้เรามีบุคลากรทางด้านดิจิทัลซึ่งมีสกิลเหมาะสมกับการเทคโนโลยีที่มันแอดวานซ์เหล่านี้เนี่ยนะฮะเข้ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเราAI เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนเครื่องมือส่งพลังนะครับซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับมันมีความสามารถที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันให้กับคนในหลายๆอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การผลิตหรือการค้าขายต่างๆซึ่ง challenge อันหนึ่งนะครับของการนำเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะมาใช้ให้เกิดผลแล้วก็ impact กับภาคเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเนี่ยปัญหาในเรื่องของสกิลดิจิทัลสกิลของคนไทยเนี่ยนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่ทางหัวเว่ยได้เล็งเห็นความจำเป็นในการที่จะเข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างแล้วก็คอนทริบิวต์นะครับทางด้านนี้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและก็ดิจิทัลของบุคลากรเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งซึ่งความสามารถเหล่านี้เนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องถูกบ่มเพาะและพัฒนาหัวเว่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นำรายหนึ่งในโลกในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับดิจิทัลพาวเวอร์นะครับเราก็เลยมีโปรแกรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพและก็ความสามารถในการทำงานนะครับของบุคลากรทางด้านของดิจิทัลพาวเวอร์เพื่อให้มีสกิลและความสามารถในการนำเทคโนโลยีทางด้านพลังงานไปใช้ติดตั้งแล้วก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีมาตรฐานทางอุตสาหกรรมถูกต้องตามมาตรฐานโลกกับทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้เล็งเห็นตรงกันว่าเราสามารถที่จะช่วยนะครับเอาเทคโนโลยีแล้วก็ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างในการพัฒนาประเทศให้กับประเทศไทยซึ่ง Huawei Academy เนี่ยนะครับได้มีการอบรมบุคลากรไปแล้วเนี่ยกว่า 83,000 คนในด้านต่างๆและจำนวนบุคลากรที่จะถูกทาร์เก็ตให้เป็นเป้าหมายในกลุ่มต่อไปเนี่ยเรามองเป็นประมาณ4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นทางด้าน Business ซึ่งกลุ่มเนี้ยก็มีความสำคัญมากที่จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลถึงแม้ไม่ได้เป็นเทคนิคอลหรือเอนจิเนียริงกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารนะครับของภาครัฐภาคเอกชนตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดระดับบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ระดับกลางแล้วก็ระดับล่างพูดง่ายๆก็จะเป็นบุคลากรทางด้านนอนไอทีกลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นเทคนิคอลเพอร์ซันเนลก็คือคนที่จะต้องมีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะฮะเข้าไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ developer เรื่องของคนที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไป implement เข้าไปต่อยอดกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นแรงงานวิชาชีพซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องนำเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเข้าไปติดตั้งเข้าไปประยุกต์ในการใช้งานจริงจะเป็นกลุ่ม

0: ที่ต้องการ practical skill แล้วก็เยอะที่สุดและในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราจะพยายามที่จะ address กลุ่มที่เป็น digital inclusion ก็คือกลุ่มคนที่จำเป็นที่มี challenge ต่างๆในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ Huawei เนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาหลักสูตรนะครับในหลายๆโปรแกรมเพื่อให้เหมาะกับกลุ่ม target ในแต่ละด้านในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองเห็นความจำเป็นในการที่จะช่วย reskill และก็ upskill ของกลุ่มบุคลากรซึ่งได้อยู่ในอินดัสทรีผ่านโครงการและก็เทรนนิ่งต่างๆสำหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วเราก็มีโปรแกรมอย่าง Cloud Academy เพื่อที่จะเน้นพัฒนาศักยภาพนะครับทางด้าน Cloud Computing ให้กับบุคลากรและ Startup เพื่อจะสามารถนำ Cloud Technology เนี่ยเข้าไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างดีนอกจากโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งtarget ทางด้านบุคลากรทางด้านดิจิทัลนี่นะครับในหลายๆระดับเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาอนาคตของเยาวชนไทยเรายังเห็นประเด็นในการที่เราจำเป็นที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพราะฉะนั้นเราเลยมีโปรแกรมที่จะส่งเสริมนะครับการเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยให้กับเด็กในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความร่วมมือของเราเนี่ยนะครับกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับได้เริ่มจากการที่เรามีการจัดสัมมนาในเรื่องของ Thailand Talent Talk เพื่อหารือเรื่องของความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรนะครับเพื่อ address นะครับความเหลื่อมล้ำความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัลนะครับซึ่งนำมาสู่ถึงการที่ Huawei เนี่ยได้ส่ง5หลักสูตรเข้าไปที่สถาบันนะครับเพื่อได้รับการรับรอง5หลักสูตรแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งระบบโทรคมนาคมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการอบรมน้องๆนักศึกษาเนี่ยไปแล้วนะครับ30กว่าคนซึ่งการอบรมเนี่ยเน้นทั้งด้านทฤษฎีนะครับและการปฏิบัติสร้างมาตรฐานและความสามารถของน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของทางด้านการติดตั้งความปลอดภัยของบุคลากรเองและความปลอดภัยนะครับของกลุ่มผู้ใช้งานที่นี่มืออาชีพ
1: อีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องของ Digital for All Technology Innovation AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอินเทอร์เน็ต 5G ที่เราจะต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพราะในภาพรวมแล้วเนี่ยประเทศไทยขาดแรงงานส่วนนี้พันกว่าอัตราด้วยกันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเราจึงมีการสร้างความร่วมมือกับทาง Huawei ในการที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรในอาชีพช่างส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมในที่สูงบุคลากรที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันคุณวิชาชีพในมาตรฐานตัวนี้จะมีสมรรถนะที่มีมาตรฐานสูงเพียงพอสามารถจะรองรับระบบ 5G ได้ทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวช่องทางธุรกิจอาชีพที่แอมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ช่วยสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับทุกคนค่ะเพราะเมื่อโลกพัฒนาไปข้างหน้าด้วยพลังขับเคลื่อนของเทคโนโลยีอาชีพยุคดิจิทัลใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาก็ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอื่นๆนะคะเข้าไปดูได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้ที่หน้าจอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอมและทีมงานขอพระคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: หลักการสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงการมีส่วนร่วมโดยตรงผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ออกแบบมาให้เกิดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการทำโครงงานการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือการแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองการมีส่วนร่วมโดยตรงทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งและยิ่งขึ้นการสะท้อนประสบการณ์หลังจากปฏิบัติผู้เรียนควรมีโอกาสสะท้อนประสบการณ์ที่ได้รับโดยการตั้งคำถามเช่นฉันได้เรียนรู้อะไรที่ฉันสามารถทำได้ดีกว่านี้และความรู้หรือทักษะนี้สามารถนำไปใช้ในบริบทอื่นได้อย่างไรการสะท้อนประสบการณ์ช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเข้าใจบทเรียนได้ลึกซึ้งขึ้นการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานหรือการแก้ปัญหาในสังคมการเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้ออนไลน์หมายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาวิดีโอการสอนและกิจกรรมแบบโต้ตอบได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลักษณะสำคัญของเรียนรู้ออนไลน์หรือการยืดหยุ่นผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีโอกาสเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ตนเองสะดวกที่สุดนอกจากนี้การเรียนรู้ออนไลน์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่จริงข้อดีของการเรียนรู้ออนไลน์การเข้าถึงที่กว้างขวางการเรียนรู้ออนไลน์ช่วยลดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบทรวมถึงสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลายและทันสมัยความยืดหยุ่นในการเรียนผู้เรียนสามารถเลือกเวลาสถานที่ที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีภาระงานหรือความรับผิดชอบอื่นๆการใช้ทรัพยากรดิจิทัลการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรในรูปแบบดิจิทัลเช่นวิดีโอการสอนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบประเมินออนไลน์ทำให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคดิจิทัลความท้าทายของการเรียนรู้ออนไลน์นั้นก็คือการขาดปฏิสัมพันธ์กับทางสังคมการเรียนรู้ออนไลน์อาจลดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนรวมถึงระหว่างเพื่อนร่วมชั้นความต้องการอุปกรณ์และความเชื่อมต่อผู้เรียนต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่นคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตรวมถึงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสถียรซึ่งอาจเป็นปัญหาสำคัญของกลุ่มการขาดแรงจูงใจการเรียนรู้ออนไลน์ต้องอาศัยการบริหารเวลาและความรับผิดชอบในตนเองผู้เรียนบางคนอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักษาแรงจูงใจในการเรียนรู้คุณภาพของเนื้อหาแม้ว่าเนื้อหาออนไลน์จะมีความหลากหลายแต่บางครั้งอาจขาดการควบคุมคุณภาพหรือไม่เหมาะสมกับผู้เรียนบางกลุ่มแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้การเรียนรู้ออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นควรมีการพัฒนาทั้งในด้านเนื้อหาเทคโนโลยีและวิธีการสอนตัวอย่างเช่นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีความโต้ตอบสูงการจัดอบรมผู้สอนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการสร้างชุมชนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เรียนประโยชน์ของแนวคิดทางการฝึกทักษะอาชีพด้วยระบบออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตลดข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลาในการเดินทางไปสถานที่อบรมประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือค่าที่พักในการอบรมหลายหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการฝึกอบรมแบบออฟไลน์หรือมีเวอร์ชันฟรีให้เข้าถึงเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเองสามารถเลือกเรียนตามความเร็วและระดับความเข้าใจของตัวเองทบทวนเนื้อหาที่สำคัญที่ซ้ำตามความต้องการรองรับผู้เรียนจำนวนมากไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนเหมือนการฝึกอบรมแบบห้องเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศหรือทั่วโลกสามารถเรียนรู้ร่วมกันมีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกมีคอร์สออนไลน์ที่ควบคุมหลากหลายอาชีพเช่นการตลาดดิจิทัลงานช่างฝีมือโปรแกรมมิ่งและอื่นๆสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสนใจและแนวทางอาชีพของตนใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มีการใช้วิดีโอแอนิเมชันการจำลองสถานการณ์หรือ AI ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นมีระบบแบบฝึกหัดหรือโปรเจกต์ให้ทดลองทำจริงส่งเสริมการพัฒนาทักษะตลอดชีวิตสามารถอัปเดตทักษะใหม่ๆได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพและพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานและโอกาสการทำงานหลายแพลตฟอร์มมีหลักสูตรที่ได้รับการรองรับจากบริษัทชั้นนำบางหลักสูตรมีโอกาสฝึกงานหรือเชื่อมต่อกับนายจ้างโดยตรงการเรียนรู้จากชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้จากชุมชนหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในบริบทของชุมชนโดยการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนชุมชนในที่ไม่จำกัดแค่เฉพาะในระดับหมู่บ้านหรือเมืองแต่ยังสามารถขยายไปถึงชุมชนออนไลน์และเครือข่ายต่างๆที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้จากชุมชนหรือเครือข่ายมีความสำคัญหลายประการเช่นเสริมสร้างทักษะที่สามารถนำไปใช้จริงการเรียนรู้จากชุมชนทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในบริบทจริงได้โดยการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและบุคคลในพื้นที่นั้นๆการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเรียนรู้จากชุมชนมักเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชนซึ่งสามารถเป็นแหล่งทรัพยากรในการสนับสนุนการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่เน้นความยั่งยืนชุมชนสามารถเป็นแหล่งที่มาของการเรียนรู้และพัฒนาที่มีความยั่งยืนเนื่องจากการเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่จริงช่วยให้เกิดการพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปและตอบโจทย์ในระยะยาวการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายบทสรุปการฝึกทักษะอาชีพเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยการเลือกวิธีฝึกที่เหมาะสมกับความต้องการเป้าหมายของตนเองบุคคลจะสามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจและมีศักยภาพในระยะยาวการลงทุนในการฝึกทักษะอาชีพจึงไม่เป็นเพียงแต่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับตนเองและบุคคลแต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในชั่วโมงที่12นี้นะคะการฝึกทักษะอาชีพเพื่อมีงานทำนะคะเราจะได้ประโยชน์นะคะจากเนื้อหาสาระในชั่วโมงนี้นะคะและเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงที่13นะคะกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มอรโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นะคะผู้ติดตามชมรายการก็จะทราบว่าจะมีงานที่มีจากการนำวัสดุที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดคุณค่านะคะแล้วก็เป็นการนำมาซึ่งรายได้นะคะเราก็สามารถที่จะทำผู้ที่เห็นแล้วผู้ชมแล้วสร้างงานเป็นอาชีพได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นบางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทำ อะไรได้อันนี้เราเห็นจากผู้นำเสนออาจารย์บางออนเนี่ยก็จะนำเสนอไปบางท่านที่ชมแล้วว่าเอ้ยมันไม่ยากเกินไปงานอะไรง่ายเกินไปอะไรเงี้ยนะคะเราอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเราคิดว่าผู้ที่ยังไม่ทราบก็มียังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็มีเราก็นำสามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะเป็นการสืบสารภูมิปัญญาได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะภูมิปัญญาทาง

สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะมันเรียบง่ายเกินไปใช่ไหมคะเราก็มาทำให้เกิดประโยชน์จากมองการมองเห็นแล้วเราก็จะได้สิ่งที่แปลกตาขึ้นนะคะเนี่ยนะคะก็จะได้งานชิ้นงานขึ้นมานะคะเราก็จะมีงานนี้ก็จะมีไม้บรรทัดนะคะไม้แหลมกาวอเนกประสงค์คือกาวกาวร้อนที่จะต้องใช้ปืนยิงกาวนะคะปักคีบไม้คีบนะคะกรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่ค่ะดินสอเขียนจุดมาร์กนะคะคือจุดที่เราจะต้องกำหนดว่าจุดนี้จะได้ทำให้อยู่ว่าจุดนี้อยู่ส่วนใดนะคะไม่ใช่ทำไม่ถูกจุดนะคะเราไม่ใช้ดินสอนะคะปากกาด้ามนี้ใช้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยโดนน้ำเลื่อยรีดแล้วก็จะหายไปเลยนะคะมันจะไม่เปื้อนเปื้อนนะคะจะไม่ติดอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ขนเม่นนะคะขนแม่นนี่สามารถที่จะจุดลงไปได้นะคะมาร์กได้อีกเช่นกันนะคะทีนี้ผ้าชิ้นนี้นะคะมันเป็นผ้าลูกไม้ซึ่งมีลายแล้วมีมุมที่จะประกอบสีสันให้มันเข้ากับนี่ไม่ใช่สีที่มันไม่ตรงข้ามกันเพราะสีนี่มันเป็นสีธรรมชาตินะคะเป็นใบลานนะคะใบลานซึ่งสารเขาฟอกขาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมฟอกขาวจนขาวนะคะเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างให้เกิดลวดลายขึ้นอาจจะทำได้ด้วยการตัดแปะหรือทำอันนี้เฉพาะวันนี้จะสอนเรื่องการตัดลูกไม้มาประกอบนะคะทำเรียกว่าเดโคพาร์ตก็ได้ปะแล้วก็ติดแล้วก็ทำส่วนเดโคพาร์ตก็ทำได้นะคะอันนี้ตัดแปะติดปะติดอะไรเนี่ยได้นะคะเพ้นท์ก็ได้นะคะเพ้นท์สีนะคะได้นะคะเหมือนกับเพ้นท์เสื้อได้นะคะทีนี้เรานะคะมาดูลูกไม้นะคะเรากะว่าจุดไว้ว่าจุดไหนนะคะเนี่ยนะคะแนวนี้นะคะเราก็หมุดไว้ก่อนเราไม่ติดทั้งหมดนะคะเราไม่ติดทั้งหมดของผ้าเราติดแค่บางส่วนที่มีลายที่มันเป็นดอกเป็นลายคัตเวิร์กอะไรพวกนี้นะคะ

อันนี้มันเลอะนะคะไม่ค่อยจะสวยงามเท่าที่ควรเราก็เลื่อนมาได้นะคะเราก็ใช้ดินสอมาร์กไว้ปากกาดินต่อนี้นะคะ

มันจะปิดลายที่มันไม่สวยงามนะคะเหมือนกับลายแบบฟอกขาวไม่หมดนะคะมันก็จะเป็นด่างๆนะคะ

ลายมันไม่จบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีลายลายที่เราตัดดอกไม้เรียงไปนะคะ

เนี่ยนะคะค่อยๆตัดนะคะตัดแล้วมันมีส่วนที่เป็นดอกอยู่นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแต่งให้มันสวยงามนะคะ

ต้องใช้เข็มหมุดกลัดนะคะแล้วค่อยซ้ออันนี้เราต้องหาลูกไม้ที่มันมีริมนะคะแล้วก็เซาะตะข่ายออก

ค่อยๆเซาะไปเรื่อยๆนะคะเซาะแต่ต้องดูลายให้มันบางทีไปพบกับอะไรจุดที่ลายที่จะลายที่เราจะต้องติดเอาไว้นะคะเก็บไว้แล้วก็ปล่อยไปนะคะนี่อย่างตรงส่วนนี้นะคะ

ตอนนี้เราแปะทากาวไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวต้องให้ติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวถึงจะมาซ่อมตรงนี้ที่มันขาดไปนิดนึงนะคะเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็แต่งได้นะคะ

ค่อยๆติดส่วนบนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างล่างอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราให้ดอกที่มันมีตรงนี้ติดกับตัวของแผ่นใบลานนะคะ

ตอนนี้เราก็ยังติดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆซ้ออีกนะคะซ้อส่วนที่มันพอจะเลาะได้นะคะตรงนี้มันเป็นส่วนที่ขาดไปเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งนะคะ

ตอนนี้เราก็ทาเกลาทาเกลาไม่ต้องหมดค่ะ

ค่อยๆเซาะนะคะอันนี้มาแปะตรงนี้นะคะพอดี

ไม้แหลมช่วยได้นะคะนี่ก็ได้แต่อันนี้ใช้แล้วทิ้งเลยได้นะคะถ้าพวกนี้ต้องคอยทำความสะอาดได้ดีนะคะไม่งั้นมันจะติดเหนียว

เอาตะข่ายไอ้ตัวตรงนี้ออกนะคะกรรไกรที่จริงกรรไกรปลายโค้งก็ได้นะคะอันนี้

เราต้องเป็นดอกเดียวถ้าเปิดหลายดอกมันดอกที่มันนั่นมันจะไม่ได้นะคะเพราะเราต้องใช้โอเคอันนี้ได้หนึ่งดอกหลบมุมพอดี

เราดอกเล็กๆเนี่ยไปแซมตรงส่วนที่ที่ว่างนิดหนึ่งมันจะได้สวยงามนะคะ

งานประดิษฐ์นี่มันไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าอย่างดอกไม้เนี่ยบางทีมันต้องมีขาดนิดนึงแล้วก็ตกแต่งเปลี่ยนได้นะคะ

อย่าสูงเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องปิดให้ดูให้อยู่เลยไปก็ไม่ได้นะคะลืมไปนิดหนึ่งเอาค่ะได้แล้วทีนี้สองดอกเนี่ยนะคะแล้วก็ไว้มุมนี้

ตรงนี้เราไม่ควรจะติดนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เปิดดอกมันจะใช้มันจะไม่ได้นะคะติดแล้วมันจะโดนมืออยู่ตลอด

ท่านผู้ชมคะงานสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ตอนนี้เป็นตอนที่4นะคะก็เป็นเรื่องของการทำตกแต่งประดิษฐ์นะคะอันเนี้ยตกไม้ที่มีอยู่ลูกไม้ที่ตัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วมันมีลายเนี่ยนะคะแล้วก็มาประกอบได้นะคะประติดอันนี้เรียกการตกแต่งการประติดนะคะเนี่ยแล้วใช้ประโยชน์ก็มีใช้คือใส่กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษชำระเนี่ยนะคะวางอยู่บนพานไม่ได้เอามานะคะเนี่ยแล้วก็มันสีสันมันจะการเลือกก็ต้องให้เข้ากับชิ้นงานไม่ใช่ไปใช้สีที่มัน

สว่างมากมันก็ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้ผ้านี้เป็นสีที่รู้สึกว่าจะคลาสสิกเวลาตัดเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นต่อส่วนบนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะวันนี้งานสร้างสรรค์งานผ้าก็ประโยชน์ใช้งานก็เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะคะว่าใช้ทำอะไรการเก็บรักษาเวลาไม่ใช้งานแล้วก็ควรจะใส่ถุงห่อไว้อย่างดีไม่ให้โดนโดยเฉพาะเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นส่วนที่ชื้นง่ายนะคะใบลานชื้นง่ายนะคะถ้าเผื่อเราไม่เก็บรักษาไม่ดีก็เกิดเชื้อราได้นะคะแล้วมันก็จะดำมันก็จะใส่บรรจุกระดาษลงไปก็ไม่สวยงามอันนี้เวลาไม่ใช้งานก็ควรจะเก็บให้ดีนะคะสร้างสรรค์งานผ้าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงเท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นมาให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับโดยที่ในภาคการศึกษานี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นมาฝากให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของรายการจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามชมด้วยกันครับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นรายการชื่อภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะครับนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับมีความประสงค์มีความฝันนะครับที่ในอนาคตอยากจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในรายวิชานี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับสาเหตุปัจจัยนะครับของการเริ่มต้นโครงการนะครับจัดจ้างแรงงานญี่ปุ่นจัดจ้างแรงงานต่างชาตินะครับเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลประโยชน์นะครับหมายถึงสิ่งที่จะได้มานะครับจากการเดินทางไปประเทศไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็โอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถของตัวเองนะครับรวมไปถึงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับท่านผู้ชมรวมถึงนักศึกษาที่สนใจนะครับลองติดตามชมรายการด้วยกันแล้วก็ลองรับฟังนะครับรายละเอียดต่างๆที่นำเสนอในรายการด้วยกันในรายวิชานี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้าหากเราจะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยวันนี้หัวข้อที่จะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารครับคำศัพท์จะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับรวมไปถึงมารยาทในการรับประทานอาหารเวลาที่เราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับการรับประทานอาหารนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตาม

วัฒนธรรมของสังคมแต่ละสังคมในโลกนี้นะครับคนจีนนะครับก็มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารนะครับมีมารยาทในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับคนไทยเราก็มีธรรมเนียมปฏิบัติมีมารยาทแบบหนึ่งนะครับคนญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็มารยาทอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากคติชนวิทยานะครับคติชนของแต่ละสังคมที่มันมีความแตกต่างกันไปรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆด้วยนะครับสภาพภูมิประเทศต่างๆ

ตาตามใช่ไหมครับเราเข้าไปอยู่ในสังคมถ้าเราจะต้องเราเป็นคนไทยนะครับที่จะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเขากินอะไรกินแบบไหนนะครับเราก็ควรจะทำแบบนั้นครับแน่นอนมันก็มีเวลาส่วนตัวที่เราจะรับประทานอาหารแบบไทยใช้มารยาทแบบไทยๆกินข้าวกันกับด้วยตัวเองหรือว่ากับเพื่อนร่วมชาติที่เดินทางไปทำงานไปอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะเอาไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้านหรือว่าจะต้องไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานก็มีโอกาสนั้นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำความรู้จักนะครับอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงมารยาทการรับประทานอาหารญี่ปุ่นสักเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นพื้นฐานครับความรู้ทางวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้กับเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนเรื่องของอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่าอาหารหรือการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าโชคุจินะครับโชคุจิคำว่าโชคุจินั้นก็จะมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นมื้ออาหารก็ได้นะครับจะแปลว่าการรับประทานอาหารก็ได้นะครับจะหมายถึงอาหารครับที่เราบริโภคเข้าไปก็ได้นะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าเอชิเคตโตะครับเอชิเคตโตะเอชิเคตโตะนั้นนะครับก็จะหมายถึงมารยาทนะครับหรือว่าสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับในกรณีนี้เราพูดถึงเรื่องของโชคุจิอยู่เพราะฉะนั้นเอชิเคตโตะนั้นก็จะหมายถึงเอชิเคตโตะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคุจินะครับก็คือแมนเนอร์หรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารนั่นเองนะครับการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องรู้วิธีการทำงานเท่านั้นนะครับหลายๆคนคิดว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเก่งนะครับแล้วก็รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นนะครับจะไปทำงานโรงแรมนะครับก็รู้เกี่ยวกับวิชาชีพการบริการในโรงแรมนะครับจะไปทำงานในโรงงานนะครับก็รู้วิชาชีพในกระบวนการผลิตในการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าลืมนึกถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับการเข้าใจวัฒนธรรมนั้นก็เป็นสิ่งพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้นะครับควบคู่ไปกับภาษาญี่ปุ่นรวมไปถึงความรู้ทางวิชาชีพที่เราจะไปประกอบอาชีพด้วยนะครับไม่ใช่รู้เพียงแค่ภาษาญี่ปุ่นหรือว่ารู้แค่วิธีการทำงานอย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับเรื่องวัฒนธรรมที่ใกล้ตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารครับรวมไปถึงมารยาทในการรับประทานอาหารที่มีความสำคัญมากๆนะครับในแง่ของวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายนั้นเนี่ยครับก็ใช้อาหารเนี่ยนะครับใช้การกินอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมกับความสัมพันธ์นั้นๆด้วยเช่นเดียวกันการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ดีขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นครับมีสังคมนะครับร่วมกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมากขึ้นครับการที่เราเข้าใจนะครับในเรื่องของอาหารการกินของคนชาตินั้นๆเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าเรามีความเคารพในวัฒนธรรมแล้วก็มารยาทของสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดีนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราไปทำงานที่ญี่ปุ่นครับแต่เรากินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นหรือว่าหัวหน้างานชาวญี่ปุ่นครับพอทำงานเสร็จแล้วเขาก็มีการพบปะสังสรรค์หลังเลิกงานหรือว่าในประจำปีแต่ละปีตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่เลี้ยงส่งหัวหน้าหรืออะไรต่างๆงานเลี้ยงปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการกินทั้งนั้นอย่างที่บอกไปว่าการกินหรือว่าการรับประทานอาหารนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยนะครับมันเป็นตัวช่วยเชื่อมสัมพันธ์ของคนนะครับการที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมันมีโนมิไคหรือว่ามันมีโชคุจิไคหรือว่ามันมีปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะครับมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็ชวนเราไปแต่เราไปไม่ได้เลยเพราะเรากินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยกินได้แต่อาหารไทยอย่างเงี้ยนะครับโอกาสในการที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นมันก็น้อยลงใช่ไหมครับหรือการที่เราอ้าวไปเขาชวนไปก็ไปนะครับแต่ว่าพอไปถึงกินอะไรไม่ได้เลยกินปลาดิบไม่ได้กินซูชิไม่ได้กินอะไรต่างๆที่เป็นอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับได้แต่นั่งดูเขากินอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะรู้สึกเหมือนมีกำแพงครับกั้นอยู่ระหว่างเรากับเขาอะนะครับมีความรู้

สึกว่าไม่สามารถที่จะรับเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเขาได้เต็มที่นักเนื่องจากว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ความรู้สึกแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำความรู้จักอาหารญี่ปุ่นฝึกที่จะรับประทานอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงรับประทานอาหารญี่ปุ่นอย่างถูกต้องถูกวิธีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เรามีเพื่อนมีสังคมในญี่ปุ่นสามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลากหลายนะครับมีอยู่หลากหลายขออนุญาตหยิบยกนะครับมารยาทที่เป็นมารยาทที่เข้มงวดนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับที่แม้กระทั่งเด็กๆนะครับเด็กชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติก็ถูกสั่งสอนมาให้ปฏิบัติแบบนี้นะครับเวลารับประทานอาหารนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นครับการเริ่มรับประทานอาหารครับก่อนเริ่มทานอาหารทุกครั้งเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นจะกล่าวทักทายนะครับเราใช้คำว่าเป็นการกล่าวทักทายนะครับโดยพูดว่าอิตราคิมาสึครับอิตราคิมาสึครับออกเสียงช้าๆนะครับชัดๆจะออกเสียงว่าอิตราคิมาสึอิตาดาคิมาสึแต่ว่ามาสึเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงเร็วออกเสียงรวมกันไปเลยนะครับออกเสียงรวมกลายเป็นว่าอิตาดาคิมาสครับอิตาดาคิมาสครับซึ่งลักษณะการพูดแบบนี้นะครับคนไทยเราไม่มีนะครับคนไทยเราไม่มีที่ประเทศไทยเรานั้นในสังคมไทยเรานั้นเนี่ยเวลารับประทานอาหารนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ลองคิดตามดูด้วยก็ได้นะครับตอนที่นักศึกษากินข้าวนะครับจะกินข้าวกับที่บ้านจะกินข้าวกับเพื่อนจะกินข้าวกับครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก่อนรับประทานอาหารนักศึกษาจะกล่าวคำว่าอะไรหรือเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเราไม่กล่าวใช่ไหมครับเราไม่กล่าวถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณอาจจะมีบทสวดบทท่องใช่ไหมครับขอบคุณสิ่งต่างๆนะครับที่ทำให้เทพยดาฟ้าดินต่างๆนะครับที่ทำให้มีข้าวสุดมสมบูรณ์ที่ทำให้มีน้ำให้เราดื่มให้เราได้ใช้ประกอบอาหารอะไรต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่มีบทพูดบทสวดคำกลอนคำกล่าวหรือลักษณะแบบนั้นแล้วในสังคมไทยเราเวลาจะกินเราก็กินอาจจะมีnew culture ใหม่ที่เป็นแบบถ่ายรูปใช่ไหมครับอันนั้นนี่ไม่ก็อันนั้นก็จะว่าเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่เหมือนกันนะครับก่อนกินข้าวต้องถ่ายรูปก่อนครับถ่ายเก็บไว้ดูวันหลังครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมที่ทำปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการศึกษามาอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูครับให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมของคนญี่ปุ่นนั้นๆของคนคนนั้นเนี่ยนะครับก็คือการกล่าวทักทายว่าอิตราคิมัสครับอิตราคิมัสนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะถามว่าคำนี้ให้ความหมายอย่างไรนะครับให้ความรู้สึกแบบไหนอิตราคิมัสเป็นคำกล่าวถ่อมตัวนะครับที่แสดงถึงความรู้สึกสำนึกนะครับในบุญคุณนะครับของอาหารที่เรากินหรือว่าของคนที่ประกอบอาหารให้เรากินนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับอย่างเช่นขอบคุณดินฟ้าอากาศครับขอบคุณเทพยดาเทวดาที่ปกปักรักษาประเทศนะครับที่ทำให้ประเทศมีข้าวอุดมสมบูรณ์มีน้ำอุดมสมบูรณ์ขอบคุณชาวนานะครับที่เก็บเกี่ยวข้าวมาให้กับเราที่หาปลาหาเนื้อปลูกผักต่างๆให้เรากินขอบคุณแม้กระทั่งแม่ครัวนะครับคนทำอาหารที่ทำอาหารให้กับเรากินขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คุณตาคุณยายที่ประกอบอาหารให้เรากินคำว่าอิตราคิมัสนั้นแสดงถึงความรู้สึกถ่อมตัวแล้วก็ขอบคุณบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในสำนวนสั้นๆสำนวนนี้นะครับอิตราคิมัสเนี่ยนะครับมันสะท้อนหลายอย่างเลยหนึ่งสะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่อยู่กันรวมกลุ่มอย่างหนาแน่นครับต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันถ่อมตัวเองลงแล้วก็ยกผู้อื่นสูงขึ้นสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่กตัญญูนะครับรู้จักบุญคุณคนนะครับต่อให้เราคิดว่าอ้าวก็ฉันก็จ่ายเงินไปเธอก็ทำกับข้าวให้ฉันกินมันก็เจ้ากันแล้วไงมันก็แฟร์แล้วไงไม่ได้ไปขอเธอกินฟรีๆนะแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามนะครับคนญี่ปุ่นที่เป็นคนจ่ายเงินไปแล้วก็พ่อครัวในร้านอาหารหรือในห้องอาหารของโรงแรมหรูๆเนี่ยทำอะไรให้กับเรากินคนญี่ปุ่นก็ยังรู้สึกขอบคุณถ้าไม่มีคน
ทำอาหารคนนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้กินอาหารอร่อยอร่อยอันนี้คือพื้นฐานครับความรู้สึกนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับที่มันสะท้อนออกมาแสดงออกมานะครับผ่านคำว่าอิตาดาคิมัสดังนั้นถ้าเราเป็นคนไทยนะครับแล้วเราไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเราไปกินข้าวกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ครั้งแรกนะครับเราเป็นคนไทยเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พอเขาแจกช้อนแจกซ่อมแจกตะเกียบมาแล้วก็กินเลยนะครับในขณะที่คนญี่ปุ่นคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำท่าแบบที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยครับเขายกมือประนมมือไหว้ครับแล้วเขาก็กล่าวคำว่าอิตาดาคิมัสครับก่อนที่จะรับประทานอาหารครับพอเราเห็นแล้วเราก็อ๋ออ๋อเขาทำอย่างนี้เหรอโอเคครับครั้งหน้าครั้งต่อไปเราควรทำควรปฏิบัติตามครับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อ๋อฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นสักหน่อยฉันเป็นคนไทยฉันไม่พูดครับปกติที่ประเทศฉันก็ไม่พูดฉันก็จะไม่พูดต่อไปอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เป็นเกิดกำแพงขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นที่เขานั่งอยู่ข้างๆเราเขาก็จะอ๋อโอเคเธอก็เป็นคนต่างชาติเนาะเธอก็ไม่ใช่คนในกลุ่มฉันอ่ะครับเธอก็เลยไม่พูดก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เธอละกันครับความรู้สึกของการที่แบ่งแยกก็เกิดขึ้นละครับมีเธอมีฉันครับไม่ใช่พวกเดียวกันเธอปฏิบัติแบบเธอแล้วแต่เธอจะทำยังไงก็แล้วแต่เธอครับถ้าเธออยากจะเป็นถ้าเธอไม่มีความพร้อมหรือว่าไม่มีการปรับตัวที่เป็นคนกลุ่มฉันฉันก็ไม่รับเธอเข้ากลุ่มครับก็จะเกิดความรู้สึกแบ่งแยกกันแล้วก็เวลาเราใช้ชีวิตหรือเราทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ราบรื่นมากนักถ้าเราถูกแบ่งแยกถูกกันออกมาจากกลุ่มซะแบบนั้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันครับเราปฏิบัติตัวให้สอดคล้องนะครับตามเจ้าของประเทศครับอะไรที่เราไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่พอเรารู้แล้วเราพยายามปฏิบัติตามนะครับครั้งที่สองพอเราไปกินข้าวกับเขาครั้งนี้เราทำเองเลยนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับพนมมือนะครับประนมมือแล้วก็กล่าวอิตาดาคิมัสนะครับในขณะที่กล่าวนั้นก็ลำลึกระลึกครับขอบคุณคนที่ปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้าให้เรากินนะครับเกษตรกรเอ่ยปศุสัตว์เอ่ยกุ๊กทำอาหารเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับแสดงความรู้สึกขอบคุณแบบนั้นไปจากใจจริงของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าเออนี่เป็นเธอเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่ว่าเธอเป็นพวกฉันแล้วนี่เธอทำเหมือนฉันเลยดีจังเลยงดงามจังเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแมนเนอร์แรกนะครับมารยาทแรกที่เคร่งครัดมากเด็กๆถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่าจะต้องรำลึกถึงครับให้เกียรติครับคนที่หุงหาอาหารนะครับจัดทรัพยากรต่างๆเนี่ยมาเป็นอาหารให้กับเราเนี่ยต้องขอบคุณเขาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนไปทำงานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝึกไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ควรปฏิบัติควรฝึกและปฏิบัติด้วยนะครับต่อไปเรื่องของการใช้ตะเกียบนะครับนะครับก็ที่ละเอียดเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตะเกียบเนี่ยบ้านเราไม่ใช้ตะเกียบรับประทานข้าวใช่ไหมครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะใช้ช้อนซ่อมเราก็จะใช้มือจับกินนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยเราใช้มือจับแน่หรือบางครั้งเนี่ยนะครับข้าวสวยเนี่ยนะครับคนไทยถ้าเป็นผู้สูงอายุคนโบราณเนี่ยนะครับก็ใช้มือจับแล้วก็บีบแล้วก็จับเข้าปากเหมือนกันนะครับบ้านเรานั้นเนี่ยนะครับในสังคมไทยนั้นเรานั้นเนี่ยนะครับเราปฏิบัติแบบนี้มาคือการใช้ช้อนใช้ซ่อมแล้วก็ใช้มือนะครับแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นการรับประทานอาหารใช้ตะเกียบครับใช้ตะเกียบเพราะฉะนั้นครับเราครับจะเอาความสะดวกของเรานะครับหรือว่าเราจะเอาความกลมกลืนนะครับกับสังคมที่เราเข้าไปอยู่อันนี้เราต้องเลือกเอาเองครับเคยเห็นบางครั้งนะครับหลายคนเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ละคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตครับในแบบของตัวเองนะครับแต่ว่าแน่นอนผลที่ตามมาแต่ละคนก็จะได้รับไม่เหมือนกันครับเคยเห็นเพื่อนคนไทยเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมานานแสนนานนะครับแต่ก็เวลาจะรับประทานซุปเต้าเจี้ยวครับนักศึกษาท่านผู้ชมคงจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นด้วยกันบ่อยๆใช่ไหมครับเวลาเรากินอาหารญี่ปุ่นก็จะมีซุปเต้าเจี้ยวนะครับมิโซชิรุเนี่ยนะครับที่เป็นถ้วยเล็กๆเนี่ยนะครับมาให้เรารับประทานด้วยนะครับเวลารับประทานเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ใช้ช้อนเขาก็ใช้ตะเกียบนะครับคีบครับเนื้อคีบเต้าหู้คีบผักอะไรต่างๆที่อยู่ในซุปรับประทานนะครับแล้วเวลาจะซดน้ำเนี่ยก็ยก
ถ้วยเนี่ยครึ่งซดเลยนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเรายกถ้วยแบบนั้นครึ่งซดเนี่ยเราคงโดนคุณแม่ตีเลยใช่ไหมครับเอาถ้วยยกซดอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราคงไม่ทำกันแต่ที่ญี่ปุ่นเขาทำครับทีเนี้ยเพื่อนคนนี้ก็ถูกอบรมถูกสั่งสอนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กว่าไม่ได้นะยกถ้วยขึ้นซดเนี่ยเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำเลยนะครับต้องใช้ช้อนตักครับเพราะฉะนั้นการถูกปลูกฝังแบบนั้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เคยชินมากๆเลยพอไปญี่ปุ่นครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบ้านส่วนตัวบ้านคนญี่ปุ่นไปร้านอาหารก็ตามครับเพื่อนคนนี้ก็จะขอช้อนตลอดครับเวลาจะซดน้ำซุปจากถ้วยซุปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะกินมิโซชิรุเนี่ยต้องขอช้อนตลอดแล้วก็เวลาขอช้อนตลอดเนี่ยก็เข้าใจนะในเหตุในปัจจัยนะครับที่ทำไมต้องขอช้อนเพราะว่าเขาก็อธิบายว่าเนี่ยเขาโดนดุเรื่องนี้จากที่บ้านมาเขาทำไม่ได้จริงๆจะยกถ้วยซุปขึ้นมาซดแต่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเอาตามความเคยชินของเราหรือว่าเราจะคำนึงถึงมารยาทวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแล้วก็ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสังคมญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกครับจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็เวลามีงานเลี้ยงที่ไหนคนเพื่อนคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจะชวนเท่าไหร่เพราะว่าเกรงใจนะครับไม่ใช่ว่ารังเกียจอะไรหรอกแต่ว่าสงสารเขาว่านะครับเขาไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ไรดูเขาลำบากจังเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เสริมขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเอองั้นไม่ชวนดีกว่าเธอก็กินข้าวเหนียวส้มตำอยู่ในหอพักของเธออยู่ในห้องเธอไปก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีผลตามมาที่มันแตกต่างกันไปกับอีกคนหนึ่งที่สามารถปรับตัวได้ง่ายนะครับจะอยู่สังคมไทยก็ใช้ช้อนจะอยู่สังคมญี่ปุ่นก็ใช้ตะเกียบยกหรือว่ายกถ้วยซุปขึ้นซดอะไรเงี้ยนะครับคนที่ปรับตัวได้ก็ค่อนข้างจะมีโอกาสนะครับแล้วก็มีความสบายครับมีความราบรื่นในการใช้ชีวิตมากกว่านะครับทีนี้นอกเหนือจากการใช้ช้อนในการใช้ตะเกียบแล้วก็การยกถ้วยซุปขึ้นซดแล้วดังที่กล่าวไปนะครับการใช้ตะเกียบสายญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าฮาชิเนี่ยนะครับในการรับประทานอาหารเนี่ยในการกินอาหารเนี่ยก็ยังมีมารยาทที่จำเป็นจะต้องทราบอีก 2-3 ประการนะครับที่จำเป็นมากๆเลยนะครับก็คือ1นะครับเราไม่คนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะไม่เอาตะเกียบทิ่มลงไปนะครับจิ้มลงไปที่อาหารนะครับไม่รู้ว่าน้องๆนักศึกษานะครับหรือว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านทำกันบ้างหรือเปล่าในประเทศไทยบางทีเรากินคีบลูกชิ้นใช่ไหมครับลูกชิ้นมันลื่นเหลือเกินเราเอาตะเกียบจิ้มลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาขึ้นมากินเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้ที่ญี่ปุ่นนั้นห้ามทำครับห้ามแทงอาหารห้ามเอาตะเกียบแทงอาหารโดยตรงครับเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมครับอันนี้อาจจะเรียนรู้ไว้สักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราไม่ได้ใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารกันมากขนาดนั้นเราใช้กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเฉยๆนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีข้อจำกัดหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรมากเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบแบบนั้นแต่ญี่ปุ่นเขาใช้ตะเกียบรับประทานอาหารเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติมีข้อพึงระวังหรือว่ามีข้อห้ามอะไรที่เกี่ยวกับตะเกียบนั้นค่อนข้างมากครับถ้าเรารู้และเราปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมญี่ปุ่นที่เราไปอาศัยอยู่ก็น่าจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่อย่างกลมกลืนคนญี่ปุ่นได้ง่ายดายมากขึ้นครับไม่ขัดหูขัดตาคนญี่ปุ่นครับ1ไม่ใช้ตะเกียบแทงอาหารกินครับ2ครับไม่ส่งอาหารกันโดยใช้ตะเกียบนะครับเอาตะเกียบคีบของไปให้อีกคนนึงแล้วอีกคนนึงก็เอาตะเกียบคีบต่อไปอีกอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้ไม่ทำครับ3ครับเขาไม่เอาตะเกียบปักเข้าไปในอาหารนะครับเอาตะเกียบจิ้มลงไปแล้วก็บางครั้งเราเห็นในทีวีในคอนเทนต์ใช่ไหมครับในโซเชียลมีเดียทำล้อเลียนนะครับรู้ว่าเขาห้ามก็ทำอยู่ตักข้าวให้เพื่อนครับแล้วก็เอาตะเกียบปักลงข้าวเลยแล้วก็ส่งข้าวให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรทำในสังคมญี่ปุ่นครับกับอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่มันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรลักลั่นกันพอสมควรนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีธรรมเนียมของการคนญี่ปุ่นเวลาทานอาหารเนี่ยเขาจะมีสำรับของใครของมันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการตักอาหารจากตรงกลางมาเหมือนกับเราของเราจะกินอาหารโดยมีสำรับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มีช้อนกลางตักใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มี
สำรับตรงกลางเขาแบ่งเซตของใครเซตของมันเลยนะครับชุดอาหารใคร

อาหารมันไปเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตะเกียบของเรานี่แหละครับในการรับประทานอาหารแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมตะวันตกรวมถึงวัฒนธรรมชาติอื่นๆก็หลั่งไหลเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับมันก็มีการบางครั้งที่มันจะต้องมีการแชร์อาหารจากตรงกลางอย่างเช่นอาจจะรับประทานสลัดร่วมกันอะไรเงี้ยเป็นสลัดโบใหญ่ๆเป็นชามสลัดใหญ่ๆแล้วเราก็ต้องไปคีบผักสลัดครับจากชามตรงกลางนั้นมากินนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือลองจินตนาการดูนะครับตะเกียบมันก็จะมีปลายที่จับด้ามจับใช่ไหมครับแล้วก็มีปลายที่มันใช้คีบอาหารเข้าปากเราอะถ้าเราเอาปลายที่ใช้คีบอาหารเข้าปากเราไปคีบอาหารตรงกลางมาเขาก็ว่าสกปรกใช่ไหมครับไม่เหมาะคนสมัยก่อนก็เลยมีธรรมเนียมปฏิบัติอันนึงก็คือก็เลยพลิกตะเกียบด้ามเดียวกันเนี่ยนะครับก็พลิกเอาด้านที่เป็นด้านจับเนี่ยไปคีบเพราะถือว่าด้านจับนั้นไม่ได้เข้าปากไม่สกปรกไปคีบอาหารจากถ้วยตรงกลางมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าดูในเรื่องของไฮจีนในเรื่องของสุขอนามัยในปัจจุบันแล้วเขาก็บอกว่าก็พอๆกันนั่นแหละนะครับจะเป็นด้านไหนก็ตามมันก็ไม่เปื้อนน้ำลายในปากเธอมันก็เปื้อนมือเธออยู่ดีนะครับเธอเอามาคีบอาหารตรงกลางนี้ก็ไม่เหมาะอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าใช้อย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเกิดจะคีบของจากตรงกลางเนี่ยก็อาจจะใช้ตะเกียบที่เป็นตะเกียบตรงกลางดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทยอยมีธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆให้มันสอดคล้องให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่เป็นประเด็นที่มันเป็นเดนโตหรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ดั้งเดิมมาที่เขาไม่ทำกันเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบก็ตามรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนสไลด์เนี่ยครับก็คือไม่ทิ่มของไม่เอาตะเกียบทิ่มอาหารครับไม่ส่งต่ออาหารกันโดยใช้ตะเกียบแล้วก็ไม่ปักตะเกียบลงไปในชามข้าวแบบที่อยู่ในรูปภาพครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารอย่างเงียบๆนะครับพูดขณะทานอาหารนะครับไม่ควรทำให้เสียงดังเกินไปโดยเฉพาะเมื่อทานในที่สาธารณะหรือในที่ทำงานควรแสดงออกถึงความระมัดระวังในการทำเสียงนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วประเทศไทยเราก็พอๆกันครับก็มีธรรมเนียมปฏิบัติลักษณะแบบนี้นะครับเราเองเวลากินข้าวเราก็จะไม่พูดครับที่เราถูกอบรมมาใช่ไหมครับเวลาอาหารอยู่ในปากเราก็จะไม่พูดครับเราก็จะเคี้ยวเสียงเบาๆครับแล้วก็เราก็จะไม่พูดธุระปะปังอะไรมากมายนะครับในระหว่างรับประทานอาหารแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรารับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของปาร์ตี้มันมีเรื่องของการสังสรรค์เฮฮาเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารมันผนวกเข้ากับการสังสรรค์เฮฮามันก็เลยกลายเป็นว่ากินข้าวแล้วก็คุยได้นะครับอาหารอยู่ในปากก็คุยเถอะไม่เป็นไรนะครับดื่มไปด้วยคุยไปด้วยแล้วก็ถ้ามันสนุกมากๆมันมากๆก็ตะโกนดังๆกันไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่มันเพิ่งเกิดขึ้นครับภายหลังครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้ควรปฏิบัติอย่างไรนะครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเดนโตเป็นทรีดิชันแนลเนี่ยนะครับก็คือเงียบครับเหมือนกับคนไทยเราครับไม่พูดคุยเสียงดังครับกินกันอย่างเงียบๆครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ของงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้เงี้ยครับมันก็จะใช้วิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งดังนั้นในเรื่องนี้นะครับก็จึงใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้ครับว่าให้ดูสถานการณ์เป็นหลักครับว่าสถานการณ์เป็นสถานการณ์แบบไหนครับถ้าเป็นกินอาหารแบบในชีวิตประจำวันครอบครัวทั่วๆไปกับคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็พยายามระมัดระวังเรื่องของการใช้เสียงดังมากเกินไปนะครับแต่ว่าเกิดเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ครับก็ไม่เป็นไรครับคนญี่ปุ่นเขาก็มีสถานการณ์มีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันเวลาเฮฮาครับกินเหล้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็กินเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เสียงดังเหมือนกันการเก็บจานเมื่อทานข้าวเสร็จเมื่อทานอาหารเสร็จนะครับจัดการจานและช้อนซ่อมให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับบ้านเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะรวบช้อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะนำไปล้างเองครับยกเว้นว่าถ้าเกิดเจ้าบ้านถ้าเราไปกินข้าวที่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรวางไว้เถอะเดี๋ยวเขาจัดการเองเราก็ปฏิบัติตามที่เขาพูดครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เราไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขานะครับพื้นที่ของเขาครับเขาอยากจะบริหารจัดการเองก็ปล่อยเขาจัดการไปแต่ว่าเราก็ทำเป็นรวบช้อนทำเป็นเตรียมที่จะยกไปล้างเนี่ยนะครับเป็นมารยาทครับแล้วก็ดูสถานการณ์แต่ถ้าเกิดเขาอ๋อเชิญเลยซิงค์อยู่ตรงนี้ซิงค์ล้างจานอยู่ตรงนี้เขาโบกมือผายมือให้เราไปเราก็ต้องถือไปล้างเองครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธรรมเนียมในการหยุดรับประทานอาหารครับแล้วก็วางตะเกียบบนฮาชิโอคินะครับหรือ

วัดแท่นวางตะเกียบครับไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเคยเห็นหรือเปล่านะครับเวลาเราทานอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในร้านอาหารก็ตามหรือที่บ้านคนญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยตะเกียบเราจะไม่วางราบไปกับพื้นโต๊ะนะครับเพราะว่าพื้นโต๊ะมันก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดมากนักนะครับเขาก็จะมีฮาชิโอกินะครับเป็นแท่งเล็กๆนะครับเป็นท่อนไม้หรือว่าอาจจะเป็นวัสดุอื่นๆอย่างเป็นเซรามิกก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็เอาตะเกียบเนี่ยปลายโดยเฉพาะปลายที่จะเป็นปลายแหลมๆที่จะใช้คีบอาหารเข้าปากเนี่ยเอาไปวางไว้ตำแหน่งนั้นนะครับเวลาที่ก่อนจะรับประทานอาหารนะครับตะเกียบก็จะถูกวางไว้ที่ฮาชิโอกิเตรียมไว้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสะอาดครับว่าตะเกียบเนี่ยสะอาดนะครับได้วางไว้ในพื้นที่ที่ไม่สกปรกนะครับพร้อมที่จะรับประทานอาหารใช้รับประทานอาหารได้นะครับทีนี้พอกินไปนะครับพอกินไปแล้วก็เราจะหยุดนะครับเพื่อที่เราจะดื่มเครื่องดื่มนะครับเราก็จะวางตะเกียบคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะวางตะเกียบเนี่ยวางไว้บนฮาชิโอกิแล้วก็เอามือนะครับไปหยิบเครื่องดื่มมาดื่มนะครับหรือว่าเอามือไปใช้ทำอย่างอื่นอย่างเช่นหยิบผลไม้หยิบจานหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดปากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในระหว่างที่เราจะวางตะเกียบเนี่ยเราจะไม่เอาตะเกียบคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ค่อยเอาตะเกียบไปวางไว้ขอบจานขอบถ้วยนะครับหรืออย่างประเทศไทยเราทำอะครับเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอะเราตะเกียบวางพาดกับถ้วยอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นไม่ค่อยทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับถ้าในโต๊ะอาหารของเราเนี่ยมันมีฮาชิโอกิครับให้เราวางตะเกียบไว้บนฮาชิโอกิอยู่เสมอนะครับแต่คนไทยเราแรกๆเราก็จะชินใช่ไหมครับเพราะเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็จะวางพาดตะเกียบไว้บนชามเลยอะนะครับบางครั้งเราไปกินที่ญี่ปุ่นเราก็เอาตะเกียบวางพาดกับถ้วยซุปถ้วยมิโซชิรุเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นครั้งแรกก็ไม่เป็นไรแต่พอเราสังเกตดูคนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเขานะครับก็จะเหมาะสมกว่านะครับการเชิญทานอาหารนะครับในบางสถานการณ์เช่นในการพบปะทางธุรกิจหรือการทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะครับการเชิญให้ทานก่อนครับเป็นมารยาทที่สุภาพนะครับเนาะบางครั้งเชิญกันไปเชิญกันมาเชิญกันไปเชิญกันมาไม่ได้กินสักทีนะครับแต่ว่าก็แข่งกันครับอันนี้แซวกันเล่นๆนะครับแข่งกันว่าใครจะชนะครับใครจะเป็นคนเชิญคนสุดท้ายนะครับใครกินก่อนแพ้อะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นมารยาทของเขาจริงๆคนที่เชิญมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนกินที่หลังสุดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ถ่อมตัวมากที่สุดครับโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเชิญให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนครับคำว่าเชิญในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้คำว่าโดโซครับโดโซครับถ้าเกิดเราเป็นผู้น้อยนะครับหรือว่าเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับก็วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมก็คือพอเราจะรับประทานอาหารนะครับถ้าเกิดเขาเชิญเราครับเราก็จะถ่ายมือย้อนกลับไปที่คนที่เชิญเราผู้ใหญ่ที่เชิญเรานะครับแล้วก็บอกว่าโอซากินิโดโซครับเชิญก่อนเลยครับครับหรือจะโดโซก่อนเฉยๆก็ได้โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่ก็จะรู้ครับว่าโอเคถ้างั้นตัวเองก็ต้องเริ่มแล้วล่ะถ้าไม่เริ่มผู้น้อยก็ไม่ได้กินสักทีอะไรเงี้ยนะครับต้องระมัดระวังว่าบางทีเราก็เผลอนะครับพอเขาบอกเชิญปุ๊บเราก็เอาเลยนะครับแล้วก็กินเลยเนี่ยนะครับอาจจะครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับแล้วถ้าเราจะทำตามมารยาทของญี่ปุ่นครับก็ให้ผู้ใหญ่ทานก่อนครับโดยที่กล่าวคำว่าโดโซครับเป็นการเชิญครับให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับประทานก่อนก็จะสุภาพนะครับแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวของเราได้อย่างดีทีเดียวครับการขอบคุณหลังจากรับประทานอาหารครับเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วครับก็จะกล่าวคนญี่ปุ่นก็จะกล่าวคำว่าโกจิโซซามาเดชิตะครับโกจิโซซามาเดชิตะประเทศไทยเราก็ไม่มีนะครับธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้นะครับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมลองจินตนาการดูก็ได้นะครับเวลาเรารับประทานอาหารนะครับพอทานเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่กล่าวอะไรนะครับเราก็อิ่มอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเมื่อทานเสร็จแล้วนะครับจะกล่าวทักทายนะครับวลีภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ว่าโกจิโซซามาเดชิตะถ้าเราแปลสำนวนนี้นะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับน่าจะเหมาะกับ ประโยคนะครับน่าจะเข้ากับประโยคภาษาไทยที่บอกว่าขอบคุณสำหรับมื้ออาหารอิ่มมากเลยอร่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกของสำนวนนี้ก็คือเป็นความรู้สึกขอบคุณ นะครับบุคคลที่ทำให้เรามีอาหารในวันนี้นะครับให้เราได้สามารถที่

จะรับประทานอาหารในวันนี้ได้อย่างอิ่มอร่อยนะครับก่อนที่รับประทานอาหารนะครับก็กล่าวไปแล้วทีหนึ่งใช่ไหมครับยังจำได้ใช่ไหมอิตตะดาคิมัสใช่ไหมครับพอทานเสร็จแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณอีกโกจิโซซามาเดชตะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับอาหารมื้อนี้อิ่มอร่อยมากๆต่อให้เราไปกินอาหารที่ร้านอาหารแล้วเราก็จ่ายตังค์ซื้ออาหารนั้นนะครับแต่คนญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามนะครับก็จะกล่าวโกจิโซซามาเดชตะเสมอนะครับอาจจะกล่าวกับตัวเองครับกล่าวกับเทพยดาฟ้าดินหรือแม้กระทั่งกล่าวกับเจ้าของร้านกุ๊กที่ทำอาหารคนทำอาหารที่ทำอาหารให้กับเรากินนะครับอันนี้เป็นมารยาทพื้นฐานนะครับขั้นต้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวอิตาลากิมัสก่อนรับประทานอาหารการใช้ตะเกียบอย่างถูกต้องเหมาะสมการรับประทานอาหารอย่างเงียบๆครับโดยคำนึงถึงสถานการณ์ครับเป็นหลักครับสถานการณ์ไหนควรเงียบสถานการณ์ไหนควรเฮฮานะครับการเก็บจานนะครับเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับการใช้ฮาชิโอคิหรือว่าการใช้ที่วางตะเกียบนะครับการเชิญให้กับผู้ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชานะครับรับประทานอาหารก่อนครับแล้วเราซึ่งเป็นผู้น้อยเราก็รับประทานอาหารทีหลังครับโดยใช้คำว่าโดโซเชิญให้ท่านเหล่านั้นทานก่อนหรือว่าการกล่าวขอบคุณโดยใช้สำนวนโกจิโซซามาเดชะนะครับขอบคุณหลังรับประทานอาหารเป็นต้นนะครับอันนี้จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับที่เป็นมารยาทในการรับประทานอาหารแต่ว่านี่เป็นพื้นฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับที่ควรจะรู้นะครับในเบื้องต้นก่อนต่อไปนะครับอาหารญี่ปุ่นที่ควรรู้จักนะครับมีอะไรบ้างนะครับหลายคนก็คุ้นชินนะครับกับอาหารญี่ปุ่นเป็นอย่างดีคนไทยเราชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นนะครับเราไปห้างสรรพสินค้าไปเดินที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเราแทบจะไม่เห็นร้านอาหารไทยเลยครับเจอแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับคนไทยเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากและอาหารไทยล่ะอาหารไทยเอาไว้กินที่บ้านนะครับถ้าไปห้างต้องกินอาหารญี่ปุ่นครับทีนี้อาหารญี่ปุ่นครับที่มันเป็นญี่ปุ่นเลยนะครับเรามาดูสิครับว่าเราเคยกินอะไรกันบ้างนะครับนักศึกษาท่านผู้ชมเคยรับประทานอะไรรู้จักอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายแต่ขออนุญาตหยิบยกมาสัก 2-3-4-5 อันครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้กันวันนี้ก็คืออันที่1นะครับซูชิครับซูชิบ้านเราเรียกว่าซูชินะครับก็คือข้าวปั้นที่มีของดิบนะครับวางไว้ข้างบนครับข้าวที่บ้านนี่ก็เป็นข้าวสวยข้าวหุงข้าวสารสีขาวๆเนี่ยครับที่ไปหุงมาแล้วก็ผสมกับน้ำส้มสายชูครับปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็วางของดิบวางไว้ข้างบนของดิบที่ว่านั้นจะเป็นปลาก็ได้ครับหรือจะเป็นกุ้งจะเป็นหอยจะเป็นปลาหมึกก็ได้ครับปัจจุบันก็อาจจะมีการประยุกต์เอาเป็นไข่หวานครับไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำวางไว้ครับก็ได้หรือบางทีเราอาจจะเห็นที่เป็นเทมปุระของทอดเนี่ยนะครับมาวางไว้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วซูชิเนี่ยถ้าเอาตามธรรมเนียมปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามวัฒนธรรมเดิมจริงๆแล้วเนี่ยก็คือข้าวปั้นที่รับประทานที่กินกับปลาดิบครับมีปลาดิบวางไว้อยู่ด้านบนครับเราเรียกว่าซูชิคนญี่ปุ่นเรียกว่าซูชิครับคนแต่ว่าคนไทยเราเรียกว่าซูชิครับออกเสียงว่าซูชิแต่คนญี่ปุ่นออกเสียงว่าซูชิครับซูชิครับซุเสียงสั้นครับชิก็เสียงสั้นครับซูชินะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเราก็เรียกซูชิไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไปกินคนญี่ปุ่นแล้วก็จะสื่อสารกับคนญี่ปุ่นว่าจะกินซูชิครับเราก็ออกเสียงให้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับซูชิครับเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับในโอกาสต่อๆไปจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคำญี่ปุ่นในสังคมไทยนะครับมันมีคำญี่ปุ่นเยอะแยะเลยอยู่ในสังคมไทยแล้วก็เราคนไทยเราก็เคยชินใช่ไหมครับกับการใช้คำเหล่านั้นเนาะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ซูซูกิอย่างเงี้ยครับแล้วพอไปญี่ปุ่นเราก็จะไปซูซูกิอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะครับจริงๆแล้วเขาออกเสียงเป็นซูซูกิครับซูซูกิต่างๆหรือเนี่ยนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยนะครับอย่างเช่นซูชิเนี่ยนะครับเราเรียนเราคุ้นชินกับการออกเสียงแบบไทยอ่ะซูชิครับพอเราไปญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปสั่งแบบเนี้ยที่ร้านอาหารนะครับซูชิเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นบางทีเขาก็งงเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นคำต่างๆเหล่านี้นะครับแล้ว

ก็ปรับให้เป็นการออกเสียงแบบญี่ปุ่นมันก็น่าจะทำให้เราใช้ชีวิตที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นนะครับซูชินะครับออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นซูชิครับเมนูต่อไปนะครับที่คนญี่ปุ่นก็รับประทานกันอย่างแพร่หลายก็คือราเมนครับราเมนอันนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วไม่ใช่วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับเป็นวัฒนธรรมอาหารเส้นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากประเทศจีนครับออกเสียงคล้ายๆกันครับไม่ค่อยแตกต่างกันครับภาษาญี่ปุ่นกับภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยเนี่ยนะครับออกเสียงว่าราเมงครับราเมงก็คืออาหารนะครับที่ทำมาจากบะหมี่นะครับอยู่ในน้ำซุปครับซึ่งมีหลากหลายรสชาติมากเลยจะเป็นซุปเต้าเจี้ยวก็มีนะครับมีซุปทงโคสึซุปกระดูกหมูนะครับหรือจะเป็นชิโอซุปนะครับเป็นซุปเกลือเป็นซุปโชยุซุปก็มีซุปรสโชยุเนี่ยนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับบางทีถ้าเห็นแปลกๆเนี่ยเป็นซุปน้ำมะเขือเทศเนี่ยนะครับก็เคยเห็นเหมือนกันครับอูด้งครับก็เป็นเมนูเส้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเส้นเนี่ยก็จะทำมาจากข้าวสาลีนะครับแล้วก็ปั้นครับให้มีความหนานะครับแล้วก็เวลาหั่นเนี่ยก็หั่นเป็นเส้นกลมๆที่มีลักษณะหนาครับอุด้งโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากินะครับก็คือ อาหารนะครับที่เป็นขนมแป้งทอดขนาดใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในร้านอาหารเวลาเราไปสั่งโอโคโนมิยากิเนี่ยเราดูเมนูนะครับเขาก็จะวงเล็บไว้ข้างหลังพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นครับมีลักษณะกลมๆคล้ายกับแผ่นพิซซ่านะครับก็เลยเรียกว่าเป็นพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นครับเทมปุระครับก็เป็นเมนูของทอดครับซึ่งของทอดที่ว่านี่ก็อาจจะเป็นกุ้งทอดครับผักทอดหรือว่าปลาหมึกทอดอะไรต่างๆครับเทมปุระนั้นจัดเป็นอาหารประเภททอดครับอีกอันนึงนะครับก็คือคำว่าเบนโตครับเบนโตก็คืออาหารกล่องข้าวกล่องครับที่มีหลากหลายประเภทนะครับอันนี้ก็จะเจอในร้านสะดวกซื้อค่อนข้างเยอะครับเวลาเราไปอยู่ญี่ปุ่นเราก็บางทีเรามีเวลาว่างเราก็อาจจะทำอาหารครับที่พักของเราแต่ว่าถ้าเราไม่มีนะครับการที่เราไปที่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อคอมวีเนียนสโตร์เนี่ยนะครับแล้วเราไปหาข้าวกล่องหรือเบนโตมากินเนี่ยมันก็ง่ายดีนะครับประหยัดเวลาประหยัดเวลาทำประหยัดเวลาเก็บกวาดได้อย่างดีแล้วก็แต่ว่าราคาก็แน่นอนมันก็ค่อนข้างจะสูงกว่าที่เราจะทำเองครับแต่ก็ไม่แน่ถ้าอยู่กันหลายๆคนทำเองก็อาจจะถูกกว่าแต่ถ้าอยู่คนเดียวทำเองก็อาจจะแพงกว่าซื้อเบนโตมากินก็เป็นไปได้นะครับมีอยู่คำอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคำว่าวาโชคุครับคำว่าวาโชคุนั้นเนี่ยนะครับจะตรงกับคำว่าอาหารญี่ปุ่นครับเวลาเราพูดถึงวาโชคุนะครับก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับอย่างเช่นซูชิเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับหรือไม่ก็เป็นซาชิมิครับเป็นอาหารญี่ปุ่นครับคือคำว่าอาหารญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีคำหลายคำในภาษาญี่ปุ่นที่แสดงให้ความหมายถึงอาหารญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่านิฮงเรียวริครับหรือว่าวาโชคุครับแต่ว่าเวลาถ้าเกิดใช้คำว่าวาโชคุเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นครับจะนึกถึงอาหารญี่ปุ่นที่เป็น traditional นะครับที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆดั้งเดิมครับส่วนคำว่านิฮงเรียวรินั้นเนี่ยนะครับจะแปลว่าอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นกินกันครับทั้งในอดีตและปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นคำว่านิฮงเรียวริก็ค่อนข้างจะมีความหมายที่กว้างมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามักโรนีครับสปาเกตตีครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนญี่ปุ่นก็กินกันหรือปังขนมปังนะครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นครับแต่ปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นเขาก็บริโภคกันซันโดยจิเนี่ยนะครับแซนด์วิชเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็บริโภคกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จัดเป็นนิฮงเรียวริได้เหมือนกันแต่ว่าของพวกนี้นะครับไม่จัดเป็นวาโชคุครับมักกะโรนีสปาเกตตี้แซนด์วิชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าวาโชคุนั้นจะหมายถึงอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมครับทีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารแล้วก็มารยาทแล้วเนี่ยนะครับอยากจะขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องของผลพวงนะครับหรือว่าความเกี่ยวข้องนะครับระหว่างอาหารญี่ปุ่นการรับประทานอาหารญี่ปุ่นหรือว่าการรับประทานอาหารก็ตามนะครับกับมิติอื่นๆของสังคมนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าอาหารนั้นเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นะครับ
สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเหล้ากับบุหรี่ครับถ้าเราไม่ถ้าเราดื่มเหล้าหรือเราสูบบุหรี่เนี่ยเราจะมีเพื่อนง่ายมากครับเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะถามชวนกันไปกินเหล้าไหมไปสูบบุหรี่ไหมเนี่ยนะครับถ้าเราสูบได้เรากินเหล้าได้เนี่ยนะครับเรามีเพื่อนแน่นอนครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่สูบบุหรี่ก็น้อยลงนะครับคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารครับตัวที่จะเป็นตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของอาหารการกินการเฮฮาปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นมิติหนึ่งนะครับที่มันมาพร้อมกับเรื่องของโชคุจิอาหารนี่ก็คือเรื่องของนาคามะนาคามะนั้นแปลว่าเพื่อนครับแปลว่าพวกพ้องครับถ้าเรากินอาหารญี่ปุ่นได้เราเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเรื่องของการกินอาหารได้เป็นอย่างดีเราสามารถกินอาหารญี่ปุ่นได้กินอาหารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมีมารยาทครับเราจะมีนักฆ่าหมาครับเราจะมีเพื่อนมีสังคมมากยิ่งขึ้นครับโออิชิโมโนะครับเราจะรู้จักอาหารที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่เราคิดว่าอร่อยอยู่แล้วซึ่งเป็นอาหารไทยของเรานะครับข้าวเหนียวส้มตำผัดไทยนะครับอาหารไทยเราก็อร่อยทุกอย่างแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นเรากินอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีอาหารอร่อยอยู่เพียงแค่นี้ที่เรารู้จักครับมันยังมีเยอะมากมายเลยนะครับ อาหารบางอาหารนะครับเป็นอาหารที่ครับคนญี่ปุ่นกินครับแต่ว่าไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นครับอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นอะไรเมื่อสักครู่นี้ก็กล่าวไปแล้วมักกะโรนีครับสปาเกตตีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือซันโดอิจิเนี่ยนะครับเหล่านี้เป็นอาหารญี่ปุ่นและเอาขอโทษเป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นกินในปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่ใช่วาโชกุนะครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นแท้ๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ไปเรียนสิ่งต่างๆมากมายเลยครับพอทำงานเสร็จกลับมาประเทศไทยเรานะครับเราก็จะมาเผยแพร่ความรู้ที่เราไปเรียนมาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาถามว่าเป็นไงบ้างไหนทำอาหารญี่ปุ่นให้กินหน่อยสิครับเราทำแซนด์วิชให้เขากินนี่นะครับมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับแซนด์วิชเนี่ยเป็นนิฮงเรียวริเป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเขากินกันในปัจจุบันแต่ไม่ใช่วาโชคุนะครับไม่ใช่อาหารที่เป็นอาหารแท้ดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารญี่ปุ่นนั้นยังมีเยอะแยะเลยนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยววันหลังนะครับจะเรียบเรียงเป็นบทเรียนแล้วก็นำมาเสนอให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยกันในโอกาสต่อๆไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับที่นำมาให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้กันในสัปดาห์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคุจินะครับแล้วก็เอจิเคโตะนะครับก็คือเรื่องของมารยาทนะครับในการรับประทานอาหารนะครับรวมไปถึงอาหารญี่ปุ่นประเภทต่างๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารนั้นเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารอีกค่อนข้างมากนะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับจะขออนุญาตเรียบเรียงนะครับแล้วก็เอามาสรุปครับให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่สนใจนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI

Pauline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบองค์ณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย

อาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมรายการการทำผิดพันธุ์ทำความสะอาดร่างกายและผิดพันธุ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะฮะ
1: บ
0: ทที่4นะเราสองคนนะผมอาจารย์เจเด็ดลิ้วดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครับผม
1: เรามาตอนสุดท้ายแล้ว
0: ตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือการทำแชมพู
1: เราโดดมาแชมพูเลยตอนแรกเป็นผลิตภัณฑ์
0: ก็คือเป็นผิดพันธุ์ชำระล้างใช่ไหมฮะคือส่วนใหญ่ก็เราก็ทำผิดพันธุ์ชำระล้างร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้ก็อันที่นี้เป็นบทที่4นะฮะเป็นเทปสุดท้าย
1: เป็นการทำแชมพู
0: แชมพูนะฮะก็โดดมาเลยจากอาบน้ำจากสบู่แล้วมา
1: ใช่
0: แต่อาจารย์อภิชาติต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวแชมพูเนี่ยเรื่องผิวกับผมผิวกับผมเนี่ยมันเป็นหลักสิ่งเดียวกันมันสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าผมเนี่ยตัวหนังผิวหนังอะผิวหนังเนี่ยมันแปลงมาเป็นเส้นผมเพราะมีเคราติน
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้เราทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ต้องสระผมเพียงแต่ว่าสระผมอาจจะไม่ทุกวันแล้วแต่คนนะบางคนก็คือผมสั้นๆแหละทุกวันแบบ
1: อย่างผมเนี่ย2 วัน 2 วันทีมันมีแค่นี้เองมันก็เลยไม่ได้สระทุกวัน
0: ครับถามว่าก็คือพอมาเป็นเรื่องผมเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะผมกับผิวนี่มันต่างกันยังไงใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: คือตกลงเนี่ยเราไม่สระทุกวันยิ่งคนผมยาวเนี่ยเขาก็อาจจะสระอาทิตย์ละครั้ง
1: ใช่
0: เพราะว่ามันคราวนี้ผมมันก็จริงๆหนังศีรษะในโครงสร้างของผิวกับโครงสร้างของผมเนี่ยมันก็มาจากสิ่งเดียวกันแต่ว่าต้องมองว่าสั่งเราทำสบู่อาบน้ำเนี่ยละอาบน้ำผิวมันก็จบไป
1: ครับผม
0: ก็คือพอเสร็จก็ทาครีมทาอะไ
1: ร
0: แต่ผมเนี่ยต้องบอกว่าในสระผมในโครงสร้างของผมเนี่ยหรือว่าผมเราเนี่ยมันจะมีความมัน
1: ใช่ครับเกาะอยู่ตามเส้นผม
0: คือมันจะมีต่อมไขมันเนี่ยที่ออกมาเคลือบผม
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผมผู้ชายผมสั้นเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่
1: ใช่
0: เพราะว่าไอตัวไขมันเนี่ยมันก็มาถึงปลายผมได้
1: ใช่
0: ไหมเราสังเกตดูผู้หญิงบางคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องใส่พวก
1: ครีมนวด
0: ไม่งั้นเคยเห็นนะบางคนเนี่ยผมแตกปลาย
1: ใช่ครับ
0: ตรงโคนเนี่ยอาจจะมันแต่ว่าไอ้ความมันของผมมันมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นการบำรุงก็ต้องมากกว่าผิวถูกไหมเพราะว่าแต่เส้นผมเนี่ยมันเป็นผิวหนังที่ไม่มีชีวิตนะมันไม่มีชีวิตแต่ว่าตรงโคนมันเนี่ยที่มีร่างตรงนั้นมีชีวิตอยู
1: ่
0: ปลายผมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดจากโครงสร้างของตัวเส้นผมนะฮะเพราะฉะนั้นในการทำความสะอาดผิวพื้นผิวผมเนี่ยปกติแล้วเราผมเนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นทรงไม่ชี้ฟูใช่ไหมก็

0: พราะมีน้ำหนักมีน้ำหนักจากตัวต่อมไขมันหรือไขมันที่มาทำดูผมคนที่มีสุขภาพดีก็จะมีความเงางามใช่ไหม
1: ดกดำ
0: ตกดำตกดำให้ตกดำเนี่ยก็ขึ้นอยู่ชนิดของนั่นอยู่แล้วแต่ว่าคนที่มีผมเนี่ยคือผมก็ต้องเงางามอ่ะถ้าสุขภาพดีอ่ะ

0: ครับ
1: ถ้าแชมพูเนี่ยเหมือนสบู่อ่ะอาจารย์อภิชาติเคยใช้สบู่สระผมไหม
0: โอ้โห
1: เคยไหม
0: แบบ
1: มันจะเหนียวไหม
0: ฟู
1: เพราะอะไรเพราะอยู่ๆเนี่ย
0: มันออกมากเกินไป
1: ผมเรามีน้ำหนักจากมีออยที่เป็นธรรมชาติติดอยู่ที่ผมแล้วจากพิชาติอยู่ๆเอาสบู่ซึ่งสบู่มันชำระล้าง
0: รุนแรง
1: ชำระล้างไขมันที่หน้ามันก็หายไปไอ้ความมันที่ศีรษะมันก็ออกไปหมด
0: ครับ
1: พอออกไปหมดเป็นไงก็แห้งไงแห้งก็ชี้ฟู
0: ใช
1: ่ไม่เกาะกัน
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: มันก็ไม่โอเคแล้วเพราะฉะนั้นผิดพันเกี่ยวกับแชมพูเนี่ยมันต้องมีการทำมากกว่าสบู
0: ่ครับผม
1: คือถ้าเราไปใช้แชมพูธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทำให้ผมชี้ฟูเราก็ต้องมาใส่แบบครีมนวดอะไรที่หลังใช่ไหมก็คือบางทีแชมพูที่มันชำระล้างดีปุ๊บก็ต้องใช้กับครีมนวดแต่ถ้าแชมพูที่ดีที่ใช้ตัวเดียวแล้วทีนี้ผมมีน้ำหนักมันก็ต้องหลังจากที่มันเอาแชมพูเนี่ยเอา
0: สิ่งสกปรก
1: สิ่งสกปรกพร้อมกับไขมันที่ผิวออกไปแล้วมันก็ต้องทิ้งสารที่เคลือบทิ้งสารที่มีประจุบวกเพื่อผมให้มีน้ำหนักมันจะได้ไม่ชี้ฟูแล้วก็หวีง่ายอย่างเงี้ยคือแชมพูที่ดี
0: ใช่
1: ดีมากๆก็คือไม่ต้องใช้ครีมนวดก็ได้ก็คือดีหมดแต่มันก็ต้องขัดแย้งว่าถ้ามีตัวเคลือบมากเกินไปการสระผมก็อาจจะไม่สะอาดมากประมาณนั้นเราก็ต้องมองว่าจะบาลานซ์ตัวสารยังไงคุณอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าแชมพูก็เป็นหนึ่งในที่ผิดพันชำระล้างแต่ก็คือในการที่จะออกแบบสูตรเนี่ยจะยากนิดนึงต้องคำนึงถึงหลายๆอย่าง
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วแต่คนก็พื้นผิวผมไม่เหมือนกันบางคนผมสั้นบางคนผมยาว
0: ครับ
1: อย่างพระเนี่ยผมสั้นไม่ผมเลยพระนี่ท่านอาบน้ำท่านก็เอาสบู่ก้อนเดียวล้างผมเลยนะเพราะผมท่านไม่ชี้ฟูอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ไม่มีคำว่าผมแห้งเพราะไม่มีผม
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถวายแชมพูพระใช่ไหมเอาผมท่านสั้นมากไงบางคนก็ท่านหัวล้านอะใช่ไหมก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องมีแชมพูมีแต่สบู่ก้อนเดียว
0: ใช่
1: แต่อย่างเรามีผมแล้วก็ต้องเป็นแชมพูแหละใช่ไหม
0: ซึ่งเราก็ใช้สบู่สระผมไม่ได้หรอก
1: ก็ถ้าจำเป็นมันก็ใช้ได้แต่ใช้แล้วมันก็ต้องมีครีมนวด
0: หรือต้อง
1: เอาเจลอะไรใส่ทีนึงใช่ไหมให้มีน้ำหนักเพื่อเคลือบผมให้มีอยู่ทรงไม่ชี้ฟูไม่กระด้าง
0: ใช่
1: ถ้ากระด้างมากๆมีการเสียดสีก็แตกปลายแล้วก็ผมเสียประมาณนั้นนะขึ้นอยู่กับการดูแลคราวนี้ผิดพันแชมพูก็ถือว่าเป็นผิดพันชำระล้างอีกประเภทเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คือใช้แล้วต้องล้างออก
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แชมพูหมักผม
1: หมักไงก็ต้องล้างออกอาจารย์
0: ไม่ใช่สีหมักผมนะแชมพูหมักผม
1: แชมพูย้อมผมเขาก็หมักกัน15นาที
0: ใช
1: ่ผมไม่มีหมักกันข้ามคืนนอนหัวเปียกงั้นไม่มีอ่ะ
0: ไม่เหมาะ
1: อาจจะผมร่วงได้เชียว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือแชมพูก็ต้อง
0: ใช้แล้วล้างออก
1: ถูกไหมอย่างวันนี้เราทำแชมพูก็บอกในหลักสูตรเราบอกว่าเราทำแชมพูเฉยๆแต่จริงๆเราพิเศษ
0: ใช่มัน
1: เรามีใส่สมุนไพร
0: ใช่มัน
1: ใช่ไหมอาจารย์
0: ก็คือทองพันช่างกับแมงลักขา
1: ใช่ก็คือมีสมุนไพรสองตัวเนี่ยมันมีงานวิจัยที่อ้างถึงการกระตุ้นการงอกของเส้นผมหรือแม้กระทั่งการดูแลผมในเรื่องของผิวหนังศีรษะที่เป็นรังแคหรือมีเชื้อราช่วยเหมือนกับช่วยในเรื่องการอาจจะไม่ถึงกับรักษาถูกไหมแต่ทำให้
0: ช่วยลดแล้วกัน
1: ลดช่วยลดนะก็จะมีพิเศษก็คือเพราะฉะนั้นแต่พูดถึงว่าแชมพูมันก็ได้ระดับนึงว่าเราใช้แล้วล้างออกก็คือทำให้ผมเนี่ยมันมีสารไปตกค้างที่ดูแลเส้นผมดูแลผิวหนังศีรษะลดรังแคลดอะไรลงนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือแชมพูเป็นผิดพันธุ์ที่ชำระล้างซึ่งสูตรวันนี้เราเป็นสูตรที่เป็นไม่ใช่ธรรมชาติจ๋าแต่เราใส่สมุนไพร
0: ใช่แล้วก็มีตัวบำรุงก็ค่อนข้างดี
1: มีตัวบำรุงซึ่งทำให้ผมไม่ชี้ฟูก็เป็นแชมพูที่ดี
0: ใช่แชมพูที่ดี
1: มากสูตรหนึ่งนานๆเราจะเอาสูตรแชมพูดีๆมานะ
0: ใ
1: ครติดตามเราก็ต้องดูเทปนี้นะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่าผิดพันแชมพูนะฮะก็เป็นเครื่องสำอางเหมือนกันอยู่ในประเภทชำระล้างเพราะฉะนั้นในการ
0: ทำ
1: ขาย
0: ใช่
1: ก็ต้องจดแจ้งออย.อย่างที่เราเคยบอกทุกครั้งนั่นแหละนะครับไปจดแจ้งให้ถูกต้องนะฮะถ้าเริ่มต้นจากเนี่ยเรียนจากเราไปเนี่ยไปทำใช้เองก่อน
0: ใช่
1: ทำแล้วชอบไหม
0: ดูเราไปแล้วก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไป
1: ทำใช้เองทำให้ที่บ้านใช้เริ่มต้น
0: ใช่
1: ทำจนชำนาญนะครับแล้วก็ถ้าใครถ้าทำแล้วชอบอาจจะพัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆภายในบ้านก็ปรึกษาหน่วยงานอย.เครื่องสำอางนะฮะเพราะตอนนี้เขาก็

0: อยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องมีมาตรฐาน
1: ครับผม
0: นะถูกต้องนะครับ
1: อันนี้จะค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับในการทำเครื่องสำอางแบบผิดกฎหมาย
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: แล้วก็ในการจุดแจ้งอย.เนี่ยในการใช้ฉลากอะไรคนโฆษณาเกินจริงที่บอกว่าถึงเราใช้งานวิจัยที่บอกว่าใช้สมุนไพรที่กระตุ้นการงอกของเส้นผมได้เราจะไปบอกว่าแชมพูทำให้ผมงอกไปก็ต้องบอกว่าเป็นช่วยทำเพราะว่ามันไม่ใช่ยาคือผิดพันแชมพูที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยหรือเป็นผิดพันชำระล้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรักษาโรค
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่า
1: การลดอาการ
0: เป็นการลดเป็นช่วยมีตัวช่วยเสริมคุณค่าใส่สมุนไพรที่เสริมคุณค่าในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการใช้งานต
1: ่
0: อการนำมาใช้นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคร
1: ับ
0: ประมาณนั้นเนาะเราก็สามารถเอ่ยอ้างได้ตามถูกต้องไม่ควรจะไปเอ่ยอ้างสรรพคุณเกินจริง
1: ใช่ครับแชมพูผมขึ้นแชมพูทำให้ผมหกดำนู่นนี่นั่นมันอาจจะเกินจริงไป
0: ไม่ควรจะเกินจริงเอาตามความเป็นจริงอ่ะว่าแชมพูเราทำได้ในหลักๆก็คือทำให้ผมสะอาดไม่ชี้ฟูนุ่มสลวยสวยเก๋
1: ใช่ประมาณนั้นก็น่าใช้แล้วใช่ไหมครับ
0: กลิ่นหอม
1: เราจะไปบอกรักษาเชื้อรารักษานู่นนี่นั่น
0: ไม่ใช่ยาต้องบอกว่าสิ่งที่เราประสอนเนี่ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยารักษาโรคอ
1: าจจะช่วยได้ในระดับนึง
0: ใช้สมุนไพรในเกรดที่อย.อนุญาตและปลอดภัยมีงานวิจัยรับรองประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในฐานข้อมูลของอย.ที่กำหนดมาใช้ได้นะฮะเราก็จะแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูเราอยู่เนี่ยนะครับนำไปใช้อาจารย์เป็นงานวันนี้แชมพูอาจารย์ตื่นเต้นอะไรไหม
1: ไม่ตื่นเต้นครับง่วงนอนนิดนึงนะครับง่วงๆหน่อยนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะ
0: ยากอาจารย์ว่าสูตรนี้ยากไหมแชมพูแตกต่างจากเพราะว่าหลักสูตรวันนี้ของเทอมนี้ของเราเนี่ยเป็นสบู่เหลวซึ่งก็ใกล้เคียงแชมพูอยู่แล้ว
1: แต่ตัวสร้างเนื้อเราอาจจะอ่อนโยน
0: อ่อนโยนหน่อยนึงแล้วก็มีสารที่เป็นตัวเคลือบผิว
1: ใช่เป็นตัวเคลือบผมแล้วก็สารสำคัญที่เกี่ยวกับผมนะครับซึ่งทำให้ลดอาการผมร่วงลดร
0: ัง
1: แคอะไรพวกน
0: ี้เป็นประจุบวกจะช่วยทำให้ผมเนี่ยเงางาม
1: ใช่ครับ
0: มีน้ำหนัก
1: หว
0: ีไม่พันกัน
1: ใช่ครับผม
0: เพราะใครได้สูตรนี้ไปรับรองใช้ดีแน่
1: เพราะว่าเหมาะกับท่านผู้หญิงแต่ละคนเลย
0: ใช่ใช่
1: นะครับเพราะว่า
0: ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดี
1: ใช่ครับเพราะว่าสารสำคัญที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นสารสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องผมโดยตรงเลยนะครับอาจารย
0: ์ครับและอาจารย์อุปกรณ์ในการทำ
1: นะครับ
0: ยากไหม
1: ไม่ยากเลยครับ
0: ชาวบ้านที่เขาสมมติถ้าเขาเคยทำสบู่เราก็ต้องไปซื้อเลยเพิ่มไหม
1: นิดหน่อย
0: ถ้าจริงๆถ้าเคยทำอยู่แล้วนะแทบไม่ต้องเพิ่มอะไรเลย
1: ใช
0: ่อุปกรณ์ที่เคยมี
1: ใช่ครับซึ่งในเทอมเนี่ยที่เราสอนไปเนี่ยที่เราให้ความรู้ไปเนี่ยแทบจะใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยนะครับในการทำครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำ
0: แ
1: ชมพูสระผมใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลย
0: แล้วสูตรนี้ก็คือเราทำโดยไม่ใช้ความร้อนด้วยก
1: ็
0: คือจะง่าย
1: ใช่
0: ครับเพียงแต่ว่าทำขั้นตอนที่เราบอกใช่ครับง่าย
1: ใช่นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามที่จะไม่ใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันจะได้ลดขั้นตอนในการทำนะครับเราทำแบบไม่เกี่ยวข้องความร้อนเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ก็คือถ้วยแก้ว
0: หลักๆเลยถ้วยแก้วหรือเป็นสแตนเลสนะเราจะเน้นทุกครั้งถ้าเป็นสแตนเลสก็คือจะเป็นเกรด304ซึ่งอยู่ในเกรดอุตสาหกรรมอาหาร
1: ใช่
0: ไหมครับซึ่งทนการกัดกร่อนนะฮะหรือไม่มีสนิมนะใช้ขนาดหนาพอสมควร
1: ใช่ครับเนี่ยครับโหลแก้วนะครับช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสนะฮะในการตักสาร
1: ตะก้อสแตนเลส
0: ตะก้อสแตนเลส
1: เนี่ยแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคนคือถ้าเป็นพายสแตนเลสเพิ่งจะหนักไป
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมมันใหญ่มันจะหนักไปนะ
1: ซึ่งพายโคนในระดับเนี่ยก็สามารถทนกดทนด่าง
0: ทนกดทนด่างทนความร้อน
1: ใช่ครับสามารถใช้ได้และ
0: ใช้ทัน
1: นะครับในการผสมแชมพูไม่เกิน1กิโลเนี่ยนะครับสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนที่เราจะทำการผสมเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำความสะอาดอุปกรณ์
0: ทุกครั้งที่เราสอนนะเป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานของเราเลยว่าคือฟอร์แมตที่จะต้องถูกต้องเนี่ยอาจารย์หรือผมเนี่ยในการทำในจำหน่ายหรือทำใช้เองเนี่ยคุณจะมีถุงมือทรายใส่แมสใส่หมวกกันผมร่วงนะฮะประมาณนั้นนะให้ถูกต้อง

0: ใช่อันนี้คือ
1: ถ้ามีเสื้อผ้าก็คืออาจจะมีเสื้อคลุมนิดนึง
0: มีเสื้อคลุมมีถุงมือมีแมสแล้วก็มีตัวคลุมผมนะครับอันนี้คือมาตรฐานโรงงานทั่วไปเลย
1: ถึงทำใช้เองก็ควรจะใส่อย่างนี้นะเพราะว่าจะได้มีมาตรฐานในการทำให้คนใช้ว่าสินค้าเรา
0: เดี๋ยวเทอมหน้าเราสอนเรามาสอนอีกเราลองใส่ให้ท่านผู้ชมดูไหม
1: เราจะ
0: หายใจกันออกไหม
1: ก็เราเปิดแมสให้ก็ได้ไหม
0: นะครับ
1: คือเราเคยสอนตอนโควิดนะใส่แมสแล้วมันหายใจไม่ออกคือพูดมากไง
0: หายใจไม่ทัน
1: หายใจไม่ทัน
0: ใช่ครับ
1: สอนไปเหนื่อยไป
0: ใช่ครับมันจะมีอยู่โอ้หลายเทอมเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์สองเทอมมั้ง
0: ใช่หลายเทอมเหมือนกันนะที่เรามาสอนแล้วมันอยู่ในช่วงยุคโควิดเราสอนเนี่ยเรายืนกันใกล้ๆแบบนี้ยังไม่ได้เลย
1: ไม่ได้
0: เราต้องยืน
1: ห่างๆ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หายใจไม่ออกด้วย
0: ใช่ครับถึงก็เหงื่อแตก
1: หอบไปสอนไปหอบไป
0: อ่ะนะครับเราก็ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วเรามาเริ่มที่สูตรของเราเลย
1: อาจารย์ทำความสะอาดหรือยัง
0: เริ่มครับ
1: ใช่ไหม
0: ขอโทษครับ
1: อันนี้เป็นวัดประจำวันที่เราต้องทำก่อนนะฮะ
0: ขอโทษครับผมลืม
1: ผ้าที่เช็ดก็ต้องเป็นผ้าที่ไม่มีขุยนะครับทุกครั้งเราสอนมาแบบนี้แหละจนผู้ชมที่ดูเราเขาจำได้แล้วบางทีตรงนี้ก็อาจจะปิดไปก่อน
0: ท่านผู้ชมบอกมีผ้าเช็ดตัวอยู
1: ่ไม่ได
0: ้ผ้าเช็ดตัวอยู่ไม่ต้องซื้ออ
1: าจจะเป็นลาแล้วมั้ง
0: นะครับไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้ครับต้องสะอาด
0: ใช่ครับผมว่ากระดาษเช็ดชู่นี่แหละโอเคสุด
1: ต้องเป็นชนิดที่ไม่มีขุย
0: ใช่
1: กระดาษเช็ดชู่ก็มีหลายเกรดนะบางเกรดเนี่ยเขาไม่ใช่เอามาเช็ดหน้านะเขาเอาไว้เช็ด
0: ภาชนะ
1: ภาชนะบางทีแบบเป็นพวกเกรดรียูสนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องระวังบางคนแบบเอาเกล็ดรียูสไปเช็ดหน้าเช็ดตาตามหมอได้นะ
0: ใช้แล้วทิ้งเลย
1: ใช่ครับ
0: ผมว่ามันสะดวกดี
1: อย่าซื้อที่มันถูกเกินไปอ่านด้วยว่ามันใช้เป็นเกรดไหน
0: ใช่
1: ใช่นะครับ
0: ถูกเกินไปก็ไม่ดี
1: ใช่ใช่
0: ขุย
1: คือบางทีเขาแบ่งเกรดไว้แล้วแต่เราไม่รู้อ่ะเขาเอา
0: เกรด
1: ที่ใช้กับเหมือนกับใช้กับภาชนะหรือว่าเกล็ดรียูสเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เอามาขายในราคาถูกเราเอาไปเช็ดปากเช็ดอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ได้มาตรฐาน
0: โอเค
1: หลังจากเราทำความสะอาดแล้วนะครับก็คือเราก็จะมาเช็คดูที่ว่าสารที่เราจะใช้
0: เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับสารที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับซึ่งในการทำแชมพูสระผมเราจะมีสารทั้งหมดอยู่ทั้งหมด5ส่วน
1: ในสูตรนี้เราแบ่งเป็น5พาร์ทหรือ5ส่วนนะฮ
0: ะครับ
1: การที่เราแบ่งเป็นพาร์ทส่วนเนี่ยเพื่อจะแยกชนิดของสารว่าแต่ละตัวทําหน้าที่อะไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วในการผสมเนี่ยเราควรจะทําขั้นตอนไหนอยู
0: ่
1: คือถ้าใครดูเราประจําเนี่ยจะ
0: เราจะแยกเป็นส่วนแบบนี้ตลอด
1: แล้วถ้าท่านไปทำเนี่ยก็ควรจะแยกเป็นส่วนแบบเรา
0: ใช่
1: ฮะไม่งั้นมันก็จะสเปดสปะเช่นว่าเอาอันนี้มาผสมอันนี้ก่อนซึ่งพอทำเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดการไม่ได้เนื้ออย่างที่เราต้องการหรือบางครั้งเนี่ยไปจับกันเป็นก้อนใช้เวลาการทำนานขึ้นตกตะกอนใช่ไหมฮะไม่ได้ผลประสิทธิภาพที่เร็ว
0: ในการเทสารไปแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะเทผิดหรือว่าจะทำให้สารมันละลายยากหรือเกิดการแยกชั้นอย่างนี้ได้นะครับเราก็เลยต้องเรียงสารให้เป็นสัดส่วน
1: เราจะแบ่งหน้าที่ของสารเป็นส่วนๆแบ่งชนิดน้ำมันก็ต้องอยู่กับน้ำมันละลายน้ำมันก่อนที่จะมาผสมกันตัวนี้เป็นสารที่ต้องละลายนะก่อนเพราะว่าเป็นผงมาก่อนก็ต้องทำก่อนถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราสอนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูอยู่ไปทำแล้วง่ายเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเทคนิคในการดูเราเนี่ยดูขั้นตอน
0: ใช่
1: นะฮะขั้นตอนแล้วให้รู้จักว่าสารเนี่ยแต่ละพวกเนี่ยแบ่งเป็นส่วนที่1มันคือทําหน้าที่อะไรในส่วนนะฮะ
0: ครับ
1: ทําไมตัวนี้มันถึงใช้ปริมาณเท่านี้นะอะไรเงี้ยตัวนี้ถึงใช้ปริมาณเยอะนะให้สังเกตเอานะครับ
0: แล้วในรายการเนี่ยเราอาจจะเทอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราอ่ะได้ช่างสารแต่ละตัวมาแล้วนะครับในโหลเนี่ยคือทางเราเนี่ยช่างมาหมดแล้ว
1: คือถ้าเรามานั่งช่างในรายการเนี่ยมันจะไม่ทันแต่จริงๆเราเคยพยายามเคยอธิบายวิธีการช่างให้ดูแล้วถ้ากลับไปดูเทปเก่าๆก็คือต้องใช้แต่ช่างที่เป็นดิจิตอลสองตำแหน่งขึ้นไปนะในการทำตัวผิดพันเครื่องสำอางนะฮะเพราะว่าสารแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยบางทีเราช่างมาเป็นทศนิยมซ
0: ึ่
1: งตัดออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันทำให้เพี้ยนเลย
0: ใช่ไ
1: หมอาจจะผสมแล้วเนื้อได้ความหนืดไม่ตรง
0: แยกชั้น
1: ใช่แยกชั้น
0: แล้วเนื้อเหลว
1: เนื้อเหลว
0: นะครับในกรณีที่เราใช้ตาช่างไม่ถูกลักษณะนะครับคือเราจะต้องใช้ตาช่างดิจิตอลที่มีทศนิยม2ตำแหน่งขึ้นไปนะครับหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ขึ้นเลย
1: ท่านอาจารย์อยากจะแนะนำอย่างนี้คือถ้าสมมติน้องๆหรือผู้ชมเนี่ยในการทำเนี่ยสมมติดูตามสูตรของเราแล้ว อย่าช่างไปทำไป
0: ใช
1: ่ช่างให้เสร็จเลย
0: ใช่ทำทีละขั้นตอน
1: สมมติถ้าเริ่มจากทำน้อยๆชำนาญก่อนช่างแต่ละส่วนแต่ละส่วนเลือกแยกไว้แล้วเอาที่ช่างเสร็จแล้วเนี่ยมาทำ
0: ใช่
1: บางคนบอกเอ๊ะทำเริ่มทำเนี่ยช่างไอ้นี่แล้วก็ทำไอ้นี่ช่างไอ้เสร็จแล้วจำไม่ได้มันงง
0: มันจะงงนะครับคือเราต้องช่างสารทุกตัวให้
1: เสร็จก่อน
0: นะครับแล้วก็แยกกันเป็นส่วนก่อนนะครับแล้วเรา
1: ที่เหลือก็มีการเอามาผสมก็จะดูขั้นตอนผสมอะไรก่อนข
0: ั้
1: นตอนที่1ทำยังไงขั้นตอนที่2ทำไงขั้นตอนที่3ทำไงพยายามอย่าลัดขั้นตอนทำตามที่เราทำตามที่เราบอกจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาสูตรหรือว่าการทำตัวผิดพันนะครับ
0: อันนี้
1: เป็นเทคนิคเนาะที่เราพยายามจะให้น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทำตามได้ถูกต้อง
0: และระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราก็จะพูดย้ำๆว่าการขอเลขจดแจ้งเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: เราจะย้ำทุกเทป
1: ให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจฮะว่าผิดพันที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรก่อนจะไปติดต่อหน่วยงานไหนเราจะผลิตไอ้นี่เราควรจะทำยังไงนะ
0: ฮ
1: ะเพราะถ้าวันหนึ่งเราทำตั้งแต่ต้นถูกต้องเนี่ยในการเติบโตก็จะเติบโตถูกต้อง
0: ใช่ครับเราไม่แนะนำให้ลัดขั้นตอนนะครับหรือทำในรูปแบบที่มันผิด
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่ามันตรวจสอบได
1: ้
0: นะครับทุกวันเนี่ยผลิตภัณฑ์เรา
1: ผู้บริโภคเขาต้องการของดีใช่ไหมฮะของดีมีมาตรฐานนะเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราซื้อของเราต้องการของดีของที่ไม่มีวันที่หมดอายุยังไม่หมดอายุผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถึงเราทำเล็กๆเราก็สามารถทำให้ถูกต้องสะอาดได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: โดยที
0: ่ซึ่งในการขอพื้นที่ในการผลิตเนี่ยมันไม่ยากเหมือนที่เราคิดนะครับขอให้มันเป็นสัดส่วนก็พอ
1: เป็นสัดส่วนก็พอนะครับเริ่มต้นไม่ได้ยากอะไรนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเราใช้เป็นอุปกรณ์ที่เราดูอยู่ในรายการนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเก่งเราโตขึ้นเราก็แค่ไปศึกษา
1: ทำเยอะขึ้น
0: เกี่ยวกับอุปกรณ์
1: ใช่ใน
0: รูปแบบ
1: เยอะๆจะใช้เครื่องมือเครื่องจักรยังไงก็พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องนะครับ
0: แต่ทุกโรงงานทุกผลิตภัณฑ์เราจะต้องทำมาจากเล็กๆอย่างนี้อยู่แล้วครับอาจารย์เพื่อที่จะ
1: เข้าใจสูตร
0: ใช่ครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจสูตรนะครับแล้วในเมื่อเราเก่งแล้วเราไปทำในเบ้าใหญ่ๆเราก็
1: ให้เข้าใจว่าสารแต่ละสารมันคืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรนะครับเอาผสมกันตัวไหนมันเป็นลักษณะเป็นผงเป็นเนื้อเป็นน้ำใช่ไหมครับ
0: นะครับแล้ววันใดวันหนึ่งเราทำเก่งแล้วเราก็แค่ไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจ
1: ัก
0: รแค่นั้น
1: เราจะกวนวิธีนี้ทำยังไงไม่ให้เกิดฟองนะฮะอุปกรณ์ต้องใช้แบบนี้ไหมครับมีความหนืดเท่านี้ใช้อะไรควรดี
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: นะครับแล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นน่ะก็สมควรทำให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราทำมาคือศูนย์เลย
1: ก็จะเหนื่อยมากขึ้นต้องไปแก้ไขย้อนหลังให้นะครับ
0: ผมเรามาเริ่มที่สูตรเราเลย
1: นะครับส่วนที่หนึ่ง
0: ส่วนที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือ DI water
1: DI water ก็คือจริงๆในการทำสูตรตั้งต้นเนี่ยเราใช้น้ำกลั่นนะฮะเพียงแต่ว่าในการผลิตเนี่ยเราอาจใช้น้ำกรองนะน้ำกรองที่อยู่ในมาตรฐานน้ำดื่มคำว่าอยู่ในมาตรฐานน้ำดื่มของอย.เนี่ยก็คือสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มซึ่งตรวจสารตรวจสารเจือปนละว่าไม่มีสารตะกั่วไม่มีสารไอ้ที่เป็นอันตรายสารหนูนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มีเชื้อแบคทีเรียนะครับในมาตรฐานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน้ำที่เราดื่มได้ก็เอามาใช้ได้
0: เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการทำแชมพูพวกนี้เลยนะครับน้ำเนี่ยสำคัญมากต้องมีใบรับรองต่างๆ
1: ใช
0: ่ไหมครับจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
1: มีคนถามว่าเคยมีคนถามว่าใช้น้ำประปาได้ไหม
0: น้ำก๊อก
1: คือถ้าคุณทำขายเนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานน้ำประปาบ้านเราบ้านเราเนี่ยมาตรฐานน้ำประปายังไม่สะอาดพอที่จะแนะนำให้ดื่มได
0: ้
1: ง่าย
0: ๆยังมีแร่ธาตุ
1: ยังไม่มีใครกล้าดื่มจากน้ำประปาถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะประมาณนั้นยิ่งต่างจังหวัดด้วยละ
0: แบบนานๆทีได้นะแต่ถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยก็ไม่เหมาะ
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่ายังมีแร่ธาตุที่มันอันตรายกับร่างกาย
1: คือยังไม่สะอาดพอ
0: ใช่ครับยังไม่สะอาดพอนะครับ DI water เราใช้ที่ 47.55 กรัม
1: ครับ 47.55 กรัมนะ
0: ครับตัวต่อไปคือตัว C14 คร
1: ับ C14 เนี่ยคือสารที่เป็นถ้าเราเรียกว่าก็คือเป็นสารสังเคราะห์ตัวนึงที่ทำให้ผมนุ่มลื่นตัวนี้เขาจะไปเกาะเส้นผมทำให้มีความเงางามแล้วก็นุ่มลื่นขึ้น
0: ครับมันยังแบบเราสระผมแล้วมันยังเหลือสารสำคัญอยู่ที่ผม
1: ใช่ครับ
0: นะครับส่วนที่1เรามีแค่
1: สองตัว
0: โทษทีครับ44.5 กรัม
1: แค่จุด5กรัมนะฮะ
0: นะครับต่อไปส่วนที่2
1: ครับ
0: นะครับคือตัวโคคามิโดโพพิลบีเทนครับ
1: ครับก็คือเป็นสารชำระล้างรองนะฮะเป็นสารชำระล้างรอง
0: นะครับ
1: คำว่ารองเนี่ยคือในสูตรชมพูเนี่ยเรามีสารชำระล้างหลักกับรองหล
0: ัก
1: ก็คือจะใช้ปริมาณมากนิดนึงเป็นตัวเร่งตัวแรก
0: ร
1: องก็คือเป็นตัวเสริมฤทธ
0: ิ์
1: เสริมฤทธิ์เสริมฟองประมาณนี้ครับ
0: โคคามิโดโพพิลบีเทนเราใช้อยู่ที่8กรัม
1: 8กรัมนะฮะ
0: นะครับแล้วตัว N8000 ครับอาจารย์
1: N8000 ก็เป็นตัว SLES นะครับ
0: ครับ
1: เราใช้ที่ประมาณ30กรัมเนี่ยเราใช้ประมาณมากก็คือตัวนี้เป็นตัวเนื้อและเป็นตัวสารชำระล้างหลักในสูตรนี้นะครับ
0: มันอาจจะอ่อนโยนกว่า N70
1: เป็นตัวทำความสะอาดเป็นตัวทำความสะอาดตัวเส้นผม
0: ใช่ครับถ้าอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวเราอาจจะเป็น N70 นะครับแต่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมเราต้องใช้
1: ต
0: ั
1: วที่อ่อนโยนลงมานิดนึง
0: ใช่ครับอาจารย์ก็คือ N8000
1: ครับ
0: นะครับต่อไปส่วนที่3
1: พาร์ทที่3ฮะจะมีเยอะนิดนึงนะครับ
0: ลูอิคอร์ดอัลต้าแคร
1: ์ลูอิคอร์ดอัลต้าแคร์เนี่ยเป็นสารให้ความนุ่มลื่นนอกจากมี C14 แล้วเนี่ยเรามีตัว
0: ร
1: ีคอร์ดนะให้สารให้ความนุ่มลื่นนะครับ
0: ใช่ช่วยเสริมกัน
1: ที่เราแยกสารให้ความนุ่มลื่นพาร์ทที่1ออกไปเนี่ยเพราะว่าลักษณะของตัวที่1เนี่ยมันเป็นผงเราต้องไปทำละลายก่อน
0: การทำละลายไม่เหมือนกันแต่สรรพคุณอาจจะเหมือนกันแต่ละลายไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องแยกส่วน
1: แยกพาร์ทไปทำก่อนถ้าเราอยู่ๆเราเอานี้มารวมกันปุ๊บไอตัวรายการที่1มันอาจจะละลายช้า
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เข้าใจนะครับควรจะทำดูตามที่เราบอก
0: ใช่นะครับลูวิคอร์ดอัลต้าแคร์เราใช้ที่5กรัม
1: ครับผม5กรัม
0: นะครับตัวต่อไป DC8500
1: ก็เป็นซิลิโคนเนี่ย
0: นะ
1: ลดการชี้ฟูก็คือเป็นตัวประจุบวกก็คือทำให้ผมมีน้ำหนักลงมาไม่ชี้ฟูไม่เกิดการแบบเหมือนเป็นประจุแล้วก็แตกฟู
0: นะครับก็เหมือนกับเป็นตัวซิลิโคนเคลือบผมเรา
1: ให้มีน้ำหนัก
0: ใช่นะครับตัวต่อ DC8500 เราใช้ที่ 0.3 กร
1: ั
0: ม
1: แค่ 0.3 กรัมแค่นั้นนะใช่ไม่เยอะนะครับ
0: ใช่นะครับตัวต่อไปซิติกแอซิดครับ
1: ซิติกแอซิดเนี่ยเป็นกรดมะนาวตัวนี้เป็นคือเขามีลักษณะเป็นกรดเป็นตัวแอดจัดค่า pH จากการเป็นด่างเนี่ยคือพอเราผสมตัวพวกสารชำระล้างหลายตัวเข้าไปเนี่ยฤทธิ์เขาจะเป็นด่างเพราะฉะนั้นเอาตัวกรดเนี่ยใส่เข้าไปนิดนึงเพื่อแอดจัดค่าให้เป็นกลางมากขึ้นนะครับ
0: ให้มันเหมาะกับสภาพผม
1: ซึ่งปริมาณการใช้ตัวกดเนี่ยไม่เยอะนะฮะเราแค่ 0.05 ใช้ไม่ถึง
0: น้อยมาก
1: ไม่ถึงน้อยมากนะในสูตรใช้น้อยมาก
0: ใช้น้อยมาก
1: เป็นตัว adjust pH แค่นั้นเอง
0: นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะเอ้ยโทษทีครับซิตริกแอซิดใช้ 0.05 ใช่ไหมครับ
1: 0.05 ครับ
0: ตัวต่อไปวิตามิน B5 นะครับชนิดเหลว
1: ก็วิตามิน B5 ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเป็นตัวทำให้ความชุ่มชื้นกับผิวหรือผมนะฮะในผมในผิวเราเนี่ยวิตามิน B5 เนี่ยเป็นตัวสารให้ความชุ่มชื้นเลยล่ะนะครับ
0: นะครับเราวงเล็บให้ด้วยว่าชนิดเหลวเพราะมันมีทั้งรูปแบบของเหลวและรูปแบบผงนะครับถ้าอยู่ในรูปแบบแชมพูเราใช้ในรูปแบบของเหลว
1: การละลายง่าย
0: ใช่ครับผมเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
1: 0.5 กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปซิลิวอเตอร์นะครับ
1: ซิลิวอเตอร์ก็เป็นสารตัวนึงที่ให้ความนุ่มลื่นเราสังเกตดูนะฮะในสูตรเนี้ยเรามีสารให้ความนุ่มลื่นค่อนข้างจะเยอะแสดงว่าก็คือเราเป็นแชมพูสูตรที่ค่อนข้างจะดูแลเส้นผมด้วยใช้แล้วผมไม่กระด้างใช้แล้วผมไม่ชี้ฟูถึงบอกว่า ในการทำเราก็ต้องเลือกถามว่าทำไมต้องใช้หลายตัวเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันจะทำงานใน
0: หน้า
1: ที่ต่างๆกันนะครับช่วยกัน
0: ช่วยเสริมกัน
1: ใช่ใช
0: ่นะครับทำให้แชมพูเราอ่ะประสิทธิภาพค่อนข้างดี
1: ดีขึ้น
0: นะครับตัวซิลิวอเตอร์ใช้ที่ 0.5 กรัม
1: 0.5 กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปคือตัวไกแดน
1: ไกแดนก็คือสารกันเสียนะฮะ
0: ซึ่งเทอมเนี่ยจะได้ยินตัวนี้ค่อนข้างบ่อยเกือบทุกเทป
1: เพราะเป็นสารกันเสียที่ใช้ในผิดพันธุ์ที่เป็นน้ำนะฮะได้คุมเชื้อได้ดีนะฮะเป็นตัวคุมเชื้อได้ค่อนข้างจะ
0: แทบจะเห็นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ในเทอมนี้นะครับตัวไกแดนนะครับเราใช้ที่ 0.5 กรัม
1: 0.5 ครับผม
0: นะครับตัวต่อไปสารสกัดทองพันช่าง
1: ในสูตรเนี้ยเราเขียนว่าแชมพูเฉยๆจริงๆเนี่ยจะเขียนว่าเราเป็นแชมพูสารสกัดธรรมชาติก็ได
0: ้
1: หรือแชมพูช่วยกระตุ้นการงอกเติมโคตรผลก็ได้เพราะจริงๆในสูตรเนี้ยเราแถมให้ด้วยว่าเราใส่สมุนไพรตัวสารสกัดทองพันช่าง
0: ครับ
1: นะซึ่งสารสกัดทองพันช่างเนี่ยตามงานวิจัยแล้วเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการ
0: ทาง
1: ยานะ
0: กระตุ้นผมงอก
1: กระตุ้นผมงอกด้วยแล้วก็
0: ดูแลเส้นผมด้วย
1: ดูแลเส้นผมแล้วก็ลดเชื้อรา
0: ใช่ครับ
1: นะครับลดเชื้อราบนหนังศีรษะ
0: ไอ้ตัวทองพันช่างเนี่ยมันก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะอยู่ในสบู่ก็ได
1: ้ได้ครับเป็นสบู่ที่รักษาโรคผิวหนังก็ได้นะแต่ตัวงานวิจัยบางส่วนในมหิดลเนี่ยเขามีบอกว่าทองพันช่างเนี่ยมีช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้นะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์คำว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือลดความเสื่อม อย่างในผมเราเนี่ยบางทีแบบแล้วจะเป็นตัวทำให้ผมดกดำด้วยนะลดความเสื่อมช่วยในเรื่องถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยในลดผมดำในผิวพรรณของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณกับลดผมช่วยทำให้ผมงอกแล้วใส่ตัวนี
0: ้มันเป็นเหมือนอาหารเสริมเส้นผมเรานะครับพอเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่มันเสริมเส้นผมของเราเพราะว่าอายุเรามากแล้วบางทีสารสำคัญไปเลี้ยงเส้นผมไม่พอ
1: ตัวนี้เราก็ใส่แค่ประมาณ 0.2
0: กรัม
1: ก็เป็นสารสกัดเป็นแอคทีฟตัวนึงที่เราใส่เข้าไป
0: นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงด้วยนะครับสารสกัดแมงลักข
1: าตัวนี้เราก็แถมให้เป็นคือเรามีสมุนไพรถึง2ตัวเป็นสารสกัดนะทองพันช่างเนี่ยช่วยกระตุ้นผมงอกนะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ในเส้นผมนะคราวนี้ตัวแมงลักขาเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียลดเชื้อราหารแผลนะฮะเพราะฉะนั้นบนหนังศีรษะเราเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถเป็นตัวช่วยได้ลดรังแคได้
0: ช่วยได้ในที่นี้คือไม่ได้รักษา
1: ไม่รักษา
0: ช่วยเฉยช่วยเสริมเฉยๆนะครับ
1: ทำให้มีฤทธิ์แอคทีฟเสริมเข้าไปนะครับ
0: นะครับเราใช้เท่ากันอยู่ที่
1: 0.2 กรัม 0.2 นะครับผม
0: นะครับต่อไปส่วนที่4
1: ส่วนที่4
0: นะครับ HCO 040
1: ตัวนี้เป็นตัวทำละลายกลิ่นก็คือเป็นตัวอิมันชั่นนั่นแหละเป
0: ็
1: น
0: ตัวเชื่อม
1: ตัวเชื่อมก็คือทำให้กลิ่นที่เป็นน้ำมันละลายลงไปในน้ำได้
0: ใช่ครับผมนะครับเราใช้ที่1กรัม
1: 1กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปก็คือกลิ่น
1: ก็คือหัวน้ำหอมซึ่งในที่นี้เราใช้ฟาแกนอย่างที่เราเคยอธิบายเนี่ยน้ำหอมมี2ชนิดฟาแกนกับเอสเซนเชียลออยล์เอสเซนเชียลออยล์เนี่ยเป็นธรรมชาติซึ่งราคาค่อนข้างจะแพงเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ตัว
0: ฟา
1: แกนนะครับซึ่งสามารถเลือกกลิ่นได้ตามที่เราชอบนะฮะปริมาณการใช้ก็ไม่ได้มากมายนะครับก็คือแล้วก็ทำงานร่วมกับตัว
0: HCO
1: 040เป็นตัวทำละลายน้ำหอมไม่กระจายตัวในน้ำ
0: ใช่เราใช้ที่ 0.5 กรัม
1: น้ำหอมใช้แค่ 0.5 กรัมนะครับ
0: นะครับส่วนที่5
1: ส่วนที่5พาร์ทสุดท้ายนะ
0: ครับเป็นตัว KD
1: ตัว KD นะฮะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสารชำระล้าง
1: เป็นสารชำระล้างซึ่งตัว KD เนี่ยนอกจากเป็นสารชำระล้างแล้วคือในศูนย์เนี่ยบางครั้ง
0: เป็นตัวปรับหนืดด้วย
1: เป็นตัวปรับหนืด
0: ใช่
1: คือทำให้ดูตอนที่เราทำเนี่ยความหนืดมันยังไม่พอมันก็จะทำตัวให้ตัว
0: ทำให้แชมพูเราหน้าใช้ขึ้น
1: หนืดขึ้น
0: นะครับ
1: คือตอนเทลงมือเนี่ยไม่ร่วงไปตามซอกนิ้วมือ
0: ใช่ครับนะครับเราใช้ที่1กรัม
1: 1กรัม
0: นะครับตัวต่อไปคือตัวโซเดียมคลอไรด
1: ์โซเดียมคลอไรด์ก็คือตัวเกลือนะฮะเกลือโซเดียมคลอไรด์ก็คือเป็นสารที่ช่วยปรับหนืดเหมือนกันทำให้หนืดเป็นสารตัวปรับหนืดหลักเลยนะฮะเพราะเกลือเนี่ยเขาจะดูดน้ำเขาหาตัวทำให้เกิดลดระบบน้ำในจะทำให้สารหนืดขึ้น
0: ใช่ครับก็คือในหน้าจออาจจะขึ้นว่า NaCl นะครับแต่มันคือตัวย่อของเกลือนี่แหละ
1: โซเดียมคลอไรด
0: ์ใช่ครับมันคือเกลือ
1: แก่แต่เราใช้ในเกรดของทางเคมีเครื่องสำอางคือลักษณะของความสะอาดนะฮะมีความสะอาดมีความชื้นน้อยความชื้นต่ำเป็นผงละเอียดนะครับ
0: การทำละลายค่อนข้างด
1: ีง่ายนะครับ
0: นะครับเราใช้ที่3กรัม
1: 3กรัมนะครับ
0: นะครับ
1: ตัวสุดท้าย
0: อิมานอล
1: นะคร
0: ับ 1.2 กรัม
1: 1.2 กรัมตัวนี้ก็คือเราได้แชมพูมาแล้วเราต้องการแชมพูที่แบบเหมือนดูมี
0: มิติ
1: มีมิติ
0: คือแบบเป็นความน่าใช
1: ้เป็นแชมพูแบบเหมือน
0: หัวมุกเป็นมุกหน่อยเงาๆมัน
1: ถ้าใสๆดูเหมือนแบบมันแค่ทำความสะอาดเฉย
0: ๆ
1: แต่นี่แบบมีคุณค่าม
0: ีคุณค่า
1: ทางสาร
0: ถ้าดูแบบเหมือนกับใสๆแล้วมันราคามันไม่ค่อยน่าใช
1: ้
0: ราคาถูกนะครับเราก็เลยต้องใส่ตัวนี้เพื่อเพิ่มมูลค่า
1: เพิ่มมูลค่า
0: ให้มันน่าใช้ขึ้น
1: เรามีสารที่ดีๆหลายๆตัวนะครับทำให้ตัวมีนอกเราไม่ใช่ทำแค่ทึบแสงเฉยๆออกเป็นเนื้อเงาๆมุกๆโดยสารไป
0: นะครับหรือว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะหรือว่าเทอมต่อๆไปอาจจะเสริมอะไรที่เกี่ยวกับทองไปให้มันดูน่าใช
1: ้
0: นะครับให้มันผลิตภัณฑ์ดูแพงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลย
1: นะครับ
0: นะครับซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกิน20นาที
1: ครับ
0: นะครับเหมือนกันเลยครับอาจารย์เขาให้นำส่วนที่1มาละลาย
1: ส่วนที่1เนี่ยเราก็จะประกอบด้วยตัวว
0: อเตอร์ DI วอเตอร์กับ44
1: นะครับ
0: เขาให้นำตัว DI วอเตอร์กับตัว44มาละลาย
1: เพราะตัว44เนี่ยเขาเป็นผงดูใส่เข้าไปครับ
0: เราก็ใส่นะครับ44เนี่ยเอาจริงๆเราก็ไม่สมควรเทพวดลงไปนะครับอาจารย์เรา
1: ทยอยใส่
0: ใช่เรา
1: คือเขามีน้ำหนักเบาไงสมมติเราใส่ไปทีเดียว กระจายมันก็จะอาจจะฟุ้งใช่ไหมอาจารย์จะละลายยาก
0: ใช่ครับเราก็ค่อย
1: ค่อยค่อยค่อยเท
0: เนี่ยเราค่อยค่อยเทแล้วผสมไปเรื่อยเห็นไหมครับการกระจายตัวหรือว่าการละลายการทำละลายมันจะง่ายนะครับบางทีเราเทพวด
1: เทพวดลงไปเลย
0: มันเกาะเป็นก้อน
1: เกาะเป็นก้อนทำให้เราคนยาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปตีให้กระจายตัวอีก
0: ใช่ครับเนี่ยครับเราค่อยค่อยเทนะครับเนี่ยครับการทำละลายมันก็จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับหรือว่าถ้าในกรณีมันเป็นเม็ดใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ใช้ช้อนบี้ก่อนให้มันก้อนเล็ก
1: ให้ก้อนเขาเล็กลงก่อน
0: ใช
1: ่หรือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากเราสามารถเอา
0: ตะแกรงร่อน
1: ตะแกรงร่อนเนี่ยก็ทำให้เราคน
0: เราสามารถเทผ่านตะแกรงร่อนได
1: ้ใช่ถ้าเราทำเยอะขึ้นนะตะแกรงร่อนก็บี้ผ่านตะแกรงเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับเราค่อยๆใส่ไป
1: ครับ
0: ในการผสมขั้นตอนพวกเนี้ยเราสามารถกวนแรงได้นะครับอาจารย์เพราะว่ามันยัง
1: ไม่เกิดฟอง
0: ใช่มันยังไม่เกิดฟอง
1: เรายังไม่มีสารเกี่ยวกับฟองเข้าไปนะฮะคือเพียงแต่ว่าช่วยทำละลายกันให้หมดแค่นั้นเองนะครับ
0: เนี่ยครับข้อดีของการเลียงสารมันจะไม่งงตอนเราผสม
1: แล้วทำให้เราทำง่าย
0: ใช่ครับ
1: ละลายง่าย
0: เนี่ยครับเหมือนเขาในวิธีทำเนี่ยเขาบอกให้นำส่วนที่หนึ่งมาละลายเราก็รู้แล้วเพราะเราจัดไว้แล้วส
1: ่
0: วนที่หนึ่งไว้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเรารวมสารกันมั่ว
1: บางคนเรียนไปก็คือได้สูตรมาก็สูตรเขาไม่ได้เรียงเป็นพาร์ทม
0: ี
1: สูตรก็เอาอะไรใส่ก่อนก็คือเอานู่นเอานี่ใส่ก่อนไม่เรียงตามก็ทำให้การ
0: ผสมมัน
1: ยากขึ้น
0: การละลายมันยากขึ้น
1: แล้วบางคนช่างไปทำไป
0: ยิ่งงงเลย
1: ใช่ครับ
0: เพ้อๆช่างซ้ำก็มีใช่ไหมครับเพราะว่า
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดตรงไหน
0: ใช่
1: พอทำเสร็จแล้วไม่รู้ผิดตรงไหน
0: ที่เจอเนี่ยคือช่างซ้ำครับอาจารย
1: ์ไม่รู้ว่าอันนี้ทำใส่ไปหรือยัง
0: ใช่ลืมว่าอันนี้ใส่ไปหรือยัง
1: ต้องเนี่ยจากประสบการณ์จากคนทำจริงๆนะฮะเราก็จะเอาปัญหาที่เราเคยทำมาย
0: ังไม่ได้ใส่แต่คิดว่าใส่ไปแล้วอย่างนี้ก็มี
1: ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าช่างตัวนี้ใส่ไปหรือยัง
0: ใช่
1: แล้วก็ข้ามไป
0: ใช่สารในที่เนี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยสำคัญมาก
1: บางทีกำลังช่างอยู่กำลังช่างผสมอยู่มีคนคุยโทรศัพท์เข้ามา
0: ใช
1: ่ตัวนี้ใส่ไปหรือยัง
0: ใช่
1: ลืม
0: อันนี้แหละครับ
1: ใช่อ
0: ันนี้คือ
1: ทำถึงขั้นตอนเลยหรือทำถึงขั้นตอนไหนแล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: ต้องเริ่มต้นใหม่เสียสารไปอีก
0: ใช่เพราะว่า
1: เพราะฉะนั้นควรจะค่อยๆทยอยช่างสารเรียงตามลำดับนะฮะ
0: นะครับเนี่ยครับส่วนที่หนึ่ง
1: ก็ละลายเรียบร้อย
0: นะครับถ้าถามว่าเวลาในการละลายสารแต่ละตัวเนี่ยมันเวลาประมาณเท่าไหร่บอกได้เลยนะครับว่ามันสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลย
1: คือเราครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการกวนของเราด้วยแล้วการทำมากทำน้อย
0: ใช่นะครับเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าสารแต่ละตัวเนี่ยละลายดีหรือยังนะครับอันเนี้ยคือละลายส่วนที่1แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเขาบอกต่อไปว่าให้นำส่วนที่2มาละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับส่วนที่2มีอะไรบ้างนะครับมีตัว N8000 นะครับกับตัวโคคามิโดโพพิวบิเทน
1: เอาผสมกันก่อน
0: นะครับ N8000 เนี่ยเขาจะค่อนข้างหนืด
1: จะหนืดนิดนึง
0: นะครับค่อนข้างหนืดเราอาจจะต้องใช้ช้อน
1: ครับ
0: ใช้ช้อนในการช่วยเขี่ย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่า N8000 เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื้อนะครับ
1: เนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดมากนะเป็นเนื้อหนืดๆใสๆนะเหมือนเป็นเจล
0: นะครับเราต้องพยายามเคลียร์ออกให้หมดไม่งั้นน่ะเนื้อแชมพูเราจะเหลว
1: จะเหลวนะครับคิดว่าไม่ได้สัดส่วนตัดที่ต้องการอาจารย์เอาพาร์ทนั้นเทแสบเป็นอย่างนี้เลยก็ได้
0: ครับ
1: เทเข้าไปล้างในขวดก่อนก็ได้แล้วค่อยเทลง
0: นะครับหรือถ้าอีกวิธีนึงก็คือช่างใส่ถุงแกงครับอาจารย
1: ์แล้วค่อยมาบีบใส
0: ่ใช่แล้วมาบีบใส่มันจะไม่ติดโหลแบบนี
1: ้
0: นะครับอันนั้นก็คืออีกวิธีนึงเราก็ใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้ผมจะพยายามเขี่ยออกมาให้มันมากที่สุดนะครับ
1: อันนี้เราก็จะ
0: แล้วก็ละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: เนื้อเดียวกัน
0: นะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นสารชำระล้าง2ตัวนะฮะละลายอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ใช่ครับ ซึ่งทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมันเป็นฟองอยู่แล้วมันเป็นฟองอากาศอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องซีเรียสถ้าสมมติเราตีแล้วฟองมันเยอะเราก็แค่เซ็ตเนื้อเขาทิ้งไว้ใช่ครับ
1: คือหลักๆเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วล่ะเพราะเราอาจจะหลบเลี่ยงเพียงแต่ว่าทำให้เกิดมากเกิดน้อยลดลงแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับ
0: ถ้ามันมีเยอะเราก็ทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับฟองเขาก็จะกระจายตัวหายไปเองนะครับแล้วเนื้อก็จะกลับมาใส่เองนะครับอ่ะนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไป
1: เอาส่วนที่สองที่เราทำเนี่ยเทลงไปในส่วนที่หนึ่งเลย
0: นะครับหรือว่าเอาส่วนที่ผมว่าเอาส่วนที่หนึ่ง
1: เทลง
0: ส่วนที่สอง
1: ได้ครับ
0: เพราะว่าส่วนที่หนึ่ง
1: เนี่ย
0: ค่อนข้างเหลวนะครับเทลงไปนะครับเหมือนกันครับอาจารย์ไม่สมควรเทพวดลงไป
1: ค่อยๆทยอยเทลงไป
0: ใช่ครับค่อยๆทยอย
1: เทลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันก่อน
0: ใช่ครับ
1: พอเข้ากันก็แล้วค่อยๆเพิ่ม
0: ใช่ครับเราค่อยๆเทลงไป

0: โอเคนะครับนะครับอันนี้คือเราเติมส่วนที่2
1: ลงไปในส่วนที่1แล้วนะส่วนที่2ที่เอามาผสมกันเทลงไปในส่วนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ในการละลายนะครับอาจารย์เราต้องละลายให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันยัง
1: แยกตัวอยู
0: ่ใช่ครับอันนี้เราต้องผสมหรือว่ากวนเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: กวนไปเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถแยกออกมาเป็นน้ำ
0: ใช่ครับ
1: แยกชั้นกันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือต้องเอาส่วนที่สองกระจายตัวในส่วนที่หนึ่งให้หมดก่อน
0: ใช่ครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันเป็นฟองอากาศอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
1: คือเขาตัวเนื้อเขามีฟองอยู
0: ่
1: นะยิ่งถ้าเขาหนืดมากฟองเขาจะขึ้นอยู่ในเนื้อมากขึ้น
0: ใช่อ
1: าจจะเป็นสีขาวคุณนี่ยังไม่เป็นเพียงว่าเนื้อเขายังเหลวอยู่นะครับ
0: นะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคร
1: ับ
0: มันเป็นฟองอากาศเราก็เซตไว้คืนหนึ่งนะครับเช้ามาเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ใสเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะครับ
1: ยังยากอยู่นิดหนึ่งนะฮะ
0: นะครับโอเคนะครับเมื่อเราละลายสองส่วนนี้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูที่ส่วนที่สาม
1: จุดที่สามพาร์ทเอาพาร์ทที่สามเนี่ย
0: ใช่เราจะค่อยๆเท
1: พาร์ท
0: ที
1: ่
0: สามลงไปทีละตัวเรียงตามลำดับ
1: เรียงตามลำดับนะ
0: ครับ
1: หลักๆก็คือต้องเรียงตามลำดับ
0: ใช่ครับนะครับอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับลูวิคอร์ดอัลต้าแคร์นะครับซึ่งเราเรียงไม่หมดแล้วเรายังไงเราก็หาเจอนะครับเรายังไงเราก็จับถูกนะครับถ้าสมมติ
1: ตัวนี้จะหนืดนิดนิดนึง
0: ถ้าสมมติสารตัวไหนมันหนืดเนี่ยเราต้องใช้
1: ช้อนในการเขี่ยพยายาม
0: อย่าให้มันติดภาชนะมากเกินไปนะครับเดี๋ยวสูตรเราเพี้ยน
1: คือจะขาดสับตัวลงไป
0: ใช่ครับอาจารย์นะครับ
1: ตัวต่อมาฮะอาจารย
0: ์นะครับตัวต่อไป DC 8500
1: ครับ
0: นะครับ DC 8500เนี่ยใส่ค่อนข้างน้อยนะครับเราใส่ที่ 0.3 กรัม
1: น้อยมากฮะพอช่างมาแล้ว
0: ผมจะพยายามแงะออกมาให้ดูนะครับอาจารย์นะครับเนี่ยมันจะเป็น
1: เนื้อขุ่นๆนิดนึง
0: เป็นเนื้อใสๆขุ่นๆนะครับใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับมันเป็นตัวซิลิโคนเคลือบผมนะครับทำให้ผมมีน้ำหนักนะครับแล้วตัวต่อไปตัวซิติก
1: คือตัวกรดมะนาวเนาะ
0: ใช่คิดซิติกแอซิด
1: ตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH นะฮะในสูตร
0: ใช่นะครับ
1: ลักษณะเป็นผงขาวๆ
0: ทำให้ค่า pH มันเหมาะกับเส้นผมเรามากที่สุดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตัวต่อไปคือตัววิตามิน
1: B5 แบบ
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแงะออกมาให้ดูนะครับถ้าสมมติกล้องอันนี้มันจะเป็นขวดใสๆเหมือนไม่มีสารอะไรนะครับมันใส่ในปริมาณน้อยสารมันก็จะเป็นของหนืด
1: ๆเป็นของหนืดๆใสๆ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนวุ้นนะฮะเหมือนวุ้น
0: ใช่เนี่ยครับมันจะเป็นหนืดๆใสๆ
1: ครับ
0: นะครับเราแงะออกมาแล้วเราก็ใส่ไปนะครับ
1: คือที่ใส่น้อยๆเนี่ยคือตัวเขามีค่ามากนะฮะ
0: ใช่
1: ครับคือเป็นสารที่ค่อนข้างจะเข้มข้นใส่นิดนึงก็จะมีผลนะฮะ
0: ตัวต่อไปสิริวอเตอร
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะสีเป็นออกเหลืองๆหน่อย
0: ครับเนี่ยครับจะเป็นของเหลวใสๆคล้ายๆกันนะครับ
1: คือบางคนบอกว่าเอ๊ะใส่นิดนึงเนี่ยมีผลนะครับ
0: มีผลนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีด้วยนะครับตัวต่อไปคือสารกันเสียตัวไกแดนนะครับไกแดนเนี่ยก็คือเป็นน้ำใสๆอยู่แล้ว
1: น้ำใสๆเลย
0: นะครับไม่ต้องใช้ช้อนเงี้ยปุ๊บก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวต่อไปคือสารสกัดทองพันช่างนะครับก็เป็นของเหลวนะครับเราก็ใส่ลงไปได้เลย
1: ซึ่งเราใส่ที่ประมาณแค่0.2นะฮะ
0: นี่สารสกัดแมงละคา
1: แมงละคานะฮะก็จะเป็นน้ำมัน
0: ใส่ลงไปได้เลย นะครับโอเคนะครับอันนี้คือเราเติมส่วนที่3แล้วเรียบร้อยนะครับ
1: ดูน่าจะ
0: อันเนี้ยเห็นไหมมันจะเหลว
1: เหลวอยู
0: ่มันจะเหลวแต่เมื่อตอนที่เราใส่ตัวเคดีลงไปท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันหนืดขึ้นตอนเนี้ยมันเหลวเหมือนน้ำเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันยังดูมันไม่น่าใช
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวเรานำกลิ่นอันนี้ส่วนที่4นะครับคือ HCO 040กับกลิ่นนะครับเรานำกลิ่นเนี่ยเทใส่ลงไปในตัว HCO เลย
1: ไปให้ HCO เป็นตัว
0: ใช่ครับ
1: เชื่อมเน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ขาจะกระจายกลิ่นเนี่ยเป็นตัวกระจายกลิ
0: ่
1: น
0: แล้วเราก็กลัวๆให้ออกมาได้มากที่สุด
1: ครับ
0: เห็นไหมครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: ลงไปนะครับ
0: นะครับอันเนี้ยก็ยังไม่หนืดนะครับอาจารย์ยังไม่หน
1: ื
0: ด
1: เพราะว่าเป็นสารที่ใส่เข้าไปเพียงเล็กน้อย
0: ใช่นะไม่หนืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่จะทำให้มันหนืดก็คือตัวเคดี
1: ตัวเคดีนะฮะ
0: นะครับเดี๋ยวผมใส่ลงไปนะครับอาจารย์ลองคนดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราจะหนืดขึ้นแล้วก็จะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ
1: ตัวเคดีเนี่ยนอกจากหนืดแล้วเขาจะเป็นสารชำระล้างแล้วเพิ่มฟองด้วย

0: อาจจะหนืดขึ้นมานิดนึง
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องคนให้สารมันกระจายตัวเนี่ยครับเริ่มหนืดแล้วเห็นไหมครับ
0: แต่ก็ยังถ้าถามพวกก็คือยังไม่พอ
1: นะครับ
0: เราถึงต้องมีตัวหนืดเพิ่มอีกตัวนึงคือตัวที่ทำให้
1: ตัวปรับ
0: อุ้มน้ำ
1: ตัวเกลือ
0: ตัวเกลือนะ
1: นะครับโซเดียมคลอไรด
0: ์
1: นะครับค่อยๆใส
0: ่ค่อยๆทยอยทีลงไปนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือสูตรที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นสูตรที่เราคำนวณมาแล้วคงตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเราต้องใช้ปริมาณเท่านี้เท่านั้นนะไปใส่มากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับ
1: เหลวนะครับ
0: ไม่ใช่ว่าถ้าท่านอยากจะได้อ
1: ยากให้มัน
0: ตัวนี้แล้วท่านใส่เข้าไปเยอะๆไม่ใช่นะฮะพอมันเลยจุดอิ่มตัวของเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่เหลวแล้ว
1: จะครับอาจารย์เริ่มหนืดขึ้น
0: เขาจะคายน้ำออกมาเลยเพราะเหมือนกับเกลือเนี่ยอมจนไม่ไหวแล้วพออมไม่ไหวคายน้ำเลยนะครับ
1: เห็นไหมครับการหนืดเห็นไหมครับหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ผมว่าผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมเนี่ยผมว่าหนืดขนาดนี้แหละมันดูน่าใช้ดี
0: ใช่ครับ
1: นะครับเนี่ยครับหนืดประมาณเนี้ยก็น่าใช้แล้วนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมทำเสร็จขั้นตอนเนี้ยโดยที่ไม่ใส่ผงมุกถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะเป็นแชมพูใส
0: แชมพูสูตรใสเนื้อใสเลย
1: ใช่เนื้อมันจะใสเลยสีขาว
0: ถ้าเราทิ้งไว้วันนึง
1: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้เช้ามาดูจะกลายเป็นเนื้อใส
1: ใช่นะครับอันเนี้ยถ้าท่านผู้ชมชอบแบบใสก็คือตัดมุกทิ้งไปได้
0: ต
1: ั
0: ดมุกทิ้งไปเลยแต่วันนี้ในสูตรเราเนี่ยเราจะใส่เนื้อมุกเพราะว
1: ่
0: าเราจะเพิ่มคุณค่าเพราะเราเป็นเหมือนกับว่าตัวแชมพูที่ค่อนข้างจะดูมีราคาดูมีราคานะเราไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นใสๆแต่เพราะเรามีสารสำคัญหลายๆตัวอยู
1: ่ใช่แชมพูเราค่อนข้างที่จะคุณภาพดีนะครับเราก็เลยต้องทำหน้าตาของแชมพูเราให้มันมีความน่าใช้
0: คือบางคนมายังไม่ทันอ่านอะไรเขาต้องดูแลมันดูมีราคานะไม่ใช่แชมพูราคาถูก
1: เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยที่ไปซื้อแชมพูสระผมเนี่ยหนึ่งเลยต้องดูความน่าใช้
0: ดูหน้าดูเนื้อดูอะไร
1: ความน่าใช้กลิ่นแล้วก็คุณภาพ
0: คุณภาพ
1: นะครับถ้าสีมันสวยอุ้ยสีสวยดีมันน่าใช้ใช่ไหมครับเราก็ซื้อมาลองใช้ดูนะครับ
0: อันนี้เราก็ใส่ตัวทำให้เนื้อเป็นเนื้อมุกเนาะ
1: ครับ
0: ผมก็จะดูเงาๆขึ้นทึบๆแล้วก็เงา
1: เงาๆขาวๆคุ้นๆมุกๆวิ้งวิ้งนะครับโอเคเนี่ยครับ
0: ครับผม
1: มันจะหนืดประมาณนี้นะครับ
0: ถ้าทางกล้องเห็นชัดๆนี่ก็คือเขาจะมีไม่ใช่เนื้อขาวๆทึบนะเขาจะเป็นเนื้อเงา
1: ๆ
0: มีลายด้วยนะครับ
1: นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันยังผสมเพิ่งเสร็จแล้วในเนื้อเนี่ย
0: ยังมีฟองอยู่
1: ใช่ครับเราก็ต้องทิ้งไว้สัก1คืน นะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมกับไปทำอยู่ที่บ้านนะครับต้องทิ้งไว้ก่อน1คืนนะครับแล้วค่อยบรรจุ
0: ค่อยบรรจุ
1: นะครับเดี๋ยวในรายการเนี่ยเราคือ เวลาเราน้อยใช่ครับเราต้องใส่ไว้เลย
0: ก็คือถือว่าเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำจริงๆเนี่ยควรจะให้เซตตัว1คืนเพื่อเนื้อจะออกมาสวยนะฮะ
1: ใช่ครับเนื้อเขาจะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ

0: อันนี้ค่อยๆเทครับ
1: ใช่ครับต้องค่อยๆเทนะครับไม่งั้นหกแน่
0: ถึงแม้เขาเป็นก้อนขึ้นมาจะเป็นกระจุกอยู่ตรงขวดปากขวดก็จะเทยากเหลือนี่ก็จะมีความหนืดพอสมควรนะฮะโอเค
1: นะครับดูน่าใช้นะครับอาจารย
0: ์ครับ

0: นะครับยังมือไม่สั่นนะครับยังได้อยู่ครับยังเย็นไม่มาก
1: พอดีฮะ2ขวดพอดี
0: ใช่
1: ขวดละ200กรัมโอเค
0: นะครับ
1: เราจะได้แชมพูเนื้อมุก2สูตรนะครับ
0: นะครับถ้าเวลาเราเหลือเยอะๆเนาะเราทิ้งไว้แล้วเรามาบรรจุให้ดูเนื้อมันก็จะสวย
1: จะสวยกว่านี้นะครับผม
0: นะครับก็จบแล้วสำหรับเทอมนี
1: ้เทอมนี้เนาะเราก็ครบ4ตอนของเรานะฮะท่านผู้ชมได้ติดตามเราก็จะได้ผิดพันธุ์ที่ดีนะเกี่ยวกับผิดพันธุ์ชำระล้างนะร่างกายยันผิดพันธุ์วันนี้เราก็มีถึงผิดพันธุ์ที่เป็นแชมพูที่ดีสุดเอง
0: มีทั้งตัวมีทั้งผิว
1: ครับผมครับยังไงในเทอมนี้ผมกับอาจารย์พิชาตินะก็ต้องกราบขอลานะครับไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่เทอมหน้านะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อ

แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิธรรมธรรมนำชีวิตนะคะวันนี้นะคะดิฉันวาสนาบุญสมค่ะจะได้นำเสนอนิทานที่สะท้อนชีวิตที่ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเริ่มจากบันทึกแด่ลูกรักความสุขลูกจงจำไว้ลูกจงเป็นมิตรกับทุกคนสร้างความสุขให้แก่ทุกคนอย่าทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์อย่าโทษเขาขอให้แก้ไขที่ตัวเราเองแล้วลูกอย่าไปทุกข์กับมันวิธีแก้ทุกข์ที่ดีที่สุดคือการให้อภัยพระโอวาทจากหลวงพ่อปัญญานันทะว่าถ้ารักลูกให้สอนลูกคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีและไปสู่สถานที่ที่ดีเท่านี้ลูกจะอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นทุกข์เมื่อลูกเกิดความเบื่อหน่ายการเรียนพึงนึกและมุ่งมั่นว่าการเรียนรู้เป็นประตูสู่ชัยชนะการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสำเร็จการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสุขลูกจงรักษากายของเราให้สะอาดเสมอพร้อมกับรักษาใจให้เป็นปกติความรักเป็นที่มาแห่งความสุขความเมตตาเป็นที่มาแห่งความสุขความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่มาแห่งความสุขความสงสารผู้อื่นเป็นที่มาแห่งการสร้างความสุขวิธีทำให้ใจให้สบายที่สุดคือการทำสมาธิเวลาลูกทุกข์ใจโกรธใครเกลียดใครกลัวใครร้อนใจทำอะไรผิดแล้วทุกข์อยากแล้วทุกข์ทำอะไรไม่ได้แล้วคิดไม่ออกสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำสมาธิเพราะสมาธิช่วยให้ได้มิใช่ช่วยให้สำเร็จแต่สมาธิช่วยให้ใจเราปกติแล้วจะคิดพิจารณาในสิ่งนั้นๆด้วยใจปกติยึดมั่นความถูกต้องลูกจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยตัวลูกเองถ้าลูกเห็นคนอื่นเขามั่งมีร่ำรวยกว่าลูกจงอย่าคิดอิจฉาริษยาเขาคิดว่าเขาทำบุญมาดีจงมองคนที่จนกว่าเรามีอีกมากมายคิดเสียว่าเรามีแค่นี้ก็ดีแล้วลูกรักจงจำไว้ให้ขึ้นใจคนดีคือคนที่มีศีลธรรมคือจิตใจปกติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เอาของที่ผู้อื่นเขาไม่ให้ไม่แย่งคนรักของผู้อื่นไม่พูดจาโกหกอันจักทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดจนทำให้มึนเมาการเสพสิ่งเสพติดทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นข้อสำคัญทำให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวเสียใจถ้าเรามีมากกว่าผู้อื่นก็อย่าพูดจาทับถมเขาให้ความเมตตาเห็น

ใจและช่วยเหลือเขาจงใช้วิชาวาจาที่สุภาพกับทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนการเป็นผู้ดีคือคนดีมิใช่มิได้วัดกันที่ความรวยจนแต่วัดกันที่ความงามน้ำใจความดีที่ทำคนโบราณกล่าวไว้ว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะ

พูดให้ดีๆทำอะไรทำให้ดีๆจงจำไว้อย่าให้ใครเดือดร้อนนะคะจะเริ่มจากนิทานเรื่องน้ำใจเพื่อนในเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏอยู่คนหนึ่งชื่อปิริยะทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสังฆเศรษฐีมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอรวมทั้งช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีคราวยากจนด้วยปิริยะเศรษฐีคาดไม่ถึงว่าตนเองจะต้องกลายมาเป็นคนยากจนเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปเนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ฉลาดของตนเองเขาทุกข์ทรมานใจมากวันหนึ่งจึงนั่งปรับทุกข์อยู่กับภรรยาน้องรักบัดนี้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วบ้านของเราเหลืออยู่เพียงเรากับคนใช้ไม่กี่คนปิริยะสีรำพันที่เมืองพาราณสีเราพึ่งใครไม่ได้เลยแต่เพื่อนต่างเมืองจะมาช่วยเราได้บ้างไหมปิลิยะเศรษฐีพูดถึงเพื่อนต่างเมืองพี่หมายถึงใครภรรยาสงสัยสังฆเศรษฐีนั่นไงล่ะปิริยะเศรษฐีพูดอย่างมีความหวังพลอยทำให้ภรรยาของเขามีความหวังขึ้นมาด้วยครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็เดินทางจนมาถึงเรือนของสังฆเศรษฐีซึ่งตั้งสง่าอยู่ในเมืองราชคฤห์ทั้งสองรู้สึกละอายไม่กล้าขอเข้าพบสังฆเศรษฐีถ้าเขาเป็นคนดีอย่างที่พี่ว่าจริงเขาก็ต้องไม่รังเกียจเราภรรยาตัดบทปลุกความกล้าให้สามีจากนั้นสองสามีภรรยาก็ขออนุญาตเข้าพบสังฆเศรษฐีคนใช้ไม่กล้านำเข้าไปในตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้แจ้งให้สังฆเศรษฐีทราบแต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องประหลาดใจที่สังฆเศรษฐีพูดว่ามาเลยเพื่อนเราพาเขาเข้ามาขันคนใช้พาสองสามีภรรยาเข้ามาสังฆเศรษฐีก็แสดงความดีใจกล่าวต้อนรับและเชิญชวนให้เข้าไปนั่งในห้องรับแขกที่โอทโถงเมื่อสนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วสังฆเศรษฐีก็สั่งคนใช้ให้จัดที่พักให้ปิริยะเศรษฐีและภรรยาสองสามีภรรยาก็เริ่มหายเหนื่อยร่างกายสดชื่นขึ้นกว่าเก่าวันหนึ่งจึงถามถึงเหตุผลที่มาหาตนท่านมาหาข้าพเจ้าครั้งนี้มีธุระอะไรหรือสำคัญมากไหมเพื่อนสำคัญมากปิริยะเศรษฐีพูดถ้าอย่างนั้นท่านว่าไปเลยปิริยะเศรษฐีก็เล่าถึงความผันแปรกลายมาเป็นคนยากจนลงท้ายสุดปิริยะเศรษฐีได้ขอให้สังฆเศรษฐีช่วยกู้ฐานะตนด้วยอย่าเสียใจไปเลยเพื่อนข้าพเจ้ายินดีจะช่วยกู้ฐานะท่านสังฆเศรษฐีปลอบกล่าวจบสังฆเศรษฐีก็จัดการจัดสรรปันส่วนทรัพย์สมบัติของตนออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วมอบให้ไปพร้อมด้วยข้าทาสบริวารขอบคุณท่านมากปิริยะเศรษฐีกล่าวจากนั้นก็ได้พาข้าทาสบริวารและขนทรัพย์สมบัติ40โกฏกลับไปเมืองพาราณสีแล้วสองสามีภรรยาก็กลับกลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งโดยลงทุนดำเนินกิจการอีกหลายกิจการจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฏขณะเดียวกันสังฆเศรษฐีก็กลับตกต่ำกิจการไม่สู้ดีนักแล้วผลสุดท้ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็สิ้นไปเขาต้องมายากจนจึงตัดสินใจพาภรรยาไปหาปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีทันทีน้องรักรอพี่อยู่ที่ศาลากลางเมืองนี้ก่อนก็แล้วกันสังฆเศรษฐีบอกภรรยาครั้นแล้วสังฆเศรษฐีก็เดินไปถึงบ้านปิริยะเศรษฐีแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปพบฝ่ายปิริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ว่าสังฆเศรษฐีมาหาก็พูดแต่เพียงสั้นๆว่าให้เขาเข้ามาสังฆเศรษฐีดีใจมากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบแต่ก็ต้อง

แปลกใจที่ไม่เห็นเพื่อนยิ้มรับท่านมีธุระอะไรหรือปิริยะเศรษฐีถามท่านเศรษฐีข้าพเจ้ากับภรรยากำลังเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือท่านบ้างสังฆเศรษฐีละล่ำละลักชี้แจงข้าพเจ้าท่านได้ไม่มากหรอกนอกจากให้ท่านอาหารท่านไปหุงหากินเองก็แล้วกันปิริยะเศรษฐีพูดพร้อมกับมอบห่อข้าวสารให้สังฆเศรษฐีไปสี่ธนานสังฆเศรษฐียืนงงเพราะคิดไม่ตกว่าจะรับข้าวสารที่ปิริยะเศรษฐีตัดสินใจรับเนื่องจากคิดได้ว่าเรากับปิริยะเศรษฐีคบกันมานานเราได้ช่วยเหลือเขาก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วเพราะถึงอย่างไรนะคะก็มาจากน้ำใจของเขาซึ่งเป็นเพื่อนของเราสังฆเศรษฐีคันได้เข้าสารสี่ธนานแล้วก็ลากลับไปหาภรรยาซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาท่านได้อะไรมาภรรยาถามปิริยะเศรษฐีให้ข้าวสารเรามาสี่ธนานสังฆเศรษฐีบอกภรรยาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่พบปิริยะเศรษฐีให้ทราบภรรยาสังฆเศรษฐีเสียใจร้องไห้เสอะสะอื้นเพราะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนั้นไปได้ท่านรับมาทำไมเราให้เขา40โกฏแต่เขาให้เราเป็นข้าวสารสี่ธนานมันไม่คู่ควรกันเลยภรรยาตัดพ้อช่างเถอะน้องรักสังฆเศรษฐีปลอบภรรยาอย่าคิดมากไปเลยอย่าให้เรื่องนี้มาทำลายไมตรีของเรากับเขาเลยแม้สังฆเศรษฐีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไรนางก็ไม่หยุดร้องไห้พอดีขณะนั้นทาสเก่าของสังฆเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งถูกมอบให้มาอยู่กับปิริยะเศรษฐีเดินผ่านมาทางประตูศาลาได้ยินเสียงภรรยาของเขาร้องไห้จำได้จึงเดินเข้ามาในศาลาและทันทีที่เห็นสองสามีภรรยาก็ผวาเข้าหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจจึงถามถึงเรื่องที่สองสามีภรรยามาที่เมืองพาราณสีคันได้ทราบความจริงแล้วก็ปลอบโยนสองสามีภรรยานั้นมิให้เสียใจเขาพาเจ้านายเก่าทั้งสองไปบ้านต้อนรับอย่างดีแล้วแจ้งให้ทาสคนอื่นๆที่มาพร้อมกับตนได้ทราบถึงการมาของนายเก่าเขาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงพฤติกรรมของปิริยะเศรษฐีที่มีต่อเจ้านายแล้วชวนกันไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบข้อร้องเรียนแล้วรับสั่งให้สังฆเศรษฐีกับปิริยะเศรษฐีเข้าเฝ้าทราบมาว่าท่านแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปิริยะเศรษฐีมา40โกฏหรือพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามสังฆเศรษฐีใช่พระเจ้าค่ะสังฆเศรษฐีทูลรับไม่ใช่แต่ทรัพย์เท่านั้นยังมีสมบัติอื่นๆอีกทั้งคนและสิ่งของข้าพระองค์แบ่งให้ไปอย่างละครึ่งเพราะเห็นใจที่เขาบากหน้าไปขอความช่วยเหลือถึงคราวที่ท่านบากหน้ามาหาเขาเขาตอบแทนท่านดีไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามว่าถึงตอนนี้สังฆเศรษฐีนั่งนิ่งทราบมาว่าปิริยะเศรษฐีให้ข้าวสารท่านมาสี่ธนานใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอีกสังฆเศรษฐียังคงนิ่งเงียบเหมือนเดิมพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบได้ทันทีว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่พระองค์ทักให้สังฆเศรษฐีตอบนั้นเป็นความจริงจึงรับสั่งให้ลงโทษปิริยะเศรษฐีด้วยการให้ยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขามามอบให้แก่สังฆเศรษฐีแต่สังฆเศรษฐีกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเขาทั้งหมดหรอกต้องการเฉพาะส่วนของข้าพระองค์ที่ให้เขามาเท่านั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่สังฆเศรษฐีตามความประสงค์ของเขาฝ่ายสังฆเศรษฐีครั้นได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พาทาสบริวารกลับไปเมืองราชคฤห์ตามเดิมเขาเริ่มกิจการใหม่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้คืนมานั้นจนกลับตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนสังฆเศรษฐี

ฐีช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วได้รับผลตอบแทนที่น่าชื่นใจจากบุคคลที่รักความยุติธรรมหลายฝ่ายหนูฆ่าแมวที่นิคมแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งร่ำรวยมากฝังเงินไว้ในดินถึง40โกฏิต่อมาครอบครัวนั้นล่มจมบ้านที่เคยอยู่กลายเป็นบ้านร้างภรรยาของเศรษฐีตายไปเกิดเป็นหนูตัวเมียเฝ้าสมบัติอยู่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช่างหินมีความสามารถในการนำหินมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อย่างสวยงามต่อมาได้รู้จักกับนางหนูและต่างเกื้อหนุนกันวันที่ได้รู้จักกับนางหนูนั้นช่างหินได้ไปเที่ยวหาก้อนหินจากตึกเก่าๆที่ถูกทอดทิ้งในหมู่บ้านที่นางหนูอาศัยอยู่ช่างหินเดินงัดก้อนหินไปตามที่ต่างๆเมื่อเห็นหินก้อนใดยังใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาทุบตกแต่งให้สวยงามแล้วนำไปขายต่อนางหนูวิ่งหากินอยู่ในนั้นเห็นช่างหินมาเกือบทุกวันก็เริ่มรู้สึกคุ้นเคยไม่กลัวเนื่องจากช่างหินไม่ได้แสดงอาการน่ากลัวอะไรให้เห็นตรงกันข้ามแววตาที่ช่างหินมองตนนั้นนางหนูยังสังเกตเห็นว่าอ่อนโยนคนคนนี้ท่าทางไม่ดุร้ายเขาคงเป็นคนใจดีเราคงอาศัยเขาได้นางหนูบอกกับตัวเองเรามีทรัพย์สมบัติอยู่มากถึง40โกฏิแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยแล้วไม่ช้าทรัพย์สมบัติที่ฝังดินไว้ทั้งหมดนี้ก็จะพินาศไปนางหนูคิดหาทางจะใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ครั้นแล้วก็ลงความเห็นว่าเราจะผูกสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วเอาเงินมาให้เขาเพื่อให้เขาแบ่งเอาเงินไปซื้อเนื้อมาให้เรากินเมื่อตกลงใจได้อย่างนี้นางหนูก็ไปตีสนิทฝากตัวกับช่างหินช่างหินเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเข้าใจถึงความประสงค์ของนางหนูได้ดีจึงกล่าวว่าหนูเอ้ยเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าจะทำตามที่เจ้าประสงค์ข้าขอขอบใจที่เจ้าแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ข้าด้วยคันได้รับคำยืนยันอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อช่างหินมาถึงนางหนูก็คาบเงินหนึ่งกหาปณะไปให้อ้าวมาให้มาแล้วหรือช่างหินพูดหยอกล้อกับนางหนูข้าพระเจ้าไม่ได้พูดเล่นนางหนูวางเงินแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าอย่างนั้นข้าจะไปซื้อที่ตลาดแต่ก็ไม่นานหรอกช่างหินหยิบเงินขึ้นมาดูเงินตั้งหนึ่งกหาปณะแล้วเจ้าจะให้ข้าแบ่งส่วนอย่างไรเล่าช่างหินถามซื้อเนื้อมาให้ข้าพระเจ้าเพียงหนึ่งมาสกก็พอที่ท่านเก็บไว้ใช้นางหนูตอบหลังจากเสร็จกิจธุระแล้วช่างหินก็เดินทางเข้าไปในเมืองหาซื้อเนื้อมาให้นางหนูตามสัญญานางหนูดีใจมากที่ได้เนื้อขอบคุณท่านมากนางหนูกล่าวพางอ้าปากคาบเอาเนื้อแล้วไปรังของตนกินเนื้ออย่างอร่อยจนอิ่มวิธีการนี้แหละจะทำให้เราได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของเรานางหนูคิดด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาคนกับสัตว์ได้อาศัยกันเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดเหตุร้ายขึ้นขณะที่นางหนูอยู่อย่างมีความสุขนั้นได้มีแมวตัวหนึ่งมาหากินอยู่บริเวณนั้นและได้พบนางหนูพอดีแมวรีบจะคุบนางหนูพร้อมทั้งแยกเขี้ยวจากขยุ่มอย่าฆ่าเลยเพื่อนแมวนางหนูกลัวจนตัวสั่นแมวหัวเราะลั่นพร้อมทั้งขู่สำทับไม่ฆ่าได้อย่างไรในเมื่อข้าจะกินเจ้ารู้ไหมข้าหิวมาตั้งแต่เช้าแล้วพอดีมาเจอเจ้าก็เลยเป็นลาบปากถ้าท่านกินข้าท่านก็จะได้กินเนื้อเพียงวันเดียวแต่ถ้าข้าปล่อยข้าให้เป็นอิสระข้าจะได้ท่านจะได้กินเนื้อตลอดไปอย่าเจ้าหนูเจ้าอย่ามาทำลูกไม้แมวไม่เชื่อข้าไม่ได้ทำลูกไม้กับท่านข้าพูดเรื่องจริงนางหนูยืนยัน

เจ้าจะทำให้ข้ามีเนื้อกินตลอดไปด้วยวิธีไหนแมวเริ่มสนใจคันแล้วนางหนูก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แมวฟังแมวฟังอย่างตั้งใจและเชื่อว่านางหนูจะไม่โกหกตนจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นข้ายินดีปล่อยเจ้าแต่เจ้าอย่าโกหกข้านะไม่อย่างนั้นเจ้าไม่รอดมือข้าแน่จำไว้ให้ดีนางหนูได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกวันคั้นได้เนื้อจากช่างหินแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนตนเองกินส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งนำไปให้แมวดีมากดีมากแมวหัวเราะลั่นขณะรับเนื้อไปจากนางหนูแล้วแกล้งถามเจ้ากินแล้วหรือกินแล้วนางหนูตอบส่วนนี้เป็นของท่านข้าแบ่งให้ตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวานเชิญท่านกินให้สบายเถิดเพื่อนแก้วเพื่อนแมวแมวนั้นหลังจากได้กินเนื้อทุกวันโดยที่ตัวเองไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เที่ยวไปคุยโอ้อวดเพื่อนแมวด้วยกันข้าสบายแล้วมีเนื้อกินทุกวันนางหนูมันหามาให้เองไปหาวิธีไหนวะเพื่อนแมวรุมถามก็มียากวันหนึ่งข้าจะจับมันกินมันกลัวร้องขอชีวิตไว้แล้วบอกว่าจะแบ่งเนื้อให้ข้าเป็นของแลกเปลี่ยนทุกวันตอนนี้มันก็ทำตามสัญญาเอาเนื้อมาส่งข้าทุกวันแมวคุยเคืองแล้วนางหนูมันไปเอาเนื้อมาจากไหนวะทุกวันแมวตัวหนึ่งสงสัยมีคนเอามาให้แมวตัวขี้คุยพูดเสียงดังจากนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดตามที่ได้ยินมาจากนางหนูให้เพื่อนแมวได้ทราบเพื่อนแมวคิดหาวิธีจะได้กินเนื้ออย่างแมวตัวแรกบ้างดังนั้นวันหนึ่งแมวตัวที่สนใจมากก็ไปเที่ยวย่องหากินอยู่บริเวณที่อยู่ของนางหนูนางหนูไม่รู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกจึงออกมาวิ่งเล่นอย่างไม่ระมัดระวังแมวคอยจ้องตะคุบอยู่แล้วจึงได้โอกาสนางหนูขอไถ่ชีวิตตัวเองเหมือนที่ทำแก่แมวตัวแรกคือแบ่งเนื้อให้กินแมวยอมตกลงดังนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เนื้อมาแล้วนางหนูจึงแบ่งออกเป็น3ส่วนตัวเองกิน1ส่วนอีก2เหลือได้มอบให้แก่แมวต่อมามีแมวอีก2ตัวมาจับหนูและข่มขู่จะเอาชีวิตนางหนูก็ขอไถ่ชีวิตด้วยการแบ่งเนื้อให้กินอีกเช่นเคยจึงเป็นอันว่าเนื้อชิ้นเดียวต้องแบ่งออกเป็น5ส่วนคือตัวเองกิน1ส่วนอีก4ส่วนที่เหลือต้องแบ่งให้แมวแต่นางหนูกินไม่อิ่มก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนสุดท้ายก็สู้ผอมช่างหินเห็นนางหนูสู้ผอมลงเช่นนั้นก็ถามถึงสาเหตุและเมื่อได้ทราบความจริงจึงปลอบนางหนูให้หายกลัวแล้วหาทางช่วยเหลือเขาได้เอาหินแก้วผลึกใสไปสร้างเป็นถ้ำเล็กๆให้นางหนูอยู่แล้วซื้อเนื้อมาให้กินทุกวันนางหนูเข้าไปอยู่แล้วปลอดภัยอีกทั้งได้กินเนื้อจนอิ่มเริ่มอ้วนท้วนฝ่ายพวกแมว4ตัวคั้นไม่ได้กินเนื้ออย่างเก่าก็เริ่มสงสัยมันหายไปไหนวะพวกแมวถามกันเองและเที่ยวตามหาจนกระทั่งวันหนึ่งมาพบนางหนูนอนอย่างมีความสุขอยู่ในถ้ำแก้วผลึกนั่นไงมันหลบอยู่นอนอยู่นั่นแมวตัวหนึ่งอุทานพร้อมกับยกเท้าหน้าขึ้นชี้ให้เพื่อนแมวด้วยกันดูฝ่ายนางหนูเมื่อเห็นแมวก็รู้สึกเฉยๆไม่แสดงอาการตกใจหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนมิหนำซ้ำยังนอนกระดิกหนวดอวดแมวเสียอีกแมวตัวแรกโกรธมากจึงวิ่งเข้าไปใส่ไม้จะตะคุบไม่ตายเพราะคิดว่านางหนูนอนอยู่อย่างไม่มีเครื่องคุ้มกันผลปรากฏว่าแมววิ่งเข้าไปใส่อย่างแรงหน้าอกไปกระทะปะทะหินแก้วผลึกถึงกับกระเด็นกลับและนอนขาดใจตายแมวอีก3ตัวที่เหลือก็เช่นกันคือวิ่งเข้าหานางหนูแต่แล้วตัวเองก็ต้องขาดใจตายทุกตัวพ้อยไปปะทะกับถ้ำแก้วผลึกเต็มแรงนับแต่วันนั้นมาแมวตายหมดทั้ง4ตัวหนูจึงตอบแทนพระคุณด้วยการคาบเอาเงินมาให้วันละ2หรือ3กหาปณะทุกวันจนครบ40โกฏคนกับสัตว์ต่างเกื้อหนุนกันจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีได้เพราะความเข้าใจกันและต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

เหมือนช่างหินกับนางหนูฉะนั้นภัยของกาที่เมืองพาราณสีแว้นกาสีมีฝูงกาอยู่จำนวนมากพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้จับฝูงกาฆ่าเอามันเหลวทำให้ฝูงกาเดือดร้อนหนักครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพยากาบำเพ็ญเมตตาบารมีช่วยเหลือฝูงกาไม่ให้ถูกฆ่าส่วนพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตวันหนึ่งปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตออกมาอาบน้ำในน้ำนอกเมืองหลังจากอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวทาน้ำหอมทัดดอกไม้นุ่งผ้าใหม่แล้วเดินทางกลับเข้าไปในเมืองขณะนั้นมีกาสองตัวจับอยู่บนซุ้มประตูทางเข้าไปในเมืองกาตัวหนึ่งเห็นปุโรหิตกำลังเดินทางมาจะถึงซุ้มประตูนึกสนุกจึงบอกกาอีกตัวหนึ่งว่าเพื่อนเอ้ยเพื่อนคอยดูนะเดี๋ยวจะขี้รถหัวตาพรามคนนี้อย่านะเพื่อนอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดกาตัวที่สองร้องห้ามพรามคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแต่เป็นคนมีอำนาจเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของพระเจ้าพรหมการทำให้คนมีอำนาจอย่างนี้โกรธไม่ดีเลยเพราะมีแต่จะทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนเขาคงไม่โกรธมากหรอกเราล้อเล่นสนุกสนุกไปอย่างนั้นเองกาตัวที่หนึ่งยังดื้อรั้นถ้าอย่างนั้นเชิญเพื่อนสนุกไปคนเดียวเถอะกาตัวที่สองพูดจบก็บินเลี่ยงไปทางอื่นทันใดนั้นเองปุโรหิตก็เดินทางมาถึงที่ใต้ซุ้มประตูกาตัวที่หนึ่งก็ถ่ายอุจจาระลดศีรษะเขาอย่างตั้งใจไว้แล้วก็ส่งเสียงร้องแสดงความดีใจบินหนีปุโรหิตโกรธมากถึงขั้นผูกอาฆาตจะฆ่าพวกกาให้ได้ในวันหนึ่งครั้งนั้นที่เมืองพาราณสีนอกจากมีฝูงกามากแล้วยังมีฝูงแกะมากอีกด้วยฝูงแกะนั้นชอบเข้ามากินข้าวเปลือกที่ชาวบ้านตากไว้กลางแจ้งในหมู่บ้านคราวหนึ่งแกะตัวหนึ่งได้ไปกินข้าวเปลือกของผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่นางกำลังนอนหลับพอตื่นขึ้นมาเห็นแกะเข้าเท่านั้นนางก็รีบตวาดเสียงลั่นจนแกะหนีไปแกะตัวนี้มากินข้าวเปลือกหมดไปเกือบครึ่งแล้วเราเสียหายหนักต่อนี้ไปจะต้องหาวิธีไล่ไม่ให้มันมาดังนั้นวันรุ่งขึ้นนางจึงคอยเวลาให้แกะตัวนั้นมากินคั้นใกล้ถึงเวลาที่แกะตัวนั้นมานางจึงถือฟืนนั่งคอยทำทีเหมือนหลับคู่ต่อมาแกะก็มาเห็นนางนั่งหลับจึงเดินตรงเข้าไปกินข้าวเปลือกที่นางตากไว้นางค่อยๆหลีตาขึ้นมองขณะที่แกะกำลังกินเพลินอยู่นั้นนางก็ถือดุ้นฟืนที่กำลังติดไฟเดินไปหวดเข้าที่กลางหลังแกะแกะมีขนยาวมากไฟที่ดุ้นฟืนลุกไหม้ขนแกะอย่างรวดเร็วโอ้ยร้อนจังแกะร้องพลางวิ่งหาที่ดับไฟพลางจนกระทั่งมาถึงกระท่อมมุงด้วยหญ้าหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่ใกล้โรงช้างจึงเอาร่างกายเข้าถูทันใดนั้นเองเปลวไฟก็ลุกไหม้กระท่อมหญ้าแล้วลามไปไหม้โรงช้างเปลวไฟลุกโชติช่วงแล้วตกลงมาไหม้หลังช้างส่งผลให้ช้างหลายเชือกมีแผลพุพองไปทั่วตัวและทุกข์ทรมานมากหมอหลวงพยายามรักษาอย่างเต็มที่แต่แผลไม่หายจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบพระเจ้าพรหมทัตทรงวิตกกังวลมากจึงตรัสเรียกปุโรหิตมาปรึกษาท่านอาจารย์ช้างหลวงหลายเชือกถูกไฟไหม้ตัวเป็นแผลผู้พองหมอหลวงพยายามรักษากันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ท่านอาจารย์มียาดีบ้างไหมขอเดชะข้าพระองค์ไม่มียาดีหรอกแต่ว่าพอรู้จักปุโรหิตกราบทูลพันหัวคิดถึงโอกาสที่จะได้แก้แค้นพวกกาที่เคยถ่ายรถศีรษะยาอะไรหรือท่านอาจารย์พระเจ้าพรหมทัตตรัส

ถามอย่างกระตือรือร้นมันเหลวของกาพระเจ้าค่ะเมื่อทรงทราบเช่นนั้นก็รับสั่งแก่พวกอำมาตย์ทันทีนับแต่นั้นมาพวกอำมาตย์ก็สั่งคนใกล้ชิดให้ช่วยกันฆ่ากาแล้วนำมันเหลวมาถวายพระเจ้าพรหมทัตผลปรากฏว่าฝูงกาถูกฆ่าตายวันละหลายสิบตัวฝ่ายกาที่ยังไม่ถูกฆ่าก็เริ่มอกสั่นขวัญแขวนเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อไหร่ครั้งในบริเวณป่าช้าใหญ่นอกเมืองมีกาฝูงใหญ่อาศัยอยู่มีจำนวนถึง 80,000 ตัวมีพญากาเป็นหัวหน้ากาฝูงนี้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบต่อมามีกาตัวหนึ่งเห็นว่าฝูงกาในเมืองกำลังเดือดร้อนเพราะถูกพวกมนุษย์ไล่ล่าเพื่อเอามันเหลวจึงบินมาหาพญากาให้ช่วยเหลือฝ่ายพญากาหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เกิดเมตตาจิตคิดจะช่วยเหลือเนื่องจากพิจารณาเห็นแล้วว่าพวกกาเดือดร้อนจริงๆจึงบินตรงเข้าไปในพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตประทับนั่งบนบัลลังก์ในห้องพระโรงพญากาเข้าไปในพระราชวังแล้วก็วิ่งเข้าไปจับอยู่ใต้พระแท่นที่ประทับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเตรียมจะลุกขึ้นไปลากพญากาออกมาแต่พระเจ้าพรหมทัตตรัสห้ามพร้อมทั้งทรงรับสั่งว่ากามันเข้าไปหลบอาศัยอย่าจับมันพญากาพักเหนื่อยอยู่ครู่หนึ่งพลางตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระเจ้าพรหมทัตจากนั้นจึงมุดออกมาจากใต้พระแท่นที่ประทับแล้วกราบทูลว่าขอเดชะขึ้นชื่อว่าพระราชาแล้วควรจะครองราชสมบัติแบบไม่มีอคติก่อนที่จะรับสั่งให้ใครทำอะไรควรที่จะทรงใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้เพราะถ้าพระราชาทำผิดพลาดขึ้นมาคนจำนวนมากก็จะพลอยเดือดร้อนเหมือนพวกกาญาติของข้าพระองค์กำลังเดือดร้อนเจ้าหมายถึงพวกคนของข้าเที่ยวฆ่ากาอยู่เวลานี้ใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามใช่แล้วพระเจ้าค่ะพญากากราบทูลข้าเองสั่งให้เขาทำเพราะต้องการได้มันเหลวของกามาทำเป็นยารักษาแผลไฟไหม้ให้พวกช้างหลวงพระเจ้าพรหมทัตทรงยอมรับพระองค์ทรงรู้จักยาขนาดนี้หรือพระเจ้าข้าไม่หรอกข้าไม่รู้จักหรอกแต่บุรุษของข้าเขารู้ข้าสั่งตามที่เขาแนะนำขอเดชะบุรุษของพระองค์อาฆาตพวกกาและคิดจะทรงแก้แค้นจึงทำให้เขาต้องการต้องกราบทูลเท็จแก่พระองค์พวกกามีมันเหลวหรอกไม่มีพระเจ้าค่ะพญากาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบนับตั้งแต่มีกาตัวหนึ่งถ่ายรถศีรษะซึ่งทำให้ปุโรหิตโกรธแค้นจนถึงเรื่องที่พวกกาถูกฆ่านอนตายเกลื่อนพระเจ้าพรหมทัตทรงฟังกาเล่าแล้วสะเทือนพระทัยมากจึงอุ้มกาขึ้นจับบนพระแท่นที่ประทับแล้วทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำน้ำมันมาทาปีกกาจากนั้นจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารชนิดเลิศให้พญากากินแล้วตรัสสนทนาด้วยพระองค์ได้ตรัสถามถึงเหตุผลที่ฝูงกาไม่มีมันเหลวพญากากราบทูลว่ากาทั้งหลายเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงแล้วมีใจหวาดหวั่นอยู่เป็นนิดดังนั้นจึงไม่มีมันเหลวครั้นกราบทูลถึงเหตุผลที่กาไม่มีมันเหลวแล้วพญากาก็ได้กราบทูลขอให้พระเจ้าพรหมทัตทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและรักษาศีล5พร้อมทั้งทูลขอพระราชอภัยให้แก่ฝูงกาและสัตว์ทุกประเภทพระเจ้าพรหมทัตทรงทำตามที่พญากาทูลขอคือทรงปกครองแว่นแคว้นโดยทศพิธราชธรรมพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทุกประเภทและพระราชทานอาหารแก่ฝูงกาทุกวันตลอดพระชนมายุนิทานธรรมเรื่อง

มีสอนให้รู้ว่าการล่วงเกินผู้มีอำนาจอย่างไม่เหมาะสมนั้นมักก่อให้เกิดภัยตกแก่ตัวได้เสมอเหมือนการล่วงเกินปุโรหิตแล้วทำให้ฝูงกาด้วยกันได้รับภัยฉะนั้นหงทองให้ลาภที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของคนวรรณะพราหมณ์นับว่าโชคดีมากเพราะมีหงทองมาหาแล้วสลัดขนทองคำไว้ให้คนในครอบครัวนั้นนำไปขายเลี้ยงชีวิตครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาหงทองตัวนั้นก่อนเวลาที่ล่วงเลยมาครั้งนั้นพญาหงทองเกิดเป็นผู้นำของครอบครัวมีลูกสาว3คนคือนันทานันทาวดีและสุนทรีนันทาต่อมาเมื่อลูกสาวทั้ง3แต่งงานไปหมดครอบครัวจึงเหลือเพียงสามีภรรยาไม่นานสามีล้มป่วยและตายไปเกิดเป็นพญาหงทองมีร่างกายสูงใหญ่สง่างามทั่วทั้งตัวมีขนสีทองพญาหงทองระลึกชาติได้วันหนึ่งสำรวจดูตัวเองเห็นมีลักษณะงามและมีขนทองต่างจากหงตัวอื่นจึงคิดว่าเราจุติจากโลกไหนมาจึงเกิดเป็นหงทองพญาหงใคร่ควรไปก็ทราบว่าจุติมาจากมนุษย์โลกจึงใคร่ควรต่อไปก็เห็นว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์นั้นเรามีครอบครัวมีภรรยา1คนมีลูกสาว1 3คนจึงใคร่ควรต่อไปอีกว่าขณะนี้ลูกและเมียของเราเป็นอยู่อย่างไรทํามาหากินอะไรเลี้ยงชีวิตก็ได้ทราบว่าขณะนี้ลูกและเมียลำบากมากต้องรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีวิตคันทราบอย่างนี้แล้วพญาหงทองจึงคิดช่วยเหลือโดยคิดเห็นว่าร่างกายของตนเองมีขนเป็นทองคำซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนทองคำทั่วไปเขาคิดว่าถ้าเราจักให้ขนแก่ลูกและเมียครั้งละ1ขนเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้พวกเขาเป็นอยู่ได้อย่างสบายคันคิดอย่างนี้แล้ววันหนึ่งพญาหงทองจึงบินไปจับอยู่ที่ท้ายครัวแสดงตัวให้คนได้เห็นภรรยาและลูกสาวซึ่งตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วเห็นพญาหงทองเข้าก็รู้สึกประหลาดใจที่มีนกสวยงามมาจับที่บ้านของตนเองจึงถือเป็นมงคลลูกสาวถามพญาหงว่าพ่อบินมาจากไหนบินมาจากที่ไกลไม่ไกลนี้เองพญาหงตอบนานทีปีหนบ้านนี้ไม่เคยมีนกสวยงามอย่างพ่อบินมาเกาะเลยวันนี้นับว่าโชคดีพ่อบินมาเกาะบ้านนี้ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากมาเยี่ยมพวกเธอหงตอบชัดเจนบินมาเยี่ยมลูกสาวอีกคนหนึ่งอุทานแปลกนกไปเยี่ยมคนลูกสาวคนที่สามพูดบ้างนกเอ๋ยเจ้าพูดเก่งน่ารักเหลือเกินแม่พูดพลางจ้องมองที่พญาทองขณะเดียวกันพญาหงทองก็จ้องมองมาที่ภรรยาของตนพญาหงทองสอดสายสายตาไปรอบเขายังจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านภรรยาและลูกทุกคนก็เงียบสงบและมองดูพญาหงทองอย่างพินิจพิเคราะห์นกตัวนี้น่ารักมองดูแล้วอบอุ่นใจทุกคนคิดเหมือนกันฝ่ายพญาหงทองเมื่อเห็นว่าทุกคนเงียบจึงเปิดเผยตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักฉันคือสามีของเธอนะเขาหันมาพูดกับภรรยาจากนั้นก็หันมาพูดกับลูกสาวทั้งสามฉันคือพ่อของเธอเองทุกคนได้ยินอย่างนั้นแล้วรู้สึกตื่นเต้นและคอยตั้งใจฟังพญาหงทองพูดต่อฉันตายแล้วไปเกิดเป็นหงทองระลึกชาติได้จึงมาหาพวกเธอก็เพื่อมาเยี่ยมถามสารทุกข์สุขดิบทุกคนสบายดีหรือไม่สบายเลยตั้งแต่ท่านจากไปฉันกับลูกก็ต้องไปรับจ้างเขาทำงานเลี้ยงชีวิต
พอกินกันไปวันหนึ่งท่าน

เล่าสบายดีหรือภรรยาตอบและถามแทนลูกสาวสบายดีหงทองพยายามตอบฉันเองก็เป็นห่วงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะมาหาบ่อยๆมาแต่ละครั้งก็จะสลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขนพวกเธอเอาขนฉันซึ่งเป็นทองคำไปขายเลี้ยงชีวิตก็แล้วกันนะว่าแล้วพญาหงทองก็สลัดขนให้หนึ่งขนแล้วบินจากไปภรรยากับลูกสาวนำขนทองคำไปขายเลี้ยงชีวิตหลังจากวันนั้นพญาหงทองก็ไม่เยี่ยมภรรยากับลูกสาวสม่ำเสมอมาแต่ละครั้งก็สลัดขนไว้ให้ภรรยากับลูกก็ได้อาศัยขนนั้นเลี้ยงชีวิตทำให้ครอบครัวมีความสุขพ้นจากความยากจนกลายมามั่งคั่งอยู่มาวันหนึ่งภรรยาไม่มั่นใจว่าพญาหงทองจะมาตลอดไปหรือไม่และถ้าหากไม่มาตนเองกับลูกก็จะไม่ได้ขนไว้ขายฐานะของครอบครัวที่ดีขึ้นก็จะยากจนลงดังนั้นจึงเรียกพวกลูกมาปรึกษาลูกเอ้ยพ่อเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งแม่ไม่รู้ว่าจะมาหาเราได้ตลอดไปหรือไม่ถ้าต่อไปไม่มาพวกเราจะยากจนลงเพราะฉะนั้นแม่ว่าเวลาที่พ่อเจ้ามาแม่จะจับถอนขนเอาไว้ให้หมดเลยดีไหมอย่าเลยแม่อย่าลูกสาวห้ามปรามพ่อเป็นนกต้องอาศัยขนถ้าแม่จับถอนขนเสียแล้วพ่อจะบินได้อย่างไรมันทำให้พ่อลำบากภรรยาแม้พวกลูกสาวจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าอะไรแต่ใจของนางคิดจะทำอย่างนั้นให้ได้ทั้งนี้เพราะกลัวว่าตัวเองจะยากจนดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพญาหงทองมาหานางจึงบอกให้เขามาใกล้ๆด้วยความรักและปรารถนาดีพญาหงทองมิทันได้คิดถึงภัยอันตรายจึงเข้ามาใกล้ภรรยาแล้วทันใดนั้นนางก็ได้รวบตัวพญาหงทองไว้แล้วจับถอนขนจนเกลี้ยงฝ่ายพญาหงทองก็ไม่ได้ขัดขืนคงสู้ข่มความเจ็บปวดนางดีใจที่ถอนขนพญาหงทองได้ไว้หมดแต่ครั้นหยิบขึ้นมาดูก็รู้สึกประหลาดใจที่ขนเป็นขนธรรมดาไม่ได้เป็นทองคำอย่างแต่ก่อนทั้งนี้เพราะนางไม่ทราบความจริงว่าขนทองของพญาหงทองนั้นหากใครนำไปโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมให้จะกลายเป็นขนธรรมดาพญาหงทองเมื่อถูกถอนขนจนหมดแล้วก็ไม่สามารถกางปีกออกบินได้ภรรยาจึงจับขังไว้ในตุ่มใหญ่แล้วคอยเอาข้าวน้ำให้กินจนกระทั่งขนงอกขึ้นมาใหม่พญาหงทองคั้นปีกงอกแล้วก็บินกลับไปที่อยู่แล้วไม่ยอมกลับมาเยี่ยมภรรยาและลูกสาวอีกเลยฝ่ายภรรยากับลูกสาวทั้งสามเมื่อไม่ได้ขนทองขายก็ไม่มีรายได้ฐานะครอบครัวเริ่มยากจนลงอีกและท้ายก็กลายมาเป็นรับจ้างเขาเลี้ยงชีวิตเหมือนอย่างเคยนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอยากร่ำรวยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ความอยากร่ำรวยมากเกินไปจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถือว่าเป็นความอยากที่ผิดและมีผลทำให้ผู้อยากมากเกินไปเดือดร้อนได้ภายหลังเมื่อเหมือนภรรยาของพญาหงทองอยากรวยมากจนถึงขั้นเบียดเบียนพญาหงทองแล้วตนเองก็พบความวิบัติในที่สุดนะคะรายการนิทานธรรมในชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจ

เนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลรยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การทำหน้าที่เผยแผ่ของคณะสงฆ์นั้นเราจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับทางด้านของเศรษฐกิจและการเมืองว่ามีสาเหตุสำคัญประการใดบ้างซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ผู้คนชนทั้งหลายต่างพยายามแสวงหาความสุขเพราะความสุขก็คือความต้องการของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนแต่ความสุขนั้นที่ได้มาก็มีการแสวงหาที่แตกต่างกันและมีรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของใครอีกหลายคนก็ได้ดังนั้นแล้วการมีทัศนคติการมองโลกและการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันนั้นจะทำให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่เราเพียงคนเดียวเราต้องมองถึงสภาพส่วนรวมของสังคมด้วยวันนี้ได้รับโอกาสจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ความรู้และสนทนากันในหัวข้อที่3คือขี้หิสุขทางพระพุทธศาสนาครับกับนมัสการครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับ
0: สำหรับขี้หิสุขในทางพระพุทธศาสนาทางเขาเรียกว่าศาสนาเถรวาทของเรานะมีปรากฏมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับขี้สุขในพุทธศาสนาพุทธของเรานะเป็นพุทธเถรวาท
0: ครับ
1: ก็จะมีปรากฏในสิงคาลกสูตรที่กล่าวไว้ว่าพุทธเจ้าเราได้ตัดไว้ว่าขี้หิสุขมันก็คือขี้หิวินัยคือเป็นวินัยของคฤหัสถ์หรือศีลสำหรับพวกชาวบ้านหรือศีลสำหรับประชาชนหลักที่ทรงสอนในสูตรนี้สรุปได้ดังนี้คือ
0: ครับ
1: แบ่งเป็นขี้หิสุข4ประการ
0: ครับ
1: หรือเรียกอย่างหนึ่งว่ากามโภคี10ประการเป็นความสุขของผู้ที่มีการชีวิตอยู่อย่างธรรมดาทั่วไปแบบวิถีชาวบ้าน
0: ครับ
1: ความสุขของคฤหัสถ์ก็ไม่ถึงความสุขทางกายและความสุขทางใจไม่มีความวิตกเป็นทุกข์ในการดำเนินชีวิต
0: ครับ
1: ครับหลักที่สุขได้แบ่งความสุขของคฤหัสถ์หรือชาวบ้านออกเป็น4ประเภทหรือเงื่อนไขความสุข4ประการดังนี้ก่อนคือ1ท่านเรียกว่าอัตถิสุข
0: คร
1: ับ อัตถิสุขนี้ก็คือสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนเองมีโภคทรัพย์

0: ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและได้มาโดยชอบธรรมหรือความสุขสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือการทำงานการสร้างฐานะเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติเงินทองอันจะบันดาลให้มีความสุขครับผม
1: อันนี้

0: ที่หามาได้โดยชอบนั้นเลี้ยงชีพเลี้ยงผู้ที่คุณเลี้ยงอย่างเช่นพ่อแม่เป็นต้นและก็มีการมาเป็นประโยชน์หรือฝึกอังกฤษการใช้ทรัพย์ที่เราได้มาเป็นการบำรุงตนเองครอบครัวให้พอเหมาะพอควรไม่ตนีทีเหนียวไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่เกินตัวไปแล้วก็มีเก็บไว้ใช้เหลือไว้ใช้บ้าง
1: ความ
0: จำเป็นครับผมนี่เรียกว่า
1: โภคสุขครับผมสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์มีความเรียกว่ามีทรัพย์แล้วนำทรัพย์ที่ได้นั้นมาใช้สอย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนสุขต่อไปครับ
0: สุขอันที่สามท่านเรียกว่าณสุ
1: ขครับ
0: ก็คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ก
1: ็
0: คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนเป็นไทยไม่มีหนี้สินติดค้างไทย
1: ค
0: ือพูดง่ายๆสุขจากการไม่มีหนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: สุขต่อไปครับ
0: ครับสุขข้อที่4เขาเรียกว่าอนวัชสุข
1: ครับ
0: ก็คือสุขเกิดจากการมีทรัพย์ก็คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุจริตไม่บกพร่อง
1: ครับ
0: เสียหายใครๆก็ติเตียนไม่ได
1: ้ครับ
0: ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเป็นสุขที่เกิดจากการประกอบอาชีพสุจริตให้ได้ทรัพย์มาไม่ผิดกฎหมายไม่ฟ้อง
1: ร
0: ้องให้แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติครับผม
1: ก็คือสรุปง่ายๆว่าสุขของคฤหัสถ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4อย่าง
0: ครับ
1: อันแรกก็คือสุขจากการที่มีทรัพย์ก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อมีทรัพย์แล้วสุขตัวที่2ก็คือได้ใช้จ่ายทรัพย์นั้น
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่อใช้จ่ายทรัพย์นั้นแล้วสุขตัวที่3ก็คือการไม่เป็นหนี
0: ้ไม่เป็นหนี้
1: ครับสุขตัวต่อมาตัวที่4ก็คือการใช้การประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็คือ
0: ได้ทรัพย์มาด้วยความสุจริต
1: ใช่ครับประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขของคฤหัสถ์ขั้นพื้นฐาน
0: ใช่ครับ
1: ต่อมาครับชีวิตคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์เนี่ยต้องแสวงหาความสุขทั้ง4อย่างเนี่ยครับก็จะมีวิธีการอย่างไรครับที่จะได้มาซึ่งสุขทั้ง4อย่างเนี่ยครับ
0: ครับคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้ทรงแบ่งวิถีคฤหัสถ์ออกเป็นอีก4กลุ่มใหญ
1: ่
0: ใน4กลุ่มใหญ่เนี่ยก็มีบุคคลอยู่10จำพวกแบ่งเป็น3 3 3
1: ครับ
0: แล้วก็1
1: ครับ
0: หรือที่เราเรียกกันว่ากามะโภคี10
1: ครับ
0: กลุ่มแรกกลุ่มที่1มีอยู่3จำพวก
1: ใช่ครับ
0: คือพวกที่แสวงหาทรัพย์ได้โดยไม่ชอบธรรม
1: ครับ
0: คือได้ทรัพย์มาโดยที่แบบไม่ชอบท
1: ำ
0: เป็นแบบเทาๆหน่อยๆหมายความว่า1บางพวกสแสวงหาพวกทรัพย์สิ่งเสพพวกเจ๊สอยโดยไม่ชอบทำด้วยอะไ
1: ร
0: ด้วยการทารุณกดขี่ข่มเหงให้ได้ทรัพย์มาแล้วเมื่อได้มาปุ๊บก็ไม่ใช่เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำให้เป็นสุขก็ไม่แจกจ่ายไม่แบ่งปันและไม่ใช้ทำความดีด้วย
1: ครับอันนี้เป็นพวกแรกใช่ไหมครับที่ว่าได้ทรัพย์มาโดยกดขี่ข่มเหงผู้อื่น
0: คร
1: ับพวกที่สองครับ
0: ก็คือพวกนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ได้ทรัพย์โดยได้มาโดยไม่ชอบธรรมครับโดยการกดขี่ข่มเหงคนอื่นแต่ได้มาแล้วก็เอาทรัพย์ตัวเนี้ยมาใช้เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำให้เป็นสุข
1: ครับ
0: แต่ไม่แจกจ่ายและไม่แบ่งปันไม่ใช่ทำความดี
1: ครับ
0: ต่างกับพวกเมื่อกี้นี้คร
1: ับ
0: เมื่อกี้ได้ทรัพย์ปุ๊บไม่ใช้อะไรเลยแต่พวกนี้ก็คือได้ทรัพย์มาปุ๊บ
1: ครับ
0: ก็
1: เลี้ยง
0: เอามาเลี้ยงตนเองแต่ไม่ใช่สร้างความดี
1: ครับ
0: ครับส่วนพวกที่3นะครับก็คือพวกที่เช่นเดียวกันครับได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบธรรม
1: ครับ
0: ได้มาโดยการกดขี่ข่มเหงได้มาแล้วก็ใช้เลี้ยงตนเองด้วยให้อิ่มหนำให้เป็นสุข
1: ครับ
0: แล้วก็ยังใช้แจกจ่ายแบ่งปันแล้วก็ใช
1: ้
0: ทำความดีครับหมายถึงว่า3พวกแรกเนี่ย
1: ค
0: ือได้ทรัพย์มาโดยที่แบบกดขี่ข่มเหงเข้ามาอาจจะใช้เลี้ยงตนเองบ้างใช้ทำความดีบ้างอะไรก็แล้วแต่คร
1: ับอันนี้ก็เป็นจำพวกแรกที่พระพุทธเจ้านั้นแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ใช่ไหมกลุ่มแรกก็คือการแสวงหาที่ทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบทำ
0: ไม่ชอบทำครับ
1: แล้วก็ไม่
0: เกื้อกูลตนเองไม่ใช้เลยครับ
1: ไม่เกื้อกูลใครเลยเก็บอย่างเดียว
0: เก็บอย่างเดียวครับ
1: อันที่2ก็คือแสวงมาแล้วใช้เพื่อตนเองแต่ไม่เกื้อกูลผู้อื่น
0: ไม่เกื้อกูลผู้อื่นครับ
1: พวกที่3ก็คือได้มาแล้วเพื่อตนเองด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
0: ถูกต้องคร
1: ับ ครับทีนี้มาดูกลุ่มที่2ครับ แสวงหามาโดยชอบธรรมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ชอบธรรมด้วยเป็นยังไงครับ
0: ครับคือกลุ่มที่2เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3พวก
1: ครับ
0: ก็คือทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยบางทีก็ได้มาโดยชอบธรรมบางทีก็ได้มาโดยไม่ชอบธรรม
1: ปะปนกันไป
0: ปะปนกันไปครับซึ่งพวกที่1แสวงหาพวกทรัพย์สิ่งบน

0: โภคใช้สอยโดยที่ได้มาโดยชอบธรรมไม่ชอบธรรมคือพูดง่ายๆอ่ะทารุณกดขี่ข่มเหงบ้างไม่ทารุณกดขี่ข่มเหงบ้าง
1: ครับ
0: ครับได้มาแล้วก็ไม่ใช้เลี้ยงตนให้ยิ้มหนำให้เป็นสุขทำให้แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทำความดีครับ
1: ครับ
0: จะคล้ายๆกับพวกแรกที่เราเสนอมาเมื่อกี้นี้
1: ใช่ครับ
0: ต้องครับคือพูดง่ายๆทรัพย์เนี่ยบางทีก็ได้มาโดยชอบธรรมบางทีก็ได้มาชอบธรรม
1: ครับผม
0: แล้วพวกขั้นที่สองก็คือหนึ่งได้มาโดยที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างกดขี่ข่มเหงบ้างไม่กดขี่ข่มเหงบ้างคือได้มาแล้วปุ๊บก็เอามาเลี้ยงตัวเอง
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช้ทรัพย์ก็ช่วยคนอื่น
1: ใช่ครับผู้อื่นครับ
0: ครับส่วนพวกที่สามก็คือเหมือนเดิมครับได้ทรัพย์มาที่โดยที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างกดขี่ข่มเหงบ้างไม่กดขี่ข่มเหงบ้างเมื่อได้ทรัพย์ตรงนั้นมาแล้วปุ๊บก็เอามาเลี้ยงตัวเองเอาไปแบ่งปันช่วยคนอื่น
1: อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2
0: ใช่มั้ยครับ
1: คือแสวงหาทรัพย์หาทรัพย์มาได้แล้วโดยชอบทําด้วยไม่ชอบทําด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เกื้อกูลตัวเองบ้างไม่เกื้อกูลบ้างนะครับเกื้อกูลแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่เกื้อกูลผู้อื่นอันนี้ก็เป็นหลักที่พระพุทธเจ้านั้นแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับทีนี้เรามาดูกลุ่มสุดท้ายครับค
0: ือ
1: กลุ่มที่3คือแสวงทรัพย์มาได้โดยชอบ
0: ทําอย่างเดียวครับคือจะไม่กดขี่ข่มเหงแม่เลยครับซึ่งจะแบ่งได้เป็น3จําพวก
1: ครับ
0: พวกที่1ก็คือทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยได้มาโดยชอบทำอย่างเดียว
1: ครับ
0: ไม่มีการทารุณข่มขี่ข่มเหงให้ได้ทรัพย์มาแต่ทรัพย์ที่ได้มาตรงเนี้ย
1: ครับ
0: ตัวเองก็ไม่ได้ใช้
1: เก็บอย่างเดียว
0: เก็บอย่างเดียวแล้วก็ไม่เกื้อกูลให้ประโยชน์อื่นด้วย
1: ใช่
0: ครับนี่คือพวกที่1
1: ครับ
0: ส่วนพวกที่2ปุ๊บได้ทรัพย์มาชอบทำแต่นำทรัพย์เนี้ยมาเกื้อกูลแค่ตัวเองอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ไม่แบ่งปันเกื้อกูลให้คนอื่น
1: ใช่ครับ
0: ครับส่วนพวกที่3ก็คือทรัพย์ได้มาปุ๊บเอามาเกื้อกูลตัวเองด้วยเอามาใช้ด้วยแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ใช้ด้วยคือพูดง่ายใครเดือดร้อนก็ช่วยคนอื่นร้อนแต่ทรัพย์ที่ช่วยเนี่ยคือทรัพย์ที่ได้มาโดยความชอบธรรม
1: คร
0: ับผมนี่คือ3จําพวกครับ
1: ถ้าพูดถึงในทางของหลักศาสนาแล้วการที่จะนําทรัพย์ทั้ง3จําพวกเนี่ยมาทําบุญใช่มั้ยแสวงบุญในพระพุทธศาสนาก
0: ็
1: จะได้บุญต่างกันใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าทรัพย์ที่มานั้นบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับการได้มาของทรัพย์ด้วยในการทำบุญในพระพุทธศาสนาเน้นที่เขาเรียกว่าต้องทรัพย์ที่ได้มานั้นต้องบริสุทธิ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับเกิดจากความภูมิใจได้เลยนะตำแหน่งของเราได้มาสุจริตไม่กดขี่ข่มเหงใครครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักขี้สุขที่แบ่งเป็น3กลุ่ม3จำพวกโดย
0: แล้วก็เมื่อกี้เรา3จําพวก
1: ครับ
0: แต่จะมีพวกพิเศษอีกพวกนึง
1: ครับพวกพิเศษคืออะไรครับ
0: พวกพิเศษเนี่ยเป็นบุคคลพวกพิเศษเป็นกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ซึ่งจะไม่ใช่กลุ่มเดียวพระเจ้าท่านบอกว่ากลุ่มพิเศษกลุ่มที่4นี้นะครับจะแสวงทรัพย์มาโดยชอบธรรมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บริโภคใช้สอยทรัพย์อย่างนั้นอย่างรู้เท่าทันครับไม่กดขี่ข่มเหงใครตัวเองก็ได้ใช
1: ้ครับ
0: ครับคนรอบข้างก็ได้ใช้แถมทรัพย์เนี้ยก็ยังใช้ถ้าเกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆอ่ะใช้ทรัพย์โดยไม่เกิดโทษใช้ทรัพย์ด้วยปัญญาครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงทำตัวเองให้หลุดพ้น
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆเป็นนายของทรัพย์ไม่ให้ทรัพย์มันอยู่เหนือเรา
1: ครับ
0: คือผู้คนที่4ซึ่งเพศที่4เนี่ยพระเจ้าทรงสรรเสริญและยกย่องครับได้ทรัพย์มาชอบธรรมแล้วใช้เกื้อกูลทุกอย่างเลย
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็พระเจ้าต้องบอกว่าทรัพย์ที่ได้ปุ๊บแบ่งไว้3อย่างซึ่ง
1: 1ครับ
0: เกื้อกูลตนเองครอบครัวสังคม
1: ครับ
0: 2เก็บไว้ใช้
1: ครับ3
0: อยากจะเป็น3ก็เกื้อกูลสมณะชีพราม
1: ใช้
0: เกิดประโยชน
1: ์ครับผมอันนี้ก็เป็นเมื่อเป็นหลักของขี้ที่สุขนะครับเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วจะทำการบริหารจัดการทรัพย์นั้นได้อย่างไรใช่ไหม
0: คร
1: ับทีนี้เรามาดูว่าเครื่องชี้วัดความสุขของผู้ครองเรือนครับ
0: ครับ
1: เราจะมีตัวชี้วัดแบบไหนครับว่าคนนี้มีความสุขมากครอบครัวนี้มีความสุขน้อย
0: ครับ
1: ครับ
0: ขี้หีสุขนี้นะเป็นเครื่องชี้วัดความสุขของผู้คุณของเรือนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการดำเนินชีวิตใน3ข้อแรกนะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีมีที่มาจากพระสูตรว่าโดยการใช้สอยพกทรัพย์คือคัมภีร์ธรรมศาสนามีบ่อเกิดของการมีทรัพย
1: ์ครับ
0: รวมถึงสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปรากฏชัดครั้งแรก

0: เรียกว่าอคัญญสูตรซึ่งในพระสูตรดังกล่าวแสดงให้เห็นการเกิดขึ้นของจักรวาลโลกมนุษย์และสรรพสิ่งตลอดถึงแสดงเห็นถึงวิวัฒนาการของการรู้พวกใช้สอยอารยธรรมการพัฒนาวิถีชีวิตการแบ่งชนชั้นทางสังคม
1: ครับ
0: การเมืองการปกครองรวมถึงวิกฤตปัญหาต่างๆทางสังคมหรือกล่าวให้สั้นก็คือวิวัฒนาการของโลกทั้งทางด้านเจริญและด้านเสื่อมหรือด้านการเกิดดับสับสนวนเวียนไปตามเหตุปัจจัย
1: ครับ
0: ผมคือพูดง่ายๆขึ้นอยู่กับโลกของเราอย่างเช่นโลกของเราถ้าพัฒนาทางวัตถุน้อย
1: ครับ
0: การใช้จ่ายเงินการทองก็น้อยลง
1: ทุก
0: คนก็อยู่กันสบายไม่ต้องสนสหารมาก
1: ครับ
0: ถ้าโลกเรามีการมีความดวกเช่นต้องเสียค่าน้ำเสียค่าไฟเสียค่าเล่าเรียนเสียค่านู่นที่นี่ทุกคนก็แข่งขันกันเยอะท
1: ุ
0: กคนก็อยู่ด้วยกันลำบาก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือสมัยก่อนเนี่ยไม่คิดว่าน้ำดื่มเนี่ยมันจะมีราคาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: สมัยก่อนคิดว่าน้ำดื่มไม่สามารถที่จะขายได้
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นน้ำแร่น้ำอะไร
0: ใช่
1: ตามเป็นเงินเป็นทองไปหมด
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็การใช้ชีวิตตามบ้านนอกแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเลยใช่ไหมครับแต่สมัยนี้ไม่ได้เลยครับต้องทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
0: ใช่คือพูดได้ง่ายอ่ะไอ้เครื่องชี้วัดก็คือขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเศรษฐกิจก็ของชุมชนของสังคมประเทศนั้นประเทศก็ดุจยากของประเทศก็ดีที่หน่วยงานได้คอยช่วยตรงนี้อยู่
1: ครับก็ในทางพระพุทธศาสนาก็มองว่าบรรดาความสุขทั้ง4อย่างเนี่ยครับ เขาบอกว่าอนวัชสุขก็คือสุขจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
0: ใช่ครับ
1: เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะเหตุไรครับถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ
0: เพราะว่าคนเราถ้าเราสามารถที่จะใช้กำลังกายกำลังจิตกำลังใจกำลังปัญญาของเราให้เกิดพวกทรัพย์หามาได
1: ้
0: มันจะเกิดความภูมิใจแล้วเมื่อเราเกิดความภูมิใจปุ๊บเราก็ทรัพย์เนี่ยมาเลี้ยงเกื้อกูลครอบครัวของเราม าทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมประเทศชาติเนี่ยคือความพอใจให้มันให้เกิดความสุขตรงนี้
1: คร
0: ับผมคือความภูมิใจ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไม่หลงอยู่ในพวกทรัพย
1: ์
0: ที่หาได้โดยไม่ชอบทำ
1: ก็คือทรัพย์ใช่ไหมครับทรัพย์จะเกิดได้จะใช้จ่ายทรัพย์ได้ใช่ไหมครับก็จะต้องประกอบการงานที่ว่ามันไม่มีโทษก่อน
0: ถูกต้องครับไม่มีโทษ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราประกอบงานไม่มีโทษปุ๊บทรัพย์ที่ได้มามันก็จะไม่มีหนี้สินไม่มีอะไร
1: ใช
0: ่ไม่มีคนมาตามทวง
1: ใช่
0: ถ้าเราไปกดขี่ข่มเหงหรือได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเวรกรรมมันก็ตาม
1: ใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าเกิดการ
0: ในภายหลัง
1: จองล้างพยาบาทอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เมื่อว่าเราไปกดขี่ข่มเหงได้ทรัพย์นั้นมาทรัพย์นั้นเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้ใช่ไหมครับทีนี้เขาก็อยากจะได้คืนวันหนึ่งเขาก็ต้องเอาคืนนะแต่จะเอาคืนในแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเวรกรรมของแต่ละคนนะครับบางคนก็ถึงกับชีวิตก็มีเป็นหนี้เป็นสินสุดท้ายหนีไม่พ้นก็ต้องจบชีวิตด้วยเหตุอันไม่สมควรอย่างเงี้ยครับทีนี้การเขาเรียกว่าธรรมของคารวาส
0: ครับ
1: พูดถึงคารวาสก็คือผู้ครองเรือนเนี่ยครับ
0: ถูกต้องครับ
1: จะมีหลักธรรมอะไรบ้างครับที่ว่าเกี่ยวกับคารวาสเนี่ยครับ
0: คารวาสธรรมด้วย2คําครับคือคําว่าคารวาสแปลว่าผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก
1: ครับ
0: หรือผู้ครองเรือน
1: ครับ
0: และอีกคํานึงคําว่าธรรม
1: ครับ
0: ธรรมก็คือความถูกต้องความดีงามนิสัยที่ดีงามคุณสมบัติข้อปฏิบัติ
1: ครับ
0: เลยรวมกันว่าคลาวาสธรรมแปลว่าคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลกกับประกอบด้วยธรรม4ประการ
1: คือ
0: 1
1: 1อะไรครับ
0: สัจจะครับ
1: ครับ
0: แปลว่าความจริง
1: ความจริง
0: ความตรงความแท้มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน
1: ครับ
0: เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน
1: ครับ
0: ครับคือสัจจะคือความจริงนะครับทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราครับ
1: ตัวที่สองครับ
0: ธรรมะแปลว่าฝึกตน
1: ครับ
0: คุมจิตและรักษาใจบังคับตนเองเพื่อลดละกิเลสและรักษาสัจจะถูกไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
0: คนเราถ้าเกิดมีสัจจะแต่ไม่มีความอดทนมันก็ไม่ได้คือการฝึกตน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีข้อที่สามครับตัวนี้สำคัญครับขันติ
1: ครับขันติ
0: ตัวนี้แปลว่าความอดทน
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพียงแต่ทนต่อคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจแต่หมายถึงตัวเรานั้นต้องอดกั้นต่อกิเลสที่มากระทบสิ่งต่างๆ

0: ใช่ครับ
1: บางทีเนี่ยเราเห็นเอ๊ะทำงานเหนื่อยๆทำไมคนนั้นไม่ทำอะไรเลยกับได้ดีกว่าเราเราต้องมีความอดทนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เชื่อซะว่าเออเฮ้ยคนนั้นเขาอาจจะสร้างบุญสร้างกุศลมาก่อนถูกไหมแต่เราได้สร้างมาน้อยเราต้องอดทนทำความดีให้ได้
0: ครับ
1: เรามีความจริงใจที่จะทำ
0: ใช่ครับ
1: มีการฝึกตนแล้วก็มีขันติความอดทนแล้วก็สุดท้ายเลยสำคัญที่สุดครับทุกคนต้องมีจาคะครับแปลว่า
2: เสียสละ
1: เสียสละครับ
0: ใช่ครับ
1: เสียสละคือการบริจาคสิ่งที่เรามี
0: ครับ
1: อัพให้กับบุคคลที่เขาต้องการ
0: ครับ
1: คือรู้แล้วว่าเออสิ่งนี้เราควรจะบริจาคให้สิ่งต่างๆอย่างเช่นคนที่เขาเดือดร้อนอยู
0: ่
1: เรามีพวกทรัพย์ตรงเนี้ยเฮ้ยเราเกื้อกูลได้แล้วก็ไปร่วมทำบุญ
0: ครับ
1: พระสงฆ์องค์เจ้าท่านสอนหลักศาสนาปุ๊บท่านบิณฑบาตแล้วก็ใส่บาตรทำบุญเหมือนกันถึงเวลาวันหยุดจะสำคัญก็เข้าวัดร่วมกันบริจาค
0: ครับ
1: สร้างเอาไว้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือเรียกว่าจาคะคือการเสียสละเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เป็นความสุขส่วนรวมต่างคนคนละคนละหน่อยคนละบาทสองบาททำบุญสะสมไปเรื่อยๆด
0: ี
1: บางคนก็ทำบุญด้วยกายบางคนก็ทำบุญด้วยวาจา
0: บ
1: างคนก็ทำบุญด้วยทรัพย
0: ์
1: บางคนก็ทำบุญด้วยใจหมายความว่าไม่มีฉาใคร
0: ครับ
1: เห็นเขาได้ดีก็ขอด้วยนายด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่พูดสมบูรณ์เป็นอะไรถ้าพอยินดีครับครับนี่คือ4อย่างคือว่าทำครับ
2: พูดถึงก็สำคัญนะครับเวลาเห็นเราเห็นคนอื่นได้ดีนะครับเราต้องร่วมแสดงมุทิตายินดีครับ
1: ถูกต้องครับ
2: เขาบอกว่าคนที่จะเจริญได้ด้วยยศเนี่ยครับ ต้องไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นครับ
1: ถูกต้องครับ
2: เราต้องเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานนะ
1: คร
2: ับ ผู้ที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเนี่ยครับต้องห้ามอิจฉาริษยาผู้อื่นเลยเวลาเขาได้ดีปุ๊บเราต้องรีบไปยินดีครับต้องรีบไปมุทิตามันจะทำให้คนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความดีเป็นความภาคภูมิใจใช่ไหมตัวเองก็จะดีด้วยแล้วคนที่มายินดีเราเขาก็ดีด้วยทีนี้ก็จะมีแต่ความสุข
1: จะได้กำลังใจสร้างคุณความดีต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
0: ครับผม
2: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เลยครับ ก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่อิจฉาไม่ริษยาผู้อื่นที่เขาได้ดี
1: ร
2: เราผู้นั้นจะเป็นผู้ที่เจริญด้วยยศเป็นผู้ที่เจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ทุกอย่างครับ เนี่ยนะครับเป็นเราก็สังเกตง่ายๆนะครับสิ่งพวกนี้แต่ถ้าเราอิจฉาริษยาเมื่อไหร่เราไม่ต้องมองผ่านถึงหาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เลยครับไม่มีแน่ครับเพราะว่าแค่จิตใจเรายังอิจฉาผู้อื่นเลยครับเมื่อเราไปถูในยศในตำแหน่งอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ครับ
1: เหมือนพระเจ้าท่านบอกว่าท่านก็สอนมานะว่าคนเราละมองปุ๊บเมื่อเรามองที่ตนเรามองที่คนอื่นถ้าเห็นคนอื่นที่เขาได้ดีกว่าเราก
0: ็ต้องยินดี
1: พอยินดีกับเขาไม่ต้องอิจฉาริษยาเขาแล้วก็คิดตัวเราว่าที่เราไม่ได้ดีเหมือนเขาหมายความว่าเราอาจจะทำบุญมาน้อยเพ
0: รา
1: ะแต่นับตอนนี้เราไม่ประมาทนะทำไปแล้วก็ให้ขันไป
0: ครับ
1: นะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวาสนาไปเรื่อยคนเราเนี่ยวาสนามันไม่เท่าก
0: ัน
1: ถูกไหมคร
0: ับ
1: งานบางอย่างบอกกับบุคคลคนนี
0: ้
1: งานบางอย่างบอกคนนี้ปุ๊บเราเห็นบางทีจะไปดูถูกงานแล้วเข้าไปทำงานนี้อาจจะเข้ากับเราก็ได
0: ้
1: แล้วเจริญรุ่งเรืองแต่งานดูว่าหุ้นมันง่ายๆจะเข้าไปทำเละเทะวุ่นวายตลอดมันไม่แน่นอน
2: ก็เขาเรียกว่าเป็นหลักในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นเราเขาเรียกว่าท่านพุทธทาสนะท่านพุทธทาสพิขุท่านบอกว่าให้เรามองแต่ส่วนดี
1: คร
2: ับ มองแต่ส่วนดีครับส่วนที่ชั่วเราก็อย่าไปรู้ของเขาครับถ้าเรามองแต่ดีเนี่ยมันก็จะมีแต่ได้ครับ
1: ใช่เราจะได้มีกำลังใจที่จะไปทำตรงนั้นเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลครับ
2: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักคารวะสัทธรรม4ประการก็คือ1สัจจะนะครับความจริง
1: ความจริง
2: เมื่อมีความจริงแล้วก็ต้องมีธรรมะก็คือการฝึกตนใช่ไหมครับแล้วก็ข้อ3ก็คือขันติความอดทนแล้วก็ข้อ4คือจาคะเมื่อเราได้3ข้อแรกแล้วเราก็ต้องรู้จักเสียสละรู้จักบริจาค
1: ครับ
2: สิ่งของของตนให้ผู้อื่นนั้นมีความสุข
1: แบ่งปันไป
2: สังเกตง่ายๆนะบางครั้งบางทีไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่เราไปบริจาคแล้วเห็นคนที่ได้รับเขามีความสุขเนี่ยเรานี่มีความสุขยิ่งกว่าเขาได้รับอีกนะครับ
1: ใช่ครับเป็น2เท่าเลยครับ
2: อันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในข้อ4ครับจาคะให้เรารู้จักเสียสละบางครั้งบางทีเราคิดว่าเราจะต้องได้เราจะต้องเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ใช่ครับพระภิกษุนี่สำคัญครับพระภิกษุนี่ต้องเป็นผู้ให้ที่เขาเรียกว่าผู้ให้อันดับหนึ่งครับ
1: ร
2: ับเข้ามาแล้วจะต้องให้มากกว่าที่เขาให้มารับมาใช่ไหมครับให้อะไรครับให้ในทางของภิกษุนี้ก็คือให้ธรรมะ
1: ให้ธรรมะครับ
2: ครับคนเรา
1: เกื้อกูลครับสิทธายะสุขายะ
2: ญาติโยมจะรู้จักการบริจาคได้เนี่ยต้องรู้จักธรรมะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ไม่มีธรรมะก็ไม่รู้ว่าบริจาคไปแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรใช่ไหมครับทีนี้เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์กันเมื่อญาติโยมทำบุญมาสิ่งที่เราจะให้ญาติโยมได้ก็คือพรนะพรของพระพุทธเจ้าก็คืออายุวันโนสุขังพละก
1: ็
2: คือให้อายุใช่ไหมครับให้อายุให้วันนะให้สุขให้กำลัง
1: ใช่ครับ
2: การให้ในทางของญาติโยมก็คือให้วัตถุสิ่งของเพื่อบำรุงค้ำชูพระพุทธศาสนาเพื่อพุทธศาสนาอยู่ยงยั่งยืนแล้วพระสงฆ์เราก็จะมีกำลังในการศึกษา
1: พระธรรม
2: พระธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมแล้วก็นำพระธรรมหลักธรรมนั้นมาสอนญาติโยมได้อย่างถูกต้องให้ญาติโยมได้ปฏิบัติตามหลักของพระเจ้าอย่างแท้จริง
1: ค
2: ือไม่เขวเขาเรียกว่าไม่ยึดหลักที่มันที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: พูดง่ายๆครับเป็นส่วนศูนย์รวมทางด้านจิตใจครับ
2: เ
1: ป็นเรื่องของจิตวิญญาณ
2: ครับใช่ๆทีนี้เมื่อรู้ในหลักของคารวะธรรมแล้ว
1: คาร
2: วะธรรมก็มีอานิสงส์ครับเมื่อรักษาหลักของหลักธรรมของคฤหัสถ์แล้วอานิสงส์มีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในหลักคารวะธรรม
1: ครับอานิสงส์ข้อแรกนะครับถ้าบุคคลนั้นมีสัจจะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจถูกไหมครับ
2: ครับ
1: สิ่งที่ได้รับก็คือจะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานได้รับความเคารพยกย่องเหม
2: ือ
1: นคนเป็นหุ่นถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตใครก็ยกย่องเรา
2: ใช่ครับ
1: ทำการไม่ใช่กอบโกยอย่างเดียวถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: มีคนเชื่อถือคนยำเกรงครอบครัวเขามีความมั่นคงและสำคัญคือได้แล้วก็ทำแปดครับได้ลาภยศสรรเสริญสุข
2: ค
1: ือคนที่มีสัจจะความจริงใจครับ
2: ก็เป็นคุณธรรมหลายๆคนก็เขาเรียกว่าถือสัจจะเนี่ยเป็นสำคัญนะพ
1: ู
2: ดแล้วต้องทำ
1: ใช่ครับ
2: ครับก็คือ
1: ทำด้วยความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตด้วยครับครับ
2: เป็นก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมที่ว่าเมื่อเวลาเราจะทำสิ่งไรแล้วควรทำสิ่งนั้นจริง
1: ๆ
2: คร
1: ับ
2: ผลมันก็จะเกิดจริงๆกับเราได้ท
1: ี
2: นี้อานิสงส์ของการมีธรรมะครับข้อที่2ก็คือ
1: ข้อที่2ครับอานิสงส์ของการมีธรรมะธรรมะแปลว่าการฝึกตนก
2: ็
1: คือการปลูกฝังนิสัยรัก
2: ครับ
1: การฝึกฝนตนเองให้เกิดขึ้นหมายความว่าพยายามปรับปรุงตัวให้เกิดทักษะต่างๆ
2: ครับ
1: ให้ได้แคล้วคล่องอยู่กับงานอย่างเช่นพระก็ต้องฝึกกรรมฐานฝึกมนต์ไหว้พระ
2: ใช่ไ
1: หมครับนักกีฬาคุณต้องฝึกซ้อมตลอด
2: ใช่ครับ
1: นะข้าราชการคุณต้องฝึกให้มีปัญญาตลอด
2: คุ
1: ณต้องการฝึกฝนตลอดคือไม่หยุดนิ่ง
2: ครับ
1: ทำให้เกิดปากพูดนาง
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าความแคล้วคล่องในหน้าที่การงานของเราคือพูดง่ายๆก็คือว่าทำตนเองให้เป็นคนที่มีความสามารถทำสิ่งยากๆให้เป็นสิ่งที่ง่ายซะ
2: ใช่ไ
1: หมครับแล้วก็ทำงานแล้วก็ไม่มีเวรมีกรรมกับใคร
2: ครับ
1: คอยจะช่วยเหลือคนอื่นเขา
2: ครับ
1: แล้วก็หยุดยั้งตัวเองไม่ให้หลงไปทางที่ผิด
2: ครับ
1: นี่คือสำคัญนะสามารถที่จะตั้งตัวเองได
2: ้ครับ
1: มีปัญญาเป็นเลิศ
2: ใช่ครับ
1: เพราะทุกอย่างถ้าเราจะฝึกปุ๊บความลำบากมาทันทีเลย
2: เมื่อ
1: ถ้าไอ้นุ่นก็โอ้ยนี่ก็โอ้ยมันก็ไม่ได้
2: ไม่ได้ครับใช่ครับ
1: ฝึกตนธรรมะครับอันนี้ส่ง
2: เมื่อฝึกแล้วก็จะเกิดความชำนาญในด้านนั้น
1: ๆครับ
2: ถือว่าเป็นพระเงี้ยถ้าเราขยันสวดมนต์ใช่มั้ยครับก็จะได้มนต์เยอะได้หลายบทก็จะเป็นที่พึ่งของพระภิกษุรูปอื่นได
1: ้
2: เวลาภิกษุจะทําสังฆกรรมจะต้องสวดบทต่างๆอย่างเงี้ยครับ ถ้าเรามีการฝึกฝนตนสวดได้แล้วก็จะเป็นที่พึ่งของภิกษุหลายๆรูปได้
1: คณะสงฆ์ก็ยัง
2: ครับ
1: ยังช่วยกันได้ช่วยกันได้ครับ
2: จะช่วยเค้าเรียกว่าสืบทอดสืบสานตำรับตำราของพระพุทธเจ้านี้ไว้ได้การที่จะรักษาศาสนานี้ไว้ได้ก็อยู่ที่ปริยัติใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ปริยัตินี้ไม่ใช่แค่การเล่าเรียนอย่างเดียวครับ ก็ยังมีปฏิบัติอีกใช่ไหมครับปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามหลักปริยัติพอปฏิบัติได้แล้วทีนี้ก็ต้องปฏิเวท
1: ค
2: ือปฏิเวทก็คือค้นหาความจริงโดยนำปัญญามาพิจารณาตามความเป็นจริงนะครับ อยู่ในเขาเรียกว่าสามขาของพระพุทธศาสนา
1: ก็เหมือนกับคารวะธรรมครับคืออย่างเช่นคนทำนาเนี่ยก็ยังดูว่าเอทำนายังไงให้พืชพันธุ์มันเจริญก้าวหน้าให้มันได้ผลดีค
2: ือ
1: ต้องการคิดวิเคราะห์ก็ต้องฝึกทดลองทุกอย่าง
2: ใช่ครับก็ต้องฝึกฝน
1: ฝึกฝนทุกอย่างต้องคอยดูใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้คือมันที่การฝึกถ้าเราปล่อยเฉยเฉยมันก็ไม่ได้ครับ
2: ก็เหมือนกันครับถ้าเราถ้ารู้หลักวิชาการแล้วการทำนาจะได้ผลดีก็จะได้ดีเพราะว่ามีหลักมีวิ

0: ฉากการใช่ไหมครับเหมือนกันครับ
1: ฉันได้ฉันนั้นเลย
0: ใช่ครับศาสนาของเราคือถ้าจะอยู่รุ่งเรืองตลอดกาลได้ก็ต้องมีหลักปริยัติที่ดีคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เมื่อปริยัติดีแล้วปฏิบัติดีด้วยก็ทีนี้ก็ทำให้ศาสนาเรารุ่งเรืองด้ว
1: ยครับต้องฝึกครับ
0: อันนี้ก
1: ็ของพระก็ฝึกของพระ
0: ครับ
1: คนญาติโยมเข้ามาปุ๊บก็ฝึกญาติโยม
0: ใช่
1: ไม่เช่นฝึกอะไรฝึกให้รักษาศีล5
0: ครับ
1: ครับมันก็ลำบากกันนะแต่ถ้าฝึกประจำมันก็โอเคนะ
0: มันก็เป็นเรื่องปกติฮะ
1: ใช่เป็นปกติเลยครับ
0: เป็นศีลของคนปกติ
1: ครับ
0: ถ้าคนไม่มีศีลนี่อยู่ที่ไหนก็มนหมองครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ไปอยู่สถานที่ใดแม้กระทั่งไปอยู่ในวัดตัวเองก็ยังมนหมองครับเพราะว่าไม่มีสง่าราศี
1: ใช่
0: ศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญครับที่ว่าจะบังคับตนนั้นให้เหลืองอยู่ในกรอบในธรรมได้
1: ถูกต้องเหมือนของตกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยบางทีกิเลสจะเกิดแหละเอ๊ะจะเอาดีไม่เอาดีใช่ไหมสำคัญสุดถ้าเรามีฝิ่นปุ๊บรู้เลยเก็บให้เจ้าของนะถูกไหมทุกอย่างคือจบไม่เจ็บไม่ดีในช่วงสมัยนี้เงินทองก็แพง40,000กว่าแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าคนเจอก็ถ้าไม่มีฝิ่นปุ๊บเก็บของตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นะแต่สมัยนี้กล้องเกิร์ลเขาก็เห็นแล้วขับเป็นยังไงแล้วแทนที่จะได้ผลดีกลับเป็นผลร้ายอีกใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ว่าคนเราเนี่ยครับจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีเนี่ยครับศีลก็คือระเบียบวินัยครับ
1: ถูกต้องครับ
0: จะมีความสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีวินัยของชีวิตก่อนเขาเรียกว่าเป็นคติประจำใจ
1: ครับ
0: ประพฤติตามกฎระเบียบขยันใช่ไหมขยันอดทนแล้วก็ฝึกตนตามหลักของคารวะธรรมนี
1: ้มีทั้งสัจจะ
0: ครับ
1: มีทั้งธรรมะการฝึกตน
0: ใช่
1: ครับผมคุณต้องฝึกแล้วอานิสงส์ก็จะเกิดมาตามที่เราบอก
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มาดูอานิสงส
1: ์
0: ของการมีจาคะครับ
1: ครับ
0: การรู้จักบริจาคกับเสียสละจะมีอานิสงส์อย่างไรครับ
1: ครับสัจจะก็ได้กล่าวไปแล้วถูกไหมครับธรรมะการฝึกตนก็ได้กล่าวไปแล้ว
0: ครับ
1: ขันติก็คล้ายๆกับธรรมะถูกไหมคร
0: ับ
1: คนเราต้องมีความอดทนอดทนต่อกิเลสอดทนทุกอย่างแล้วมันจะได้เองคนเราต้องฝึกบ่อย
0: ๆใช่คร
1: ับที่มาข้อสุดท้ายอันนี้ส่งของการมีจาคะก็คือการปลูกฝังการมีอารมณ์ของใสและนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตนคือพูดง่ายๆเมื่อเราให้ของสิ่งนี้แล้วปุ๊บเราก็ไม่เสียใจถูกไหมถือว่าเราได้เอาของที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับคนที่เขาเดือดร้อนเหมือนการให้อ่ะคนเราเขาบอกว่าเราให้ปุ๊บเราต้องเป็นนายในการให้
0: ครับ
1: สมมุติเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าบุคคลนี้ปุ๊บต้องการของนี้เราให้ของที่เราไม่ดีหมายความว่าเราเป็นบ่าวของการให้
0: ใช่
1: ถูกไหมครับถ้าเราให้ของเสมอตัวเราให้กับบุคคลนี้ปุ๊บแสดงว่าเราเป็นสหายของการให้
0: ครับ
1: แต่ถ้าให้ของที่ดีกว่าถูกไหมเราอยากใช้สิ่งนี้ต้องไม่เอาคุณนี่เขาเดือดร้อนกว่าให้ปุ๊บหมายความว่าเราเป็นนายในการให
0: ้
1: เนี่ยการให้ก็สำคัญที่สุดนะคือการปลูกนิสัยของเราพอเราให้เรื่อยปุ๊บเราก็จะมีความสุขแล้วของจะให้ปุ๊บเดือนนี้ส่งก็ย้อนกลับเรามาเองถูกไหมครับเมื่อเราได้ให้ปุ๊บพระเจ้าจะบอกว่าทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้จะเป็นที่รัก
0: ใช่ครับ
1: อย่าว่าแต่มนุษย์เลยเหล่าเทวดายังรักใครเลยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคนที่ดีรู้จักการให
0: ้
1: น้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปไหนคุณก็ไม่เดือดร้อน
0: ใช่ครับ
1: ขอให้คุณรู้จักการให้อย่างเดียวแหละให้ในสิ่งที่ควรให
0: ้
1: กับบุคคลที่ควรให
0: ้
1: ให้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยเรียกว่าจาคะคือการให
0: ้
1: นะการเสียสละแบ่งปันถามว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติปุ๊บคุณกองไว้เต็มเอาหลักพุทธศาสนานะถ้าสมมติว่าเมื่อเราแก่ตัวถ้าเรารู้จักการผ่อนคลายการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราตายไปสมบัติจะทับเราให้เราตกลงไปข้างล่างเหมือนจมสุนรกถ
0: ู
1: กไหมไม่ได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเกิดรู้จักการให้แบ่งปันทรัพย์ที่เรามีปุ๊บแบ่งให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวทำบุญบ้างอะไรบ้างให้ตัวพลอยไปสบายปุ๊
0: บ
1: ถึงเวลาปุ๊บเราก็ไม่ยึดติด
0: ไม่เป็นห่วง
1: ไม่เป็นห่วง
0: ครับ
1: เราก็รอขึ้นสวรรค์จนถึงคำว่ามรรคผลนิพพานเลยแล้วคนเราเนี่ยจะถึงมรรคผลนิพพานคนรู้จักการให
0: ้
1: การให้คือเหมือนเป็นเสบียงบุญในการเดินทางถูกไห
0: ม
1: ถ้าคุณไม่เดินทางไปไม่ถึงแน่
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณยังสะสมอยู่ไม่รู้จักการให้โลกของเราก็มีแต่ความเดือดร้อนแย่งแย่งชิงกันอยากจะเอาสมบัติมาให้
0: จะรับอย่างเดียว
1: มั่งอะไรมั่งจะเอาเยอะก็ไม่ไหวท้ายสุดแล้วบางคนเอามาก็ไม่ได้ใช้ถ
0: ู
1: กไหมไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ตนโดยพระเจ้าท่านบอกมานะ
0: อันนี้ก็เป็น
1: อันที่สุดเลยครับ
0: เป็นอันที่สองครับอันที่สอง
1: ของการให้ครับ
0: ทีนี้มาดูโทษครับเมื่อมีอันที่สองก็จะมีโทษครับถ้าเราไม่สร้างคารวะธรรมให้เกิดขึ้นเนี่ยจะมีโทษอย่างไรครับ
1: ครับคือง่ายๆครับก็จะตรงกันข้ามเลยครับ
0: ครับ
1: อย่างข้อแรกถ้าบุคคลนั้นนะเป็นคนที่ไม่มีสัจจะหมายความพูดอะไรก็รอแหละรับปากไป
0: ก็แต่ไม่ทำ
1: ไม่ทำปุ๊บก็จะกลายเป็นคนรอแหละครับพบแต่ความตกต่ำ
0: ครับ
1: ใครก็ไม่เชื่อถือมีคนดูถูกครับ ไม่สามารถจะได้รับความเจริญต่างๆชื่อเสียงก็ดังพลอยคร
0: ับ
1: คนก็ไม่เชื่อถือ
0: ครับ
1: ครับสำคัญที่สุดนี่คือโทษนะครับของการไม่มีสัจจะ
0: ไม่ใช่ครับไม่มีสัจจะคือรับคำพูดแล้วไม่ทำอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: การที่จะ
1: แล้วอีกอย่างนะครับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำตามตำแหน่งหน้าที่
0: ครับอันนี้สำคัญเลย
1: นี่สำคัญครับ
0: ครับ
1: มันจะล่มจมตลอด
0: ใช่
1: ตั้งจัดสัตสาบานอย่างดีเลย
0: ครับ
1: พอเข้าไปปุ๊บก็โอ
0: ้ไม่ทำ
1: ไม่ทำ
0: รับแต่เงิน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็แย่นะมันจะทำให้แบบ
1: ตายไปก็เดือดร้อนครับ
0: องค์กรก็เสียไปด้วยครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้โทษของการขาดธรรมะครับก็คือขาดการฝึกตนนะครับ
1: คือพูดง่ายๆครับถ้าเราทำอะไรแล้วปุ๊บเราขาดการฝึกฝนฝึกตนเนี่ยเราจะไม่มีความชำนาญในสิ่งนั้นคร
0: ับ
1: ก็พูดง่ายๆจะกลายเป็นคนขี้เกียจจะเป็นคนบกพร่องแล้วถึงเวลาปุ๊บขึ้นลูกใหม่เข้ามาปุ๊
0: บ
1: เราก็จะสู้เขาไม่ได้ใ
0: ช่
1: ต้องการฝึกฝนตลอดถูกไหมครับแล้วเวลาใครมาบอกเราปุ๊บเราก็จะกลายเป็นคนแบบเขาเรียกว่าวิชาทิฏฐิ
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะเราไม่ได้การฝึกฝนตลอดไม่ทันโลกตลอดก็จะกลายเป็นการทะเลาะวิวาทจะจมอยู่กับความทุกข์ทรมานครอบครัวก็เดือดร้อนครับ
0: ครับ
1: ไม่สามารถตั้งตัวได้แล้วก็เป็นคนโง่เขลาคร
0: ับ
1: ก็คือตัวนะ
0: ไม่ยอมฝึกตนพอเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ครับก็จะมีความคิดที่ไปแบบเขาเรียกว่าแบบก้าวกระโดดใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทำงานอยู่ร่วมกันไม่เขาเรียกว่าไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่ที่จะเขาเรียกว่าพัฒนางาน
1: คนรุ่นเก่าก็ไม่ฝึกฝนให้ทันสมัยใหม่
0: ใช่ใช่อันนี้ครับ
1: คนสมัยใหม่ก็ไม่ฟังคนรุ่นเก่าก
0: ็
1: อยู่ด้วยกันไม่ได้อีก
0: ครับ
1: ต้องฝึกฝนด้วยกันต้องฝึกไปคร
0: ับใช่ครับต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดไม่มีอะไรที่ว่าล้าสมัยครับถ้าจะล้าสมัยก็ต้องเมื่อตัวเองหยุดเมื่อไหร่นั่นแหละครับล้าสมัยแน่ครับ
1: ใช่ครับ
0: โลกของเรามันไปเร็วครับทีนี้การฝึกฝนเนี่ยสำคัญนะ
1: คร
0: ับ เพราะว่าโทษก็คือเอาง่ายๆคือการทะเลาะเนี่ยง่ายๆเกิดขึ้นง่ายๆแล้วเห็นอยู่ประจำฮะแล้วก็ครอบครัวเดือดร้อนตามมามันหลายสิ่งหลายอย่างมันก็พันไปหมดนะครับ
1: ใช่ครับถ้าคนทำงานปุ๊บทะเลาะเพื่อนร่วมงานคุณอยู่ไม่ได้ปุ๊บครอบครัวก็เดือดร้อนอยู่ดีถูกไหมมีผลกระทบทุกอย่างคร
0: ับอันนี้ก็สำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำงานต้องมีการฝึกฝนฝ
1: ึ
0: กฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราฝึกฝนตนเองดีแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็หัวหน้างานก็จะรักใช่ไหมครับ เพราะตัวเองทำเก่งทำได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทีนี้มาดูโทษของการขาดขันติครับข้อที่สามเมื่อไม่มีความอดทนแล้วครับ
1: คือ
0: จะม
1: ี
0: โทษอย่างไรครับ
1: คนเรานะถ้าขาดความอดทนปุ๊บปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่ออุปสรรคใดๆเข้ามาปุ๊บคุณจะไม่อดทนต่อปัญหาคุณจะแก้ปัญหาไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะงานทุกงานที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณต้องใช้ความขันติความอดทน
0: ครับ
1: อดทนทั้งกายอดทนทั้งใจแล้วใช้ปัญญาในแก้ไขบางทีต้องอดหลับอดนอนเลยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณต้องมีความอดทนเพื่อให้งานสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดี
0: ครับ
1: ครับคือพูดง่ายๆคนเราถ้าขาดขันติเมื่อไหร่ปุ๊บนะงานทุกอย่างก็ออกมาเละครับ
0: ครับ
1: ครอบครัวกระทบกระทั่งกัน
0: ครอบ
1: ครัวก็เดือดร้อนอีกครับเพราะหนึ่งอยู่ด้วยกันปุ๊บกระทบกระทั่งกันเยอะถ้าคุณขาดความขันติอดทนก็เสร็จที่ทำงานก็เหมือนกันคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคุณเอาอย่างนี้ถ้าคุณไม่อดทนทุกอย่างก็เสร็จหมดครับและอีกอย่างหนึ่งใจคนเราอ่ะชอบความสบาย
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นนิสัยของมนุษย
1: ์ถูกต้องครับ
0: มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการความสบายอยู่แล้ว
1: ชอบความสบายชอบทำอะไรง่ายๆได้เงินเยอะๆไม่ชอบความลำบากทุกคน
0: ครับ
1: ครับถ้าเราขาดขันติปุ๊บทีเนี้ยจะดึงเราสู่อบายครับ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้สิ่งต่างๆที่ได้มาโดยง่ายเนี่ยเสร็จทุกอย่างบางคนก็อยากจะรวยทางลัดบ้างอะไรก็ไม่ศึกษาให้ดีอดทนการทำงานชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คือพระพุทธบอกว่าธรรมดาจิตของมนุษย์เนี่ยครับเหมือนกับแม่น้ำครับคือจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อไหร่ที่ว่าขาดความอดทนหรือขาดสติเนี่ยครับก็จะสามารถที่จะไหลไปสู่ที่ต่ำได้ตลอดเวลาดังนั้นแล้วก็ต้องมีเนี่ยครับขันติที่จะทำให้ใจเราเนี่ยทวนกระแสเหมือนกับกระแสน้ำนะครับทวนกระแสขึ้นไป
1: ถูกต้องครับ
0: สู่ความสำเร็จได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ส่วนโทษข้อสุดท้ายก็คือจาคะครับถ้าเราไม่รู้จักบริจาคแล้วทีนี้จะมีโทษอย่างไรคร
1: ับ เห็นชัดๆเลยครับเอาคิดง่ายๆ
0: ครับ
1: สมมุติว่าเราเป็นเศรษฐีในชุมชนใช่ไหมครับถ้ามีคนเดือดร้อนมาปุ๊บมาขอบริจา
0: ค
1: ท่านช่วยสลักที่ตรงนิดนึงจะสร้างสนะแต่ถ้าเราไม่ให้ปุ๊บก็โดนติฉินนินทาพูดง่ายๆถูกไหม
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆคนเราถ้าไม่รู้จักการให้รู้จักการบริจาคปุ๊บเนี่ยคุณจะโดนติถึงนินทาตลอดว่าโอ้ขี้เหนียวมั่งนุ่นมั่งนี่มั่งทุกอย่างครับนี่คือโทษของการไม่รู้จักการให
0: ้ครับ
1: และอีกอย่างนึงนะก็เป็นทุกข์ทางใจครับ
0: ครับ
1: ถามว่าคนเราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณเดียวตั้งโดดๆอยู่อย่างเงี้ยคุณไม่ช่วยเหลือชุมชนไม่คุณอยู่เลยปุ๊บเนี่ย
0: ครับ
1: ท้ายสุดคุณเดือดร้อนพวกใครก็ไม่ช่วยเหลือคุณ
0: ใช่ครับ
1: นะครับนี่คือสำคัญสุดคือพูดง่ายๆจะโดนแบบติเตียนครับถ้าคุณรู้จักการให้กับบริจาคเลยครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เป็นโทษของการไม่รู้จักการบริจาคก็จะเหมือนกับว่าเป็นที่ตาหน้าของสังคมว่าเป็นคนตนีทีเหนียว
1: ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะคนที่มีนะครับที่มีแล้วไม่รู้จักให้ก็ไปทางไหนก็จะได้รับคำครหานินทาใช่ไหมครับ
1: ไม่ใครอยากคบเพื่อนไม่ใครอยากเข้าใกล้คร
0: ับ ใช่ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พระพุทธเจ้าครับก็จะเขาเรียกว่าทรงเขาเรียกว่าท้าครับให้ไปถามผู้รู้อื่นๆว่าความหมายที่ว่าเวลาไม่มีธรรมะไม่เราจะสามารถที่จะสร้างตัวประสบความสำเร็จได้ไหมครับถ้าไม่มีธรรมะเลย
1: ความอดทนใช่ไหมคร
0: ับ
1: ถามว่ามันยากครับยากครับเพราะว่าคนเราเกิดมนุษย์เนี่ยกว่าจะเกิดมาก
0: ็
1: ใช้บุญกุศลที่สูง
0: ใช่
1: ครับการจะชีวิตอยู่ไปมันก็ยาก
0: ครับ
1: ถ้าคุณไม่อดทนแล้วปุ๊บกิเลสมารก็จะพาคุณไปชีวิตตัวต่ำเมื่อคุณละเราดีไปปุ๊บคุณจะเกิดมนุษย์อีกครั้งได้หรือเปล่าก็มี
0: ใช่ครับอันนี้ก็
1: ยากทุกอย่างครับคุณต้องมีธรรมะคอยสอนคุณอะไรคุณทุกอย่างครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับธรรมะเขาเรียกว่าคารวะธรรมก็คือธรรมของผู้ครองเรือนของชนทั่วไปอันแรกเลยก็คือการมีสัจจะ
1: ต้องมีสัจจะครับคุณไม่ความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตอย่างน้อยก็ซื่อสัตย์ต่อตนสังคมเราครอบครัวของเราครับสังคมต่อประเทศชาติครับ
0: ต่อมาครับก็คือการมีธรรมะ
1: ธรรมะ
0: การฝึกฝน
1: ฝึกฝนตนเองครับ
0: ข้อที่3ก็คือการมีขันติครับ
1: ความอดทนด้วยคร
0: ับใช่ครับข้อสุดท้ายก็คือจาคะการบริจาคอ
1: ยู่ด้วยกันก็ต้องมีการให้กันเกื้อกูลกันแบ่งปันนะครับ
0: ก็พระพุทธเจ้าก็เคยตัดกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี
1: คร
0: ับบอกว่าความสุขของคฤหัสถ์เนี่ยมีอยู่4ประการอะไรบ้างเศรษฐีรู้หรือเปล่า
1: ครับ
0: เศรษฐีก็ไม่ทราบครับเขาเป็นเศรษฐีอยู่แต่ความสุขสบายใช่ไหมครับ ก็พระพุทธเจ้าก็ตัดให้ฟังก็คือนั่นแหละครับที่เรากล่าวไปข้างต้นก็คือสุขอันแรกก็คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ใช่ไหมคร
1: ับต้องมีทรัพย
0: ์สุขที่สองก็คือสุขที่ได้ใช้จับจ่ายจับจ่ายใช้สอยทรัพย์นั้นครับสุขที่สามก็คือที่เกิดจากการไม่เป็นหนี
1: ้ไม่เป็นหนี้
0: ไม่เป็นหนี้ใครครับสุขที่4ก็คือประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
1: ใช่ครับ
0: ทําการงานที่สุจริต
1: ไอ้สุขอีกอย่างสุขที่ไม่เป็นหนี้หมายความว่าถ้าคนกู้เงินมาทําบุญก็ลําบากนะ
0: เออนี่ก็
1: ใช่ครับ
0: ต้อง
1: เสริมไม่เฉยๆนะ
0: ต้องมีศรัทธาก่อนครับ
1: ใช่ทําบุญแล้วเดือดร้อนครอบครัวมีก็ลําบากเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่สุขที่สําคัญที่สุดพุทธเจ้าบอกว่าข้อสุดท้ายต้องประกอบการงานที่สุจริตก่อนครับ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อประกอบการงานที่สุจริตแล้วสุขทั้ง3อย่างเนี่ยจะมาเองครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็คือทรัพย์ที่เกิดจากโดยการงานที่สุจริตใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็ใช้จ่ายทรัพย์นั้นก็ไม่ต้องระแวงสงสัยครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ไม่มีหนี้ครับไม่เป็นหนี
1: ้คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหลักขีสุขในตอนที่3ครับเค้าเรียกว่าสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็สุขที่เกิดจากประกอบการงานที่ไม่มีโทษเป็นหลักง่ายๆครับของคารวะผู้ครองเรือนครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
1: คือพูดง่ายๆต้องมีทั้งสี่ข้อแล้วครับ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนคารวะธรรม
0: ครับ
1: ต้องรักษาให้ได้เลยครับหนึ่งสัจจะความจริงใจเพื่อสุจริตสองธรรมะ
0: ค
1: ุณต้องฝึกตนเอง
0: ครับ
1: ฝึกทุกอย่างแล้วก็สามปุ๊บขันติคือความอดทนแล้วก็สุดท้ายกับยุติการจาคะรู้จักแบ่งปันการบริจาคครับให้เหลือช่วยเหลือก็บุญกันและกันและที่มีความสุขครับ
0: อันนี้ก็เป็นขีหิสุขนะครับสั่งพระพุทธศาสนาที่รวบรวมไว้สั้นๆก็คือคารวะธรรม
1: คร
0: ับต่อไปก็เป็นสรุปนะครับสรุปหลักขีหิสุขในทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่ด้วยกัน4ประการที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็หลักของคารวะธรรมที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้เมื่อตนเองมีหลักของคารวะธรรมแล้วก็สามารถที่จะนำไปบอกต่อผู้อื่นครับว่าทำยังไงชีวิตเราถึงจะมีความสุขใช่ไหมคนเราพอเวลามีความสุขเนี่ยไม่คิดครับพอทุกข์เมื่อไหร่ครับถึงจะเข้ามาหาว่าความสุขของคฤหัสถ์นั้นมันคืออะไร
1: ก็แหวกหาง่ายครับลองดูนะจริงไม่จริงคนเราเวลามีความสุขเวลาจะผ่านไปไว
0: ครับ
1: เวลาเรามีความทุกข์ปุ๊บแม้แต่นาทีนึงเวลาจะผ่านไปช้าแล้วจริ
0: งๆถึงนั่งรอเมื่อไหร่จะผ่านจุดนี้ไปสักทีใช่มั้ย
1: น่าดูก็จริงๆครับมันถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า คุณจะต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะวันเวลาไม่เคยรอใครยึดติด

0: ชั่วโมงครับคุณต้องทำหน้าที่คุณแล้วดีที่สุด
1: ใช่ครับไม่ว่าจะสุขจะทุกข์สุดท้ายทุกคนก็ต้องผ่านจุดนั้นไป
0: ใช่ครับ
1: ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการหรือทัศนสติที่จะมองว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเพราะอะไรแล้วเรามีวิธี
0: ที่เจอ
1: ใช่ครับหาเหตุแล้วก็จัดการกับความทุกข์นั้นแบบไหนเมื่อทุกข์หมดไปความสุขก็เข้ามาเมื่อความสุขเข้ามาแล้วมันก็อยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวความสุขนั้นก็จะหายไปพอสุขหายไปทุกข์ก็เข้ามามันก็จะสลับสับเปลี่ยนกันอยู่แบบนี
0: ้
1: เขาเรียกว่าเป็นวัฏฏะครับวัฏฏะที่เราจะต้องเจอทุกคนไม่ใช่ว่า
0: เราไม่ทำอยู่นี่ครับอยู่เฉยๆปุ๊บเดี๋ยวก็ไปหาความสุขจะไปหาความสุข
1: ใช่ครับ
0: คือมันต้องอยู่นี่ไม่ได้ครับ
1: ต้องเจอทุกคนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่เราสามารถที่จะจัดการความทุกข์เหล่านั้นได้ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้า
0: ครับพระเจ้าจะสอนเราตลอดครับให้รู้จักดูลมหายใจของเรารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าหายใจเข้าหายใจออกตลอด
1: คือมองแต่แง่ดีครับอย่าไปมองแต่ส่วนที่ไม่ดีมองแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็นำมาพัฒนาปรับใช้กับตัวเราเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็เอื้อเฟื้อแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับความสุขนั้นด้วยโดยการเสียสละใช่ไหมครับเสียสละการบริจาคการแบ่งปันสิ่งของที่ควรให้ปันใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ให้ได้เท่ากับที่เราเรียกว่าให้ตั้ง3อย่างที่พระอาจารย์บอกครับ คือเป็นนายในการให้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเป็นนายในการให้คร
1: ับ อันที่2ก็คือเสมอเป็นทหารในการให้แล้วก็เป็นบ่าว
0: ในการให้
1: อันการให้ก็สำคัญนะครับก็ต้องดูดีๆครับถ้าเราให้ของที่ถูกใจเราก็จะได้รับของที่ถูกใจเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับรายการขี้ฮิสุขครับพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อที่3ก็คือขี้ฮิสุขทางพระพุทธศาสนาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญสั่งสมไว้แล้วนั้นอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนพระประธานอุโบสถแห่งนี้คือพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละตลอดปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0

ื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไ
5: ห
0: มครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง